ตัวเราแล้วเราจะไม่กลัวอะไรเลยเราจะเป็นสัมมาเนนใจสิงเลยสัมมาเนนใจสิงจะไม่กลัวสิงไม่กลัวใครถ้ามันสัมมาเนนใจอะไรสัมมาเนนใจพระซิวใจพระส้อยสัมมาเนนใจอ่อนแอก็ใช้ไม่ได้ก็กลัวดังนั้นทุกคนถ้าไปในที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าศึกษาสติไปแล้วจะหายกลัวหมดจะป้องกันตัวเองได้และไม่มีภัยอันตรายมหาสติเนี่ยภัยอันตรายก็ไม่มีอุบัติเหตุจะไม่เกิดกับคนที่มีสติอุบัติเหตุจะเกิดสำหรับคนที่ขาดสตินี่คือมหาสติมหากุศลพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสำเร็จแล้วจึงไม่มีการเผลอสติใครทำอะไรไม่ได้เลย

อุบัติเหตุจะไม่เกิดกับคนที่มีสติอุบัติเหตุจะเกิดสำหรับคนที่ขาดสตินี่คือมหาสติมหากุศลพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสำเร็จแล้วจึงไม่มีการเผลอสติใครทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่พญานาคพญาครุฑทุกสัตว์ทั้งหลายพวกอมนุษย์เทวดาทั้งหลายที่เป็นพานมาทำพุทธเจ้าไม่ได้เพราะพุทธเจ้ามีสติสมบูรณ์จะมีพลังงานสูงพอใครมากระทบแล้วพลังงานของสติมันจะกลับย้อนไปทำให้ผู้นั้นอ่อนแอเลยศัตรูกลับอ่อนแอเลยเพราะว่าพลังสติของท่านสมบูรณ์ท่านก็ใช้พลังสติสมาธิของท่านเนี่ยย้อนกลับไปพวกที่มีสติสู้ท่านไม่ได้ก็จะอ่อนแอไปเลยเหมือนกันแหละพอเรามีสติแล้วความกลัวก็จะเหนือพอไม่มีสติความกลัวก็จะเหนือเราเลยเหนือความรู้สึกที่ดีแต่พอเรามีสติปุ๊บความกลัวก็หมดนี่ต้นใบไม้นี่กิ่งไม้นี่น้ำค้างนี่ลมพัดนี่เสียงนั่นที่นี่ก็พิจารณาไปตามธรรมชาติก็มีสติพิจารณานะเขาก็เป็นคนวางเฉยเป็นไม่กลัวอะไรเลยอยากรู้อยากเห็นด้วยพอมีสติสมบูรณ์อยากรู้อยากเห็นว่าเป็นยังไงผีมันหน้าตายังไงเจอมันก็ดีเหมือนกันนะก็พอเอาจริงๆแล้วผีมันก็ไม่มีไม่มาทำอะไรเราได้กลายว่าพอเราสติของเราสมบูรณ์มั่งถามหาผีเอาจริงๆผีมันกลับไม่เอาเราซะแล้วมันกลับหนีเราไปแล้วมันทำสำหรับคนสติอ่อนคนสติอ่อนก็จะโดนหลอกทั้งคืนเดี๋ยวนอนตกปุ๊บเดี๋ยวนี่ตกปุ๊บเลยเดี๋ยวเดินไปเข้าห้องน้ำก็เกาะกันเป็นแถวเลยไงฮะใช่ไหมเกาะกันเป็นพรวนเราต้องไปฝึกความเข้มข้นความเป็นหนึ่งว่าเราจะไม่ไปต้องทำจิตเราให้เข้มแข็งทำสติให้เด่นชัดฝึกยังไงสติรู้ได้ยังรู้ยังรู้ยังเนี่ยกินมีสตินั่งมีสตินอนมีต้องไปศึกษาจากครูบาอาจารย์ให้มากแล้วไปศึกษาให้ตรงนี้ได้แล้วเราจะได้ทุกอย่างนะครูเจ้าท่านสอนนะปฏิสังขโยอัจฉมยาเนี่ยฝึกสติทั้งนั้นจะบวชเลยเนี่ยเอสาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจตันตานะสาโลมาฝึกสติทั้งนั้นเลยนะคนไม่มีบาปคือคนมีสติคนที่มีบาปคือคนที่ไม่มีสติคนมีบุญมากคือคนมีสติสมบูรณ์ฉะนั้นบุญอยู่ที่ตัวสติบาปอยู่ที่ตัวขาดสติสติบาปจะเข้าได้เมื่อคนเผลอตัวเช่นโกรธโลภหลงรักชังเนี่ยเพราะเผลอตัวขาดสติเข้ามาหมดเลยทำให้เราจิตใจอ่อนแอจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจไม่สงบปัญญาก็หมดเลยสติมากายานุปัสสนาเนี่ยสติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเวทนานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาธัมมานุปัสสนาปฏิปัฏฐานากายเวทนาจิตธรรมมีสติอยู่ที่กายกับจิตเราที่อยู่ที่กายกับจิตแล้วจะไม่หลงเลยคราวนี้จะเป็นคนที่สมบูรณ์ภัยอันตรายไม่มีมั้ยก็ไปนั่งสบายคราวนี้นั่งอีกไหนก็สบายนอนก็หลับอย่างสบายจะไม่มีใครกลัวเลยนี่คาถาของพระพุทธเจ้านะเอาคาถาบทนี้ไปจะไม่กลัวอะไรมหาสติคาถา4 ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติพิจารณาก่อนทำพิจารณาก่อนคิดพิจารณาก่อนพูดพิจารณาความคิดของตัวเองอยู่เรื่อยว่ากลัวทำไมอะไรมันทำให้กลัวเราก็ผีเขาก็ผีพิจารณาอย่างนี้มันก็หายไปกลัวไปเองเป็นสามเณรนี่จำเป็นต้องฝึกนะจะไปฝึกตอนบวชละฝึกตอนเนี้ยได้คือเจ้าว่าอายุ7ขวบเป็นพระราหุลได้แล้วเป็นผู้ฝึกสติได้แล้วผู้นี้สมองจะดีคนฝึกสติเนี่ยเวลาฟังเขารู้เรื่องนะคนมีสติฟังครูบาอาจารย์รู้เรื่องไหมเที่ยวเดียวก็จำได้แต่คนไม่มีสติรู้เรื่องไหมนั่งเล่นนั่งเผลอ

นั่งหลับนั่งหัวที่หัวทำเนี่ยเรียกว่าฟังแบบไม่มีสติก็จะไม่รู้เรื่องดูแบบมีสติรู้เรื่องไหมนะเอาคนไม่มีสติไปขับรถได้ไหมไม่ได้เอาคนสติดีขับรถจะได้ต้องดูแบบมีสติดูพิจารณาว่าอันนั้นคืออะไรฟังมีสติดูฟังมีสติจะรู้เรื่องหมดทุกอย่างเลยตอนนี้นั่นแหละตัวมันสมองตัวพัฒนาสมองแหละตัวฟังรู้เรื่องดูรู้เรื่องเข้าใจความหมายทุกอย่างนั่นแหละตัวพัฒนาสมองคนพวกนั้นเนี่ยจะสมบูรณ์พระอรหันต์นี่พอสำเร็จแล้วถือว่าที่สุดของปัญญาไม่มีใครโง่แล้วพระอรหันต์นี่ถือว่าเลิกโง่เลยโสดาบันนี่เริ่มฉลาดแล้วสกิทาคาฉลาดมากขึ้นพระอนาคามีถือว่าฉลาดใกล้จะที่สุดแต่พระอรหันต์ก็ถือว่าฉลาดที่สุดโง่ไม่มีแต่คนเรายังขาดสติอยู่ถือว่ายังโง่ได้อยู่นะพระอรหันต์พระพุทธเจ้าถือว่าฉลาดเลยคนที่ฝึกสติสมบูรณ์นั้นถือว่าฉลาดสมบูรณ์แล้วปัญญาทั้งหมดสติทั้งหมดคนที่ยังเผลอๆไปไฝเนี่ยก็หายังปัญญายังไม่สมบูรณ์เข้าใจไหมพูดมาแล้วนี่เข้าใจไหมจะเอาไปใช้ได้ไหมเนี่ยมีสติแล้วไม่กลัวอะไรใช่ไหมไม่กลัวอะไรเลยเพราะมีสติช้างยังไม่กลัวเลยเสือยังไม่กลัวเลยถ้ามีสตินะนับภาษาอะไรก็ผีไม่มีตัวตนไม่กลัวมีสติสมบูรณ์แล้วจะคุ้มภัยอันตรายทุกอย่างนะพระพุทธเจ้าจะสิงสถิตอยู่ตรงในหัวใจของคนมีสติสมบูรณ์พระอรหันต์ร้อยแปดองค์พระพุทธเจ้าทุกองค์พระธรรมคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์จะสถิตอยู่ในหัวใจของคนที่มีสติสมบูรณ์นะให้รู้จักคิดจักทำเดินยืนเดินนั่งนอนให้รู้จักว่าเราเนี่ยเป็นสมณะเป็นผู้สงบเป็นสามเณรให้พิจารณาตัวเราทุกอย่างก้าวนะก็จะคุ้มครองตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ฟังและจำได้ไหมรู้เรื่องไหมคนกลัวผีเพราะอะไรคนไม่กลัวผีเพราะอะไรที่ศึกไปนั้นสติไม่มีใช่ไหมกลัวผีไม่มีเหตุผลนะสติทำให้มีเหตุผลคนไม่มีสติทำให้ไม่มีเหตุผลนะเราเคยเป็นเนรมาแล้วเคยเป็นเนรมาไปทุ่งเรียกไปทุ่งนอกวัดกันนะในวัดไม่เอาไม่ชอบส้วมมันเหม็นไปทุ่งนอกวัดกันดีกว่าเพราะเมื่อไปก่อนวัดชัยนาที่สุพรรณอ่ะเดี๋ยวนี้มันเจริญมาแล้วเป็น

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ที่ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปดตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนัก เพราะนั่นคือน้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
5: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
6: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเป็นกติเป็นเงินมาให้เขาส่วนหนึ่งเขาก็ช่วยไปในที่ทำงานของเขานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
7: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทำให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทำตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวริยาอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป
8: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
9: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดัน

0: เหตุสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
1: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
0: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยกำลังจะจบลงแล้วครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับซึ่งเราจะมาดูว่าเวลาต้องพาฝรั่งไปที่ตรงไหนในบริษัทควรจะพูดว่าอย่างไรครับอันที่จริงแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากนักนะครับมีเพียงประโยคสั้นๆ2ประโยคที่น่าจะจดจำไว้นะครับนั่นก็คือ come with me please และ follow me pleaseCome with me, please. มีความหมายว่ามากับผมเลยครับแต่ภาษาพูดนั้นนะครับอาจจะแปล Come with me, please. ว่าไปกับผมเลยครับก็ไม่ผิดนะครับ Come with me, please. หรืออาจจะพูดว่า Follow me, please. Follow me, please. กริยา to follow หมายถึงตามไปประโยคนี้จึงมีความหมายว่ากรุณาตามผมไปเลยครับ Follow me, please. ทวนทั้งสองอีกครั้งหนึ่งนะครับ Come with me, please. Follow me, please. แถมอีกประโยคหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประโยคสุดท้ายครับ This way, please. ความหมายก็คือทางนี้ครับ This way, please. ออกเสียงให้ชัดนะครับ This way, please.ขอให้รปภ.ทั้งหลายโชคดีและขอให้มีความสุขกับการพูดภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมแอนดรู บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: วางน้ำบ่อหน้าผ่านบ่อน้ำไม่ตักไว้ให้เต็มที่หวังว่ามีอีกบ่อรอข้างหน้าได้วันนี้ทำเฉยเลยเวลามัวหวังหาที่อยู่ไกลอาจสายเกินเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าหวังน้ำบ่อหน้าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าของที่จะได้แน่นอนกลับไม่เอาไปคาดหวังสิ่งที่ยังไม่ได้ไม่แน่ว่าจะได้หรือไม่เหมือนมีบ่อน้ำให้ดื่มกินได้กลับไม่ดื่มไปหวังว่าเดินไปข้างหน้าอาจจะพบบ่อใหม่ซึ่งอาจจะไม่มีก็ได้ค่ะ

จ้าต้นข้าวเอ๋ยเคยเป็นข้าเผือกเจ้าถูกคัดเลือกจากเมล็ดข้าวแม่หาบจากบ้านมาไว้กลางนาขอน้ำจากฟ้า

องกันหนาขอลุงเจ็ดสีมาอยู่อาศัยปลูกบ้านใกล้ๆดวงใจสีขาวค่อยเติบค่อยโตเป็นต้นเป็นดอกนะแม่นะพ่อจะราหุงข้าวจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็จะเป็นข้าวของแผ่นดินเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศกุลสวัสดีค่ะ

0: ตามหลักในพระพุทธศาสนานั้นคนที่น่ารักซึ่งเป็นที่รักพอใจของคนทั้งหลายเมื่อกล่าวโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะ9ประการคือ 1. ไม่เป็นคนอวดดี 2. ไม่พูดมากจนเขาเบื่อ 3. เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 4. รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว 5. พูดจาอ่อนหวาน 6.เป็นคนเสียสละไม่เอาเปรียบผู้อื่น 7. เป็นคนกตัญญูกตเวที 8. เป็นคนไม่มีนิสัยริษยาเสียดสีผู้อื่น 9. เป็นคนมีนิสัยสุขุมรอบคอบไม่ยกตนข่มท่านครับจากหนังสือลักษณะของคนที่น่ารักพระธรรมวิสุทธิกวีวัดสมณวิหารกรุงเทพมหานครกระผมเด็กชายพชระอังสุสุขนฤมลโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสรครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ

0: ณป่าใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเคยมีต้นไม้ขึ้นเขียวขจีให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นดินแต่เดี๋ยวนี้ต้นไม้ใหญ่ถูกตัดซะจนเตียนโล่งเหลือแต่ต้นไม้เล็กๆและหญ้าที่ขึ้นเป็นหย่อมๆเท่านั้นพื้นดินที่เคยชุ่มชื้นกลับกลายเป็นพื้นดินแห้งแต่กระแหงและในจำนวนต้นไม้เล็กๆที่มีอยู่นั้นมีต้นไม้สดอยู่ต้นหนึ่งมันขึ้นใหม่ได้ไม่ถึง10วันต้นไม้อื่นๆเรียกมันว่าต้นไม้น้อยเพราะอายุมันน้อยที่สุดนั่นเองเวลาสายมากแล้วดวงอาทิตย์กำลังส่องแสงประกายร้อนจัดจ้าไปทุกแห่งหนทำให้ดินที่แห้งแล้วแห้งอีกกลายเป็นดินร้อนมันถูกเผาไหม้ด้วยเปลวไฟทำให้ต้นไม้และต้นหญ้าแถบนั้นเฉาตายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากขาดน้ำนั่นเองต้นไม้น้อยร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความทุกข์ระทมต้นไม้เล็กๆที่อยู่ข้างๆมองตากันด้วยความห่วงใยเป็นที่สุด
1: อ้าวต้นไม้น้อยร้องไห้ทำไมล่ะร้อนเหรอฉันก็ร้อนเหมือนกันนะดูใบของฉันสิกรอบหมดแล้วล่ะ
2: ฉันคิดถึงแม่จ้ะคนใจร้ายตัดเอาแม่ของฉันไป
1: โถจะทำยังไงได้ล่ะแม่ของพวกเราก็ถูกตัดไปเหมือนกัน
2: ฉันคิดถึงแม่อยากอยู่ใกล้ๆแม่แม่มีกิ่งใบเยอะแยะคอยบังแดดให้ฉันฉันไม่เคยร้อนเลยรู้ไหม
1: จริงด้วยแม่ของพวกเราก็คอยคุ้มแดดให้เหมือนกัน

0: ต้นไม้อื่นๆได้ยินเสียงร้องไห้ต่างก็พากันร้องไห้ยกใหญ่ขณะนั้นเองลมเย็นก็พัดมาเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้ของเหล่าต้นไม้จึงหยุดถามต้นไม้เหล่านั้นด้วยความสงสาร
1: อ้าวร้องไห้ทำไมกันล่ะ
2: พวกเราคิดถึงแม่ค่ะคุณลุงลมเห็นแม่ของพวกเราหรือเปล่าแม่ของพวกเราเป็นต้นไม้สูงใหญ
1: ่แม่ของพวกหนูไปไหนซะล่ะ
2: คนเขาตัดไปแล้วเอาไปทางแม่น้ำคงรออยู่ที่แม่น้ำละมั้งลุงลมไปดูให้หน่อยได้ไหมจ๊ะ
1: เอาเถอะเดี๋ยวลุงลมน่ะจะไปดูให้นะ
0: ก็พัดผ่านต้นไม้เล็กๆเหล่านั้นเป็นอย่างแม่น้ำที่ไหลเอื่อยๆคดเคี้ยวเลี้ยวลดไปมาสายลมก็เอ่ยถามแม่น้ำด้วยน้ำเสียงเยือกเย็น
1: นี่แม่น้ำจ๊ะขอถามอะไรหน่อยได้ไหม
3: มีเรื่องอะไรเหรอว่ามาได้เลย
1: คืออย่างนี้จ้ะเราน่ะเคยเห็นคนไปขโมยตัดต้นไม้สูงใหญ่มาหรือเปล่าล่ะ
3: อ๋อแม่ของต้นไม้เล็กๆเหล่านั้นเลยเหรอฉันน่ะเคยเห็นคนเขาตัดส่งลงไปทางใต้โน้นแน่ฉันเองก็เสียใจแทนต้นไม้เล็กๆเหล่านั้นเหมือนกันล่ะ
1: มนุษย์หนอทำไมขาดคุณธรรมอย่างนี้ก็ไม่รู้ทำให้ใครๆเนี่ยเขาเดือดร้อนกันไปหมดน่าสงสารต้นไม้เล็กๆพวกนั้นจังเลย
0: พอลมพูดจบก็พัดกลับไปทางต้นไม้เล็กๆที่หลงเหลืออยู่ด้วยความหดหู่ในหัวใจต้นไม้เล็กๆเหล่านั้นต่างชูช่อใบคอยฟังเรื่องราวจากลมอยู่ต้นไม้น้อยเอ่ยถามสายลมขึ้นด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น
2: คุณลุงลมพบแม่ของพวกเราไหมจ๊ะ
1: ไม่พบหรอกจ้ะแม่ของพวกเจ้าน่ะถูกคนส่งไปทางใต้แล้วล่ะแม่น้ำก็บอกมาแม่น้ำเขาไม่ได้ขโมยหรอกจ้ะมนุษย์ต่างหากที่เป็นคนตัดแม่ของพวกหนูไป
2: พวกเขาตัดแม่ของพวกเราไปทำไมล่ะ
1: พวกเขาคงจะต้องการเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์นั่นแหละจ้ะ
2: โธ่ทำไมพวกเขาไม่สงสารพวกเราบ้างเลย
1: ลุงต้องไปก่อนแล้วนะขอให้พวกเจ้าคุณยืนหยัดชูช่อและโตวันโตคืนนะหนูนะ
0: ลมพัดเอื่อยๆผ่านไปได้สักพักใหญ่ทันใดนั้นเองเสียงพายุก็โหมกระหน่ำมาจากฟากฟ้ากว้างรวดเร็ว
2: มาละพายุมาแล้วทำยังไงดีล่ะพวกเรา
4: แม่เคยสอนว่าเมื่อพายุมาให้พวกเราหลบลงพื้นทันทีแล้วเข้าพวกเรารีบหลบพายุก่อนเลย
0: ต้นไม้ได้แก้พูดจบเพื่อนๆและต้นไม้น้อยต่างก็พากันนอนราบลงกับพื้นเพื่อหลบพายุ
5: นี่เมื่อไม่มีต้นไม้สูงใหญ่มาขวางข้าข้าจะพัดล้อแดดให้สบายใจเฉิบเพราะไม่ต้องอารมณ์เสียอย่างแต่ก่อนโอ้ช่างสุขซะจริง
0: ๆพูดจบพายุก็พัดโหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งชั่วพริบตาก็หอบเอาหน้าดินปลิวคว้างกระทบยอดหญ้าและต้นไม้เล็กๆแตกขึ้นไปตามๆกันมีต้นไม้น้อยและเพื่อนๆต่างพากันกลัวยิ่งนัก
5: สนุกจังเลยเอาละวันนี้ข้าสนุกพอแล้วกลับก่อนดีกว่าไว้วันหน้าข้าจะมาสนุกกับพวกเจ้าอีกนะไปละ
0: แล้วพายุก็พาตัวเองพละจากต้นไม้น้อยและเพื่อนไปทันทีต้นไม้น้อยรู้สึกว่าเหนื่อยและใบของตัวเองนั้นก็ถูกพายุพัดหลุดไปหลายใบ
2: นี่ถ้าแม่ของเรายังอยู่พวกเราคงไม่ต้องรับบาดเจ็บอย่างนี้หรอกจริงด้วยพายุยังพัดหน้าดินที่เป็นอาหารของพวกเราไปตั้งเยอะแน่อีกหน่อยนะคงเหลือแต่ดินที่จืดๆไม่มีอาหารให้พวกเราอีกแล้วล่ะ
4: ใช่แล้วเดี๋ยวคงต้อง

0: ตายหมดแน่ๆเลยคนนะคนมีหน้ามาตัดแม่ของพวกเราไปเลยทำไมใจร้ายอย่างนี้นะ
1: เสียงฟ้าร้องมาจากเบื้องบนท้องฟ้าทำให้ต้นไม้น้อยและเพื่อนต่างพากันเงียบกริบและในเวลาต่อมาท้องฟ้าก็หมองคล้ำด้วยสีเมฆดำทะมึนลอยมาบดบังก่อนจะเกิดเป็นเม็ดฝนค่อยๆร่วงลงมาสู่พื้นดินทำให้ต้นไม้น้อยและเพื่อนๆต่างพากันดีอกดีใจเป็นล้นพ้น
2: ชัยยาพวกเราไม่ตายแล้วล่ะ
3: ใช่แล้วพวกเราสดชื่นกันทุกต้นเลยล่ะชัยยา
1: ละอองฝนโปรยปลายลงสู่พื้นทำให้ต้นไม้น้อยและเพื่อนต่างชูช่อขยายใบด้วยความเบิกบานใจแต่ทันใดนั้นฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นและหนักขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ต้นไม้น้อยและเพื่อนๆรู้สึกเจ็บที่ใบเหมือนกับว่าจะหลุดออกจากขั้วของกิ่งยังไงอย่างนั้นเลยแต่ต่างก็พากันร้องไห้ระงมด้วยความเจ็บปวดฝนที่ตกหนักลงมาจนกลายเป็นสายน้ำไหลแรงพัดผ่านหน้าดินไปอย่างปราดเปรี้ยวในที่สุดฝนก็ซาและหยุดตก
3: ยังช่วยหน่อยพอฝนหยุดตกแล้วล่ะพวกเราเจ้าเป็นยังไงบ้างล่ะต้นไม้น้อย
0: นี่เป็นไรอ่ะเห็นน้ำที่ฝนไหลเชี่ยวกรากจากไหลเขาทางโน้นน่ะ
4: เห็นสิอีกหน่อยพวกเราคงไม่มีหน้าดินที่อุดมไปด้วยอาหารกินกันแล้วล่ะเพราะว่าฝนช้าไปหมดแล้วนี่

0: ังสนุกสนานกับลมอยู่นั้นคนกลุ่มหนึ่งก็หอบข้าวของพรุงพรังมาจากราวป่าพวกเขาเป็นชาวบ้านแถบนั้นเองที่หมู่บ้านของพวกเขากำลังถูกน้ำท่วมอย่างหนักต้นไม้เล็กๆเหล่านี้เห็นคนมานั่งพักเหนื่อยจึงร้องขึ้นด้วยความตกใจ
1: ลุงจ๊ะพวกคนเขาจะมาตัดพวกเราเหมือนตัดหน้าของพวกเราเหรอคะ
2: คงจะไม่หรอกพวกหนูๆน่ะยังเล็กๆใครเขาจะตัดเล่า
0: ขณะที่คนในหมู่บ้านแถบนั้นต่างพากันพักเหนื่อยชายคนนึงก็พูดขึ้นอย่างเศร้าใจ
3: เพราะป่าถูกโค่นไปหมดนี่เองเวลาที่ฝนตกลงมาอย่างหนักถึงไม่มีต้นไม้ใหญ่ๆคอยขวางกั้นความแรงของน้ำและคอยดูดซึมน้ำเอาไว้จึงทำให้น้ำท่วมหนักพวกเรามาช่วยกันปลูกต้นไม้ขึ้นมาใหม่ดีกว่านะ
4: จริงด้วยเซ่เราช่วยกันปลูกให้มากๆนะจะได้เป็นป่าอย่างเมื่อก่อนไง
0: พวกชาวบ้านต่างพากันปลูกต้นไม้คนละหลายๆต้นอย่างขยันขันแข็งต้นไม้น้อยและเพื่อนๆดีใจเป็นยิ่งนักเมื่อเห็นชาวบ้านช่วยกันหาเพื่อนและน้องๆมาให้เยอะแยะเต็มไปหมด
5: ดีอีกหน่อยนะเราจะได้เป็นต้นไม้สูงใหญ่แทนแม่แล้วก็คอยเป็นร่มเงาให้น้องๆไม่ให้ถูกแดดถูกพายุพัดแล้วก็ถูกฝนทำร้ายอีกต่อไปแล้วเราจะเป็นผู้ปรุงแต่งผืนดินให้กลับกลายสภาพเป็นดินดีเหมือนแต่ก่อนคราวนี้น้องๆ

0: ิ่งก้านสาขาแผ่กว้างออกไปเรื่อยๆเพื่อเป็นร่มเงาบดบังแดดให้กับน้องๆที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกขึ้นมาใหม่อีกไม่นานป่าก็คือป่าจะไม่มีคนใจร้ายมาทำลายป่าอีกแล้ว
1: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

เหนือสิ่งอื่นหมื่นแสนในแดนทิพย์เหนือคำหยิบยกมาอุทาหรณ์คือพระคุณมารดาและบิดาเหนืออักษรจักสรรพันนาจากบทประพันธ์เหนือสิ่งอื่นใดโดยคมศิลป์สิทธิกรจากหนูเด็กหญิงกัญญารัตน์มนสุขผู้อ่านค่ะ

ต้นไม้โดดเดี่ยวย่อมแพ้ลมหมู่ญาติยิ่งมีมากได้ยิ่งดีไม้เกิดในป่าเป็นหมวดหมู่ได้เป็นดีต้นไม้ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวแม้จะใหญ่โตเป็นเจ้าป่าย่อมถูกลมแรงโค่นลงได้จากชาดกภาษิตหนูชื่อเด็กหญิงสาวรสแก่งกระโทกอยู่โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาค่ะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช้กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่

พียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีแล้วก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็ง

เราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นจะไม่อาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้

ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวส่งสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินทางไปร่วมพิธีราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิลุนภูบุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยมีกำหนดการอย่างนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคมรถบัสออกจากวัดสังฆทานในเวลา19นาฬิกาวันเสาร์ที่16พฤษภาคม6นาฬิกาชมบรรยากาศตลาดยามเช้าเมืองสกลนครทำบุญใส่บาตรทานอาหารตามอัธยาศัยจากนั้นพาไปไหว้หลวงพ่อองค์แสนกราบพระธาตุเชิงชุมพาไปไหว้พระวัดถ้ำพระพุทธไสยญาติจากนั้นเดินทางสู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมฟังธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมเวลา7นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรรับประทานอาหารตามอัธยาศัยอยู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมเสร็จพิธีเดินทางกลับวัดสังฆทานโดยสวัสดิภาพท่านที่มีความสนใจจะร่วมเดินทางสำรองจองที่นั่งโดยด่วนรับจำนวนจำกัดเดินทางโดยรถบัสค่าเดินทางท่านละ 1,600 บาทสำรองที่นั่งได้ที่คุณจูน092-669-8821 092-669-8821จึงขอเชิญญาติธรรมร่วมเดินทางไปร่วมพิธีราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิลุงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 น.พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290412914 290412914 2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039495243หรือ0869069770โรงพยาบาลเขาสุกิม0394952256ต่อ115137หรือ9881671
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: การที่เราได้มาบำเพ็ญจิตใจของเราให้เป็นบุญกุศลคือเกิดความสงบใจเกิดความสบายใจสิ่งที่จะทำให้เราสงบใจสบายใจเรียกว่าเป็นบุญการที่เราจะทำให้สงบใจสบายใจนั้นเราต้องมีองค์ประกอบที่จะชักจูง จิตใจเราให้ระลึกความดีที่เราทำไว้คนเราที่จะมีความสุขก็ต้องอาศัยนึกถึงความดีที่ทำไว้จึงจะเกิดความสุขที่ใจเราเหมือนกับเรานึกถึงว่าเรามีอะไรนึกว่าเรามีเงินเรามีบ้านเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดความสบายใจถ้าเรานึกสิ่งที่ไม่มีอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเดือดร้อนอยู่ทุกวันก็เกิดความไม่สบายใจ อันนี้เป็นปัญหาของทางโลกเมื่อนึกถึงเรื่องที่เรามีก็สบายใจนึกถึงที่เรื่องไม่มีก็ไม่สบายใจเหมือนกับเรามานึกถึงบุญที่เราทำไว้เหมือนกับคนมีนึกถึงความดีที่เราทำไว้ทั้งแก่การให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้สงเคราะห์ตนเองและคนอื่นเป็นผู้สงเคราะห์ญาติพี่น้องให้ได้รับความสุขเป็นผู้สงเคราะห์แก่ทุกคนทั่วไปที่เดือดร้อนให้เขาได้มีความสุขแล้วก็ได้สงเคราะห์บุคคลผู้มีศีลธรรมสงเคราะห์กับศาสนาที่จะทำให้เป็นที่ตั้งมั่นคงสืบต่อไปเมื่อเราคิดสงเคราะห์อย่างนั้นก็ทำให้เราเกิดความเต็มใจเกิดความรู้ว่าสิ่งที่เราทำไว้นั้นเป็นความดีก็เกิดความสบายใจเกิดความสุขใจเกิดความสงบใจขึ้นมาเกิดความปลาปลื้มด้วยการนึกถึงที่ตนเองทำความดีก็ทำให้จิตตนเองนั้นผ่องใสเบิกบานเช่นการให้ทานก็ดีรักษาศีลการรักษาศีลนี้เราต้องนึกบ่อยๆว่าเรารักษาศีลข้อใดเรามีศีลข้อใดเรารักษาบ่อยแค่ไหนเราก็นึกถึงว่าที่เราทำบ่อยๆนั้นคือความดีของเราคือความสร้างสมบุญของเราทุกวันทุกเวลาเมื่อนึกอย่างนั้นแล้วเราก็เกิดความภูมิใจว่าเกิดมาก็ยังได้ทำความดี

แล้วก็นึกถึงเรื่องสมาธิสมาธินี่ทำแล้วเห็นผลเลยคือทำให้ใจสงบแล้วก็เห็นผลเลยทำเมื่อใดก็เห็นผลเมื่อนั้นอันนี้เป็นความสุขในปัจจุบันเป็นบุญในปัจจุบันทำเมื่อไรเป็นบุญเมื่อนั้นทำให้ใจสงบเมื่อไรก็เป็นบุญเมื่อนั้นทำให้ใจสบายเมื่อไรก็เป็นบุญเมื่อนั้นบุญคือความสงบใจบุญคือความสบายใจเมื่อเราทำใจดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีมาจากใจเราฉะนั้นเราไม่ต้องไปแสวงหาความสุขที่ไหนความสุขก็คือบุญบุญก็คือความสุขถ้าเราไม่ทำบุญแล้วใจเราก็ร้อนเราก็เป็นคนคิดมากเป็นคนมีปัญหามากเป็นทุกข์กังวลมากเมื่อเราเป็นทุกข์มากมันก็ทำให้เราเดือดร้อนเขาเรียกว่าไม่มีบุญหรือว่าถ้ามีบาปอย่างเงี้ยคนเราถ้าผิดศีลมากๆเนี่ยก็เกิดความร้อนใจถ้าผิดศีลมากๆมันเกิดความเดือดร้อนใจทุกวันทุกเวลาอันนั้นถือว่ามีบาปเช่นคนทำใจให้มีสมาธิไม่ได้เป็นคนขี้โกรธเป็นคนมีแต่ความพยาธิบาปมีแต่ความโกรธมีแต่เรื่องราวเดือดร้อนนำเข้ามาสู่ตัวเองชอบหาเรื่องคนโน้นชอบหาเรื่องคนนี้ชอบเอาเรื่องคนโน้นคนนี้มาใส่ใจอันนี้ถือว่ามีบาปทำให้เราไม่เคยพบความสงบสุขเลยเพราะเราไปเพ่งโทษแต่คนอื่นดีไม่ดีแต่เราไม่เคยทำใจเราให้ดีอันนี้บาปทันตาเห็นบาปทำให้เราร้อนใจอยู่ทุกวันบุญทำให้ใจเราเย็นอยู่ทุกวันฉะนั้นเรามาแสวงหาความสงบก็คือการมาแสวงหาบุญนั่นเองการให้ทานบ่อยๆทำให้ใจเราใจดีบ่อยๆการรักษาศีลบ่อยๆทำให้เราใจดีบ่อยๆการเจริญสมาธิทำให้ใจมีภาวนาเช่นพุทลมเข้าโทลมออกทำจนเราไม่ลืมเราไม่คิดเรื่องอะไรจนเราคิดแต่พุทโธอย่างเดียวเรื่องเกลียดเรื่องโกรธเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีต่างๆเราก็ลืมไปหมดลืมจนเหลือแต่ใจดวงเดียวเหลือแต่พุทโธอันเดียวพอใจเป็นดวงเดียวก็เกิดความสบายใจเพราะเราไม่เอาเรื่องคนอื่นมากังวลใจอันนี้การปฏิบัติธรรมก็ชื่อว่าให้ตัวเองมีความสุขทุกเวลาเราไม่ต้องไปหาความสุขที่ใจใครไม่ต้องไปขอความสุขจากใครบางคนต้องให้คนอื่นเขารักเราเราจึงจะมีความสุขให้คนอื่นเขาห่วงเราเราจึงจะมีความสุขให้คนอื่นเขาสนใจเราจึงจะมีความสุขแต่เราไม่เคยสนใจในตัวเราเลยเราไม่เคยทำใจให้เราสงบเลยแต่ถ้าเราจะเอาความสุขที่ยืนยาวนานความสุขที่แน่นอนไม่ต้องอาศัยใครให้เราก็คือทำใจของเราให้สบายทำใจของเราให้มีศีลมีสมาธิเมื่อทำใจของเราได้เราก็ได้รับความสุขที่ใจเราโดยไม่ต้องไปขอความสุขจากใครคนเราที่หาความสุขไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปหาความสุขจากรูปภายนอกจากเสียงภายนอกจากกลิ่นภายนอกจากรสภายนอกจากการสัมผัสถูกต้องข้างนอกไม่นึกเลยว่าตัวเราเนี่ยตัวมีความสุขตัวเราในตัวสร้างความสุขสร้างความทุกข์ที่เราจะได้จากที่อื่นมาเราก็ต้องพอใจจะได้เสียงจากได้รูปได้กลิ่นต่างๆมาก็ต้องพอใจในเสียงนั้นกลิ่นนั้นรูปนั้นเราจึงจะเกิดความสบายใจถ้าเราไปเอาเสียงรูปข้างนอกมาไม่พอใจมันก็เกิดความเกลียดโกรธขึ้นมาอีกฉะนั้นแท้ที่จริงความสุขในโลกนี้ก็คือความสุขที่ความพอใจสุขที่ความพอใจคือความสุขที่สงบใจที่เราทำให้ดีเกิดขึ้นเช่นเราได้เห็นตัวเองทำความดีบ่อยๆเนี่ยพอนึกแล้วมันก็ปลื้มใจนึกไปแล้วก็ดีใจว่าโอ้ครั้งนั้นเราก็ได้ทำความดีครั้งนี้เราก็ได้ทำความดีเราได้ทำให้ตัวเองมากมายเมื่อนึกถึงแต่ความดีมันก็ใจเย็นเหมือนคนอยู่ใกล้น้ำเหมือนคนได้ดูน้ำได้เห็นน้ำมันเย็นใจมันก็สบายบางคนไปนั่งดูไฟอยู่กับใกล้ไฟไฟมันร้อนมันก็เกิดความไม่สบายใจเพราะไฟมันร้อนไปนั่งอยู่ใกล้ไฟมันก็เป็นทุกข์ร้อนนั่งอยู่ใกล้น้ำมันก็เย็นอันนั้น

ช่นเดียวกันเรานึกอยู่ใกล้บุญเรานึกถึงความดีที่เราทำบ่อยๆมันก็เหมือนอยู่กับน้ำมันก็ใจเย็นเรานึกถึงความไม่ดีที่เราทำไว้ไม่ดีทำบาปทำกรรมไว้ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็เหมือนเราอยู่ใกล้ไฟก็ร้อนใจนึกมากก็ร้อนมากคิดมากก็ร้อนมากพอนึกแต่เรื่องไม่ดีมันก็เลยเป็นร้อนใจเหมือนคนอยู่ใกล้ไฟฉะนั้นเราก็เอาตัวเองนี่เนี่ยเป็นที่ตั้งเป็นที่ปฏิบัติเป็นที่แสวงทางดับทุกข์เพื่อดับทุกข์ทางใจเพื่อให้ใจของเรานั้นสงบสุขก็จะเกิดบุญกุศลที่แท้จริงขึ้นมาจากใจเราถ้าหาไม่แล้วเราคงทำอะไรไม่ได้เลยชีวิตนี้คงแสวงหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้นึกว่าความสุขนั้นจะต้องให้คนอื่นเขาทำให้เราต้องมีคนที่เขารักเราต้องมีคนที่เขาเอาใจใส่ใจเราต้องมีคนที่คอยมาดูแลเราเขาคิดอย่างนั้นแต่หารู้ไหมว่าตัวเรานั่นเนี่ยเป็นตัวที่จะผลิตความสุขและทุกข์ให้ตัวเองตัวเราถ้าพอใจในชีวิตของเราดำเนินชีวิตที่ดีถูกต้องแล้วเราก็ภูมิใจว่าชีวิตเราเกิดมาได้ทำความดีไม่ต้องหาที่ไหนเราก็พอใจในชีวิตที่เราทำความดีมาเราก็ภูมิใจเป็นความสุขที่ไม่ต้องทำให้ตัวเองเดือดร้อนเราจะนึกถึงความสุขเมื่อไรเราก็นึกถึงตัวเราเมื่อนั้นนึกถึงความดีเราเมื่อนั้นนึกถึงบุญเราเมื่อนั้นพอนึกถึงบุญเราทำดีเมื่อไรเราเกิดความสุขเมื่อนั้นหรือเราจะนึกถึงคนอื่นเขาทำความดีเราก็พลอยเป็นสุขแต่ไอ้เรื่องที่ไม่ดีเราก็ไม่นึกนึกถึงเรื่องไม่ดีในตัวเราเราก็พยายามตัดทิ้งนึกถึงเรื่องไม่ดีคนอื่นเราก็พยายามตัดทิ้งปล่อยวางแต่นึกถึงความดีในตัวเราเราก็พยายามนึกถึงบ่อยๆว่าความดีเป็นของทำได้ยากทำแล้วก็ให้ผลเราสบายใจทุกวันทุกเวลาศีลเป็นของรักษาได้ยากสมาธิเป็นของทำได้ยากถ้าเกิดมาแล้วใครได้ทำสมาธิก็เท่ากับเราเป็นผู้มีบุญมีวาสนามีบารมีที่เกิดมาได้มาเดินตามทางพระพุทธเจ้าได้มาปฏิบัติไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่นำใครไปสู่ทุกข์เลยพระพุทธเจ้ามีแต่สอนคนให้ดับทุกข์พ้นทุกข์ดับความโศกดับการร้องไห้ดับความเสียใจถ้าเราเชื่อมั่นในพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ร้องไห้เลยเราจะไม่เสียใจเลยเราจะไม่ผิดหวังเลยเพราะความผิดหวังนั้นไม่มีไอ้ที่มีนั้นเพราะเราไปยึดมันผิดเองเสียใจนั้นก็ไม่มีที่มีเพราะเราไปคิดผิดเองมันจึงได้เสียใจคิดว่าเราเสียมันจึงได้เสียใจถ้าคิดว่าเราไม่เสียอะไรเลยเราได้มาทุกอย่างเราได้มนุษย์สมบัติในใจเราสวรรค์สมบัติในใจเรานิพพานสมบัติในใจเรามันก็มีความสุขเท่านั้นเองที่มีความทุกข์เพราะเราไม่ได้แยกแยะจิตใจของเราไม่ได้ศึกษาจิตใจของเราให้รู้แท้แน่นอนในเรื่องหลักธรรมฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขมากทำให้เราเห็นบุญในชาตินี้เห็นการทำความดีในตัวเราแล้วก็จะมีที่พึ่งทางใจตลอดไปถ้าการยึดเหนี่ยวอย่างนี้ตลอดไปเราก็คงไม่มีความเดือดร้อนเท่าไหร่ชีวิตมันก็มีแค่24ชั่วโมงคนเรามันก็มีแค่24ชั่วโมง12ชั่วโมงเป็นกลางวัน12ชั่วโมงเป็นกลางคืนมันก็หมุนไปนี่แหละกิน3มื้อเนี่ยกินๆนอนๆกินๆนอนๆทำมากินมันก็มีแต่เรื่องอย่างนี้เนี่ยกินนอนๆเดินๆนั่งๆกินๆนอนๆเดินๆนั่งแก่จะเจ็บตายเขาหมุนเวียนอยู่นี่เนี่ยไม่มีอะไรเป็นหลักได้มันก็แปรผันของมันไปตามวาระอย่างเนี้ยใครเกิดมาก็อยู่อย่างเนี้ยหมดยุคเราไปคนอื่นมาก็กินเดินนั่งนอนทำมากินแก่จะเจ็บตายทุกทุกสุขสุขอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งได้เลยนอกจากเราแสวงหาธรรมะนอกจากแสวงหาความสงบสุขที่ใจเรานอกจากเราเอาหลักธรรมของพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเราจะได้รับความเที่ยงแท้แน่นอนในทางธรรมเราก็จะพบความสุขที่ว่าบุญนั่นแหละจะให้ผลแก่เราอันนี้เราก็ต้องสร้างความดีไว้นึกถึงตัวเองความดีนี่เป็นเครื่องเหมือนกระจกเงาคอยส่องเห็นตัวเองอยู่ทุกเวลาพอเห็นตัวเองทำความดีก็เกิดความดีใจถ้าไปเห็นตัวเองทำไม่ดีเกิดความเล่าร้อนใจ
เราก็ต้องทำความดีมาแทนความไม่ดีจะได้มีความสบายใจทุกเวลาฉะนั้นธรรมะคำสอนพระเจ้าในสอนให้เรารู้จักจิตใจของเราที่เป็นบุญกุศลและให้ละอกุศลคือความทุกข์ยากลำบากใจเมื่อเราแสวงหาความสุขได้นั่นแหละคือการถูกต้องที่จะเราจะดำเนินทางของเราไปด้วยการเสียสละแล้วก็รักษากายใจของเราให้สงบเมื่อกายใจของเราสงบได้เราก็สบายใจได้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็มีบุญในใจของเราเราก็รู้ว่าใจนั้นเราไม่วุ่นวายไม่สับสนเป็นการแก้ใจเราได้ดีที่สุดแต่เราต้องมีบุญมีความสุขในใจเราแต่ที่จะได้เราก็ต้องทำกายทำวาจาทำใจให้เข้าถึงบุญให้เข้าถึงทานให้เข้าถึงศีลให้เข้าถึงวัดภาวนาให้ถึงความสงบที่ใจเรานั่นแหละเราจึงจะเข้าถึงหลักธรรมเข้าถึงบุญกุศลที่แท้จริงก็จะนำพาเราไปสู่ความสุขสงบตลอดไปได้ไม่มีความเดือดร้อนถึงจะมีความเดือดร้อนก็สามารถขจัดปัดเป่าไปด้วยอานุภาพของความดีอานุภาพที่เราทำเดิมดีไว้นั่นก็จะเป็นเครื่องช่วยเราเหมือนมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้าคอยคุ้มครองเราตลอดเวลาอันนี้เราก็ต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติสนใจไปให้มากขึ้นมันก็มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นวัดที่เราถ้าเราไม่มาเลยเราก็ไม่รู้อะไรเลยถ้าเราอยู่แต่บ้านก็รู้เรื่องบ้านรู้แต่บ้านรู้แต่เรื่องความวุ่นวายแต่เรามาวัดเราก็ได้เห็นการกระทำความดีของทุกคนก็จะเห็นหลักว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนทำความดีอย่างไรความดีที่วัดทำอย่างไรความดีที่บ้านทำอย่างไรสอนให้รู้จักทำใจให้เป็นบุญทำอย่างไรสอนให้รู้จักการสมาทานศีลทำอย่างไรทำสมาธิทำอย่างไรทำให้เป็นคนใจดีทำอย่างไรคนที่ใจไม่ดีมันเป็นอย่างไรพอเรามาปฏิบัติมันก็แยกแยะใจเราได้ดีว่าอ๋อทุกข์เป็นอย่างนี้สุขเป็นอย่างนี้ทางดีจะเป็นอย่างนี้ทางไม่ดีเป็นอย่างนี้คนเราถ้าไม่บำเพ็ญทินทานภาวนาให้ตัวเองก็คงจะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจปล่อยใจเลื่อนลอยไปทั่วหมดไม่เคยสงบใจสักทิ้งทำบุญไว้ก็ไม่รู้ว่าบุญอยู่ที่ไหนมีแต่ความร้อนใจก็เหมือนกับเราอยู่กับบาปนั่นเองทำบุญไว้เราก็นึกถึงบุญที่ใจเรานึกถึงศีลทานภาวนาที่ใจเราเราก็เกิดความสบายใจเกิดความภูมิใจนั่นเองเหมือนคนเรามาชมบอกแหมคุณนี่ดีจังนะคุณนี่สงบคุณนี่เรียบร้อยจังนะคุณเป็นคนดีนะแม่เรานั่งยิ้มในใจเลยแม่นานๆจะมีคนชมมาดีสักทีแหมนั่นเป็นสุขใจคนโน้นก็ชมเราว่าดีคนนี้ก็ชมดีไอ้เราก็รู้ว่าเขาชมดีทั้งที่รู้ว่าชมเป็นเพียงสรรเสริญแต่เราก็สบายใจในเมื่อได้ยินคนเขาชมว่าดีใครๆเขาชอบบุญก็เหมือนอยู่ฝ่ายความดีแต่คำติเราเนี่ยขุนเนี่ยขี้เลจังนะขุนนี่ขี้ร้ายจังนะขุนนี่ไม่ดีเลยไม่เรียบร้อยเลยขุนเป็นคนไม่น่าคบไม่น่าค้าอะไรโอ้คนโน้นก็ว่าเราไม่ดีคนนี้ก็ว่าเราไม่ดีจะอยู่ที่ไหนได้ปวดร้าวใจแหมดูถูกเราว่าเราไม่ดีน่าจะว่าเราดีมั่งตัวมันก็ไม่เห็นดีตรงไหนมาว่าเราไปเกิดความปวดร้าวใจไปที่ไหนก็มีตะคนว่าไม่ดีเนี่ยใครจะมีความสุขจะไปเอาความสุขที่ไหนมาได้มันมีแต่เสียงที่เขาว่าไม่ดีมันก็เกิดความน้อยใจเสียใจขึ้นมาทั้งที่รู้ไอ้ปากเขาว่ามันก็ไม่เป็นจริงอะไรแต่เราก็ทนรับคำว่าไม่ได้เราอยู่กับโรคฉะนั้นความไม่ดีเหมือนกับคนติเตียนเราความดีเหมือนคนที่เขาชมเราแค่เท่านี้ก็สุขทุกข์ต่างกันแล้วฉะนั้นกุศลที่เราทำไว้เองเนี่ยที่เราทำความดีของเราไว้เองมันก็ภูมิใจอย่างนั้นเหมือนใครไม่ชมเราก็ชมตัวเองชมส่วนที่ดีของเราอยู่ด้วยอันนั้นเราก็ทำไว้อันนี้เราก็ทำไว้เราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งตัวเองและสังคมเราได้ทำประโยชน์ไปมากมายเท่ากับมีคนชมเต็มบ้านเต็มเมืองทำที่ไหนใครก็รู้ไม่ทำไม่ให้ใครชมเราก็ดีใจในตัวเรา
แต่ถ้าทำดีเนี่ยใครจะไม่ชมไม่มีหรอกคนเขาก็ต้องชมว่าดีถ้าทำไม่ดีจะให้เขาชมว่าดีนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะทำไม่ดีก็ต้องมีคนติฉะนั้นบุญกุศลก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องพยายามทำให้เรารู้ว่าเราได้ทำไว้แล้วเราจะได้มีความสุขมีความปลื้มใจเรียกว่าบุญอยู่ในลาภอยู่ในยศอยู่ในสรรเสริญอยู่ในสุขมีทางพ้นทุกข์บุญย่อมนำลาภนำยศนำสุขนำสรรเสริญมาให้ในโลกนี้และโลกหน้าบาปย่อมนำทุกข์มาให้นำมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภมียศก็ต้องเสื่อมยศมีสุขก็ต้องมีทุกข์เข้ามาทับถมสุขนั้นหายไปคนไม่มีโรคก็กลับมีโรคไม่มีภัยก็กลับมีภัยไม่มีศัตรูก็กลับมีศัตรูมีแต่ทุกบาปทำให้เกิดมีศัตรูมีความทุกข์ยากลำบากใจฉะนั้นเรียกว่าทุกคนเราจึงปรารถนาพ้นทุกข์พ้นสิ่งพวกนี้เองแต่เราไม่เกิดมาเราก็ต้องการพ้นความทุกข์จากการไม่มีลาภไม่มียศไม่มีสรรเสริญมีแต่ความทุกข์ใจอันนี้ไม่มีใครปรารถนาถ้าได้มาแล้วมันไม่เป็นสุขแต่ถ้าได้ลาภมาเป็นสุขได้ยศมาเป็นสุขได้สรรเสริญมาก็เป็นสุขได้ความไม่มีโลกมาก็เป็นสุขฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราแสวงบุญทำบุญเพื่อจะเอาความสุขทางด้านจิตใจให้มาก่อนแล้วสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมาเองเป็นกรรมที่ดีเป็นเวรที่ดีเป็นภพเป็นภูมิที่ดีที่อยู่ในจิตใจของเราฉะนั้นเราจึงต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติศีลสมาธินี่เราทิ้งไม่ได้ถ้าคนไหนมีไว้มันก็มีความเจริญอย่างน้อยถ้าใจเราสงบได้เนี่ยเราเป็นสุขแล้วแต่ถ้าเราอยู่บ้านก็ดีอยู่วัดก็ดีใจไม่สงบนี่เป็นทุกข์เลยสวรรค์ไม่มีในใจเราเลยไปกิจนิมนต์ไปทำบุญกิจนิมนต์ที่บ้านโยมไปมีกำแพงปีนกำแพงเงินไปบ้านนั้นมีกำแพงเงินล้อมรอบเลยปีนกำแพงเงินข้ามไปโยมกำแพงสูงต้อง2เมตรกว่าต้องใส่ยอดไม้ไอเนี่ยมั้งเนี่ยสูง2เมตรกว่าปีนกำแพงมีวิมานล้อมรอบหมดมีวิมานราคาหลายๆล้านล้อมรอบหมดหลังนั้น 4-5 ล้านก็มีหมู่บ้านใหญ่โอ้หมู่บ้านนั้นนับเงินเป็นพันๆล้านมั้งหมู่บ้านใหญ่ปีนกำแพงข้ามไปในบ้านนั้นในหมู่ในที่นั้นมี7มีที่8ไร่มีที่ประมาณ8ไร่ทำสวนผักผักสะระแหน่กะเพราสะระแหน่หัวละพาอะไรมาข้ามไปแล้วก็ไปฉันในบ้านนั้นบ้านหมู่บ้านในล้อมรอบหมดบ้านใหญ่ๆโตๆกันเลยกำแพงล้อมหมดเลยเหลือที่อยู่8ไร่มันอยู่เกาะกลางมีอยู่ด้วยกัน10คนพ่อแม่ลูกสาว4คนหลาน2คนพี่ชายคนนึงและอีกคนนึงไปบวชเป็นพระทำกินแบบเหมือนคนอยู่นู้นน่ะอยู่จังหวัดอะไรที่ชายแดนน่ะที่ไม่มีน้ำไม่มีไฟเข้าถึงนะพวกอะไรเหมือนอยู่นู่นเนี่ยพระธาตุสฝางว่างั้นเถอะพระธาตุสฝางนี้น้ำไฟยังถึงนะขนาดอยู่ติดชายแดนพม่าน่ะถ้าตอนนี้ยังมีไฟใช้เลยแต่ว่าขนาดพระธาตุสฝางติดชายแดนยังมีไฟใช้มีโทรทัศน์ดูมีวิทยุมีพัดลมนี่ไม่มีอะไรเลยโยมไปแสดงนี่ทำไมร้อนจังบ้านนี้ประหยัดจังเลยนะพัดลมก็ไม่ใช้เคยไปฉันข้าวบ้านไหนอย่างน้อยไม่มีอะไรก็พัดลมมาตั้งก็ยังดีอันนี้ก็ติดพัดลมนะขี้ร้อนแล้วมันก็ลมก็ต้องหมดทุกวัดเลยนะต่อไปงั้นก็ร้อนดิก็ยังมานึกถึงโยมเอ้ยโยมเจ้าของบ้านนี่
ตัวโยมพ่อกันนะไม่ค่อยร้อนคงใส่อยู่แต่เฉย

เผื่อไม่ออกผ้าเราก็ร้อนไปทำไมหาผ้าลมก็ไม่มีพอฉันจะแลถามโอ้ที่บ้านนี้กำแพงเงินมันกั้นหมดเลยพัดลมก็ไม่มีเพราะไฟมันเดินเข้ามาไม่ได้ทางรถยนต์ก็ไม่ได้ไฟก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีใช้ก็ตัดหมดพัดลมไม่มีตู้เย็นไม่มีโทรทัศน์ไม่มีอยู่กันอย่างสันโดษเลยสันโดษกับพระในเมืองกรุงเทพนี่เองใช่ไหมพระในกรุงเทพอย่างน้อยก็มีพัดลมมีตู้เย็นมีโทรทัศน์ดูอย่างในสลัมของเตยยังมีโทรทัศน์ดูแต่นี่ไม่มีหรอกโยมเป็นเจ้าของที่ตั้ง8ไร่ไม่มีอะไรเลยมีแต่อยู่ในกรุงเทพนี่นะ ใครอยากจะดูไปฝากไปดูก็ได้อยู่ในป่ากรุงเทพเนี่ยอยู่ในป่าเถื่อนนี่นะกรุงเทพยังเป็นป่าเถื่อนอยู่นะแล้วมีอิทธิพลด้วยเจ้าของหมู่บ้านนั้นมีอิทธิพลโดยที่บังคับทุกประตูทางไม่ให้ออกเวลาเขาจะหาบของขายทางไงโยมปีนกำแพงหาบของส่งกันบอกโยมตายเนี่ยตกมาแล้วบอกแม่ตกมาแล้วเงินเขาพาเราขึ้นอีกข้างสูงน้อยขนาดสูงน้อยก็ต้อง2เมตรกว่าไอ้สูงมากเขาข้ามกันทุกวันบอกไม่กล้าพาเราไอ้ที่สูงกลัวเราจะปีนไม่ได้บอกได้แล้วก็โยนรองเท้าอะไรข้ามมาก่อนต้องเอาบาทอะไรข้ามไปก่อนจะมีอะไรก็ปีนกำแพงก็ใช้กระไดด้วยถ้าไม่กระไดต่อมาก็ตกเลยแล้วก็กระไดไม้มาหย่อนให้ขึ้นเวลาขึ้นแล้วก็ชักกระไดขึ้นกระไดกระไดก็ตีเป็นขั้นๆแล้วก็แผลแล้วก็เอาเก็บได้ถ้าไม่มีกระไดพวกเราคงใส่ไม่ได้กินตั้งวันนั้นปีนตกกันแน่เลยเวลาข้ากราบอาตมาบอกเดี๋ยวผายกระผายบาทข้ามให้ช่วยถ่ายรูปไว้ทีไม่เคยบินธรรมาฉันบ้านแบบนี้สักทีต้องปีนกำแพงข้ามไปฉันหลังที่อยู่ตะวันตกเนี่ยตรงเนี้ยบ้านใหญ่บ้านหมอบ้านในแพทย์สร้างไว้ราคาต้องหลายล้านสวยเหลือเกินอยู่กำแพงนั่นเนี่ยเมื่อก่อนข้ามทางนั้นได้พอสร้างเสร็จแล้วก็ก่อกำแพงสูงเลยไม่ให้ข้ามเลยทางบ้านหมอนั่นข้ามไม่ได้เลยจนกรอกเลยโยมไม่มีทางไปไหนแล้วล้อมหมดบ้านจัดสรรล้อมรอบหมดอยู่กลางถ้าเป็นวัดมันก็ดีหน่อยก็อยู่ด้วยความหวาดกลัวแบบประเภทที่ไม่รู้จะพึ่งใครรัฐบาลนี่พึ่งไม่ได้เลยมีอยู่มาตั้ง60ปีอยู่มาก่อนหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรมันเกือบ10ปีนี่ไม่บอกไปสืบเอาเองไปสืบเอาเองอยู่ในกรุงเทพเนี่ยถ้าโยมพังกำแพงได้จะบอกถ้าคนใส่คนไหนสามารถพังกำแพงได้จะบอกถ้าไม่มีความสามารถบอกไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้าบอกก็เสียชื่อตายเลยหูบ้านเป็นมหาเศรษฐีขนาดแม่รัฐมนตรีก็อยู่ที่นั่นด้วยกลัวนะบ้านเมืองเราเนี่ยมันเกือบจะไม่มีคือมีแปรแล้วแย่เลยคันนี้ปิดหูปิดตาคนหมดเลยหนังสือพิมพ์ก็ไม่รู้จักเนี่ยถ้าฆ่ากันตายก็ไม่รู้หรอกก็เคยถูกปล้นถูกฟันมาแล้วน้องชายที่ไปบวชแล้วก็ถูกแทงจนไส้จุกแทงมาจนเจ้าของบ้านจะไปล้อมตัวเองทำไมน้องเจ้าของบ้านอยากจะเปิดจะตายไปเขาให้ออกที่ไหนก็ให้ปีนออกไอ้ที่ออกได้นี่ไม่ใช่อะไรไอ้เสาคลัวนั่นแหละอาศัยปีนตรงเสาคลัวน่ะไอ้ตรงที่ตรงเนี้ยเขาขึงไอ้ไอ้ลูกกรงเลยออกไม่ได้ตรงเนี้ยปีนลูกกรงไม่ได้เพราะมันมีไอ้ตะแกรงลวดบังเลยไอ้ที่เราปีนได้นั่นปีนไอ้สายตรงไอ้เสาต่อรั้วกันนั่นเองเออเสารั้วต่อเสารั้วไม่รู้ใครจะว่ายังไงมันต่างคนต่างแบ่งกันไอ้จัดสรรท่านนี้ก็คงก็ไม่ถือสิทธิ์ไอ้ท่านนี้ก็ไม่ถือสิทธิ์ก็เลยปีนตรงไอ้ตรงเสารั้วนั่นเองถ้าไม่มีเสารั้วหมดที่ไปเลย
แล้วเขาเหลือไว้ให้ช่องนึงเหลือให้ทางออกไว้ช่องโน้นนิดหนึ่งไอ้จะน้ำก็ไม่น้ำจะบกก็ไม่บกเขาจะเดินได้ยังไงแล้วก็เข้าบ้านคนไปอะไรต่ออะไรก็เข้าไม่ได้อีกไปบุกไปรุยเขาไม่ได้เนี่ยในกรุงเทพนิยมยังมีป่าเถื่อนอยู่เลยอาตมานึกว่าจริงๆกฎหมายเนี่ยน่าจะช่วยคุ้มครองเขาเคยร้องเรียนไปถึงรัฐมนตรีไปถึงอำเภอไปอะไรก็ไม่สำเร็จทุกคนก็บอกให้ขายอย่างเดียวให้ขายเขาก็กดราคานิยมจะไปขายอะไรแล้วถ้าขายไปก็ตัวเองก็ไม่มีที่ทำกินทำไงก็ไม่มีที่พึ่งก็เลยดีคราวนี้มนต์ไปอาตมาบอกไปอยากไปจะไปดูถึงจะปีนกำแพงก็เอาขึ้นเขาลงห้วยลำบากอันนี้แต่ก็บอกโยมนะบอกว่าพวกแมวลำบากกับเราอีกมันต้องปีนเขาแบกของมาขายแมวก็เลี้ยงหมูเสือปีนเขาทั้งวันขึ้นวันลงวันบางทีแต่นี่มันอย่างนั้นมันป่ามันจำเป็นธรรมชาติแต่นี่ไม่ใช่ธรรมชาติบีบคั้นนี่มันจากจิตใจคนเราที่ไร้ศีลธรรมจิตใจคนเราที่ไม่มีเมตตาเห็นแก่ตัวเกินไปน่ะบังคับให้ขายน่ะแต่เจ้าของก็จะขายไงได้เลยเคยเห็นคนที่ขายไปแล้วก็ยังยากจนอยู่ขายไปแล้วไม่มีอาชีพไม่มีราชการอะไรนี่ขายไปแล้วก็กลับมาจนอีกเอาเงินไปซื้อรถเดี๋ยวรถก็ชนแล้วเขาเป็นหนี้เป็นสินเป็นความหมดตัวอีกคนที่ขายไปแล้วไม่มีอาชีพไม่มีราชการอะไรนี่ขายไปแล้วก็กลับมาจนอีกเอาเงินไปซื้อรถเดี๋ยวรถก็ชนแล้วเขาเป็นหนี้เป็นสินเป็นความหมดตัวอีกใจว่าไม่อยากทำไม่อยากขายบอกอยากจะให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมทุกคนก็ปฏิบัติธรรมหมดเนี่ยเนี่ยวันพระเข้ามาอุโบสถที่เนี่ยนี่จะของเข้ามาแล้วเนี่ยแต่ไม่บอกตัว ลูกก็ทุกคนก็อยู่ได้ธรรมะนั่นแหละถ้าไม่อยู่ธรรมะคงคลั่งตายเลยเอาโยมไปขังสัก7วันว่าไงโยมเคยอยู่ไปไหนก็มีรถยนต์ขี่นะเอาโยมไปอยู่อย่างนั้นตั้ง7วันมันกลุ้มตายเลยไฟนี่สว่างรอบมาโยมแต่ไฟที่บ้านไม่มีบ้านที่คนรวยๆเขาติดในลูกโตๆเงี้ยก็เวลากลางคืนก็เปิดสว่างเข้ามาที่สวนยังอยู่ในที่เจริญด้วยซ้ำไปแต่ว่าบ้านหนึ่งถูกล้อมแบบเนี้ยที่สามได้ถึงว่าถูกล้อมแบบเนี้ยหมู่บ้านเนี่ยล้อมแต่เขาลูกก็เป็นทนายความก็ฟ้องเอาได้ฟ้องเปิดประตูได้แต่นี่พวกนี้เขาไม่ได้เป็นราชการอะไรทำทะสวนก็ไม่มีความรู้อะไรจะไปสู้ความกันสู้ความเขาชอบเขาอยากให้สู้นะอยากให้ฟ้องเขาถ้าฟ้องมันก็ได้เร็วๆเลยสู้ความก็ต้องเสียเงินให้ทนายเนี่ยเพื่อนกับพวกกับทั้งนั้นตั้งแต่อำเภอขึ้นไปยันระดับผู้ใหญ่เป็นหูเป็นตาให้เขาหมดไปที่ไหนก็พวกเขาทั้งนั้นยังมันเรียกกรุงเทพนี่ก็ยังมีกฎหมายไม่เข้าข้างเลยก็บอกว่าเป็นไรรับกรรมไปต่อไปมันก็หมดไปเองพ้นกรรมก็พ้นเราชาติก่อนเราเคยไปเป็นล้อมบ้านล้อมเมืองเข้าไว้มั้งล้อมบ้านล้อมเมืองเข้าไว้ชาตินี้มันถูกล้อม4ปีกว่าแล้วมั้งปีนกำแพงแค่4ปีกว่าปีนจริงข้อแข็งแหละแบบพระศิวลีอ่ะพระศิวลีเป็นเจ้าแผ่นดินไปล้อมเมืองเขาไว้7ปี7เดือน7วันล้อมให้เขายอมแพ้ไอ้เมืองนั้นมันเมืองเก่งเมืองแข็งแรงอ่ะไม่ยอมแพ้7ปี7เดือน7วันพอมาชาตินี้พระศิวลีมาเกิดมาตั้งครรภ์แม่เนี่ยอยู่ในท้องแม่เนี่ย7ปี7เดือน7วันคุมท้องจะออกได้อยู่ในนั้น7ปี7เดือน7วันพอออกแล้วมาเป็นพระศิวลีไปที่ไหนก็มีลาภมากเพราะชาติก่อนเคยเป็นเจ้าแผ่นดินล้อมเมืองเขาไว้ไม่เขาออกอดอยากจนถึงเขายอมแพ้น่ะพอได้7เดือน7ปี7วันเขายอมแพ้ก็เลยพ
คนกรรมอันนี้4ปี กรรมใครๆก่อนเนาะแต่ถ้าหากว่ามันอยู่ในป่าในดงก็ไม่เป็นไรนี่อยู่ในเมืองหลวงอยู่ในที่เจอและไม่มีใครรู้นะถ้าธรรมาไม่ไปเห็นก็มันก็อาจจะรู้แต่ไม่มีใครสนใจถือว่าช่วยอะไรก็ไม่ได้ถ้าไม่เอาธรรมะก็คงเจ็บแค้นคงปวดร้าวใจมากเลยเพราะปีนกำแพงตั้งหาบผักเอาผักส่งกันมาแล้วก็ครั้งนี้ก็รับลงร้านนั่นตอนเย็นกลับก็ปีนกำแพงกลับผักก็ต้องหนักหลายๆกิโลก็ต้องขนข้ามไปข้ามมากำแพงก็ต้องระวังตัวเวลาปีนก็ต้องระวังเผลอก็ตกลงมาอีกแค่ล้มในห้องน้ำยังหัวฟาดพื้นยังตายยังเป็นอัมพาตเขาไม่คิดเลยนะว่าชีวิตปลอดภัยกับคนอื่นขอให้ล้อมให้ขายอย่างเดียวใครจะหาทางช่วยเอาบุญมาต้องหาทนายความยุติธรรมเนาะถ้ามีทนายความยุติธรรมทำได้ทนายความที่ไม่เอาเงินนะทำได้ทุบเลยพอแจ้งความฟ้องทุบเลยมีทางชนะไม่แพ้หรอกเพราะมันผิดกฎหมายอะทางคลองก็ปิดทางรถยนต์ก็ปิดหนึ่งมันก็ตายสิทางกระถางนี่ก็ถูกปิดเหมือนกันทางน้ำเนี่ยแต่ทางกระถางยังออกได้ทางหนึ่งทางกระถางนี่ก็กรรมแบบเดียวกันเนี่ยปิดทางน้ำมาเลยปิดทุกประตูเลยแต่วันทางฐานเนี่ยแต่ว่าอาศัยไม่มีทางออกเลยอ่ะทั้งนี้ก็ปิดทั้งนี้ก็ปิดแต่ก่อนเปิดได้ทุกทางเดี๋ยวไปสุดซื้อไอ้ที่7ไร่เนี่ยยอมเสียเงินล้านสี่เนี่ยล้านห้าเนี่ยจึงได้เปิดทางน้ำได้นะโยมไม่งั้นทางฐานเนี่ยยุ่งมากกว่านี้อีกถูกล้อมเหมือนกันนะเนี่ยออกไม่ได้เหมือนกันแต่ล้อมแค่ทางน้ำไม่ใช่ล้อมกำแพงทางฐานนี่เขาก็ไม่ให้ออกน้ำแต่อย่างนี้เรายังพอแก้ได้แต่โยมมานะโยมไม่รู้ว่าสังฆทานถูกปิดทางน้ำต้องหลายปีเนี่ยถูกปิดมาทีละช่องละช่องละช่องมาจนสุดท้ายปีที่แล้วเนี่ยตัดสินใจซื้อที่หลังไม่ขี่นะล้านสี่ล้านห้าเนี่ยเปิดทางน้ำออกคลองได้ถ้าไม่เสียเงินล้านกว่าบาทนี่ก็ออกไม่ได้เลยออกคลองไม่ได้น้ำก็เน่านี่เองพอถึงหน้าเนี้ยไม่ต้องเลยยุงเต็มหมดแม่ก็มีคนใจดำเหมือนกันเนี่ยเขาก็กลัวว่าน้ำของเรานี่จะไปท่วมสวนเขาทางกระถางก็ถูกล้อมเหมือนกันนะล้อมด้วยน้ำแต่ทางนี้เรายังออกไม่ได้เนี่ยเปิดออกไม่ได้ทางนี้ก็ก่อนเคยเปิดได้ก็ไม่ได้สักทางเดียวถ้าได้สองทางเนี่ยทางนี้ทางนะเข้าทางนี้ออกเนี่ยน้ำจะไม่เน่าเลยแต่นี่มันได้ทางเดียวออกทางเดียวน้ำก็ยังเน่าอยู่ยังแก้ไม่ตกแต่ก็ยังดีไปดูบ้านโยมนั่นแหละยังลำบากกว่าเราเรายังไม่ปิดทางไฟทางรถยนต์ยังจะปิดทางน้ำอย่างเดียวไอ้นั่นหมดน้ำเนิ่มไม่มีทางออกทางเข้าเลยธรรมดาหน้าแรงนี่จะทำสวนผักได้เปิดน้ำเข้าออกได้ยี่นี้ทำไม่ได้แต่ลาหน้าน้ำนี้น้ำท่วมมากๆนี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่มีทางระบายออกขังกันให้อยู่นั่นน่ะทนอยู่ได้ก็ทนไปเถอะเคยเรียกว่าทนได้ก็ทนไปทนไม่ได้ก็ต้องขายฉันแต่เขาต่อสู้มาถึง4ปีแล้วก็คงทนได้ตก10ปีนี้ก็ต้องแล้วเขาก็อิทธิพลมืดจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่มั้ยอย่างพี่ชายเขาก็กลัวเหมือนกันน่ะบอกต้องอาศัยกรรมฐานช่วยถึงก็นึกถึงความตายก็เบานึกถึงสงบใจได้ก็ดีถ้าไม่สงบใจก็เกิดความหวาดกลัวมันล็อบไปหมดนี่มันจะจ้างมือปืนมาเมื่อไรก็ไม่รู้สิมันยังมาปล้นยังมาฟันทิ้งแล้วเนี่ยแต่ดีแต่ว่ามีผู้ชายสองคนนอกนั้นก็ผู้หญิงทั้งหมดมาเป็นสิบครั้งนะมาให้เซ็นลายเซ็นเนี่ยให้มาเซ็นชื่อเนี่ยเป็นสิบครั้งแต่เจ้าของบ้านไม่ยอมเซ็นเซ็นแผ่นกระดาษเปล่าเซ็นปุ๊บหมอม้อยก็หักโอนให้เลยเสร็จเลยก็เอาเลยว่าไงที่หนึ่งมันก็ถมไปแล้วตรงนั้นก็เอาไปแล้วพอเซ็นบางก็เอาเลยถ
มเลยที่โกงไปแล้วมันก็มีด้วยไม่กลัวอะไรเพราะคนมีเงินนี่มันมีอำนาจนะมีอำนาจเหมือนคนที่สุพรรณเนี่ยฆ่าคนได้ในกลางตลาดเนี่ยยิงคนในกลางตลาดนี่เลยโยมต่อหน้าใครๆทั้งหมดเนี่ยไม่ติดคุกนะเชื่อไหมว่าไม่ติดคุกกำลังถวายกฐินเลยโยมผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยมีปลัดเพอมีผู้กองกำลังถวายกฐินถือผ้าไตรอย่างเงี้ยอยู่กลางตลาดที่วัดบรรหารน่ะวัดบรรหารแจ่มใสที่บรรหารศิลปะอาชาสร้างเนี่ยมันจ้างมือปืนมากำลังถวายกฐินนะผ้าเงี้ยหวังมันก็ปืนมายิงโต้งตรงหัวนั่นเลยไอ้นี่ก็รู้ตัวตาก็นั่งนิ่งอยู่กันเองนั่งนิ่งเลือดในท่วมกระเสร็จไอ้พวกข้างๆนะเปื้อนเลือดแล้วก็ตัวเองโดนด้วยพวกคนแก่คนเฒ่าเลือดมันกระเสร็จนึกว่าตัวเองโดนยิงด้วยตกใจเนี่ยมันก็เดินถือปืนใช่ต่อหน้าพวกตำรวจพวกนายอำเภอผู้กองต่อหน้าพระกำลังถวายกฐินเดินพอไปถึงตำรวจบอกนี่ไปดูสิเขายิงกันตายในวัดนั่นมันแจ้งตำรวจเองเลยนะจอดรถขึ้นวันนี้ไปดูสิเขายิงกันตายในกลางตลาดวัดนั่นตำรวจก็วิ่งมาดูกันมันก็ขี่รถเครื่องลอยนวลมาเลย ทั้งที่รู้ว่าใครจ้างมาก็ฆ่าไม่ได้ด้วยมันเคยฆ่าคนในกลางงานวัดมันก็เคยฆ่ามาเอาเงินให้ขายรถไถ3คันรถไถ3คันขายรถไถเอาเงินอุดตลอดทางไม่ติดคุกหรอกครั้งที่2มันก็ไม่ติดครั้งที่3ก็ไม่ติดไอ้พี่ชายแค้นใจน้องชายแค้นใจเป็นกรมที่ดินต่างๆจังหวัดเป็นกรมที่ดินรู้ว่าน้องชายถูกยิงตายมันมาเลยย้ายกรมที่ดินมาเลยมาอยู่เป็นกรมที่ดินนั้นเพื่อจะล้างแค้นให้น้องชายตัวเองพอมามันแต่งตัวผูกเม็กไทยอย่างดีมันก็เอาปืนใส่แฟมมาแต่เช้าเลยมาเป็นคนแรกเลยส่งมาให้เลยส่งให้กรมที่ดินก็โป้งตายเลย กรมที่ดินเห็นท่าไม่ดีชักปืนออกมาก็ตายพอดีฆ่าคนไม่ต้องติดคุกถ้ามีเงินนี่น่ากลัวนะมีเงินคนมีอิทธิพลจริงทำแต่ว่ากรรมพวกนี้ให้ผลหมดนะพวกนี้มันก็ตายไม่ดีหมดเลยตายเหมือนกันตอนหลังก็เป็นอันไปหมด จำบาดจำบออะไรก็หมดก็ตายเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยว่าโอ้คนเหล่านี้คนเอาตำรวจไปคุ้มกันด้วยนะไอ้ตำรวจก็จ้างตำรวจไปคุ้มกันตัวเองอีกแล้วก็คุยให้ตมาฟังตมาไปเยี่ยมไปดูที่เป็นไงมันทำบังเกอร์เลยตมาก็ไปดูบอกมันอยากยิงผมก่อนนี่ผมก็เอามาสิทั้งที่ตำรวจนี่ก็รู้นะได้ยินได้ฟังหมดก็ทำอะไรไม่ได้กลับไปเป็นลูกมือคนมีเงินไปยืนยามให้คนมีเงินทั้งตำรวจก็ได้ยินคำพูดนั้นนะมันเอาผมก่อนผมก็ต้องเอามันตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยโอ้กฎหมายนี่มันต้องเข้าข้างคนที่มีอิทธิพลแต่ถ้าคนไทยพุทธเราก็นึกว่ามันเป็นกรรมนึกว่าของกรรมชาติก่อนทำไว้ชาตินี้จึงถูกล้อมจึงถูกก็เบียดเบียนถ้าไม่มีกรรมก็คงพ้นกันไปคนอื่นร้อยคนพันคนทำไมไม่โดนทำไมมาโดนเราคนเดียวเนี่ยถ้าถือเป็นกรรมก็สบายใจถ้าไม่นึกเป็นกรรมก็น้อยใจเสียใจหมดแต่ถ้าผลกรรมมันก็ไม่ก็ผลไปแต่ที่ไปเห็นมาตมาก็นึกถึงเรื่องกรรมมากกว่าไม่ได้นึกถึงความโหดร้ายอะไรมากมันบันดาลไปเอง

ทำจิตใจของเราที่มาวัดนี่ก็ต้องการให้มาฝึกใจมาศึกษาธรรมที่ใจ

ที่ว่าคนมีธรรมะก็คือคนมีสติคนมีสตินั้นมีธรรมะคนที่มีธรรมะคือว่าเวลาโกรธแล้วก็รู้ว่าตัวเองโกรธแล้วก็สามารถห้ามความโกรธได้นั่นเรียกคนมีธรรมะเวลาโลภอยากจะไปช่อโกงอยากจะไปยักยอกอยากจะไปเอาทรัพย์คนอื่นมาเป็นของตนแล้วก็มีสติพิจารณาความตายโลภไปทำไมพอรู้เท่าทันความโลภไม่โลภตอบก็เรียกว่าคนมีธรรมะ นั่นแหละธรรมะเกิดขึ้นกับใจคนมีความหลงลืมตัวไม่คิดเข้าวัดคิดจะไปทำมาหากินเอาให้ร่ำให้รวยให้ใหญ่ให้โต

ขาเรียกว่าคนมีธรรมะ นั่นแหละธรรมะเกิดขึ้นกับใจคนมีความหลงลืมตัวไม่คิดเข้าวัดคิดจะไปทำมากินเอาให้ร่ำให้รวยให้ใหญ่ให้โตทะเยอทะยานมากใหญ่ไปสูงจนไม่คิดถึงความเกิดแก่เจ็บตายหลงอยู่ในอำยศในอำนาจวาสนาหลงมากพอได้สติโอ้ก็เห็นคนใหญ่คนโตแค่ไหนก็ตายกันไปจนหมดแค่เราวิเศษแค่ไหนเราจะไม่ตายมีสติว่าคนเราไม่มีอะไรเกิดมาร่างกายก็เป็นเพียงตัวประกอบมาจากดินน้ำไฟลมหลงแค่ไหนมันก็ไม่พ้นจากธาตุทั้งสี่พอมีสติเห็นความเกิดแก่เจ็บตายพอไม่หลงตัวไม่หลงอารมณ์เขาเรียกว่าคนมีธรรมะธรรมะคือดับความโกรธดับความโลภดับความหลงคือรู้เท่าทันใจของเราบ้างนั่นเลยเรียกคนมีธรรมะประจำใจคนที่ไม่มีธรรมะประจำใจนั่นหมายถึงว่าคุยธรรมะได้แต่ว่าทำใจไม่ได้คุยธรรมะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะแต่เวลาปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็เรียกว่าคนไม่มีธรรมะคือธรรมะเขามีอยู่แต่ใจเราไม่มีเวลาเขาด่าว่าอะไรเราก็ห้ามความโกรธไม่ได้โกรธตอบเวลาอยากได้อะไรก็ต้องพยายามเอาให้ได้เวลาหลงก็ไม่รู้จักครับห้ามใจทะเยอทะยานมักใหญ่ไปสูงที่จะเป็นไปอย่างที่เขาเป็นคือการทำใจไม่ได้ก็เรียกว่าคนไม่มีธรรมะเหมือนอย่างคนคนหนึ่งเนี่ยไปวัดเรื่อยฟังธรรมะเข้าหาพระเรื่อยเลยแม่สนใจธรรมะมากแต่ว่าพอเวลา พอเวลานั่นแล้วก็ชวนไปเที่ยวกินเหล้าไปหาผู้หญิงไปเลยไปมีเมียน้อยกี่คนก็เอาแต่พอเรามาหาพระนี่ธรรมะธรรมโอเต็มหมดเลยเขาเรียกว่าคนไม่มีธรรมะเวลามาฟังธรรมะนั้นมันรู้หมดแต่เราไปเจองานห้ามใจไม่ได้คนพวกนี้ก็เรียกว่าคนไม่มีธรรมะมันธรรมะมันต้องห้ามได้ก็ต้องปลงเราแก่แล้วอายุมากแล้วเขาไอเด็กเขาลูกเขาหลานเราจะไปทำอะไรมันที่มันลูกหลานเราก็มีสติปัญหาก็จบไอเมียก็ไม่ต้องไปคิดกินยาตายมีโอ้ก่อร่างสร้างมาตั้งแต่เท่าจนแก่พอร่ำรวยหน่อยไปมีเมียน้อยไปหาบ้านหลายๆบ้านคนไม่มีธรรมะไอ้นี่ก็เลยดูถูกธรรมะวะเนี่ยแม้เข้าวัดเข้าวามาตั้งนานฟังเทศฟังธรรมมาทำไมเป็นอย่างนั้นเขาไม่มีธรรมะประจำใจคนที่มีธรรมะทางประจำใจหมายถึงว่ามีสติเข้ามาภาวนาควบคุมสติเรา พอมีสติแล้วมันห้ามใจได้เวลาสิ่งที่มากระทบแล้วมันห้ามใจได้นั่นเรียกว่าคนมีธรรมะหมายถึงว่าเราเวลาโกรธแล้วก็รู้ว่ามันโกรธแล้วเราก็พยายามไม่โกรธตอบแต่ถ้าโกรธเราศึกษานั่งกรรมฐานเราคุยธรรมะแต่เวลาโกรธทีไรใครว่าทีไรโกรธตอบทุกทีก็เรียกว่าคนขาดธรรมะไม่มีธรรมะประจำใจไม่มีเมตตานั่นเองคนไม่มีเมตตาเขาเรียกคนขาดธรรมะฉะนั้นเราจะต้องหาธรรมะไว้ในใจเราคือเอาสติมาไว้ในใจเราไว้ห้ามใจตัวเองในเมื่อเจอเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีที่มาเย้ายั่วใจเราให้เกิดโกสะเกิดโลภะเกิดความหลงเราก็สามารถวางเฉยมีสติได้ นั่นเลยก็เรียกว่าคนมีธรรมะประจำใจเขามาชวนเรากินเหล้าเราไม่กินมันอยากก็ไม่กินเขาไปชวนเราเล่นการพนันเราก็ไม่เล่นมันอยากก็ไม่เล่นก็เรียกคนมีธรรมะเขาจะชวนเราทำบาปเราไม่ทำเพราะรู้ว่ามันเป็นโทษถึงจะเป็นเครื่องล่อใจเราก็ไม่เอานั่นแหละเขาเรียกว่าคนมีธรรมะประจำใจทีนี้คนเราจะมีกันสักกี่คนเนี่ยใช่ไหมก็มีกันอยู่ในวัดพอออกนอกวัดก็หาย

0: หมดอยู่ในวัดอยู่ในวัดก็ห้ามได้เพราะออกนอกวัดธรรมะหายหมดเลยเรียราดหมดเลยธรรมะเอาไปไว้ที่วัดหมดเต็มตู้มาเลยแต่ไม่เอาไปเต็มใจสักทีเขาใครชวนเราโกรธเราโกรธทุกทีเขาชวนเราโลภโลภทุกทีแม่ใครมาบอกใต้ดินวดเนี้ยนะหลวงพ่อนั่นใบมาแม่นจังเลยโลภเลยกันอยากจะได้ตั้ง 2-3 ล้าน จะรู้ว่าเรามีธรรมะไม่มีตอนเนี้ยแม่ถ้าถูกรางวัลที่1เนี่ยไปช่วยหลวงพ่อสร้างวัดช่วยใช้หนี้อะไรเยอะเลยเกิดความโลภขึ้นมาเอาไปซื้อโน่นซื้อนี่ถ้าคนมีธรรมะเราไม่ได้ทำบุญไว้มันจะไปถูกอะไรของพวกนี้มันเป็นอบายมุขไม่เอาเนาะใครจะมาให้สักกี่ล้านก็ไม่เอาไม่ใช่ลาภของเราเราไม่เอาคนทำมีธรรมะก็เตือนสติไม่ซื้อแล้วใต้ดินก็ไม่ไปซื้อบนดินก็ไม่ซื้อหลวงพ่อไหนจะให้แม่นก็ไม่ซื้อจะเขียนให้ตรงๆก็ไม่เอาก็เรียกคนมีธรรมะตอนนี้ลองใครไปทดสอบกับเราอย่างนั้นบ้างเป็นไงหลวงพ่อนี่ให้แม่นจังเอาซะบางคนฝันแม่นก็เอาละเกิดความโลภมากเลยโลภต้อง2ล้าน3ล้านใช่ไหม10บาทได้ทั้ง2ล้าน3ล้านโลภมากเลยผลที่สุดเสียไป10บาท20บาทไม่ได้อะไรนำมาซื้อก๋วยเตี๋ยวกินยังอิ่มกว่าอันนี้โลภที่มันขาดธรรมะคนเราก็เลยต้องค่อยๆหมดไปสิ้นไปทุกวันเนี่ยคนเป็นทาสทาสความโลภพวกนี้เยอะเลยไปเล่นหวยใต้ดินบนดินเนี่ยบางคนเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรไปเพ้อฝันแต่เรื่องเนี้ยวันนี้กูรวยอีกแล้วฝันดีอีกแล้วผลที่สุดคนในพุทธศาสนาเลยไม่มีใครถึงพุทธศาสนาสักคนเดียวคนไม่มัวเล่นหวยใต้ดินบนดินไม่ถึงพุทธศาสนาเลยสักคนเดียวก็เลยไม่เห็นเลยว่าธรรมะเป็นเครื่องคำจุนได้อย่างไรเพราะเราไปติดอยู่แค่นี้เองคนที่มีศีลธรรมก็ไม่เล่นหรอกไม่เล่นใต้ดินบนดินเขาถือว่ากรรมเป็นใหญ่ทำความดีนี่ก็พอแล้วไม่ต้องไปเอาอะไรตามใบยมุขเขาก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวปฏิบัติไปนั่นแหละทำไมจะรวยไม่ได้ก็คนรวยได้ที่ใจเราความพอดีเนี่ยคือคนรวยมีเท่าไรดีเท่านั้นมีเท่าไรพอเท่านั้นแหละคนรวยคนมีสักร้อยล้านพันล้านไม่พอดีมันก็จนเพราะความอยากมาเผาใจตัวเองเผาจนใจไม่เคยสงบเลยใจที่ไม่สงบเนี่ยมันจนแต่ใจสงบได้เนี่ยมันรวย แต่นี่คนเราคนไหนที่จะทำใจสงบได้คนไหนสงบได้คนนั้นรวยมีมากก็รวยมีน้อยก็รวยจะคนมีสักร้อยล้านพันล้านแต่ใจนี่มีแต่ความโลภตลอดวันไม่เคยสบายใจไม่เคยสงบใจมีแต่ปัญหาเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่องเงินเรื่องทองคนนั้นก็รวยไม่ได้ก็คนจนอยู่นั่นเองถ้าตายจากชาตินี้ก็ไปเป็นคนจนทันทีเพราะใจมันไม่สงบทำไมถึงว่าถึงพุทธศาสนาแล้วจึงรวยก็มารวยอย่างนี้ทุกคนก็รวยได้ทุกคนรวยได้ทุกคนโอ้ทำบุญทันตาเห็นเพราะรวยอยู่ที่ความสบายใจรวยอยู่ที่ความสงบใจเราจะเห็นเลยว่าคนจนคนมีคนที่ไม่เข้าถึงพุทธศาสนาเป็นคนจนหมดเลยคนที่ไม่เข้าถึงพุทธศาสนาเป็นคนจนหมดทุกคนเลยจะมีบ้านมีรถเก๋งขี่มีเงินมีทองก็จนเพราะใจเขาไม่เคยสบายเลยเขาเล่าร้อนกับเรื่องเงินทองเขาตลอดเวลาเขามีทุกข์มากเรื่องเงินเรื่องทองเพราะเขาไม่จบเขาไม่รวยเขาไม่พอสักทีเขาไม่สบายใจสักทีคนไหนที่มีธรรมะมีคำสอนพุทธเจ้าจะรู้ว่าคนนั้นรวยอ๋อคนนี้เขาสบายใจเขามีเงินเดือนเท่านี้เขาก็พอใจเขาได้เท่านี้เขาก็พอใจเขาไม่เคยเดือดร้อนเรื่องความไม่พอเลยเขาสบายใจที่ความพอดีของเขานั่นแหละคนรวยเราจะต้องไปวัดกันที่ใจในต่างหากคนรวยไม่ใช่วัดกันที่เงินทองคนสุขก็ต้องไปวัดกันที่ใจไม่ใช่วัดกันที่เงินทองคนมีความโลภถ้าตายไปเลยมันก็ไปเป็นเปรตอย่างเงี้ยมีเงินมีทองมากถ้ามีความโลภพวงทรัพย์สมบัติตายก็ไปเป็นเปรต ตัวนี้คนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีความโลภพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่มีเงินทองเลยท่านไม่โลภท่านไม่โลภกับใครเลยตายท่านก็ไปนิพพานตายก็ไปสวรรค์ไปนิพพานไม่มีเงินทองก็ไม่ไปไม่ใช่ว่ามีเงินทองเราจะพ้นนรกจะพาไปสวรรค์ได้อันนี้เราต้องวัดกันที่ใจเราจะได้รู้ว่าทำบุญนี่เห็นบุญในชาตินี้รวยกันในชาตินี้รวยกันตรงใจเองไม่งั้นโยมจะนึกว่าโอ้ฉันรวยจะต้องหมายถึงมีเงินล้านมีเงินร้อยล้านมีเงินล้านจึงเรียกว่าคนรวยไม่ใช่พุทธเจ้าไม่เรียกว่าคนรวยเราก็เรียกว่าคนไม่พอคนจนคนไม่พอแต่นี่เราต้องทำใจมันพอดีทำใจดีได้แล้วเราจะรู้จักคำว่ารวยอันนี้ต้องใช้ปัญญาอยู่ต้องใช้ปรัชญาใช้ปัญญาพิจารณาจึงจะรู้จักคำว่าจนคำว่าพอคำว่ามีคำว่าไม่มีอย่างนั้นเรามองพุทธศาสนาไม่มีค่าเลยพุทธศาสนาถ้าใครเข้าถึงแล้วทุกคนสบายใจทุกคนรวยทุกคนได้รับความสุขทุกคนให้ผลในชาตินี้ทุกคนทำบุญและทันตาเห็นทุกคนอย่างน้อยก็ไม่เดือดร้อนใจ
1: เจริญสุขญาณโยมพุทธศาสนิกชนที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมและคำบรรยายธรรมในรายการชมรมศิลปากรวันนี้อาตมาได้มีโอกาสมาบรรยายในครั้งแรกในรายการธรรมะทำอย่างไรจะทำใจให้เป็นสมาธิยืนยาวนานหรือว่าทำอย่างไรจะให้ใจของเราสงบอย่างมั่นคงถ้าเรามาพิจารณาความจริงจากใจของเราแล้วนั้นเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าใจคนเหล่านั้นสงบได้ยากเพราะอารมณ์กระทบสิ่งภายนอกอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันมีสิ่งที่มาทำให้เราต้องรับรู้เรียกว่าอายตนะภายนอกแล้วก็ส่งมาถึงอายตนะภายในแล้วก็เข้าไปถึงใจถึงจิตเป็นนามธรรมหรือว่าเป็นเตสิกที่เข้าไปปรุงทำให้ใจนั้นดีใจเสียใจเป็นทุกข์สงบและไม่สงบตลอดวันตลอดคืนเว้นอยู่เวลานอนหลับธรรมชาติของใจคนเราเนี่ยทำได้ยากเรื่องความสงบเพราะอะไรเพราะคนเราไม่ได้ฝึกมาแต่เริ่มต้นฝึกความไม่สงบเสียจนเคยฉะนั้นคนก็เลยมีแต่ความปรุงแต่งคิดนึกการปรุงแต่งคิดนึกก็เป็นการสร้างอารมณ์และก็เก็บมาเป็นทุกข์ที่หลังฉะนั้นลักษณะความคิดของคนเราเนี่ยที่จะแก้ได้ก็คือต้องรู้จักการฝึกทีนี้การฝึกก็มาเจอนิวรณ์อีกการมาเจอนิวรณ์ห้าเนี่ยก็สกัดกั้นไม่ให้ผู้ฝึกเนี่ยสงบอีกแต่นี่ถ้าเราไม่มีอุบายที่จะทำให้ข้ามนิวรณ์ได้ก็ยอมแพ้ไม่ฝึกต่อไปหรือว่าหยุดอยู่แค่นั้นดังนั้นการที่เราจะรู้ว่าการฝึกใจให้สงบให้มั่นคงได้จะทำอย่างไรอันนี้การทุกวันนี้เขาก็สั่งสอนกันหลายครูหลายอาจารย์การสอนสมัยนี้ก็เป็นการสอนสำหรับระบบสำนักก็คล้ายๆกับเมื่อสมัยก่อนเมื่อสมัยพุทธเจ้า ก็สอนระบบสำนักเหมือนกันแต่สำนักของพระพุทธเจ้านั้นเป็นกลางที่ทุกสำนักนั้นต้องขึ้นแก่สำนักของพระพุทธเจ้าจะสอนด้วยวิธีใดจะเป็นอสุภะกรรมฐานหรืออนาปานุสติหรือกสิณสิบหรืออนุสติสิบจะสอนด้วยวิธีใดก็สุดแล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับพระสมาธุเจ้ามาลงเอยตรงที่อนาปานุสติหรือมหาสติปัฏฐานสี่มหาสติปัฏฐานสี่นี่เป็นหลักของการปฏิบัติธรรมเป็นทางองค์มรรคแปดเป็นทางพ้นทุกข์และดับทุกข์ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงมีมากครูอาจารย์ทำให้พวกเราเนี่ยลังเลสงสัยไม่แน่ใจในการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเข้าไปถึงบางทีเราก็อาจจะมั่นใจเช่นเราเข้าไปถึงรูปนามเข้าไปเห็นรูปนามเกิดดับไปเห็นสภาวะจิตที่มันปรุงแต่งแล้วสามารถเราไปละกิเลสและอารมณ์มันนั้นให้ดับได้เรียกว่าประหารมันได้เช่นโทสะจริตโทสะเกิดไม่พอใจในการเห็นและในการกระทำหรือในการได้ยินแต่เรามีวิปัสสนามีสติเข้าไปรู้เท่าทันสามารถละความปรุงแต่งคิดนี่คือโทสะนั้นได้นั่นแหละเมื่อเรารู้ว่านี่แหละทางดับทุกข์เรารู้ว่าการปฏิบัติของเรานะเข้าไปถึงทางดับทุกข์แน่นอนแล้วเพราะเมื่อก่อนเราเป็นคนมักโกรธแต่เมื่อเรามาปฏิบัติแล้วเรารู้ทันความโกรธเราสามารถไปรู้เท่าทันอารมณ์หรือเท่าทันจิตโทสะจริตพอมันจะปรุงแต่งหรือมันจะคิดนึกหรือมันปรุงขึ้นมาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงพอปรุงแต่งขึ้นมาเรารู้ทันจิตเราก็ดับทันทีนั่นคือเรียกว่าอารมณ์วิปัสสนาเกิดมีญาณมีปัญญารู้ทันใจตัวเองสามารถดับความโกรธได้ถ้าเรารู้อย่างนี้ได้เราก็เชื่อว่านี่เป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะเมื่อก่อนเราโกรธไม่หยุดบางทีก็หงุดหงิดตลอดวันแต่พอมาได้อารมณ์กรรมฐานแล้วเนี่ยเราสามารถรู้ทันความโกรธเราได้รู้จิตเห็นจิตเราได้เรียกอริยธรรมหรือว่ามรรคสัตว์รู้สัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาเมื่อสัมมาสมาธิสัมมาสติเกิดขึ้นก็เข้าไปรู้ดับเขาจะสติเข้าไปรู้ดับเมื่อดับแล้วก็เกิดปัญญาว่าอ๋อนี่แล้วใช่ทางแล้วความโกรธต้องดับแบบนี้ความโลภต้องดับแบบนี้เช่นเราปรุงอยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่พอใจสิ่งโน้นพอใจสิ่งนี้เรารู้เลยว่านี่เรากำลังปรุงจะเอาอีกแล้วนะนี่เราผ่อนบ้านไปหลังแล้วจะเอาอีกหลังเราผ่อนรถไปคันมันจะเอารถอีกคันเราผ่อนโทรทัศน์ไปเครื่องมันจะเอาเครื่องเราผ่อนโน่นพอนี้เองมันโลภเรารู้ทันเราก็ดับทันทีพอแล้วตอนนี้เราก็เป็นหนี้เป็นสินก็ต้อง15ปี20ปีพอรู้ทันมันละความโลภได้ทันทีแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่มีปัญญาไม่มีสติเอาอีกก็ดีเหมือนกันนะเผื่อไว้ว่ามันเก่าจะได้ใช้ของใหม่เผื่อราคามันแพงขึ้นอีกเผื่อเวลามันขึ้นอะไรเงี้ยก็เผื่อคิดว่ามันจะต้องได้มากมายและดีอาการไม่รู้ทันเกิดความโลภมันจะทำให้เราเป็นทุกข์ที่หลังเช่นเราไม่รู้ทันความโกรธทำให้เราโกรธแล้วก็ไม่สบายที่หลังแต่ถ้าเราดับจะได้จะทุกข์ไหมไม่ทุกข์เลยยินดีเฉพาะที่มีอยู่ความหลงก็เป็นทุกข์มากถ้าอธิบายแล้วมันยาวโยมนะเอาย่อๆดีกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ไม่จบนะความหลงนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดใครว่าไม่น่ากลัวน่ากลัวที่สุดเฉพาะเรื่องความหลงบางคนในหลงถึงว่าตายไม่กลัวแต่กลัวทุกข์ มันหลงนะโยมนะตายไม่กลัวหรอกแต่ฉันกลัวทุกข์ใจฉันอายทนอยู่ไม่ได้หรอกฉันต้องผูกคอตายกินยาตายฉันผิดหวังสามีมีภรรยามีเมียน้อยฉันทนไม่ได้ฉันตายดีกว่านี่มันหลงหลงว่าเขาเป็นเราเราเป็นเขาเมื่อหลงอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าหลงในการมีทุกข์มากเขาจะต้องเป็นเราเขาจะต้องเหมือนเดิมแต่ถ้าเรารู้จักความหลงเนี่ยโอ้นี่มันไม่ใช่เราเนี่ยเราเกิดมาคนเดียวก็ตายคนเดียวมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวไม่มีใครไปกับเราพอเรามีสติมีปัญญามันยังจะตัดความหลงได้แต่เรื่องตัดความหลงไม่ใช่เรื่องง่ายโยมเป็นเรื่องใหญ่โตมหาศาลมากเลยที่จะกำจัดความหลงผิดได้ความหลงผิดนี่ทำให้คนเราเนี่ยต้องทุกข์ใจกันอย่างมากกินยาตายฆ่าตัวตายทำอะไรผิดเรื่องเกิดจากความหลงทั้งหมดที่ไม่มาปฏิบัติธรรมไม่เห็นธรรมะเป็นทางดับทุกข์ก็เพราะความหลงที่ยังมัวเมานึกว่าแก่เท่าแล้วจึงจะทำสมัยนี้ยังหนุ่มสาวยังแข็งแรงอยู่ยังไม่ทำแต่หารู้ไหมว่าคนหนุ่มสาวตายก่อนคนแก่ก็มีทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสมาธิกันว่าการฝึกสมาธิเนี่ยเป็นอุบายเป็นการชำระจิตเป็นการแก้จิตเป็นการรักษาจิตเป็นการชนะจิตเป็นการผูกจิตเป็นการฝึกจิตเป็นการปรับปรุงจิตเป็นการพัฒนาจิตเป็นการยกจิตขึ้นสู่ระดับคุณธรรมหรือยกจิตขึ้นสู่โลกุตละธรรมจิตตกต่ำทำยังไงดีเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับกังวลแต่เรื่องเก่าแก้ปัญหาหัวใจไม่ตกเป็นคนช่างคิดปุ่งสร้างสับสายอยู่เสมอไปหาหลักเกาะไม่ได้เราต้องดึงรั้งใจของเราให้อยู่กับตัวเองก่อนพอเราเข้ามาฝึกจิตแล้วมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยมีสมาธิอันมั่นคงไม่หวั่นไหวเมื่อก่อนเขาด่าเราแล้วเราโกรธทันทียังไม่ทันด่าเราคิดจะโกรธเขาแล้วยังไม่ทันเขาจะไม่ทันเขาจะว่าอะไรเราคิดจะโกรธเขาแล้วถ้ามันว่าโกหกต้องว่ามันแต่พอการฝึกจิตเข้ามาแล้วเนี่ยจิตมันจะวางเฉยมันจะมีเมตตาเข้ามาแทนกลายไปเห็นเป็นธรรมะน่าสงสารสำหรับคนโกรธตัวเราเนี่ยเป็นทาสของความโกรธมานานแล้วเป็นทาสของความเกลียดมานานแล้วเป็นทาสของความทุกข์มานานแล้วเพิ่งมาตาสว่างวันนี้เองที่เราได้รู้จักหักห้ามใจด้วยการฝึกจิตให้มีสมาธิเกิดความมั่นคงเขาด่าเราไม่โกรธเขาจะแสดงอาการอย่างไรที่ไม่ดีเราก็ไม่โกรธต้องได้ผลจากการฝึกเหมือนพระสารีบุตรไปแสวงหาโมกขธรรมเล่าย่อๆไปเจอพระอัสสัชชิเดินบิณฑบาตด้วยอิริยาบถอันสังวรสำรวมเหลือบตาลงต่ำแค่2เมตร4ศอกจะเหลียวซ้ายก็รู้เหลียวขวาก็รู้เดินเหมือนคนที่ไม่มีทุกข์อะไรเลยไม่เหมือนอย่างโดมอย่างโยมอย่างคนเดินมาทำงานใช่ไหมโยมเดินมาทำงานรีบกลัวรถติดไปค้าขายพวกคนมีทุกข์ตรงนั้นใช่ไหมออกจากงานรีบกลับบ้านอาการอย่างที่คนทำอยู่ทุกวันนี้มันอาการคนมีทุกข์ใช่ไหมรีบไปรีบกลับรีบทำมาหากินเดินใจเนี่ยไปก่อนใจไปถึงงานก่อนไปใจไปถึงบ้านก่อนใจดีร้อนหมดกลัวเดินอย่างนั้นก็เรียกว่าเดินแบบคนมีทุกข์ต้องดิ้นรนอยู่ทุกวันถ้าขึ้นรถเมล์ก็เบียดเสียดแย่งกันอะไรเงี้ยเรียกว่าเดินอาการที่มันเป็นทุกข์ไม่สงบแต่พระอัจฉรินั่นไม่มีอย่างนั้นไม่หวั่นไหวอาหารที่เขาจะให้นั้นก็ไม่กังวลว่าเขาจะให้หรือไม่ให้ได้มาเขาไม่ได้คิดว่าอาหารดีหรือ

ไม่ดีขอให้เขาให้และถือว่านั่นอาหารบริสุทธิ์เพียงบ้านสองบ้านก็พอแล้วท่านจะไม่มีอารมณ์อะไรที่มันเครือบแฝงทำให้เดินเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังกวีกวาดแบบนั้นไม่มีมีแต่อาการสงบที่ก้าวไปทุกอิริยาบถอันนั้นจับใจจับใจผู้นักปราชญ์เช่นพระสารีบุตรทำให้สนใจว่าสมณะรูปนี้คงมีอะไรแขวงอยู่ข้างในกิริยาข้างนอกจึงออกมาในทางสงบที่เยือกเย็นเหลือเกินเราจะตามไปถามธรรมะจะเดินจำเอาจำเอาพระสารีบุตรไม่ถามพระโยมนะเดินมันโยมรีบมาทำงานเนี่ยเดินรีบกลับบ้านเนี่ยก็ถามได้ว่าทำไมถึงใจร้อนทั้งนั้นทำไมจะต้องรีบกลับรีบไปก็คงจะตอบเสียงเดียวว่าไม่ได้เดี๋ยวไม่ทันเวลาหรือไม่ได้มีงานเยอะแต่ถามอัสสิบอกว่าสมณะท่านได้คุณธรรมมาจากใครใครเป็นครูอาจารย์ของท่านบอกเราได้ธรรมะคำสอนมาจากสมณะโคดมสมณะโคดมเป็นอาจารย์ของเราคำว่าสมณะนี่ก็แปลว่าผู้สงบพอได้ยินอย่างนี้สงบเลยสมณะโคดมเป็นอาจารย์ของเราแปลว่าโคดมคนนี้เป็นสมณะที่สงบอาจารย์ต้องเป็นตัวที่สงบอย่างมากที่สุดลูกศิษย์จึงสงบทำอันใดที่อาจารย์สอนท่านขอให้ข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นบ้างบอกลูกเนี่ยบวชใหม่ลูกบวชใหม่ลูกไม่สามารถจะแสดงอะไรพิสดารได้เอาเถอะอะไรก็ได้ที่เป็นหัวใจในศาสนาของท่านอาจารย์อาจารย์ชิกก็ถ่อมตัวนะถึงจะมีความรู้ถึงเป็นพระอรหันต์แต่ก็ยังถ่อมตัวเรียนมาจากพุทธเจ้าเลยโยมคนที่เรียนมาจากพุทธเจ้าเนาะไม่มีผิดพลาดเหมือนโยมเรียนวิทยาลัยกับด็อกเตอร์กรมศิลปากรอาจารย์ท่านหนึ่งในโยมก็มั่นใจว่าต้องเก่งที่สุดแหละในประเทศไทยแต่โยมไม่อวดวิชาความรู้ก็ถ่อมตัวว่าไม่เก่งอะไรหรอกเพิ่งฝึกใหม่อะไรเงี้ยแต่ที่จริงคนแล้วก็รู้ว่าต้องเก่งขนาดจบระดับอาจารย์ใหญ่อย่างเงี้ยแต่นิสัยของผู้มีคุณธรรมย่อมไม่โอ้อวดย่อมถ่อมตัวเป็นหลักแต่นี้ก็บอกว่าขอให้แสดงย่อๆบอกธรรมใดเกิดแต่เหตุธรรมนั้นย่อมดับไปเพราะเหตุดับไปก่อนสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมดับเป็นธรรมดาเท่านั้นในภาษาที่บุตรสว่างเลยโอ้โลกนี้มีอันนี้หรอกเหรอสว่างสวัยเลยเราเข้าใจธรรมะเราพบทางที่พ้นทุกข์ดับทุกข์แล้วกราบลาขออาจารย์ของข้าพเจ้านับแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตขอให้ท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะนับถือท่านเป็นอาจารย์แล้วบรมศาสดาเราอยู่ที่ไหนกล่าวว่าบรมศาสดาเราอยู่ที่ไหนรู้เลยว่านั่นคือบรมศาสดาเราบอกอยู่เวทุกวันจะขอตามไปเฝ้าแต่ยังมีเพื่อนรักอีกคนหนึ่งยังไม่ได้บอกขอกลับไปบอกเพื่อนรักก่อนพอไปหาเพื่อนเนี่ยโหหน้าตาผ่องใสคนมีธรรมะหน้าไม่ยุ่งนะหน้าตาผ่องใสใช่ไหมเหมือนโยมไม่มีปัญหานะหน้าโยมเบิกบานแต่วันไหนโยมมีปัญหาหน้าตรงงอหมองเศร้าตลอดเวลาต่างกับคนมีธรรมะถ้าโยมจะสังเกตครูบาอาจารย์โยมหรือภรรยาโยมสามีโยมลูกโยมหรือคนงานของโยมโยมสังเกตที่หน้าตาจะบอกบอกว่าคนไหนมีทุกข์แล้วไม่มีทุกข์คนไหนจะมีปัญหาถ้าไม่มีปัญหามันออกมาทางหน้าตาแววตาก็ออกนะโยมนะแววตาคนเรานี้ฉายออกทั้งความสุขและความทุกข์และความเศร้า
เวลาเศร้าในตามันจะเศร้าจนน้ำตาไหลเวลาโกรธในตามันเขียวขึ้นมาทันทีคือตาแดงออกมาทันทีมันต่างกันใช่ไหมมันจะออกในแววตาและดวงหน้าประกอบกันเหมือนกระจกโยมเหมือนแว่นกระจกพอเราหน้าเราไปส่องจะเห็นชัดว่าหน้าเราเป็นอย่างไรจะส่งมาจากใจที่ขาดสตินั่นใจขาดสติต่างหากจึงเศร้าและโกรธแต่ถ้าผู้ฝึกสติจะไม่ออกมาอย่างนั้นพระสารีบุตรได้รับธรรมอย่างนี้แล้วก็เกิดปีติก็ไปบอกพระโมคคัลลาพอบอกแล้วพระโมคคัลลาก็ได้ธรรมะอีกเรียกว่าโสดาบันโสดาบันรู้จักเหตุเกิดและรู้จักเหตุดับเมื่อรู้จักเท่าทันอารมณ์ของท่านแล้วเนี่ยก็เป็นอันว่าไม่ต้องตกนรกคือไม่ต้องพยาบาทใครแล้วเคยพยาบาทคิดจะฆ่าใครก็ไม่คิดฆ่าแล้วเคยหลงผิดว่าบุญไม่มีจริงบาปไม่มีจริงสวรรค์นรกนิพพานไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่มีจริงก็เลิกคิดเลิกคิดไร้สาระงมงายไร้สาระคิดจะเปลี่ยนศาสนาก็ไม่คิดเปลี่ยนนะไม่เอาแล้วพระรัตนตรัยนี่ประเสริฐที่สุดที่จะช่วยเราพ้นทุกข์เกิดดวงปัญญาแล้วว่านี่คือธรรมที่เราค้นหามานานแสนนานทีนี้เราจะต้องลงมือปฏิบัติเพื่อไปพระนิพพานคนที่เข้าใจสมาธิเป็นอย่างนี้แสดงออกอย่างนี้ทีนี้สมาธิที่เราทำทำไมจึงไม่ผ่านก็เพราะมีนิวรณ์สกัดกั้นใช่ไหมแล้วอีกอย่างขาดหลักสติปัฏฐาน4บางคนเก่งนั่งบางคนเก่งเดินเก่งอย่างเดียวบางคนเก่งนอนบางคนเก่งคิดคือเก่งคิดเนี่ยสมาธิไม่เกิดเก่งนอนสมาธิก็ไม่เกิดแต่ถ้านอนภาวนาถือว่าได้สำหรับคนแก่แต่เก่งคิดอย่างนี้คือเราจะต้องปรับระบบมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยทำความเพียรเนี่ยเสมอภาคกันไม่ตึงไม่หย่อนเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงนอนครึ่งชั่วโมงยืนครึ่งชั่วโมงแต่ร้วนแล้วแต่อายาบททั้ง4เนี่ยมาอยู่ที่ใจทั้งหมดคือพยายามที่จะใช้สติปัฏฐาน4เนี่ยให้อยู่ตลอดวันเช่นโยมทำงานเนี่ยออกจากบ้านโยมก็พุทโธมาเรื่อยเลยหรือหนอมาเรื่อยหรือสมาหลังของโยมมาเรื่อยตั้งแต่ตื่นมาก็ภาวนาเรื่อยจนยันกลับจะทำอะไรก็ให้รู้เท่าทันที่เราทำแต่เมื่อเรารู้เท่าทันแล้วเนี่ยเราจะแก้ใจของเราได้เลยพอเราทำสมาธิเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งนิวรณ์จะไม่เข้าครอบงำก็เรียกปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมพิจารณากายเดินกายนั่งกายนอนกายกินพิจารณาจิตที่กินที่ปรุงแต่งคิดนึกพิจารณาธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเราและที่หายดับไปกับใจเราทีนี้การที่เราจะฝึกใจเราให้สงบเนี่ยมีนิวรณ์เป็นเครื่องสกัดกั้นเช่นเวลานั่งและใจคอจะหงุดหงิดพอใจคอหงุดหงิดเราก็ให้กำหนดรู้ที่ใจแล้วว่าคิดหนอฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอเนี่ยหรือโกรธหนอเนี่ยพอหายฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยพอนิพพานอันนี้ดับไปพอความฟุ้งซ่านดับไปจะง่วงพอง่วงเนี่ยไอตัวง่วงเนี่ยพอง่วงหายพอความฟุ้งซ่านหายก็จะมีง่วงพอง่วงเนี่ยหายสมาธิจะเกิดทันทีแต่โยมต้องข้ามง่วงให้ได้ก่อนจึงจะถึงสมาธิตัวง่วงเนี่ยไม่มีฟุ้งซ่านตัวฟุ้งซ่านไม่มีง่วงฟุ้งซ่านและสมาธิไม่ใช่ตัวฟุ้งซ่านและง่วงไม่ใช่ตัวสมาธิตัวที่ทำให้เลิกทำก็คือตัวเมื่อฟุ้งซ่านแล้วเกิดความท้อถอยเมื่อเกิดความง่วงแล้วเกิดความท้อถอยเมื่อเกิดความปวดเมื่อยแล้วให้เกิดความท้อถอยเมื่อเกิดอารมณ์หงุดหงิดพยาบาทวิตกต่างๆก็ทำให้ท้อถอยไอ้ตัวถอยในตัวอุทธัจจกุจจะตัวท้อถอยตัววิจิกิจฉา
เราต้องพยายามไม่เชื่อนิวรณ์ทั้งหมดจะเมื่อยจะปวดจะง่วงจะฟุ้งซ่านอะไรก็ทำไปจนถึงตัวง่วงแล้วไม่ท้อถอยพอง่วงแล้วไม่เลิกทำนะนั่นคือสมาธิจะเกิดอุปจารสมาธิจะเกิดทันทีเมื่ออุปจารสมาธิเกิดเราไม่ท้อถอยอัปปนาสมาธิจะเกิดต่อไปจนถึงสมาธิขั้นสูงตั้งแต่คณิกะอุปจารอัปปนาสมาธิอัปปสมาอัปอุปจารสมาธิเนี่ยทำให้รู้ให้เห็นทำให้เกิดปีติอย่างโลดโผนอัปปนาสมาธินี่เป็นเพียงเอาจิตไปพักเท่านั้นเองโยมเช่นโยมร้อนมาหลายวันเหลือเกินโยมหยุดงานพักผ่อนโยมเหนื่อยโยมเมื่อยเหลือเกินโยมหยุด7วันพักผ่อนการทำสมาธิเหมือนกับเราฮอลิเดย์หรือหยุดงานหยุดยังไม่ทำอะไรเลยอย่างนั้นสบายจริงๆโอ้ฉันทำงานมาเป็นเดือนฉันทำงานมาเป็นปีพอฉันหยุด7วันนี่เป็นสุขจริงๆเลยอิสระเช่นเราไปพักผ่อนหัวหินไปพัทยาหรือไปปิกนิกอะไรกับลูกกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงหมายถึงว่าเราเครียดมาทั้งหมดแล้วเรามาหยุดการเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิก็เช่นเดียวกับการพักจิตจิตจะสบายพอออกมาแล้วก็จิตก็ทำงานต่อไปจิตทำงานต่อไปแต่ต้องทำงานด้วยปัญญาต้องทำงานด้วยปัญญาแล้วจิตจึงจะเข้าไปสู่วิปัสสนาญาณต้องหัดพิจารณาสังขารและขันธ์ 5พิจารณาขันธ์ 5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าร่างกายและคนเราทุกคนเนี่ยไม่เที่ยงแปรปรวนไปหมดให้มองแม้แต่ตึกหลังๆนั้นก็ให้พังไปเหลือแต่ธาตุดินน้ำไฟลมมองบ้านมองเมืองในเหลือแต่ดินน้ำไฟลมมองคนทุกคนให้เหลือแต่ดินน้ำไฟลมสบายใจถ้ามองคนยังเป็นคนด่าเราว่าเราคนนั้นไม่สบายใจมองตึกทั้งหลังยังเป็นตึกอยู่ก็ไม่เป็นทุกข์ใจการที่ถอนจิตออกมาจากอัปปนาสมาธิก็พิจารณาวิปัสสนาอย่างนั้นเมื่อเข้าถึงอัปปนาแล้วก็มาพิจารณาอุปจารสมาธิให้เห็นเป็นอย่างนั้นทีนี้จะสบายใจเลยพอเห็นอะไรเหมือนกับหมอที่รักษาไข้เราหายเพราะเห็นว่าไข้หายเนี่ยหมอก็สบายคนไข้ก็สบายแต่หมอก็รักษาไม่หายคนไข้ก็จะตายเนี่ยทุกทั้งสองคนแต่คนที่ทุกข์มากคือคนไข้จะตายการทำสมาธิที่ได้ผลมากก็คือการเราสามารถละนิวรณ์5ได้เหมือนคนไข้ที่ไม่ตายหรือเหมือนหมอที่สามารถรักษาโรคให้หายได้เป็นความสุขอย่างหนึ่งฉะนั้นเราก็ต้องทำข้ามนิวรณ์ 5ให้ได้แล้วจะจึงจะพบความสุขสงบที่แท้จริงแต่หลักสมาธิจะรักษาให้มันคงได้คือมีความเพียรพยายามเจริญสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนจะทำอะไรทำไปเถอะทำอะไรก็ได้นอนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้เขียนหนังสือก็ได้อ่านหนังสือก็ได้คิดอะไรก็ได้แต่ให้เรารู้ทุกอย่างที่เราทำหายใจก็ได้นั่งก็ได้เดินก็แต่ให้รู้ว่าเราหายใจรู้ว่าเราเดินรู้ว่าเรานั่งใส่เสื้ออะไรกินอะไรนั่งอย่างไรนอนอย่างไรพูดคุยกับใครใจดีหรือใจไม่ดีสิ่งนี้เท่านั้นที่พุทธเจ้าท่านสอนให้ว่านั่นแหละการรักษาจิตให้เป็นปกติรักษาจิตให้มั่นคงคือการรู้ที่เราทำอะไรในอริยบททั้ง4พอเข้าใจไหมโยมทำหรือเปล่าทำทุกคนไหมฮะทำโกรธทำง่ายทำเกลียดทำง่ายทำขยันทำยากทำไปนิพพานแล้วทำยากแต่ทำให้ผ่านนะทำง่ายเดี๋ยวก็ได้โกรธนะทำผ่านทำง่ายทำไปนิพพานเนี่ยแยกกันหน่อยเดียวโยมทำผ่านไปทางนี้ทำง่ายแต่ทำไปนิพพานทำยากไปนิพพานคือทำให้ดับความโกรธไปผ่านไปเป็นคนผ่านคือทำให้โกรธทำกันอยู่ทุกวันใช่ไหมโยม
แต่นิพพานไม่ก็ได้ทำทุกวันหรอก

กลัวจะไปกลัวมันจะทุกข์จะดับแต่คนหารู้ไหมว่าคนเราเนี่ยทุกข์จนดับไม่ได้ก็มีนะทุกข์กายเนี่ยดับได้หิวข้าวกินได้หิวน้ำก็อาบน้ำกินน้ำทุกกายเนี่ยดับไปตามอิริยาบถทั้งสี่แต่ทุกใจเนี่ยเดินก็ไม่ดับนั่งก็ไม่ดับนอนก็ไม่ดับกินก็ไม่ดับอยู่ในที่ไหนก็ไม่เคยดับทุกใจได้เลยถ้าเราไม่มีหลักปฏิบัติสมาธิต้องมีปัญญาต้องผูกคอตายจึงจะได้ดับบางคนนะโยมต้องกินยาตายจึงได้ดับต้องไปโดดแม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้ดับคิดอย่างนั้นว่าดับเพราะมันไม่เคยดับเลยไม่เคยมีครูบาอาจารย์ไม่มีใครมาแนะแนววิธีการดับทุกข์ตัวเองก็เมื่อทุกข์มากๆก็ต้องไปดับแบบสังขารอย่างนั้นแต่ที่จริงพุทธเจ้าท่านบอกว่าโวปัสโมสุโขดับสังขารจะได้เป็นสุขหนอท่านบอกดับสังขารและจิตตัวที่ปรุงพอใจไม่พอใจในจิตก็เรียกจิตตสังขารท่านบอกให้ดับสังขารนี่ไม่ให้ไปฆ่าตัวอื่นท่านบอกให้ฆ่าสังขารตัวเองคือให้ฆ่าตัวปรุงตัวโกรธตัวไม่พอใจตัวอิจฉาริษยามีมึงมีกูอยู่ในหัวใจตัวนี้ต่างหากที่ตัวทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนทำให้ใจเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจไม่ดีใจกับคนที่เขาทำความดีเสียใจที่เขาได้ดีอันนี้ใจมันไม่ชอบมีพอใจไม่พอใจอิจฉาริษยาใจดวงนี้ต่างหากที่มันเป็นทุกข์ท่านบอกให้ฆ่าเสียฆ่าใจดวงนี้ฆ่าสังขารตัวนี้ตายแล้วพ้นทุกข์เลยคนนั้นเป็นพระคนนั้นเป็นสุขการฟังธรรมะก็เป็นการเรียนรู้เท่านั้นเองเหมือนกับเราอธิบายว่าอาหารเนี่ยฉันมาตั้งว่าจะมีอร่อยอย่างนั้นนะฉันปรุงอันนั้นนะฉันมีอันนั้นใส่รสเท่านั้นนะนะเหมือนอาตมาเนี่ยเอาเหมือนแม่ค้าแม่ขายเอาของมาตั้งและอธิบายรสให้กินให้ว่าอร่อยแต่ตัวจริงๆแล้วที่จะอร่อยที่จะอิ่มได้นั้นคือตัวคนมาซื้อมาทานมาตักทานแล้วจึงจะอิ่มแต่ไอ้คนที่อธิบายอร่อยเนี่ยมันก็คิดว่าอร่อยแต่แท้ที่จริงคนที่จะได้รับรสอิ่มที่อร่อยจริงๆนั่นคือตักทานการทำสมาธิเนี่ยก็เหมือนกันกับเข้าไปทานเลยที่จะได้มากที่สุดก็คือตัวโยมทำเองปฏิบัติเองนั่นแหละได้ผลมากถึงขั้นอิ่มเลยมีเวลาอีกไหมสักกี่นาทีนั่งสมาธินั่งสมาธิสักอะไรดี15นาทีนะโยมจะได้รู้ว่าอะไรเป็นเครื่องสกัดกั้นให้โยมไม่บรรลุสมาธิและอะไรทำให้โยมได้บรรลุสมาธิเดี๋ยวนั่งเราจะรู้เลยนะจะเพิ่งหนีออกแล้วจะรู้เลยว่าโยมจะจับนิวรณ์ได้ว่านิวรณ์ห้าตัวไหนมาเข้าโยมนะหรือว่าตัวง่วงหรือตัวเมื่อยหรือตัวท้อถอยหรือตัวฟุ้งซ่านพอเราทำแล้วเราจะรู้เลยว่าอะไรที่จะเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้บรรลุสมาธิทำแล้วจะได้รู้ว่าวิธีทำปฏิบัติเนี่ยจะได้เกิดอานิสงส์กับตัวเองอย่างมากแล้วเมื่อรู้แล้วก็เอาไปทำทำครั้งเดียวแล้วติดไปตลอดชีวิตเลยธรรมะข้อนี้นะเอามือมาประสานจับกันเอามือขวามาจับกับมือซ้ายจับกันให้มันสัมพันธ์กันเอาตั้งกระเป๋าให้ดีจะได้ไม่ระแวงตั้งใจให้ดีแล้วก็ตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาหลับตาน้อมเห็นหน้าตัวเองเพราะขณะนี้เรากำลังน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบน้อมเห็นรูปนั่งรูปร่างหน้าตา
นุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดเรานั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธินึกเห็นใบหน้าตัวเองเมื่อเราส่องดูกระจกเงาจำใบหน้าตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดให้ระลึกรูปตัวเองนั่งอยู่พิจารณาตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมมีเส้นผมรอบศีรษะตัวเองพิจารณาว่าเกศาผมผมดำยาวหยาบละเอียดสีใดก็ระลึกเห็นเส้นผมบนศีรษะของเราทำใจสบายสบายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เก็บมาคิดนึกน้อมเห็นใบหน้าเห็นผมของเราพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยนึกเห็นท้ายทอยแล้วมันส่องกระจกดูอีกบานหนึ่งตามด้านหลังกระจกด้านหลังเห็นท้ายทอยเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปพิจารณาอติกระดูกข้างหลังเป็นข้อๆเลื่อยไปพิจารณากระดูกเป็นข้อๆๆไปถึงสะโพกปืนนั่งเมื่อถึงสะโพกปืนนั่งแล้วก็เลื่อยไปตามลำขาแล้วก็สุดท้ายคือปลายเท้าเล็บเท้าแล้วก็พิจารณาเรื่อยมามีสติพิจารณาเรื่อยจากเล็บเท้าข้อเท้าหัวเข่าเรื่อยขึ้นมาหน้าแข้งโคนขาหัวเข่าโคนขาแล้วก็บั้นเอวสะโพกบั้นเอวหน้าอกนึกน้อมเข้าไปในใจของเราว่าขณะนี้ใจเราเป็นอย่างไรขณะนี้ใจเราสงบก็รู้ใจเราไม่สงบก็รู้นึกอยู่ที่ใจของเราน้อมถึงพระไว้ที่ใจใจมีพระพุทธใจมีพระธรรมใจมีพระสงฆ์น้อมนึกถึงพระไว้ในใจของเราทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยน้อมเห็นพระไว้ในดวงใจของเราทำใจเหมือนดอกบัวบานแต่ใจของเรามีลักษณะเหมือนดอกบัวตูมแต่ทำใจให้เบิกบานนึกถึงพระไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดทำใจปล่อยทำใจละทำใจว่างวางเฉยอดีตที่แล้วมาอดีตที่แล้วมาเป็นเรื่องเก่าๆเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวพยายามไม่นึกถึงเรื่องเก่าๆเรื่องใหม่ๆที่อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงอนาคตนึกไปทำให้ใจเราเล่าร้อนกวนกวายกระสับกระส่ายนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่น้อมเห็นใจของเราใจเต้นแรงก็รู้ใจเต้นค่อยก็รู้ใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้ใจเฉยก็รู้ว่าใจเฉยทำใจสบายนึกถึงพระอย่างเดียวไม่ต้องนึกถึงคนอื่นให้น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบสงบกายสงบใจมีสติรู้ตัวทุกลมให้ใจเข้าออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ถ้าใจสงบก็นึกถึงกายใจของเราไว้นึกถึงกายก็สงบนึกถึง
งใจพอสงบรู้ตัวพอสงบพยายามรู้กายรู้ใจของเราไว้รู้กายว่านั่งอยู่ก็สงบรู้ใจว่าไม่คิดอะไรก็สงบให้รู้อย่างเดียวระลึกอย่างเดียวก็จะสงบการรู้ตัวทั่วพร้อมอาการ32ก็เป็นการรู้แบบมีสติรู้แบบมีสมาธิรู้แบบมีปัญญาที่จะทำจิตของเราเข้าถึงความสงบอย่างมากให้เกิดขึ้นกับใจของเราถ้าใจของเราสงบก็นึกถึงพระเรื่อยไปถ้าใจเรายังไม่สงบก็นึกถึงลมหายใจของเราหายใจเข้าพิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออกพิจารณาลมหายใจออกหายใจเข้ายาวรู้ว่าลมหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นรู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวรู้ว่าลมหายใจออกยาวพิจารณาลมเข้าพิจารณาลมออกที่กระทบลมเข้าออกที่สองจ้องจมูกหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทด้วยก็ได้หายใจเข้าพูดหายใจออกนึกโทติดไว้ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ตัวของเราจำตัวเองไว้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุจงเจริญสติในการพิจารณารูปกายสังขารพระองค์พิจารณาลมให้ใจเข้าออกตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเที่ยงคืนพระองค์ได้รู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีใครรู้ที่ไม่มีใครเห็นไม่มีอะไรปิดบังพระพุทธเจ้าได้ถึงการรู้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นการรู้แจ้งโลกพระองค์ทำอนาปานุสติระลึกลมหายใจเข้าออกจนได้บรรลุธรรมเมื่อพระองค์เจริญอนาปานุสติตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึงสว่างพุทธเจ้าก็ได้บรรลุธรรมเรียกว่าธรรมเบื้องต้นคืออนาปานุสติระลึกลมเข้าระลึกลมออกจิตใจของพระพุทธเจ้าก็ผูกพันอยู่กับลมจนไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาเจือปนฉะนั้นเบื้องต้นที่เราจะทำสมาธิทุกครั้งเราก็ต้องรู้กายรู้ใจรู้ลมรู้อะไรก็ได้ที่รู้ตนเองไม่คิดถึงคนอื่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดโทหายใจสบายๆไม่คิดอะไรทั้งหมดอดีตที่แล้วมาเราก็ไม่คิดคิดไปทำให้ใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองทุกข์เพราะการคิดเรื่องเก่าฟุ้งซ่านเพราะการคิดเรื่องใหม่สุขใจเพราะวางเฉยเป็นสุขใจเพราะมีอุเบกขาสุขใจเพราะวางเฉยการไม่คิดนึกเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องของเราและเรื่องของคนอื่นได้นั้นคือสติสมาธิจะเกิดแก่เราจำใบหน้าจำจมูกพิจารณาลมของเราเรื่อยๆว่าลักษณะเข้าออกเป็นอย่างไรนึกสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกด้วยก็ได้นึกสว่างจับใบหน้าจับจมูกของเราไว้

เวลาคิดอะไรเราก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจทำใจว่างทำใจเฉยไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดน้อมเห็นใบหน้าเห็นลมหายใจของเราพยายามปล่อยละวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากใจเราทำแต่ตัวรู้อยู่แก่ใจเรา

0: เวลาจะเลิกนั่งเราก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่รุกขเทวดาเทศอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแต่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำใจให้มีแต่เมตตาสงสารเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่โกรธไม่พยาบาทไม่อาฆาตไม่จองเวรไม่เป็นศัตรูซึ่งกันและกันทำใจให้เป็นมิตรกับทุกคนที่มีทุกข์ด้วยกันก่อนจะเลิกนั่งทำการแผ่เมตตาเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางไว้ที่หัวเข่าด้านขวาทีละน้อยละน้อยมาแตะไว้ที่หัวเข่าแล้วก็เคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยละน้อยมาแตะไว้ที่หัวเข่าข้างด้านซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกค่อยๆยกขึ้นมายกมือซ้ายมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่คุณงามความดีที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะได้สมความปรารถนาที่เราได้ตั้งใจปฏิบัติประพฤติปฏิบัติในการทำความดีให้แก่ตัวเราเราจะได้สมความปรารถนาที่เราได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเอาละนั่งตามสบาย
1: ฝากไว้ก่อนที่จะมาสารีใดเพราะว่าเรื่องการทำสมาธิไม่มีความถนัดนะมีความน่ารู้สึกมีความกลัวนะถ้าจะใช้วิธีการทำงานมีสติรู้กับสิ่งที่ตัวเองทำโดยไม่ต้องนั่งสมาธิจะได้หรือไม
0: ่หมายถึงว่ากลัวใช่ไหม
1: คือไม่ค่อยมีความถนัดนะอาจจะมีความเชื่อถือ
0: เดี๋ยวไม่กล้าทำแต่ความจริงการทำสมาธิที่ทำให้คนไม่กลัวเลิกกลัวคนเช่นคนกลัวในที่มืดหนึ่งเนี่ยถ้าคนกลัวผีกลัวป่าช้ากลัวในที่มืดเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อก่อนไม่ทำสมาธิเนี่ยจะกลัวมากกว่านั้นแต่พอทำสมาธิแล้วเนี่ยมันเริ่มมีเหตุผลกลัวทำไมกลัวอะไรใครเป็นคนกลัวกลัวอะไรใจมันกลัวเมื่อมันถามเหตุผลว่ากลัวอะไรขึ้นมาเนี่ยเหตุผลมันจะ

เกิดขึ้นตอบเองว่าไม่เห็นน่ากลัวอะไรเพราะอะไรๆมันก็เหมือนเราทุกอย่างคนเราเมื่อถามไปถึงผีแล้วเคยเห็นไหมผีก็ไม่เคยเห็นแต่มันเกิดกลัวไปเองการกลัวใจตัวเองต่างหากใจมันกลัวใจตัวเองแต่เมื่อเราฝึกสมาธิแล้วเนี่ยมันจะมีพลังความศรัทธาในพุทธเจ้าความมั่นใจในพุทธเจ้าว่าคุ้มครองเราได้การมีธรรมะทำให้เรานึกมั่นใจแล้วเนี่ยจะไม่กลัวเช่นบางคนบอกหลวงพ่อบางคนเนี่ยเอาหลวงปู่แหวนอะไรมาคล้องคอเนี่ยพอมันมั่นใจมันไม่กลัวผีอะไรเงี้ยคือพระอะไรที่กังขังตัวเองชอบเนี่ยนั่นที่มาคล้องคอแล้วเกิดไม่กลัวผีนั้นเพราะความมั่นใจ

0: พอมันมั่นใจมันไม่กลัวผีอะไรเงี้ยคือพระอะไรที่กังขังตัวเองชอบเนี่ยนั่นที่มาคล้องคอแล้วเกิดไม่กลัวผีนั้นเพราะความมั่นใจนั่นเป็นเพียงมั่นใจในวัตถุภายนอกรูปเหมือนรูปแทนแต่ถ้าเรามั่นใจในคุณธรรมของตัวเราและคำสอนพุทธเจ้าเราจะไม่กลัวเลยแต่ถ้าเรากลัวก็ไม่ต้องนั่งให้พิจารณาเอาให้ใช้ธรรมะบทพิจารณาก็จะหายกลัวเดินพิจารณานั่งพิจารณานอนพิจารณาคอยพิจารณาใจที่มันกลัวก็แล้วกันก็อาหารใจเหมือนอาหารกายเหมือนกันถ้าเราทานข้าวได้ทุกวันมันก็ไม่เป็นโรคกระเพาะทานทุกวันมันก็อิ่มเสมอต้นเสมอปลายแต่ถ้าวันไหนผิดเวลาแล้วมันก็หิวหรือถ้าไม่กินสักเวลาแล้วมันก็หิวอาหารกายก็เหมือนกับอาหารใจธรรมะถ้าเราได้ปฏิบัติเข้าไปถึงเนี่ยถ้าเราทำทุกวันทุกวันใจมันสบายแต่ถ้าเราหยุดสัก3วันหรือ7วันเนี่ยพอมานั่งใหม่ในใจคอหงุดหงิดเลยเราจะรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยใจคอหงุดหงิดเพราะไม่มีธรรมะแต่พอเรามานั่งสมาธิแล้วเนี่ยจะสบายทุกวันแต่พอเราไปหยุดสัก3วัน7วันพอมานั่งใหม่หงุดหงิดเลยหงุดหงิดที่เราแสดงว่าขาดสมาธิทีนี้เราก็รู้ว่าขาดไม่ได้สมาธินี่ต้องทำทุกวันมันจึงจะสบายมันจึงจะไม่หงุดหงิดเมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วก็เราก็เลยเป็นนั้นว่าเราขาดไม่ได้ต้องทำทุกวันอย่างน้อยวันละ5นาที10นาทีจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนยังไงก็ตั้งจิตให้มันเป็นสมาธิตั้งจิตให้มันรู้เนื้อรู้ตัวรู้ใจตัวเองก็ทำอย่างนั้นแล้วจะไม่มีนิวรณ์หรือจะไม่ฟุ้งซ่านจะไม่ท้อถอยจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นสบายในเมื่อเวลาได้ปฏิบัติธรรมจะรู้ว่าทุกข์ในเมื่อเวลาตัวเองไม่ปฏิบัติธรรมพอเข้าใจไหม
1: สำหรับคำถามต่อไปนี้เนื่องจากว่าทางแม่ผู้ถามเองก็เพราะว่าทางนักทานก็ไม่เคยไปนะพอวันนี้ไปเป็นยังไงเดี๋ยวเราเลี้ยวอะไรเลี้ยวอยากให้พ่อได้พูดถึงว่าทางนักทานนะว่าทางอะไรมีบ้างตอนนี้เป็นยังไงให้ความร
0: ู้
1: ก
0: ับ
1: ผ
0: ู้
1: ฟ
0: ังนี่มั้งต้องไปเองต้องไปเองนะอธิบายเลยเหมือนคุยอวดนะต้องไปสัมผัสเองบางคนในที่นี้เขาไปแล้วเป็นนั้นว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงพรรณนาไงว่าจักรทานแล้วต้องไปดูเองนะต้องไป
1: ถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจอยากจะไปหาวัดว่ามีอะไรปกติใจปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไปที่วัดสังฆทานเนี่ยไปทำอะไรกันอะไรอย่างนี้นะวัดอยู่อะไรทั้งวันเลยไปทำอะไรที่นั่น
0: วัดสังฆทานเนี่ยมีการปฏิบัติแบบระบบแบบสองระบบระบบแบบธรรมดาทำยังไงก็ได้แบบเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเอาให้รู้ไม่รู้ไม่เลิกเนี่ยถ้าเราเข้าแบบประเภทนั้นก็เหมือนทหารที่กล้าตายลบทันทีไม่กลัวตายระบบนั้นแบบจริงจังเมื่อเราศรัทธาแล้วจึงทำแต่ระบบเริ่มต้นนี้เข้าไปแบบคารวะก็ไปถึงก็สมมติเราจะไปค้างคืนเอายังไม่ค้างคืนก่อน

0: ช่นเราไปตอนเช้าก็จะมีการถวายอาหารแล้วเราก็ทานอาหารทานจากที่พระทานตักไว้แล้วเราก็ตักต่อพระที่วัดจะฉันมื้อเดียวฉันในบาตรพระในวัดไม่สูบบุหรี่ไม่กินหมากไม่มีเงินทองเป็นของตัวเป็นของส่วนรวมหมดไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะทำมาก่อนคอมมิวนิสต์ทีนี้แต่เราก็จะเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วทุกวันเช่นวันเสาร์อาทิตย์วันพระก็จะมีการแสดงธรรมะแสดงธรรมะประมาณ5 โมงถึงเที่ยงเสร็จแล้วก็จะปฏิบัติสมาธิตอนบ่ายโมงเท่าที่เวลาสมควรจะนั่งต่อจากนั้นแล้ว3 โมงครึ่งทุกคนก็ปัดกวาดทำความสะอาดลานวัดอะไรกันทุกคนแต่แล้วก็คราวนี้เราก็จะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิก็มีลานธรรมมีลานธรรมซึ่งมีต้นไม้ร่มรื่นมากแล้วเราจะนั่งจะนอนจะเดินก็เป็นเรื่องของเราเมื่อตกเย็นประมาณ1 ทุ่มก็มีการสวดมนต์และนั่งสมาธิถ้าวันพระกับวันเสาร์ก็จะมีพระแสดงธรรมตลอดคืนถ้ากลางเดือนก็จะมีการเวียนเทียนทุกกลางเดือนและจะมีพระมาบรรยายธรรมตลอดอย่างเช่นเนี่ยอาตมามีเวลาอาตมาก็บรรยายตั้งแต่จริงก็ตั้งแต่11 โมง11 ทุ่มประมาณแต่ทุ่มบางทีก็ถึงตี 3ก็เป็นว่าเวียนเทียนก็เลิกกันก็สลับกันไปปฏิบัติก็จะมีกรดเนี่ยแจกให้คนละคันกลางนอนคนไหนจะนอนก็ได้นั่งก็ได้เดินก็ได้แต่ที่นั่นไม่ค่อยมีการพูดคุยอะไรมากถ้าคุยก็ไม่มีการส่งเสียงดังส่วนมากคนที่ไปนั่งคือไปหาความสงบเป็นหลักแล้วเมื่อตี 4 ตี 3 ครึ่งเคาะระฆังก็สวดมนต์นั่งสมาธิสว่างก็กลับบ้านกันถ้าใครไม่กลับก็ทำต่อไปที่สำหรับคารวะทั่วไปแต่ถ้าใครจะไปอยู่ผู้หญิงผู้ชายจะไปอยู่หลายวันเช่น3 วันขึ้นไปก็จะต้องนุ่งขาวห่มขาวอะไรเงี้ยก็ได้ที่วัดจะไม่รับคารวะอยู่นานเพราะว่ากลัวมีปัญหาก็จะรับได้ชั่วคราวแต่ถ้าไปบวชถือศีล8ไม่โกนผมเนี่ยอยู่ได้เป็นเดือนแต่ถ้าไปอยู่เป็นคารวาสเนี่ยไปอยู่ประจำทางวัดเราจะไม่รับแต่แค่3 วัน 7 วันนี่ไม่มีปัญหาสำหรับผู้ที่ถือศีล8จะอยู่ได้ตลอดไปแล้วก็พวกที่ปฏิบัติเนี่ยเช่นอย่างคราวที่แล้ววันที่5เนี่ยเราก็จะมีการปฏิบัติไม่พูด7 วันใครสมาทานไม่พูดก็ไม่พูด7 วันไม่กิน7 วันไม่นอน7 วันใครจะเอาสมาทานไหนก็ได้แล้วใครจะเอาทั้งหมดก็ได้แล้วใครจะทำแค่ไม่พูด7 วันก็ได้คนไหนปากเก่งชอบพูดก็เอาไม่พูดสัก7 วันอะไรเงี้ยคนไหนกินเก่งก็อดสัก7 วันอะไรหรือวันเดียวก็ได้เงี้ยคนไหนนอนเก่งก็สมาทานไม่นอนสัก7 วันอะไรเงี้ยกันเนสันชิกตลอดสว่างเลยคือเป็นการฝึกละนิวรณ์เช่นคนกินเก่งก็อดไม่กินคนนอนเก่งก็ไม่นอนคนพูดเก่งก็หยุดพูดก็ไปรวมกันคือการทำใจนี่หลักสติปัฏฐาน4แล้วถ้าเราจะทำแบบอุกฤษก็หมายถึงว่าเขาจะมีห้องให้โยมอยู่เลยทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งพระทั้งเณรจะไปใหม่ไปเก่าขอให้ตั้งใจปฏิบัติก็จะขอสมัครก็มีห้องให้อยู่เฉพาะคนเดียวแล้วก็จะกินเขาจะมีอาหารส่งให้ทุกวันโยมไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเดียวกินฟรีนอนฟรีอยู่ฟรีค่าน้ำเข้าไปไม่เสียแต่ขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่างเดียวอยู่7 วันก็ได้15 วันก็ได้เดือนนึงก็ได้ปีนึงก็ได้กี่ปีก็อยู่ได้อยู่บางคนอยู่ถึง4 ปีก็มีโยม3 ปีก็มีโดยมากจะพระกับชีแต่ไม่ต้องพูดกับใครไม่พูดไม่หลับกลางวันไม่อ่านหนังสือไม่เขียนหนังสือไม่สวดมนต์ทำแต่สติปัฏฐานอย่างเดียวไม่สวดมนต์ไม่อ่านหนังสือไม่พูดคุยไม่รับแขกไม่ไปไหนทั้งหมดอยู่แต่พระกุฏิแล้วเขาจะส่งอาหารให้ทุกเช้าเลยจะกินเจก็ได้กินธรรมดาก็ได้เขาจะทำให้ วันละมื้อนี่เป็นอันว่าแบบอุกฤษนะที่พระเนนเพื่อต้องการจะรู้เห็นเร็วๆบางคนก็ไปขอทำ7วันก็ได้ผลมากเลยโยมมหาสติปัฏฐาน4ที่เข้ายืนเดินนั่งนอนอยู่ในห้องเนี่ยได้ผลเร็วมากเลยบางคนฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยจับหลักอะไรไม่ได้พอไปอยู่ก็สงบใจสว่างกลับมาได้บางคนร้องไห้คิดจะฆ่าตัวตายไปอยู่วัด3วันไม่ตายดีกว่าที่นี่มันน่าอยู่กว่าที่บ้านเราก็เลยคิดเลิกฆ่าตัวตายคือที่นี่มันดีกว่าที่ทำงานไหมเพราะคนที่ไปนั่นแล้วไม่มีใครที่จะเอาเรื่องทางโลกมาวุ่นวายกันนี่เป็นการเป็นอยู่ของวัดสังฆทานจะอยู่แบบง่ายๆแบบกันเองไม่มีเงินก็อยู่ได้แต่เราจะให้อยู่แบบมีลานธรรมถ้าฝนตกเราก็มีที่อยู่ให้ถ้าไม่ฝนตกก็อยู่กันตามต้นไม้ปักกฎแขวนกฎอยู่อย่างนั้นถ้าคนที่เคยไปก็เข้าใจไปไหมโยมแต่ทำไมไม่กล้าชวนใครนะเดี๋ยวไปลำบากแล้วถามว่าเราชวน
1: ครับก็อยากจะฝากบุคลากรไว้นะครับเราเวลาพักร้อนไปเที่ยวในปีนะถ้าเราจะลาพักร้อนไปเพื่อไปปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อว่านี้ก็น่าจะได้สิ่งที่ตัวไปตลอดชีวิตมากกว่าเราไปเที่ยวทางคราวแล้วก็ลืมไปสิ่งเงินด้วยนะผมก็บอกไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับใครไปถึงวัดสังฆทานได้ผมก็เชื่อว่ามีความตั้งใจนะเพราะว่าก็ใครมีควรนะ
0: ลองบอกหลบท่าเรือด้วยนะให้ลงตรงเนี้ยท่าอะไรนะท่าเรือเนี่ยท่าพระจันทร์ท่าพานนกท่าช้างเนี่ยลงแล้วไปขึ้นวัดเขียนวัดที่วัดสังฆทานนี่ติดกับหลังวัดเขียนเลยวัดเขียนติดแม่น้ำเจ้าพระยาพอไปขึ้นท่าวัดเขียนเดินก็ถึงวัดสังฆทานลงเรือท่าไหนก็ได้ท่าเรือด่วนเนี่ยไปขึ้นท่าวัดเขียนไปทางเมืองนนท์เกือบถึงเมืองนนท์พอขึ้นท่าเรือนั้นก็เดินเข้าไปตามปูนก็ถึงวัดสังฆทาน
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

หลับตามองตนจงหลับตามองตนคิดค้นคว้าหลับแต่ตาใจอย่าหลับเพ่งจับอยู่ทุกท่วงทีที่เปลี่ยนไปใจจ้องดูเพื่อให้รู้แยบคายจิตกายีจักยืนเดินนอนนั่งอย่างพินิจจับดูจิตคิดอะไรให้ท่วนทีตามดูกายย้ายขยื่นเคลื่อนท่าทีบังเกิดมีปัญญามารู้ทันครั้นฝึกฝนจนจิตดิ่งนิ่งสงบจิตจักพบแสงสว่างทางธรรมนั้นนึกแยกกายอวัยวะแต่ละอันผมเล็บฟันขนหนังทั้งกายาตั้งสติระลึกฝึกทักษะในธรรมะพระไตรลักษณ์หลักศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาพาเห็นชัดตัดโง่งันร่างกายมีขี้ต่างๆหลายอย่างแท้ซึ่งล้วนแต่น่าเกลียดชังสิ้นทั้งนั้นลืมอาบน้ำชำระกายภายหนึ่งวันสาบสางมันเหม็นโชโผล่ออกมาดูเพียงกายภายนอกหลอกให้หลงพางวยงงดุดพยับแดดแสงแผดกล้าเห็นยิบยิบอยู่ไกลลวงในตาพอเข้ามาใกล้ๆหายไปพลันถ้าใครเขลาเฝ้าหลงชมงมโคงอยู่เหมือนตาบอดสอดรู้ดูหน้าขันเห็นของปลอมเป็นของจริงสิ่งสำคัญแต่ตนนั้นเป็นวิจุนสุญญตาจากบทประพันธ์หลับตามองตนโดยอาจารย์จำเนียร

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของนายจุนทะกัมมารบุตรอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังนะครับนายจุนทะกัมมารบุตรเป็นอุบาสกผู้ได้สำเร็จอริยธรรมคือธรรมะอันประเสริฐหรือธรรมะที่ช่วยให้เป็นผู้ไกลจากกิเลสและเป็นอริยอุบาสกผู้ได้ถวายมหาทานมือสุดท้ายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานนับเป็นอุทาหรณ์สำหรับการถวายมหาทานครั้งนี้หาตัวอย่างที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับชีวประวัติของนายจุนทะกัมมารบุตรโดยมีปรากฏอยู่ทั้งในบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายอุทานในจุนทสูตรและในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีที่ขยายความบาลีขุททกนิกายอุทานว่านายจุนทะเป็นบุตรของนายช่างทองผู้เป็นคนมั่งคั่งเป็นกุลุมพีใหญ่คือเป็นผู้ร่ำรวยเข้าของเงินทองเป็นชาวเมืองปาวาแคว้นมัลละหรือประเทศมัลละนั่นเองชื่อเต็มของท่านว่านายจุนทะกัมมารบุตรนั้นเพราะการนำเอาชื่อของท่านว่าจุนทะมาเรียกรวมกับคำว่ากัมมาระหรือกัมมานที่แปลว่าช่างทองอันเป็นชื่ออาชีพในตระกูลของท่านจึงเป็นจุนทะกัมมาระหรือจุนทะกัมมานส่วนคำว่าบุตรที่นำมาต่อท้ายชื่อว่าจุนทะกัมมารบุตรเพื่อเป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าท่านเป็นบุตรคือลูกชายของช่างทองเพราะฉะนั้นชื่อของท่านว่านายจุนทะกัมมารบุตรแปลว่านายจุนทะลูกชายของนายช่างทองเรื่องอันเป็นสาเหตุที่ทำให้

นายจุนทะกัมมารบุตรได้กราบทูลประกาศตนเป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งนี้เพราะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดตรัสถามถึงความชอบใจเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดของพราหมณ์กับความสะอาดในทางพระพุทธศาสนาดังมีเรื่องบันทึกไว้ในบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายทศกนิบาตแห่งชานุโสณีวรรคที่2ในจุนทสูตรที่ว่าด้วยความสะอาดในวินัยของพระอริยะดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมารบุตรที่อยู่ใกล้เขตเมืองปาวาครั้งนั้นนายจุนทะกัมมารบุตรได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงนั่งลงในที่ควรแก่ฐานะของตนส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามนายจุนทะกัมมารบุตรขึ้นก่อนว่าดูก่อนจุนทะท่านชอบใจความสะอาดของใครเนาะนายจุนทะกัมมารบุตรกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมาลัยสาหร่ายบูชาไฟลงอาบน้ำทั้งในเวลาเย็นและเวลาเช้าพวกเขาได้บัญญัติความสะอาดไว้คำว่าบัญญัติก็คือการตั้งขึ้นเป็นกฎไว้ข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพวกพราหมณ์เหล่านั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามต่อไปว่าดูก่อนจุนทะพวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมาลัยสาหร่ายบูชาไฟลงอาบน้ำทั้งในเวลาเย็นและเวลาเช้าย่อมบัญญัติความสะอาดไว้อย่างไรเล่านายจุนทะกัมมารบุตรกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญขอประทานวโรกาสพวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมาลัยสาหร่ายบูชาไฟลงอาบน้ำทั้งในเวลาเย็นและเวลาเช้าได้สั่งสอนสาวกทั้งหลายไว้ว่าเธอจงลุกจากที่นอนแต่เช้าตรู่ครั้นเธอลุกขึ้นจากที่นอนแล้วต้องลูบคลำแผ่นดินถ้าหากไม่ลูบคลำแผ่นดินก็ต้องจับต้องมูลโคสดก็หมายถึงขี้โคใหม่ๆนะครับถ้าหากไม่จับต้องมูลโคสดก็ต้องจับต้องหญ้าเขียวสดถ้าหากไม่จับต้องหญ้าเขียวสดก็ต้องบูชาไฟถ้าหากไม่บูชาไฟก็ต้องประนมมือไหว้พระอาทิตย์ถ้าหากไม่ประนมมือไหว้พระอาทิตย์ต้องลงอาบน้ำวันละ3ครั้งพวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมาลัยสาหร่ายบูชาไฟลงอาบน้ำเป็นวัดคือเป็นธรรมเนียมก็ได้บัญญัติความสะอาดไว้อย่างนี้ข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพวกพราหมณ์เหล่านั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับคำกราบทูลของนายจุนทะกัมมารบุตรแล้วตรัสว่าดูก่อนจุนทะพวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมาลัยสาหร่ายบูชาไฟลงอาบน้ำทั้งในเวลาเย็นและในเวลาเช้าได้บัญญัติความสะอาดไว้อย่างหนึ่งส่วนความสะอาดในพระวินัยของพระอริยะมีอยู่อีกอย่างหนึ่งที่ไม่เป็นไปอย่างเดียวกันนายจุนทะกัมมารบุตรจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญความสะอาดในพระวินัยของพระอริยะมีอย่างไรเล่าพระเจ้าค่ะ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ทรงพระกรุณาแสดงให้ข้าพระองค์ฟังด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนจุนทะถ้าเช่นนั้นท่านจงตั้งใจฟังให้ดีตถาคตจะแสดงให้ฟังในบัดนี้นายจุนทะกัมมารบุตรกราบทูลรับว่าพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอธิบายว่าดูก่อนจุนทะความสะอาดในพระธรรมวินัยของพระอริยะมีอยู่อย่างหนึ่งต่างหากแต่ตถาคตจะแสดงความไม่สะอาดให้ท่านฟังก่อนคือความไม่สะอาดนั้นแยกออกเป็น3อย่างได้แก่1ความไม่สะอาดทางกายมี3อย่าง2ความไม่สะอาดทางวาจามี4อย่าง3ความไม่สะอาดทางใจมี3อย่างความไม่สะอาดทั้ง3ประการนี้ขออธิบายขยายความให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจสักเล็กน้อยนะครับคือความไม่สะอาดทางกาย3อย่างก็คือการประพฤติชั่วโดยกายเช่นการฆ่าสัตว์นั่นแหละครับประพฤติชั่วทางวาจาก็คือมีคำเท็จเป็นหลักที่เราคุณได้ฟังกันอยู่นะครับและก็ความไม่สะอาดทางใจมี3อย่างก็คือความไม่โลภที่ว่าเป็นตัวที่เอาเป็นความโลภนะครับคือไม่ใช่ไม่โลภเป็นความโลภที่ทำให้เราหลงไหลใฝ่ฝันอยากได้ของคนอื่นนะครับนี่ความไม่สะอาดทางกาย3อย่างนั้นก็มีสิ่งที่ฆ่าสัตว์ลักขโมยประพฤติผิดในกามนะครับความไม่สะอาดทางวาจามี4อย่างก็คือพูดเท็จพูดส่อเสียดยุโยงให้เขาแตกร้าวกันหรือพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อเหล่านี้เป็นต้นความไม่สะอาดทางใจมี3อย่างคือความโลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากครองธรรมนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นให้เด็ดขาดนี่เป็นความไม่สะอาดที่มีอยู่ในคำสอนทางพระพุทธศาสนาดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางกายมี3อย่างนั้นมีอะไรบ้าง1บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นผู้หยาบช้าเป็นผู้มีมือเปื้อนเลือดเป็นผู้ชอบฆ่าและทุบตีผู้อื่นไม่มีความเอ็นดูสัตว์ที่มีชีวิต 2. เป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ได้แก่ถือเอาสิ่งของอันเป็นทรัพย์คือเครื่องปลื้มใจที่เจ้าของเขาหวงแหนอันมีอยู่ในบ้านหรือในป่าด้วยจิตคิดเป็นขโมย 3. เป็นผู้ประพฤติผิดในทางความรักคือเกี่ยวกับเรื่องกามคือการทำล่วงละเมิดประพฤติผิดในหญิงที่มีมารดาปกครองหรือมีบิดาปกครองมีพี่ชายน้องชายปกครองมีพี่สาวน้องสาวปกครองญาติปกครองมีธรรมะปกครองหรือหญิงที่มีสามีแล้วพระราชาทรงหวงแหนโดยที่สุดแม้สตรีที่บุรุษเอาพวงมาลัยคล้องแล้วดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางกายมี3อย่างดังนี้ดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางวาจามี4อย่างนั้นมีอะไรบ้าง 1. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ชอบพูดเท็จเวลาเขาอยู่ในที่ประชุมหรืออยู่ในบริษัทคือหมู่คณะในท่ามกลางหมู่ญาติในท่ามกลางหมู่ไพร่พลหรือในท่ามกลาง
ราชตระกูลโดยผู้อื่นนำไปเป็นพยานถูกเขาซักถามว่าท่านรู้อย่างใดจงพูดไปอย่างนั้นบุคคลนั้นเมื่อเขาไม่รู้ก็พูดว่ารู้เมื่อเขารู้ก็พูดว่าไม่รู้เมื่อเขาไม่เห็นก็พูดว่าเห็นและเมื่อเขาเห็นก็พูดว่าไม่เห็นเขาแกล้งกล่าวเท็จเพราะเห็นแก่ตนเองบ้างเพราะเห็นแก่ผู้อื่นบ้างเพราะเห็นแก่อมิตรคือสินจ้างเครื่องล่อใจเล็กๆน้อยๆบ้าง 2. เป็นผู้พูดส่อเสียดยุยงคือได้ฟังเรื่องข้างนี้แล้วเอาไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนข้างนี้หรือได้ฟังเรื่องข้างโน้นแล้วนำเอามาบอกข้างนี้เพื่อทำลายคนข้างโน้นรวมความว่ายุยงบุคคลทั้งหลายที่มีความสามัคคีให้แตกความสามัคคีกันหรือส่งเสริมชนทั้งหลายที่แตกกันแล้วไม่ให้มารวมกันได้ชอบความแตกแยกกันยินดีความแตกแยกกันเพลิดเพลินในความแตกแยกกันกล่าวแต่ถ้อยคำที่ทำให้เขาแตกแยกกัน 3. เป็นผู้พูดคำหยาบคือพูดวาจาที่หยาบคายไม่สุภาพที่เป็นเงื่อนงำทำให้ผู้อื่นข้องใจที่เดือดร้อนแก่ผู้อื่นที่ขัดใจผู้อื่นที่ใกล้ต่อความโกรธแค้นที่ทำไม่ให้เกิดสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตได้4เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อคือพูดไม่ถูกการพูดไม่จริงพูดสิ่งที่ไม่อิงอรรถะไม่อิงธรรมะไม่อิงพระวินัยพูดวาจาไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประโยชน์และในเวลาที่ไม่ควรพูดดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางวาจา4อย่างมีดังนี้ดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางใจมี3อย่างนั้นมีอะไรบ้าง 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีอภิชาคือความโลภอยากได้สิ่งของของเขาได้แก่อยากได้สิ่งของของผู้อื่นว่าขอให้สิ่งของนี้จงเป็นของเรา 2. เป็นผู้มีใจพยาบาทคือมีจิตคิดปองร้ายได้แก่มีความดำริในใจอันชั่วร้ายว่าสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าจงถูกทำลายไปจงขาดสูญไปจงพินาศไปหรืออย่าได้มีอีกเลย 3. เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดจากครองธรรมได้แก่มีความเห็นวิปริตว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการคำนับไม่มีผลผลของกรรมที่บุคคลทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ผู้เกิดผุดขึ้นเองไม่มีสมณพราหมณ์ผู้มีความสงบระงับผู้ปฏิบัติชอบผู้รู้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าอย่างแจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามย่อมไม่มีในโลกดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางใจมี3อย่างดังนี้ดูก่อนจุนทะอกุศลกรรมบททางแห่งกรรมชั่วมี10ประการอย่างนี้แหละดูก่อนจุนทะบุคคลผู้ประกอบด้วยอกุศลกรรมบท10ประการนี้ถึงแม้เขาจะตื่นนอนแต่เช้าตรู่แล้วลงไปลูบคลำแผ่นดินก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองหรือเป็นผู้
ไม่ลูบคลำแผ่นดินก็เป็นผู้ไม่สะอาดถึงแม้เขาจับต้องมูลโคสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดหรือเป็นผู้ไม่จับต้องมูลโคสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้เขาเป็นผู้จับต้องหญ้าเขียวสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดหรือเป็นผู้ไม่จับต้องหญ้าเขียวสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้เขาเป็นผู้บูชาไฟก็เป็นผู้ไม่สะอาดหรือถึงแม้เป็นผู้ไม่บูชาไฟก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้เขาเป็นผู้ประนมมือไหว้พระอาทิตย์ก็เป็นผู้ไม่สะอาดหรือถึงแม้เป็นผู้ไม่ประนมมือไหว้พระอาทิตย์ก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้เขาจะลงอาบน้ำวันละ3ครั้งก็เป็นผู้ไม่สะอาดหรือถึงเป็นผู้ไม่ลงอาบน้ำเลยก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองดูก่อนจุนทะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าอกุศลกรรมบท10ประการนี้เป็นของไม่สะอาดด้วยทั้งเป็นของกระทำไม่ให้สะอาดด้วยดูก่อนจุนทะนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยหรือทุกขติอื่นๆก็หมายถึงสถานที่ไปหรือที่เกิดที่ไม่ดีย่อมปรากฏขึ้นเพราะประกอบด้วยอกุศลกรรมบท10ประการนี้ดูก่อนจุนทะความสะอาดทางกายมี3อย่างความสะอาด3อย่างนั้น1ความสะอาดทางวาจามี4อย่าง2ความสะอาดทางใจมี3อย่างความสะอาดทางวาจามี4อย่างความสะอาดทางใจมี3อย่างดูก่อนจุนทะความสะอาดทางกายมี3อย่างมีอะไรบ้าง1บุคคลในโลกนี้เป็นผู้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางไม้ค้อนและสัตราวุธเป็นผู้มีความละอายมีความเมตตากรุณาคือเอ็นดูสงสารมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวง 2. เป็นผู้ละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์สิ่งใดเป็นของที่ผู้อื่นหวงแหนที่มีอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าก็ตามไม่ถือเอาสิ่งนั้นด้วยจิตคิดเป็นขโมย 3. เป็นผู้ละการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามไม่ยอมประพฤติล่วงละเมิดต่อสตรีที่มีมารดาบิดาปกครองพี่ชายน้องชายปกครองพี่สาวน้องสาวปกครองญาติปกครองธรรมะปกครองมีสามีแล้วพระราชาทรงหวงแหนโดยที่สุดแม้สตรีที่บุรุษเอาพวงมาลัยคล้องแล้วดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางกายมี3อย่างดังนี้ดูก่อนจุนทะความสะอาดทางวาจามี4อย่างนั้นมีอะไรบ้าง1บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จอยู่ในสภาในบริษัทคือในหมู่คณะในถ้ำกลางหมู่ญาติในถ้ำกลางหมู่เสนาหรือในถ้ำกลางราชตระกูลโดยผู้อื่นนำไปเป็นพยานถูกเขาซักถามว่าท่านรู้สิ่งใดจงพูดสิ่งนั้นบุคคลนั้นเมื่อเขาไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้เมื่อเขารู้ก็บอกว่ารู้เมื่อเขาไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นเมื่อเขาเห็นก็บอกว่าเห็นไม่แกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้เพราะเห็นแก่ตนหรือเพราะเห็นแก่คนอื่นหรือเพราะเห็นแก่อามิตรคือสินจ้างเครื่องล่อใจเล็กๆน้อยๆ 2. เป็นผู้ละวาจาส่อเสียดเว้นขาดจาก

วาจาส่อเสียดได้ฟังข้างนี้แล้วไม่นำไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนข้างนี้ได้ฟังข้างโน้นแล้วไม่นำมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายคนข้างโน้นมีแต่พูดสมานสามัคคีให้คนที่แตกร้าวกันกลับมาดีกันส่งเสริมคนที่ดีกันแล้วให้เป็นผู้ชอบความสามัคคีเพลิดเพลินในความสามัคคีกล่าวแต่วาจาที่ให้เกิดความสามัคคีคือความพร้อมเพรียงกัน 3. เป็นผู้ละคำหยาบคายเว้นขาดจากคำหยาบคายกล่าววาจาที่ไม่มีโทษที่ไม่เพราะหูที่น่ารักน่าจับใจเป็นวาจาของชาวเมืองพูดกันที่คนส่วนมากรักใคร่พอใจ 4. เป็นผู้ละคำเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อพูดถูกการที่ควรพูดพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดสิ่งที่อิงอัตถะอิงธรรมะอิงพระวินัยพูดแต่คำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดมีประโยชน์และในเวลาที่ควรพูดดูก่อนจุนทะความสะอาดทางวาจามี4อย่างดังนี้ดูก่อนจุนทะความสะอาดทางใจมี3อย่างนั้นมีอะไรบ้าง 1. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่อยากได้ในสิ่งของของผู้อื่นคือไม่เพ่งอยากได้วัตถุคือสิ่งของของผู้อื่นว่าขอให้มาเป็นของเรา 2. เป็นผู้ไม่มีจิตคิดปองร้ายคือไม่มีความคิดในใจอันชั่วร้ายว่าสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความมุ่งร้ายกันไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขสบาย 3. เป็นผู้มีความเห็นชอบคือมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่บุคคลให้แล้วมีผลการบูชามีผลการคำนับมีผลการทำดีทำชั่วมีผลโลกนี้มีอยู่โลกหน้ามีอยู่มารดามีบิดามีสัตว์ผู้เกิดขึ้นเองมีสมณพราหมณ์ผู้มีความสงบระงับผู้ปฏิบัติชอบผู้รู้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าอย่างชัดแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามมีอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสอะไรกับนายจุนทะกัมมารบุตรก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังอดใจไว้รอรับฟังกันในวันต่อไปเนื่องจากวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็จำเป็นต้องขอลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินทางไปร่วมพิธีราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคมรถบัสออกจากวัดสังฆทานในเวลา19นาฬิกาวันเสาร์ที่16พฤษภาคม6นาฬิกาชมบรรยากาศตลาดยามเช้าเมืองสกลนครทำบุญใส่บาตรทานอาหารตามอัธยาศัยจากนั้นพาไปไหว้หลวงพ่อองค์แสนกราบพระธาตุเชิงชุมพาไปไหว้พระวัดถ้ำพระพุทธไสยญาติจากนั้นเดินทางสู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมฟังธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมเวลา7นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรรับประทานอาหารตามอัธยาศัยอยู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมเสร็จพิธีเดินทางกลับวัดสังฆทานโดยสวัสดิภาพท่านที่มีความสนใจจะร่วมเดินทางสำรองจองที่นั่งโดยด่วนรับจำนวนจำกัดเดินทางโดยรถบัสค่าเดินทางท่านละ 1,600 บาทสำรองที่นั่งได้ที่คุณจูน092-669-8821 092-669-8821จึงขอเชิญญาติธรรมร่วมเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโน วัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมพิธีหน้าวัดเวลา 11:00 น.พระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอโอกาสแก่ครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอเจริญสุขแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจทางสติน้อมจิตกำหนดลมหายใจของเราทำความรู้อยู่ที่ลมลมหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดตั้งสติน้อมจิตดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเมื่อลมหายใจของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมของเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหาย
4: วัดสังฆทานนนทบุรีเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้นะครับขอเชิญทุกท่านเข้านั่งในพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับในช่วงของการแสดงรับฟังพระธรรมเทศนานะครับครับขณะนี้ หลวงพ่อพระคุณเจ้าขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยนะครับขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระนะครับครับด้านหลังพร้อมนะครับพร้อมแล้วกราบครับขอเชิญนั่งพับเพียบได้ครับครับสำรวมกายวาจาใจในการรับฟังพระธรรมเทศนานะครับสาธุพระมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวลังอยาจธา

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมาเตรานุเตระทุกรูปขอเจริญพรแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบตั้งสติน้อมจิตของเราทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราและลมหายใจของเราลักษณะลมเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมของเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปวันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันพืชมงคลเป็นประเพณีของชาวพุทธเราเธอปฏิบัติกันมาฉะนั้นเราก็ได้มีโอกาสเข้ามาเพิ่มเติมบุญกุศลหรือว่าเราได้มาสร้างความดีของเราเนื่องในวันหยุดบางคนบางท่านวันหยุดไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็นึกถึงวัดก็มาบำเพ็ญบุญทานศีลภาวนาทำจิตใจของเราให้สงบใจที่สงบเป็นใจของผู้มีบุญเพราะคนเราส่วนใหญ่และใจไม่ค่อยสงบกายพอสงบได้วาจาพอสงบได้แต่ใจเนี่ยถ้าไม่ฝึกฝนอบรมมันก็หาความสงบได้ยากเพราะความคิดความปรุงแต่งความเคยชินที่เราสะสมมายาวนานนั่นถ้าเราไม่ดูแลรักษาใจตัวเองให้สงบความสุขที่แท้จริงก็คงไม่เกิดขึ้นนั่นความสุขที่เรามาสร้างมาทำในขณะนี้คือความสงบใจพุทโธพุทโธมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจใจของเราก็เป็นพระผู้สงบสงบจากความโลภความโกรธความหลงรู้ตื่นรู้เบิกบานใจของเราก็มีความผ่องใสพอมีพระอยู่ในใจของเราด้านการที่เรามาฝึกฝนอบรมใจตัวเองก็เพื่อต้องการให้ใจของเรามันว่างว่างจากอารมณ์อดีตอนาคตเราก็ตัดละปล่อยวางให้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลม

ออกเราก็พิจารณาลมหายใจของเราชีวิตของเราเกิดมาแล้วมาด้วยบุญบุญนุนนำให้เกิดเป็นมนุษย์ร่างกายสมบูรณ์มาจากบุญที่เราสร้างบุญที่เราทำทานศีลภาวนาเราเกิดมาแล้วเราไม่อดอยากยากจนข้นแค้นมีกินมีใช้พระบุญที่เราสร้างบุญที่เราสะสมเรามาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญแล้วก็ไปด้วยบุญฉะนั้นถ้าเรา

เราไม่อดอยากยากจนข้นแค้นมีกินมีใช้พระบุญที่เราสร้างบุญที่เราสะสมเรามาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญแล้วก็ไปด้วยบุญฉะนั้นถ้าเราทำความเข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นขึ้นอยู่กับบุญจะมีความสุขมากความสุขน้อยก็เรียกว่าบุญธรรมกรรมแต่งบุญที่เราสร้างกรรมที่เราก่อให้ผลเราบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เราไม่อดอยากยากจนข้นแค้นมีกินมีใช้พระบุญที่เราสร้างบุญที่เราสะสมเรามาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญแล้วก็ไปด้วยบุญฉะนั้นถ้าเราทำความเข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นขึ้นอยู่กับบุญจะมีความสุขมากความสุขน้อยก็เรียกว่าบุญธรรมกรรมแต่งบุญที่เราสร้างกรรมที่เราก่อให้ผลเราบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เราไม่อดอยากยากจนข้นแค้นมีกินมีใช้พระบุญที่เราสร้างบุญที่เราสะสมเรามาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญแล้วก็ไปด้วยบุญฉะนั้นถ้าเราทำความเข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นขึ้นอยู่กับบุญจะมีความสุขมากความสุขน้อยก็เรียกว่าบุญธรรมกรรมแต่งบุญที่เราสร้างกรรมที่เราก่อให้ผลเราบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์ลุ่มหลงมัวเมาประมาทไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเข้าไปยับยั้งอารมณ์ต่างๆที่มันชักพาให้ตัวเองหมกมุ่นอยู่กับกิเลสตัณหาอุปาทานชีวิตของเรามันจึงมีความสุขน้อยกว่าความทุกข์สุขนิดหน่อยแต่ทุกข์ยาวนานแต่ถ้าเรามีสติเราก็สามารถสร้างความสุขให้แก่ตัวเองทานทำให้เกิดความสุขศีลทำให้เกิดความสุขสติสมาธิปัญญาทำให้เกิดความสุขเราก็หันมาฝึกฝนอบรมสติสมาธิปัญญาให้เกิดเราจะได้พบหนทางแห่งความสุขของชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากไปก็ไปสู่โลกแห่งความสุขนี่เขาเรียกว่าเรามาพัฒนาจิตใจของตัวเองการพัฒนาใจตัวเองเนี่ยมันสำคัญใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวทุกอย่างสำเร็จด้วยใจมันจะทุกข์มันจะสุขก็ขึ้นอยู่กับใจดวงนี้ถ้าเรารู้จักรักษาใจดูแลใจตัวเองประคับประคองใจตัวเองเราก็สามารถทำให้ใจดวงนี้มีความสุขได้แต่ถ้าเราไม่ดูแลใจตัวเองไม่รักษาใจตัวเองไม่พัฒนาใจตัวเองใจของเราก็มีความทุกข์มันถูกกิเลสตัณหาอุปาทานครอบงำพาเราไปหาทุกข์หาโทษหาภัยนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองบุคคลอื่นฉะนั้นใจนี้สำคัญที่สุดเราต้องพยายามมาพัฒนาฝึกฝนอบรมมันเข้าไปรู้เข้าไปดูเข้าไปเห็นใจตัวเองบ่อยๆ

ใจของเรามีความโลภไหมมีความโกรธไหมมีความหลงไหมคิดอะไรอยู่มีรักมีชังมีโลภมีโกรธมีอิจฉาพยาบาทไหมถ้ามีก็พยายามสละออกไปตัดออกไปด้วยการมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าไปรู้เห็นโทษเห็นภัยของความคิดของความโลภคิดโลภก็มีทุกข์คิดโกรธก็เป็นทุกข์ความหลงความไม่รู้ก็เป็นทุกข์ตัณหาความอยากดิ้นรนก็เป็นทุกข์อุปาทานความยึดความติดก็เป็นทุกข์เมื่อใดที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะไปเห็นสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถที่จะค่อยๆถ่ายถอนละวางสิ่งเหล่านั้นออกไปทีละเล็กทีละน้อยวันละนิดวันละหน่อยทำบ่อยๆเข้าใจของเราก็ปราศจากความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานไม่สามารถทำให้เราลุ่มหลงได้เพราะเรามีตัวรู้มีสติสมาธิใจที่ตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่แสบสายไม่โยกโครงไปตามอารมณ์ต่างๆตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจไม่หวั่นไหวใจนิ่งใจเฉยใจว่างใจสงบแล้วก็มีปัญญาไปพิจารณาเห็นอารมณ์ต่างๆที่มันมากระทบมาเกิดความรู้สึกเกิดเวทนาเกิดผัสสะกระทบแล้วมันก็มีความทุกข์ความสุขเราก็พยายามรู้ทันแล้วก็วางเฉยนี่คือหลักของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนที่ครูบาอาจารย์ชี้แนะให้เราชาวพุทธทั้งหลายพยายามประพฤติปฏิบัติทำบ่อยๆอะไรที่เรายังไม่เคยสร้างไม่เคยทำสติยังไม่เคยสร้างก็สร้างให้มันเกิดสมาธิยังไม่มีก็สร้างให้มันมีปัญญามันยังไม่มาก็สร้างให้มันมาสิ่งเหล่านี้เราสามารถสร้างมาขึ้นมาได้แต่เราไม่สร้างมันไม่เกิดถ้าเราขาดความเพียรขาดขันติมันไม่เกิดมันมีทั้งขันติมีทั้งความเพียรคู่กันไปอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เข้ามายั่วยุทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจของเรามีความเพียรเพียรเข้าไปรู้เข้าไปดูเข้าไปเห็นแล้วก็เพียรละเพียรปล่อยเพียรวางให้มันเกิดความว่างความสงบความสงบเป็นพื้นฐานถ้าเรามาพุทโธพุทโธนี่ต้องการให้มันสงบกายเราสงบและวาจาของเราสงบและมีศีลมีทานเหลือแต่ใจดวงนี้ดวงเดียวเท่านั้นเองถ้าเราสามารถเข้าไปรู้เข้าไปเห็นใจของตัวเองนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นมีความเห็นสติเข้าไปรู้พอรู้แล้วก็ละกลายเป็นปัญญารู้ละรู้วางรู้เฉยเราก็พิจารณาทำบ่อยๆมันฝึกมันทำมันสร้างอะไรที่เราทำบ่อยๆสร้างบ่อยๆมันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยอย่างบุญกุศลเนี่ยเรามันสร้างมันทำบ่อยๆก็เป็นปัจจัยของเราเป็นเหตุของเรา
ถ้าเราไม่เพียรสร้างบาปอกุศลมันก็เกิดเข้ามาแทรกเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราในกายของเราในวาจาของเราพาเราไปหาทุกข์หาโทษหาภัยตัณหาอุปาทานความอยากความยึดความติดทั้งหลายเพื่อเป็นที่อยู่ของทุกข์มันสร้างทุกข์เพิ่มขึ้นเพราะเราไม่รู้ทันเหตุของมันเราหลงอยู่ในอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ของความโลภพอมันเกิดความโลภความโลภก็พาไปดิ้นรนขวนขวายได้ก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้มันเกิดจากความไม่รู้เราไม่สร้างสติไม่สร้างสมาธิไม่สร้างปัญญากิเลสตัณหามันเลยมากขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันวัตถุเจริญมากเท่าไรกิเลสตัณหามันก็มากขึ้นเท่านั้นคนก็ไปหลงยึดหลงติดวัตถุลืมธรรมชาติลืมความเป็นจริงตกอยู่ในโมหะความลุ่มหลงหลงในร่างกายหลงในวันหลงในวัยหลงในเวลาแล้วเราก็เพลิดเพลินอยู่กับการทำความชั่วทำบาปทำอกุศลกันไม่หยุดไม่หย่อนพอมันมีผลออกมามันให้ผลพอบาปมันให้ผลขึ้นมาเราก็ทุกข์มีความทุกข์มีความทรมานเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยที่เราสร้างมันเป็นเหตุของความทุกข์เป็นบาปเป็นอกุศลเพราะความหลงหลงคิดหลงนึกหลงพูดหลงทำหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงโกรธผลสุดท้ายผลของมันก็คือความทุกข์ฉะนั้นที่เรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อต้องการสร้างสติสร้างปัญญาของเราให้รู้ทันอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ของความโลภอารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของความไม่รู้ซึ่งมันมีมายาวนานแล้วหลายภพหลายชาติมันฝังรากอย่างลึกอยู่ในจิตใจก้นบึ้งของหัวใจมันไม่ได้เอาออกง่ายมันต้องอาศัยสติสมาธิปัญญาขั้นสูงแต่มันไม่มีสติสมาธิเพียงพอก็ไม่สามารถจะไปถ่ายถอนกิเลสตัณหาอุปาทานในใจของเราได้มันเลยไม่เห็นความเป็นจริงเราก็ตกอยู่ในอารมณ์ของความอยากอารมณ์ของความรักความชังพอใจก็เป็นความรักไม่พอใจก็เป็นความชังรักก็เป็นทุกข์ชังก็เป็นทุกข์ทุกข์มันเกิดจากที่เรารู้ไม่ทันอารมณ์ปล่อยให้อารมณ์ของเรามันมากมายจนเราไม่สามารถจะละจะปล่อยจะวางแต่ถ้าเรารู้ทันบ่อยๆใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาของเราตลอดนั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้ทำอะไรก็รู้ดูว่าเราคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรพิจารณาอยู่เนืองเนืองเห็นอยู่ทุกอริยบทที่เราเคลื่อนไหวการปฏิบัติธรรมคือการรู้ตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นความคิดการกระทำคำพูดของเราทุกครั้งทุกขณะ
นั่นการที่เรามาฝึกฝนอบรมให้เกิดสติสมาธิปัญญาเพื่อต้องการเข้าไปกำจัดความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานที่มันยึดแน่นอย่างรากลงลึกทำให้ใจของเรานี้หาความสุขไม่ได้นั่งก็ไม่มีความสุขเดินก็ไม่มีความสุขนอนก็ไม่มีความสุขกินก็ไม่มีความสุขเพราะความอยากมันผลักดันอยู่ตลอดมันกระตุ้นอยู่ตลอดอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากรู้อันนี้เกิดจากที่เราไม่พัฒนาใจตัวเองปล่อยให้อารมณ์ต่างๆมันมาครอบงำจนเราไม่สามารถที่จะตัดละปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นได้อารมณ์มันก็พาไปหาความโลภหาความโกรธหาความหลงมันมีอยู่ตลอดตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งใจก็ปรุงแต่งเราไม่สามารถจะไปยับยั้งได้ถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญานั่นที่เรามาสร้างมาทำกันเนี่ยเรียกว่าบุญสติทำให้เกิดบุญสมาธิทำให้เกิดบุญปัญญาทำให้เกิดบุญคือความสุขบุญนำมาซึ่งความสุขถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็สามารถสร้างความสุขให้แก่ตัวเองคิดในสิ่งที่เป็นบุญทำในสิ่งที่เป็นบุญพูดในสิ่งที่เป็นบุญบุญก็เกิดขึ้นภายในกายในวาจาในใจของเราชีวิตของเราก็มีความสุขนั่นความสุขนี้เราต้องพยายามมันสร้างมันทำบ่อยๆย้ายมันเผลอมันเพลินจนเราไม่รู้ว่าเราคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรในความไม่รู้นี่แหละทำให้เราสร้างบาปสร้างอกุศลเกิดขึ้นภายในกายในใจของตัวเองไม่รู้ว่าเราคิดอะไรไม่รู้ว่าเราพูดอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรทำไปแล้วคิดไปแล้วพูดไปแล้วถึงรู้แก้ไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ก่อนคิดรู้ก่อนพูดรู้ก่อนทำมันแก้ได้แก้ความคิดตัวเองแก้การกระทำแก้คำพูดตัวเองจากที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็มาคิดดีพูดดีทำดีนี่เพราะเรามีสติมีสมาธิมีปัญญามันจึงทำให้เราสามารถสร้างความดีคือบุญกุศลให้เกิดขึ้นได้ทุกขณะนั่งก็ทำได้เดินก็ทำได้นอนก็ทำได้กินก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้บางคนไม่ต้องมาวัดก็ทำที่บ้านได้แต่รู้จักทำแต่มันมีน้อยเพราะไม่มีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมอยู่บ้านก็ได้ยินแต่สิ่งไม่ได้ยินแต่สิ่งที่ไม่ดีได้เห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีมีกิเลสมีตัณหาคนเราก็ใช้กิเลสตัณหามาเบียดเบียนกันทุกวันจากคำพูดการกระทำความคิดเราก็มาเลยรับสภาพหรือรับอารมณ์ในสิ่งที่ไม่ดีมาตลอดเรียกปลูกฝังในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีๆเราไม่ค่อยได้ปลูกฝังไม่ค่อยได้เจอคนที่พูดดีคิดดีทำดีกับเรากัลยาณมิตรกัลยาณธรรมไม่เกิดใจเราก็เลยคุ้นชินกับ
ความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานตลอดแล้วจู่ๆจะมาให้มันหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำมันเป็นไปได้ยากถ้าเราไม่มีคันติไม่มีวิริยะเพียงพอเราไม่สามารถต่อต้านอารมณ์ฝ่ายต่ำกิเลสตัณหาได้งั้นการที่เรามาฝึกนี้ก็ต้องการที่จะมาต่อสู้กับอารมณ์ที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลเราอาศัยความดีเนี่ยทำบ่อยๆทำมากๆทำทุกวันทำทุกเวลาทำทุกโอกาสเราเกิดมาแล้วมีโอกาสได้สร้างได้ทำเป็นบุญที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์บุญที่เราได้มาให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมนำไปปฏิบัติบุญที่เราได้ทำกายวาจาใจของเราให้อยู่ในศีลในธรรมให้ตั้งมั่นอยู่กับคุณงามความดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราทำอย่างนี้ฝึกอย่างนี้จิตใจของเราก็สงบร่มเย็นทุกคนต้องความสงบทุกคนต้องการความร่มเย็นของชีวิตไม่มีใครเกิดมาแล้วอยากเจอทุกข์อยากได้ทุกข์อยากมีทุกข์แต่ทุกครั้งที่เราเกิดเราก็ต้องเจอทุกข์ทุกจากการเกิดทุกจากการแก่ทุกจากการเจ็บทุกจากการตายทุกข์จากการพลัดพรากจากกันนี่เป็นทุกข์ที่เราไม่สามารถหลีกได้หนีได้เป็นทุกข์ที่เราต้องยอมรับด้วยความเต็มใจเข้าใจแล้วทุกข์ที่เรามีอยู่มันก็จะเบาบางเหือดแห้งหายไปในที่สุดแต่ถ้าเราไม่ยอมรับทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่รู้ทุกข์เราไม่สามารถที่จะดับทุกข์นั้นได้บรรเทาทุกข์นั้นได้ชีวิตของเราเนี่ยเรามาศึกษาเรื่องของทุกข์เราจะได้รู้เราจะได้เห็นเราจะได้เข้าใจว่าทุกนี้มันไม่น่าปรารถนามันไม่น่ายินดีในการเกิดจะเกิดมาแล้วต้องมาแก่ต้องมาเจ็บต้องมาตายต้องมาพลัดพรากจากกันมันไม่น่าที่เราจะมาทำความทุกข์นี้ให้เกิดขึ้นฉะนั้นเราต้องพยายามทำความรู้ที่แท้จริงของชีวิตรู้ว่าการเกิดมันเป็นทุกข์เกิดมาแล้วต้องดิ้นรนต่อสู้อยู่กับความทุกข์ตลอดแล้วเราก็ต้องพยายามประคับประคองกายใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราก็ไม่สามารถจะฟันฝ่ากิเลสตัณหาอุปาทานที่มันยึดเกาะเหนียวแน่นมั่นคงมันไม่ยอมให้เราถ่ายถอนได้ง่ายเพียงมาเดินจงกรมนั่งสมาธิชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่สามารถทำให้กิเลสตัณหามันเบาบางได้เพราะกิเลสตัณหานี่มันมากมายจนเราไม่สามารถที่จะ

ใช้สติใช้ปัญญาอันน้อยนิดถ้าเราไม่เพียรสร้างเพียรทำไปขจัดขัดเกลากิเลสตัณหาให้เบาบางต้องอาศัยความเพียรอย่างยิ่งใหญ่การติความอดกลั้นอดทนทนต่อความปวดความเมื่อยความหนาวความร้อนความหิวความอิ่มทนต่อความอยากทนต่อความต้องการทนต่อความเสียดสีของอารมณ์มันไม่ใช่ของง่ายแต่มันไม่ยากจนเกินไปสำหรับมนุษย์ผู้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเพียรสร้างเพียรทำสะสมทุกวันทุกวันอย่างพระพุทธองค์พระสาวกหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติสามารถทำความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางหมดไปสิ้นไปตามลำดับจนถึงที่สุดก็อาศัยความเพียรอาศัยขันติไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่มีทุกข์ทุกคนเกิดมามีทุกข์หมดสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เกิดมาในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีทุกข์ทั้งนั้นแต่เราไม่เรียนรู้เรื่องทุกข์กันไม่ทำความเข้าใจเรื่องของทุกข์กันนั่งแล้วเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นเดินแล้วก็เป็นทุกข์ก็ไม่เห็นนอนเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นหิวอิ่มเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นหนาวร้อนเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ฝึกสติสมาธิปัญญาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นนั่งก็ไม่เคยรู้ว่าตัวเองนั่งอย่างไรนั่งไปแล้วมันเป็นอย่างไรมันเกิดความไม่เที่ยงอนิจจังเกิดทุกข์พอไม่เที่ยงทุกข์มันก็เกิดมีความปวดมีความเมื่อยมีความหนาวมีความร้อนเพราะมันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้ไม่ให้ปวดไม่ให้หนาวไม่ร้อนไม่เจ็บไม่ไข้เราไม่มีสิทธิ์อนิจจังทุกขังอนัตตามันอยู่ด้วยกันพอมีอนิจจังทุกขังมันก็เกิดอนัตตามันก็มาพอมันเป็นองค์ประกอบเดียวกันหมดดังนั้นการที่เราพิจารณาบ่อยๆเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะขับจะทาจะอ่านจะเรียนจะเขียนจะรู้เราเห็นมันอยู่ทุกขณะนั่นแหละเราจะเห็นความเป็นจริงเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษก็การเกิดแก่เจ็บตายก็เกิดนิพพิทาเกิดความเบื่อหน่ายในการเกิดไม่อยากเกิดเราไม่อยากเกิดก็ต้องหาวิธีดับความเกิดวิธีดับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนชี้แนะไว้หมดแล้วมัชฌิมาปฏิปทาทางสายเอกทางสายกลางเดินไปแล้วปฏิบัติไปแล้วประสบความดับทุกข์มรรคมีองค์8เป็นเครื่องเดินทางประสบความดับทุกข์สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดความเห็นจริงเห็นถูกเห็นต้องเห็นตามความเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นพระไตรลักษณญาณพิจารณาเห็นความเป็นจริงแล้วมันก็ปล่อยมันก็วางทุกนี้ก็ดับไปสิ้นไปตามลำดับถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เราก็ไม่สามารถดับทุกข์ได้
ในความทุกข์นี่แหละมันทำให้เราเวียนวนหรือวนเวียนอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์เกิดมากี่ครั้งก็ทุกข์ทั้งหมดแต่เราก็ยังอยากเกิดกันอยู่แสดงว่าเรายังอยากมีทุกข์อยู่เรายังไม่รู้ว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจจึงปรารถนาการเกิดพระพุทธเจ้าพระองค์มีพระเมตตาอุบัติขึ้นมาต้องการโปรดสัตว์ให้มีดวงตาเห็นธรรมธรรมอยู่ที่ไหนธรรมอยู่ที่เรารู้ทุกข์เห็นทุกข์ก็คือธรรมชาติของมันการเกิดแก่เจ็บตายเรามาเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตของหมู่สัตว์ทั้งหลายในโลกที่เกิดขึ้นมาสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก็คล้ายๆกันสิ่งไม่มีชีวิตมันก็ยังแตกสลายภูเขาแม่น้ำยังเหือดแห้งยังล่มสลายต้นไม้ใบหญ้ามีชีวิตไม่ช้าไม่นานมันก็เหี่ยวเฉาร่วงโรยแล้วก็ล้มตายไปตามธรรมชาติของมันล้วนแล้วแต่มีการเกิดแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานี่เป็นสัจธรรมของชีวิตสัตว์ทั้งหลายถ้าเราไม่ศึกษาไม่ค้นคว้าไม่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เราก็ไม่สามารถออกจากทุกข์นี้ได้เราก็กลายเป็นคนที่อยู่กับความทุกข์ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือการมารู้เรื่องของตัวเองธรรมะอยู่ที่ตัวเราเองทั้งหมดตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีนางหุ้มอยู่เป็นที่ตุดรอบเนี่ยเป็นที่อยู่ของธรรมะคือความเป็นจริงการเกิดแก่เจ็บตายมันอยู่ในกายของเราหมดแล้วเพียงแต่เราพิจารณาเห็นมันเท่านั้นเองเห็นความเป็นจริงของการเกิดการแก่การเจ็บการตายแล้วเราก็จะรู้จักความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตของคนและหมู่สัตว์ทั้งหลายไม่มีอะไรเลยสูญโยว่างเปล่าไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวไม่มีตนเป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีอยู่เท่านี้นั้นถ้าเราพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาฝึกฝนอบรมสติให้มากปัญญาก็พิจารณาให้มันเกิดเข้าไปรู้ความเป็นจริงเข้าไปเห็นความเป็นจริงแล้วมันก็ไปตัดละปล่อยวางความยึดความติดตัณหาอุปาทานต่างๆก็ลดน้อยลงเบาลงความยึดความติดทั้งหลายก็จางไปคลายไปตัวเราไม่มีตัวเขาไม่มีมีสักแต่ว่าธาตุพิจารณาที่กายเรากายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายทำอะไรก็รู้เอากายเป็นฐานที่ตั้งของใจเอากายเอาใจนี่เป็นเครื่องระลึกรู้ของสติเ
ถ้ามีสติมากเข้ามากเข้าสมาธิมันก็เกิดความตั้งมั่นของใจก็มั่นคงอยู่กับกายใจอยู่กับกายแล้วมันก็เห็นกายนี้ตามความเป็นจริงกายจะนั่งก็เห็นกายจะเดินก็เห็นกายจะทำอะไรก็เห็นเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมสติปัฏฐานฐานที่ตั้งของสติสี่อย่างพิจารณาแล้วเห็นตามความเป็นจริงนี่การปฏิบัติธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนที่กระปูดที่ครูอาจารย์ชี้แนะให้เราได้ประพฤติปฏิบัติกันนั่นสิ่งเหล่านี้เราต้องขวนขวายสร้างทำใครมาทำให้เราไม่ได้ทุกนี้ใครมาดับให้เราไม่ได้ใครจะมารู้มาเห็นแทนเราไม่ได้เราต้องรู้เห็นด้วยตัวเองดับด้วยตัวเองทุกนี้มันจึงจะดับสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วก็เว้นไปทำชั่วโมงเดียวแล้วก็เว้นไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีไม่มีประโยชน์เราต้องทำทุกวันทำทุกเวลาทำทุกโอกาสทำทุกลมหายใจพูดลมเข้าโทลมออกพุทโธตลอดจนกว่าใจดวงนี้มันจะว่างสว่างสงบเปลี่ยนสร้างเปลี่ยนทำฝึกฝนตนเองใครมาฝึกให้เราไม่ได้ใครมาบังคับเราไม่ได้เราต้องบังคับตัวเองฝึกฝนตนเองฝึกให้มีสติทุกขณะถ้าเรามีสติบ่อยๆเดี๋ยวสมาธิมันก็เกิดพอสติมันอยู่ตัวแล้วมันสามารถรู้ทันอริยบทรู้ทันอารมณ์ตัวเองก็ทำให้เกิดความสงบสมาธิมันเกิดนั่นสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติของเราเรามีสติมากสมาธิมันก็เกิดขึ้นได้มากเมื่อเราพิจารณาเป็นปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เรามีความรู้มีความเข้าใจสามารถตัดละปล่อยวางความยึดความติดอารมณ์ต่างๆที่เราเคยยึดติดเอาไว้มันก็จะค่อยๆเบาไปบางไปหายไปหมดไปตามลำดับแต่ถ้าเราไม่ทำเลยชีวิตของเราคงหาความสุขได้ยากแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องล้วนแต่เพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเองมันไม่ใช่ความสุขมีแล้วไม่ใช่มีความสุขมีแล้วก็เกิดความทุกข์แถมเป็นภัยเป็นโทษถ้าเราไม่รู้จักใช้มันก็เป็นภัยเป็นโทษเหมือนกันเหมือนไฟนี้ที่จริงมันมีประโยชน์แต่มันก็มีโทษประโยชน์กับโทษก็มันพอๆกันถ้าคนไหนใช้เป็นก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้เอามาทำประโยชน์คนไหนใช้ไม่ถูกมันก็ไหม้ตัวเองทำลายตัวเองทำลายสิ่งของวัตถุบุคคลได้หมดฉะนั้นอารมณ์ของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราใช้ให้เป็นระลึกชอบคิดชอบพูดชอบทำชอบวาจาเป็นสัมมาทิฏฐิมันมีประโยชน์หมด
แต่ถ้าเราใช้ไม่ถูกมันเป็นโทษมาทำลายตัวเองมาทำร้ายตัวเองทำลายบุคคลอื่นฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาต้องใช้ให้ถูกมันตาของเราเนี่ยตาก็ใช้ไว้ดูหูก็ใช้ไว้ฟังแต่ถ้าเราใช้ถูกเนี่ยตาเราไปดูในของที่ดีมองในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์หูก็ฟังเสียงดีๆเสียงไม่ดีเราก็ไม่ฟังปล่อยให้มันลอยลมไปตาก็เหมือนกันสิ่งที่ไม่ดีก็มองแป๊บเดียวมันไม่ดีก็ไม่มองต่อละมันเสียไม่มองสิ่งใดที่มันดีมองแล้วมันดีจิตใจสบายเราก็มองบ่อยๆหูก็ฟังเสียงที่ดีเสียงเทศเสียงธรรมเสียงสวดมนต์เสียงภาวนาฟังบ่อยๆจิตใจของเราก็สบายมันส่งไปถึงใจตัวเองใจก็รวบรวมข้อมูลไว้ได้เห็นในสิ่งที่ดีได้ฟังในสิ่งที่ดีจิตใจก็สะสมในสิ่งที่ดีไว้ก็เป็นใจที่ดีมีความสุขนึกเมื่อไรใจของเราก็สบายใจของเราก็เบานี่เป็นผลที่เราใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายใช้ใจของเราในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นประโยชน์มันก็เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยทำให้เราทุกข์ทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราอึดอัดขัดเคืองผลสุดท้ายก็ทำให้เราเป็นทุกข์นี่สืบเนื่องจากเราทั้งนั้นเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ทำดังนั้นคนฉลาดเขาก็คัดสรรหรือจัดสรรตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเองให้อยู่ในระยะของความปลอดภัยใช้อย่างระมัดระวังตาก็ใช้อย่างระมัดระวังหูก็ใช้ฟังอย่างระมัดระวังคนเราทุกวันนี้ใช้ไปในทางที่ผิดกันเสียงนินทาเสียงให้ร้ายเขานินทากันเขาให้ร้ายกันหูก็ชอบฟังไม่ใช่หูชอบฟังแล้วใจมันชอบมันสั่งให้หูนี้ไปฟังใจมันมีกิเลสตัณหาอยู่มันก็ผลักดันให้ตาให้หูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปรับรู้เรื่องเหล่านั้นสะสมอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้นึกเมื่อไรก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นนึกเมื่อไรก็เป็นโทษเมื่อนั้นสิ่งดีๆไม่เคยนึกไม่เคยคิดไม่เคยพูดไม่เคยจำไม่เคยทำลงไปอย่างวันหยุดเราอุตส่าห์จะละเวลามาสร้างบุญกุศลมาวัดมาใช้ตาใช้หูดูในสิ่งที่ดีฟังในเสียงที่ดีเพื่อส่งต่อไปสู่ที่ใจให้ใจมันดีพอใจมันดีแล้ว

0: เราก็กลายเป็นคนที่มีใจดีใจเฉยใจสงบใจร่มเย็นพอเราสามารถแยกแยะได้อะไรที่ไม่ดีเราก็ละออกไปสละออกไปเช่นใจของเราเนี่ยมันเคยคิดไม่ดีเราก็สละความคิดออกไปไม่เก็บมันไว้ความคิดที่ไม่ดีเก็บไว้ใจมันก็เสียพอมันเอาของเสียไปไว้ในใจความคิดที่ไม่ดีเป็นของเสียเป็นของเน่าเป็นของบูดเรียกว่าอารมณ์มันบูดเราเก็บเอาไว้มันก็ใจนี่ก็บูดไปด้วยเน่าไปด้วยเสียไปด้วยนั่นคนที่ฉลาดเขาไม่เก็บไว้มันของไม่ดีของเน่าของบูดของเสียเอามันออกไปทิ้งมันออกไปเอาของดีไปไว้ในใจอะไรที่เป็นของดีเอาไปไว้ใจมันจะได้เป็นใจที่ดีตาก็มองในสิ่งที่ดีหูก็ฟังในเสียงที่ดีก็ไปเก็บไว้ในใจก็เป็นใจที่ดีอันนี้เราต้องฝึกทำบ่อยๆถ้าไม่ฝึกมันไม่เกิดของดีมันไม่เกิดในใจใจนี่มันชอบของเสียมันหมักหมมมานานกิเลสตนาอุปาทานมันทำให้ใจของเรามีแต่ความเศร้ามองมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความขุ่นมัวมีแต่ความทุกข์นั่งก็ไม่เคยสบายเลยมันไม่ว่างมันไม่สงบมันมีแต่อารมณ์เก่าๆอดีตอนาคตมันหมักหมมอยู่ในใจเราเนี่ยเราไม่เคยเอามันออกไม่เคยปัดกวาดไม่เคยเช็ดถูไม่เคยชำระล้างให้ใจดวงนี้สะอาดมีแต่หมักหมมทับถมอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีเราเคยไหมวันหนึ่งเคยเอามันออกบ้างไหมมีแต่เอาเข้ามันมาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจมันมาหมดทับถมอยู่ในใจดวงนี้ใจก็เลยหมักหมมไปด้วยความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานก็ทำให้ใจของเราเสียหายทำให้ใจของเราไม่มีความเบาไม่มีความสบายมีแต่หนักเอาของหนักไปไว้ในใจหาความสบายไม่ได้หาความเบาไม่ได้นั่นวันนี้เป็นโอกาสดีของเราที่เราได้มีโอกาสมาสร้างมาทำบุญกุศลให้กับตัวเองเพราะว่าบุญนี้ของเราโยมใครทำให้เราไม่ได้เราต้องทำด้วยตัวเองแสวงหาด้วยตัวเองใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาของเราคนควายสร้างธรรมวันละเล็กวันละน้อยสะสมไปก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทำเพราะชีวิตของเราไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนความเจ็บความตายมันรอเราอยู่ตลอดเวลามันพร้อมที่จะทำหน้าที่ทุกขณะเราเผลอเมื่อใดเราเพลินเมื่อใดให้ความแก่ความเจ็บความตายมันก็เข้ามาทันทีบางคนไม่ทันแก่ความตายมันก็มาแล้วนั้นสิ่งเหล่านี้เราอย่าประมาทในการใช้ชีวิตเวลาของเรามันเหลือน้อยลงทุกวันนั้นเราต้องเร่งสร้างบุญกุศลนะวะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัย เพราะอย่างอื่นเราเพิ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็จากกันไปหมดไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลยสิ่งที่นำไปได้คือบุญกับบาปเราก็เลือกเอาบุญให้พ้นเป็นความสุขบาปให้พ้นเป็นความทุกข์เรามีหน้าที่เลือกเมื่อเราเลือกที่จะทำก็ทำให้สำเร็จเราทำบุญบุญก็นำพาเราไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัตินั่นเองฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างมาทำบุญเนื่องในวันหยุดก็ขอผลบุญที่เราได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือพระธรรมเทศนาได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมะกาโมครูบาอาจารย์มัสกทานแสดงพระธรรมนะครับลำดับต่อไปเราจะกล่าวคำถวายสังฆทานนะครับขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันสามจบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุ
0: สาธุ
1: ครับขอเชิญครับท่านที่มีสังฆทานทายธรรมขึ้นถวายพระคุณเจ้าได้เลยครับสาธุครับ
2: ค่ะน้อมกราบด้วยความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะอนุโมทนาบุญกับท่านนักบวชในคณะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมนะคะที่ได้มีโอกาสมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันนี้วันเพิดมงคลนะคะสำหรับท่านใดจะถวายสังฆทานเรียนเชิญนะคะส่วนท่านที่จะถวายปัจจัยร่วมบูชาธรรมก็เรียนเชิญเช่นเดียวกันนะคะในวันนี้ฝนฟ้ามาแต่เช้านะคะก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหาแต่อย่างใดนะคะหลายท่านก็เลือกช่วงเวลานี้มาสร้างบุญสร้างบารมีสำหรับในโอกาสนี้นะคะในวันที่15 16และ17นะคะท่านได้มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงหลวงปู่บุญบาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมประชาคมนะคะซึ่งคณะจะออกเดินทางในวันที่15ในเวลา 1:00 นเพื่อไปร่วมงานในวันที่17นะคะคณะวัดสังฆทานโดยรถบัสวัดสังฆทานต้องมีเต็นท์ไปด้วยนะคะซึ่งก็ตามโปรแกรมที่ได้กำหนดไว้ในวันเสาร์ที่16พฤษภาคมก็ไปเช้าที่สกลนครนะคะไปทำบุญใส่บาตรที่ตลาดเช้าทานอาหารตามอัธยาศัยนะคะไปไหว้พระสักการะหลวงพ่อองค์แสนพระธาตุเชิงชุมพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองชาวสกลนครไปวัดถ้ำ พระพุทธไสยญาติจากนั้นคณะเดินทางเข้าสู่วัดป่าศรีพนมประชาคมนะคะและร่วมงานในวันอาทิตย์ที่ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้ายแล้วก็ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนี้ค่ะค่าเดินทาง 1,600 บาทติดต่อที่น้องจูนได้ที่0926698821นะคะต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งหลวงพ่อจะบังสกุลเต็มตัวกดน้ำรับพรค่ะ
0: ต่อไปก็ตั้งใจนิจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพร

0: ที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตาโพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัตลัตตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขเวรุณหาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยญาติพิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
1: ่อสาธุครับแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญคุกเข่ากราบพระครับ

พระควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภาควโตสาวกสังโฆภา

0: ข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพ
1: พนมมือไว้สักครู่นะครับ

0: กับพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบขอกราบในความเมตตาของพ่อเสน่ห์เคมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับพระขาวได้ขมานะครับกราบเดี๋ยวกราบพระ3ครั้งแล้วลุกไปปฏิบัติภารกิจตามอัธยาศัยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วกราบกราบกราบครับขออนุโมทนาบุญทุกบุญกับทุกท่านด้วยครับสาธุสาธุสาธุครับขอเชิญเลยครับ
1: ค่ะน้อมกราบด้วยความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบอนุโมทนาบุญกับท่านนักบวชเนคขมะทั้งชายและหญิงนะคะและญาติธรรมทุกท่านที่เลือกวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมอนุโมทนาในกุศลบารมีก็เรียนประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับเรื่องของกิจกรรมงานบุญสำคัญในเดือนพฤษภาคมสำหรับวันที่อันนี้จ้างล่วงหน้านะคะสำหรับวันที่24ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะคะ24พฤษภาคมทางอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมโดยทางเจ้าของบ้านเนาะเขาก็จะจัดขออนุญาตหลวงพ่อไพลินแล้วนะคะในการจัดงานมุทิตาสักการะพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อก็ท่านเมตตานะคะเปิดโอกาสให้ท่านใดจะไปร่วมงานก็เรียนเชิญได้นะคะมีรถฟรีจัดให้ทั้งที่มี2ขบวนนะคะรถที่เพชรเกษม126อ้อมน้อยกระทุ่มแบนหน้าบริษัท Power S Motor Tool จำกัดอันนั้นเป็นรถ2แถวนะคะเป็นรถฟรีแล้วก็ทางวสังฆทานเป็นรถบัสนะคะนี่ก็ฟรีเหมือนกันไม่ต้องจองขึ้นรถได้เลยนะคะในเช้าวันที่24พฤษภาคมไปร่วมงานนะคะทางเจ้าของบ้านแจ้งว่าคุณนพคุณตุ้ยนะคะจะถวายนำปัจจัยถวายหลวงพ่อ 100,000 นะคะก็เพื่อช่วยถวายให้กับเถรนาชนะวสังฆทานแห่งนี้นะคะทราบว่าหลวงพ่อมีภาระเยอะนะคะทั้งค่าน้ำค่าไฟนู่นนี่นั่นนะคะค่าคนงานค่าหูจีปาถะนะเราก็ไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะทางเจ้าของบ้านเขาก็ตั้งกองบุญไว้ในกองผ้าป่านะคะ999บาทหรือตามกำลังศรัทธาได้นะคะเรียนเชิญไปร่วมงานกันก็จะมีการใช้บาตรตักบาตรพระสงฆ์นะคะในเวลา 8:30 นาทีประมาณ10น่าจะ 11:00 นโดยประมาณนะคะก็รับฟังโอวาทธรรมโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อท่านก็จะเราจะได้ร่วมส่งน้ำนะคะถวายพระทหารแล้วก็ส่งน้ำหลวงพ่อในเวลาที่ทางเจ้าบ้านเขากำหนดเนาะก็เรียนเชิญชวนนะคะไปติดตามรับชมเขาถ่ายทอดสดด้วยนะคะไลฟ์สดทางเพจ Facebook มอเตอร์ธรรมศิษย์วัดสักทานนะคะหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่0804557171 0804557171เช้าวันที่24พฤษภาคมรถออกหน้าวัด7โมงนะคะสำหรับท่านใดจะไปรถฟรีไม่ต้องจองนะขึ้นรถได้เลยใครมาก่อนก็ได้ขึ้นไปจับจองที่นั่งก็เผื่อแผ่กันนะคะเมตตากันในการไปร่วมงานสำคัญหลวงพ่อท่านก็อนุญาตแล้วนะคะในการจัดงานมุทิตาสักการะครบรอบ77ปีนะคะพระครู

ลัดเพลินศรีวัฒโนหลวงพ่อไม่ต้องไปซื้อเลขนะออกไปแล้วหยอกหยอกพี่มันส่งคุยกันขำๆอ่ะโอ้โหดูสิสมัยนู้นนะคะอันนี้คุยขำๆนะสมัยหลวงพ่อตาน้องก็เหมือนกันนะคะพี่ที่เขาแหมชอบคิดคำนวณตัวเลขเขาก็ไปดักกันดักหน้าดักหลังอะไรก็ไม่รู้ขำวันหน้านี่ไม่เคยนะคะไม่ได้มีโชคตรงนี้ก็เลยฟังแล้วก็ตลกดีเขาก็ถือว่าเป็นโชคของเขาเนาะเล่าเป็นเรื่องตลกนะอย่างพี่บุญส่งนี่ก็ค้ำกันอยู่สองคนนะทำงานทำไปทำมาเหลือสองคนมองหน้ากันไปนะครับพี่บุญส่งก็มีนะเขาก็มีดีในตนก็นะเล่าตลกไม่ได้นินทาเขานะเขาไปซื้อรองเท้าอีแตะหนีบเนี่ยค่ะแล้วรองเท้ามันก็เขียนอ่ะมันก็มีเลขเขียน50 บาทอ่ะเขาก็ถ่ายเกือบเขานะถ่ายแล้วก็ส่งไปให้ญาติที่ลำพูนพี่ส่งเล่าให้ฟังนะตลกดีแล้วญาติที่บ้านก็ไปซื้อเลขเนาะถูกรางวัลแค่ซื้อรองเท้าเนี่ยนะก็ตลกดีเขาก็มีนะช่องทางในการได้บุญเขาไม่ได้ไปไหนอะค่ะเขาส่งขอญาติเนาะอันนี้เล่าให้ฟังตลกลูกนี้ก็มีสีสันอะไรไม่ได้โหดร้ายอย่างเดียวนะคะแต่เราโหดก็น่ากลัวพายุช่วงนี้นะคะจดมนต์ภาวนาไหว้พาไว้เนาะพายุแรงมากอะยกหลังคาบ้านชาวบ้านพังเสียหายนะก็หลายท่านหูร้องไห้น่ากลัวเนาะน่ากลัวมากนะคะเขาก็ร้องพายุก็จะโน้ดึงหลังคาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะโหอันตรายจริงๆต่างจังหวัดแรงนะคะอย่างโคราชหรือว่าทางภาคเหนือพระอาจารย์ถึงแนะนำให้เราสวดมนต์ไหว้พระนะคะในการสวดมนต์ของเราเนี่ยเทพเทวดาหรือการทำบุญสร้างกุศลของเราก็ดีให้บรรพบุรุษของเรานะคะบรรพชนของเรานี่แหละที่ท่านเนาะดูแลปกปักรักษาเคหสถานนะคะท่านก็ไม่ได้ไปไหนเนาะวนเวียนอยู่ดูแลลูกหลานนะคะก็ด้วยความรักและห่วงใยเวลาจะแตกดับนี่แหละพอเนาะกำลังจะไปแล้วจะไปอยู่ดีลูกหลานก็ร้องเนี่ยยาใช่นะห้ามเด็ดขาดห้ามนะบางคนก็ไปเขย่าตัวเนาะแทนที่จะไปดีๆก็เลยโอ้โหพอจิตมันตวัดอาวรณ์อะอย่างที่ครูบาอาจารย์พูดนี่เรื่องจริงนะไอ้ที่แบบอะไรเนี่ยจุกๆอยู่ตามกับหลังคารั้วบ้านแล้วเนี่ยจริงจกตุ๊กแกอะไรเนี่ยนะสุนัขหมาแมวเนี่ยเขาบอกระวังเนี่ยไปตีเขานะคะเป็นญาติของเราเนี่ยเล่าสู่กันฟังว่าเวลาใครเนาะเวลาญาติเราจะเป็นอะไรอย่าไปร้องไห้น้ำตาเราเนาะแต่โดนตัวท่านเนี่ยเขาบอกห้ามเลยนะห้ามร้องไห้มันก็ห้ามกันยากเนาะของรักของพอใจเนาะบอกว่าการพัดพากจากของรักนี่แหละเป็นทุกข์อย่างยิ่งเนาะฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะฝึกบาอาจารย์บอกเป็นการฝึกพัดผ้าจากเย้าเรือนนะออกมาจากเย้าเรือนมานั่งนอนนอนแบบทุกข์ยากลำบากนี่แหละแล้วพอปฏิบัติธรรมได้มีสมาธินะคะก็จะมีความกตัญญูกตเวทีต่ออุปการีผู้มีพระคุณนะคะพอพัฒนาตนไปอีกเลเวลหนึ่งนะมีฮิริโลโอตปะหัวใจเป็นเทวดานะคะฮิริโลโอตปะนี่เป็นเทวธรรมของเทวดาเมื่อปรากฏขึ้นในใจเราโอ้โหนี่ยิ่งเนาะไม่ได้เป็นกรรมฐานพองตัวนะแต่ยิ่งจะต้องโอ้โหปฏิบัติให้ก้าวขึ้นไปอีกนะคะจากปุถุชนไปอริยชนเนี่ยถามว่ายากไหมยากมากแต่ต้องทำนะคะถ้าเราไม่ฝึกเลยนะคะไม่ฝึกเลยเสียงสูงเนาะเราก็จะต้องตกหล่นไปเป็นสุนัขแมวม้าอะไรเงี้ยเวลาจิตมันไปตามสภาวะอารมณ์อะถ้าโกรธก็ไปเป็นสัตว์นรกเนาะที่โอ้นรกฝรั่งกับพุทธนี่เหมือนกันเนาะเคยไปมีโอกาสไปไม่ได้ไปนรกไปดูไออิมแพค3D อะค่ะเมื่อก่อนเนาะเขาเป็น3 มิติเขาก็ทำนรกของฝรั่งนี่แหละเพราะน่าจดยอดบวชพระ60 บาทไม่ต้องยกขันไปหมดก็ได้เอาแค่บางส่วนอันนี้ไม่มีไม่รู้แม่สีอยู่นู่นค่ะสำหรับท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในงานทักษิณานุปาทานหลวงปู่สังวานเขมโกก็ติดต่อแม่ชีสมศรีได้นะคะวันนี้แม่ชีสมศรีท่านไปนู้นอยู่สำนักงานนะคะตรงนี้ก็เนาะไม่มีก็ไปตรงสำนักงานตรงพระนอนนะคะอยู่ตรงด้านหน้าวัดก็เป็นโอกาสให้เราได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการถวายผ้าไตรเทธรรมในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแนบเขียนยอดแล้วก็มันมีหลายอันไม่ใช่หรือเดี๋ยวขันไปวางตรงนู้นอันนี้ร้อยสาวฮะเอานางยางรัดเอากระดาษด้านนี้แล้วก็พับอย่างนี้แล้วเขียนแล้วเดี๋ยวเอานางยางรัดทำทีละปึ๊บ

0: ค่ะสำหรับท่านที่ท่านนักบวชที่ไปทำภารกิจส่วนตัวนะคะก็
1: เอาใส่ขันให้แม่สีดิจบเรื่องอะไรไม่เขียนอะไรเลยหรอ
2: ไอ้ยาดีในนั้นเขาเขียนไว้หมดแล้วว่ามันข้อของมันคืออะไร
1: ใส่คันใส่คันเดี๋ยวต้องเอาคันไปวางตรงนู้นเดี๋ยวพี่วิเชียนหาไม่เจอ
2: แล้วอีกคันเนี่ยแล้วเงินไปไหน
0: แม่สีที่สำนักงาน
2: แต่ที่บอกว่าเมื่อคืนเย็นนี้มันจะมีประเทศอีกทีตอนสามทุ่ม
1: สามทุ่มค่ะค่ะ
2: อันนี้คือมีทุกวันนะครับถูกไหม
1: เฉพ
2: าะเฉพาะวันพระวันพระก็คือจะมีช่วง
1: แล้วปีทีวันเสาร์อาทิตย์
2: เสาร์อาทิตย์ก็คือเป็นช่วงคือมันจะมีช่วง11โมงกับ
1: วันหยุดใช่
2: ก็คือเราก็มาร่วมได
1: ้ค่ะค่ะ
2: เป
1: ็
2: น
1: ร่วมได
2: ้ก็คือควรคร
1: ับ ใช
0: ่ค่ะอนุโมทนานะคะสำหรับอธิยาไปให้เองสำหรับในค่ำวันนี้นะคะหลังจากได้สวดเจริญพุทธมนต์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา19นาฬิกาก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญพระกรรมฐานและแสดงธรรมโดยพระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนนะคะเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมสำหรับในค่ำวันนี้ก็เป็น
1: วางตรงตรง
0: สำหรับท่านใดที่นะคะได้มีโอกาสเดินทางมาในช่วงฤดูฝนเนาะก็อยากจะเรียนย้ำนะคะท่านต้องพกพระร่มมาด้วยนะร่มคู่ใจเนาะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพต้องระวังนะคะขนาดแค่โดนละอองนี้ยังจะฟึดฟัดฟึดฟัดเลยว่ากระหม่อมบางในเดี๋ยวรอเวลาเนาะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็จะเมตตามานำสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันเนี่ยโชคดีนะคะปกติตรงนั้นน่ะจะไม่ได้มีหลังคาเนาะหรือว่าแนวด้านนี้นะคะนะตรงนี้ก็ได้สแลนที่มีน้ำฝนโปรยปรายแล้วก็รอไหลเนาะเทวดานะสร้างหลังคาให้ก็บรรยากาศฟ้าฝนก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะการใช้พื้นที่ในวัดก็เราก็ดูแลตนเองแล้วก็หมู่คณะสเปรย์กันแมลงอะค่ะกันยุงอะจะเป็นตะไคร้หอมหรือว่ายี่ห้ออะไรก็ว่าไปเนาะช่วยบรรเทาได้นะคะอย่าให้ถึงแก่เจ็บป่วยไข้เนาะเพราะว่ายุงเขาก็อยู่รอบๆเรานี่แหละจะมาตอนช่วงฤดูฝนก็ดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้อยู่รอดปลอดภัยถ้าเกิดเอาไฟฉายกลางคืนต้องระวังนะคะเล่าเรื่องนึงนะไม่ได้ครูนะกันนาดอยู่วัดไปตั้งนานเชื่อไหมเนี่ยแค่เดินจะกลับไปทำงานที่สถานีเนาะมันมีเหตุแล้วก็เลยต้องลงมาทำงานอยู่เมื่อก่อนทำงานอยู่ชั้น3อาคารทีวีนะคะตัดต่อทำประชาสัมพันธ์นี่แหละอยู่ดีมีโยมโทรมาคุณอ้วนไปทำบุญให้พี่ทีได้ไหมเมื่อก่อนนะคะหลวงพ่อทองจันทศิริท่านมาจากวัดโสการามที่สมุทรปราการนมาเทศไอ้เราก็ลงมาจากชั้น3ทีวีเนาะเอาเงินไปทำบุญให้เขาตามที่เขาปรารถนาเชื่อไหมพอจะเดินกลับนะเจองูเขียวหางไหม้อ่ะมันเลี้ยวมาหาเราตอนไหนก็ไม่รู้ไอ้เราก็เดินดุยดุยดุยเนาะกัดพอกัดเราเสร็จนะมันก็หนีดิ๊กดิ๊กดิ๊กดิ๊กมันก็หนีเราไปหน้าตาเฉยหูทำความเจ็บปวดทรมานให้แก่วรนาถเป็นอย่างยิ่งร้องไห้เลยอ่ะไม่เคยโดนงูกัดได้อยู่วัดมาตั้งนานเนาะหูเหมือนรับกรรมไงก็ไม่รู้อยู่ตรงข้างบนดีๆก็รอดละเนี่ยดูสิเล่าให้ฟังว่ามันก็มีเหตุของมันเนาะพองูกัดทำอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกโทรไปหาครูบาอาจารย์ก็ส่งสายให้หลวงพ่อบอกหลวงพ่อโดนงูกัดอ่ะพระท่านก็บอกหลวงพ่ออ้วนโดนงูกัดหลวงพ่อบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายเอาไปกินยาไปกินยาดูดิร้องไห้เป็นเด็กเลยเจ็บมากเลยนะไอ้งูเขียวหางไหม้เนี่ยโอ้ยตรงทุกวันนี้นะเดินต้องคอยระวังนะมดตะนงมดตะนอยเนาะ วัดจะมีอะไรที่เป็นอันตรายบุ้งเนี่ยบุ้งรู้จักบุ้งไหมบุ้งที่ตัวเล็กๆแต่ไม่ธรรมดานะคะก็จะโรยตัวมาเนี่ยมีโหโดนทีเนาะแพ้คนแพ้นี่ก็จะผื่นแดงคันหรือว่าบางคนผิวบอบบางไม่เหมือนใครเน
3: า
0: ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึง

ให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเอง

ยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือสี่นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนโดยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วันใจคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะ
ดอกบัวสี่แล้วที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเกณฑ์สารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะต้องการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เอง
ถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบได้จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1 สัปดาห์ยืน7 วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลย
พราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจัดวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้ง

ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี้เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เลยนาย
คือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารณ์พิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้แต่ว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติในถึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ว่าจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งทีงั้นใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไร
แล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนแล้วลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราไม่ค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งแต่อธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ปีหนึ่งที่เพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาอยู่วัดหนองแวงรอบที่สองผู้ข้าอายุ11ปีพระเนนก็แยกย้ายกันไปต่างคนต่างก็ไปเหลืออยู่กับเพื่อนครูอาจารย์มั่น 4-5 องค์เพื่อนรอท่าให้ศรัทธาญาติโยมแล้วเสร็จจากการเก็บเกี่ยวเสียก่อนและพระเนนก็เหลืออยู่น้อยเพื่อนดำริว่าอยู่นี่ก็ดีอยู่สะดวกสบายดีแต่มันอยู่ใกล้หมู่บ้านใกล้คนอีกอย่างเป็นทางผ่านไปมาของผู้คนต่อไปก็เป็นหน้าแล้งสัตว์เลี้ยงงัวควายก็จะมารบกวนเราได้จะย้ายไปอยู่ดอนหนองน่องที่พ่อแม่ครูอาจารย์เพิ่นอยู่มาก่อนแล้วนั้นซุ่มเจ้าจะว่ายังไหนก็เลยตกลงรื้อถอนเสนาสนะเอาแต่อันพอที่จะเอาไปได้และไปปลูกไปแปลงเป็นเสนาสนะใหม่อยู่ที่ข้างสวนหม่อนของบ่าวตะซนสาวดอนพ่อแม่ของย่าแก้วหรือคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำปลูกห้างร้านสูงครึ่งขาพอยกก้นขึ้นนั่งได้ฝาแถบตองยกเงือบออกไปได้สามด้านหลังคาก็มุงหญ้าคาพื้นสับฟากไม้ไผ่ขุดหลุมฐานหลุมวิททำทางจงกรมทำที่หอฉันแต่โดยมากก็ไปแปลงเอาใหม่แต่อาศัยของเก่าสมัยเพื่อนครูอาจารย์สาวกันตศรีโลอยู่มาก่อนแล้วพอทำเสนาสนะเรียบร้อยแล้วเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็อยู่ฉลองศรัทธาให้4เดือนแล้วเพื่อนจะไปธุระที่เมืองอุบลเรื่องกิจนิมนต์และจะลงไปรับแม่ออกของเพื่อนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อนครูอาจารย์สาวอัญญาท่านใหญ่มาอยู่บ้านห้วยสายวัดหนองน่องเทศในพอออกแม่ออกว่าให้สำนึกตนดูตนเองอย่าดูผู้อื่นการเดินจงกรมของเพิ่นก็เดินทุกวันถึงเวลาแล้วก็เดินฝนตกก็ตากฝนเดินแดดออกก็เดินเดินแต่ละช่วงก็หลายชั่วโมงปฏิปทาของเพิ่นแบบอย่างของเพิ่นนี้พ่อออกก็ถือเอาปฏิบัติตามแบบอย่างตอนอยู่ภูเก้าจนล้มคาทางจงกรมคำว่าพ่อออกแม่ออกหมายถึงโยมพ่อโยมแม่ขององค์หลวงปู่จามมหาปุญโญพวกเราเป็นคนไทยมาทำบุญให้ทานภูไทยเรนูภูไทยกุฎสิงคำชะอีหนองสูงบัวขาววาริกเมืองสกลไทยภูไทยไทยย้อไทยส่งพวกกะเลิงพวกส่งพวกระวะพวกขาพวกย้อยพวกเย้ยหลายพวกหลายหมู่เป็นคนหมู่น้อยชนกลุ่มน้อยพากันหนีลงมาแต่เมืองจีนมาอยู่หัวเมืองแถงหรือเมืองเดียนเบียนฟูเวียดนามมาอยู่เมืองลาวย้ายข้ามโขงมาอยู่ทางอีสานตอนเหนือแต่เพื่อนครูบาอาจารย์มั่นเป็นลาวเมืองอุบลแท้ๆยังเลือกอยู่กับภูไทยเพิ่นว่าคนภูไทยบอกง่ายสอนง่ายว่ากล่าวง่ายดูแลบำรุงพระเนนได้ดีเพราะเป็นเชื้อสายของพระเวสสันดรสืบต่อๆมาจนถึงปัจจุบันเมืองอีสานชาวบ้านบำรุงใส่ใจพระเนนดีกว่าทางอื่นทิศอื่นเพิ่นครูอาจารย์เสาเพิ่นครูอาจารย์มั่นพากันมาอยู่จำพรรษาบ้านห้วยสายก็ว่าคนชาวภูไทยจิตใจอ่อนน้อมดีใส่ใจดูแลพระเนนดีสอนง่ายเข้าใจง่ายภาวนาก็เป็นเร็วคนละเอียดก็ละเอียดได้ส่วนผู้ใดหยาบแล้วก็ไม่ยอมรับจนได้รับโทษปล่อยให้บาปกรรมเป็นผู้สยบก็มี

เมื่อผู้ฆ่าอายุ11ปีเช้าวันนั้นผู้ฆ่าก็เห็นอยู่ยังจำได้จนเดี๋ยวนี้ตะทุมเบาบางตามมาส่งจังหันใส่บาตรใกล้เขตวัดปฏิบัติพระเนนตามปกติพอพระเนนฉันเสร็จแล้วก็ให้ญาติโยมยกของเหลือข้าวเศษก้นบาตรออกไปกินกันอยู่ห่างๆออกไปพอกินข้าวอิ่มกันหมดแล้วเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็เรียกตาทุมเข้าไปหามาผู้เฒ่ามาบวชเป็นตาผ้าขาวเสียน้อบวชเฝ้าวัดเสียนะตาทุมก็กราบไหว้แล้วว่าสุดแท้แต่อัญญาท่านแล้วครับเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็ร้องบอกให้พระโกนผมให้คนเฒ่าจนเรียบร้อยแล้วล้างผมออกหมดเพื่อนก็เอาผ้าขาวให้เอาผ้าขาวนี่ไปนุ่งให้คนเฒ่าเสร็จแล้วให้เข้ามาพระเนนก็เอาผ้าขาวผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าคนเฒ่าออกไปจนหมดนุ่งผ้าขาวห่มผ้าขาวแล้วก็เข้าไปหาเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็ยัตติศีล8ให้บอกให้รักษาศีล8รักษากายวาจาใจตั้งอยู่ในการสำรวมอินทรีย์บวชเป็นตาผ้าขาวอยู่เฝ้าวัดให้ตั้งใจภาวนาอย่าไปคิดห่วงอีหยังทั้งหมดจากนั้นอีก 2-3 มื้อเพิ่นก็ลาลงไปทางเมืองอุบลเพิ่นบอกว่าแล้วเดือน6เพ็งจะขึ้นมารับเอาคนเฒ่าไปบวชเป็นพระให้ดูแลคนเฒ่าให้ดีเน้อคนผู้เฒ่าคนนี้สำคัญมากนะเพิ่นสั่งความแล้วเพิ่นก็ไปเพิ่นไปได้หลายเดือนก็กลับคืนขึ้นมาและอยู่ 7-8 วันแล้วก็เอาคนเฒ่าตะทุมขึ้นไปบวชที่จังหวัดอุดรก่อนไปเพิ่นก็สั่งความว่าเดือน7เพ็งแล้วให้ขึ้นไปรับเอาคนเฒ่านี้อยู่เมืองอุดรจะเอาไปบวชเป็นพระหลวงตาให้เมื่อถึงเดือน7เพ็งแล้วญาติโยมหลายคนหมู่คณะรวมตัวกันแล้วก็เดินทางขึ้นไปรับเอาหลวงตาทุมอยู่เมืองอุดรแล้วเอากลับลงมาอยู่วัดหนองน่องเฝ้าวัดเป็นหลวงตาอยู่เฝ้าวัดเป็นหลักทำบุญของลูกหลานบ้านห้วยทรายบ้านบากลูกหลานชาวบ้านผู้ศรัทธาก็ได้ใส่บาตรทำบุญถวายทานกับหลวงตาทุมตลอดพรรษานอกพรรษาก็มีพระเนนจรไปจรมาแวะมาอยู่ด้วยกับคนเฒ่าเป็นระยะเป็นหมู่หมู่จากเหนือไปใต้จากใต้ขึ้นเหนือเสาะสืบติดตามเพื่อนครูอาจารย์มั่นนั่นเองหลวงตาทุมลูกศิษย์เพิ่นครูอาจารย์มั่นเคยบอกว่าเกิดเป็นขี้ไส้เดือนขี้ทัดแท้เป็นทุกข์กว่าสัตว์ตัวใดๆในภูมิเดรัจฉานเพิ่นครูอาจารย์เสามาอยู่วัดหนองน่อง2ปีไปอยู่ถ้ำบ้านกลาง1ปีไปอยู่ภูผากูดถ้ำจำปา2ปีไปอยู่บ้านนาไคร้ขุมขี้ยาง1ปีเพิ่นครูอาจารย์มั่นมาอยู่บ้านห้วยทรายสองรอบอยู่จำพรรษามาเทศโปรดเอาหลวงตาทุมเบาบางได้อนาคามีมาสอนเอาย่าแก้วหรือแม่ชีแก้วเสียงล้ำตัวของผู้ฆ่านี้ก็นับว่ามาแต่เพิ่นครูอาจารย์ผู้เฒ่าทั้งสองพ่อออกแม่ออกก็ได้ไตรสรณคมจนสุดท้ายได้บวชพระได้บวชชีพากันตายคาศีลคาธรรมเพื่อนครูอาจารย์เสามาสอนเอาหลวงปู่ลาดหลวงปู่กงแก้วขันติโกคุณแม่ชีของเพื่อนครูอาจารย์มั่นกับเบาตาซนพ่อของย่าแก้วหรือคุณแม่ชีแก้วเสียงลำยาพ่อพระแสงอรุณหรือหลวงตาทุมคนเฒ่าบ้านห้วยทรายลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์มั่นอยู่วัดหนองน่องเพิ่นครูอาจารย์มั่นพร่ำสอนระเบียบวินัยของพระข้อวัดธุดงควัดและบวชเป็นพระผู้เฒ่าแล้วให้อยู่เฝ้าวัดส่วนเพิ่นครูอาจารย์มั่นกับหมู่พระเนนก็ขึ้นไปทางทิศเหนือสกลอุดรหนองคายหนองบัวลำพูเมืองเลยแล้วท่านก็เทศอบรมพระเนนผู้คนในโอกาสวาระต่างๆหลายวันหลายโอกาสพอเพิ่นครูอาจารย์มั่นกลับลงมาบ้านห้วยทรายถามยาพ่อพระแสงว่ายาพ่อฟังเทศเป็นจังไหน
โดยข้าน้อยฟังได้ความดีวันนั้นเทศเรื่องนั้นอยู่ตรงนั้นเทศเรื่องนั้นวันนั้นเทศเรื่องนั้นยาพ่อพระเฒ่าก็สาธยายกราบเรียนไล่เรียงจนหมดเป็นที่อัศจรรย์ใจแก่หมู่พระเนนจนซุบซิบกันอยู่บ้างเพิ่นครูอาจารย์มั่นจึงว่าอยู่ไกลอยู่ใกล้หากฟังด้วยดีก็ฟังได้ความปัญญาก็เกิดได้แม้อยู่ใกล้ฟังไม่เป็นก็มากมีอันนี้เพิ่นครูอาจารย์มั่นหาวิธีรายการสอนหมู่พระเนนให้ตั้งใจในการเจริญภาวนาทางใจอีกอย่างป้องกันมิให้พระเนนประมาทดูหมิ่นดูแคลนธรรมคุณของพระหลวงพ่อผู้เฒ่าพระหลวงพ่อหลวงตาผู้บวชทีหลังนี้ได้หลวงปู่พ่อพระแสงองค์นี้ได้คุณวิเศษหลายอย่างหลายประการเช่นว่าฟังเสียงนกรู้เรื่องได้ฟังเสียงสัตว์ใดๆรู้เรื่องได้รู้นึกคิดของผู้คนสัตว์น้อยใหญ่ได้อันนี้เราเป็นเด็กน้อยไปส่งจังหันเพิ่นบอกว่าสูอย่าไปเดือดกันเน้อสูอย่าไปคุยกันข้าจะฟังเทศของเพิ่นอัญญาท่านแล้วท่านก็นั่งฟังเทศมากน้อยช้านานตามแต่ว่าประมาณการว่าเพิ่นครูอาจารย์มั่นแสดงจบลงหรือมีหมู่นกมาอาศัยอยู่ในเขตวัดเราก็เข้าไปถามว่านกหมู่นี้มันพูดอะไรกันบ้างครับเพิ่นบอกว่ามันคุยกันจะไปหากินทิศนั้นป่านั้นให้ระมัดระวังอันตรายจะกลับมาก่อนเวลาพระอาทิตย์ตกนี่เรียกว่าคุณประโยชน์ของการได้ฝึกหัดฝึกฝนตนจนได้ความดีแล้วในวิชาใดๆฝึกฝนในการฟังฝึกฝนในนิสัยฝึกฝนในการรักษาใจจนที่สุดก็ได้รับมรรคผลได้รับธรรม

สำนักวัดป่าของพระธุดงค์พระกรรมฐานของบ้านห้วยทรายนี้จะว่าไปแล้วก็วัดหนองแวงเกิดก่อนทีแรกสุดเพราะเริ่มแรกเพื่อนครูอาจารย์สาวกันตศรีโลมาอยู่2ปีแล้วย้ายไปอยู่บ้านกลางเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาอยู่ต่อแต่ไปอยู่วัดหนองแวงเพราะต้องการไปใช้น้ำในห้วยทรายและอีกอย่างวัดหนองแวงก็ใกล้ดงหอใกล้ป่าช้าหนองหัวงัวเป็นบริเวณใกล้เคียงติดต่อกันไม่ใกล้ไม่ไกลสงบสงัดวิเวกดีเพราะผู้คนเขาไม่ไปหากลัวผีป่าช้าต่อมาจึงได้ย้ายจากบ้านหนองแวงมาเป็นวัดหนองน่องแล้วย้ายจากวัดหนองน่องมาเป็นวัดป่าวิเวกวัฒนารามในปัจจุบัน

เพิ่นครูอาจารย์เสาเพิ่นครูอาจารย์มั่นนั้นเป็นผู้รู้จักเหตุผลทุกอันทุกอย่างไปอยู่ตรงไหนก็ตามหากเพิ่นพิจารณาแล้วว่าจะได้ประโยชน์ทั้งในขณะนั้นและต่อมาภายภาคหน้าทั้งประโยชน์ของผู้คนประโยชน์ของพระศาสนาในแถวถิ่นที่เพิ่นผ่านไปแล้วเป็นอันต้องอยู่ปักหลักตั้งวัดสร้างสำนักให้เป็นหลักเป็นฐานแก่ผู้คนในถิ่นนั้นเสมอเพิ่นครูอาจารย์เสากันตศีโลชอบที่จะอยู่ตามดงดอนชายป่าเชิงเขาภูเขาเงื้อมถ้ำโขดหินที่ห่างไกลจากผู้คนออกไปสักหน่อยอุปนิสัยมักหลบเร้นปลีกตัวอยู่ไม่คลุกคลีเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตชอบอยู่ชายทุ่งมีลมพัดผ่านไปมาอากาศดีไม่ชอบที่สูงหรือที่อับคลิปอับอากาศหากอยู่ภูเขาสูงก็เลือกที่ลมโกรกเพิ่นมาอยู่บ้านห้วยทรายก็อาศัยได้อยู่ใกล้เพิ่นครูอาจารย์เสาแต่ไม่รบกวนความวิเวกของกันและกันไปมาหาสู่กันก็ไปเป็นปกติของลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์ไปในฐานะความเคารพนับถือบูชาอย่างเกรงอกเกรงใจกราบไหว้นับถือเหตุที่เพิ่นครูอาจารย์เสาเพิ่นครูอาจารย์มั่นมาอยู่แถบถิ่นนี้ก็เพราะต้องการมาหลบซ่อนตัวจากเจ้านายทางการเมืองอุบลเพราะทางการปกครองคณะสงฆ์และทางราชการบ้านเมืองเขาต้องการที่จะแต่งตั้งให้เป็นพระเจ้าพระนายเป็นพระทำหน้าที่ปกครองเพิ่นทั้งสองไม่ต้องการเลยหลบมาอยู่บ้านห้วยทรายบ้านกลางบ้านนาคันแทบ้านขุมขี้ยาง

คนภูไทยเป็นคนมีจิตใจอ่อนโยนจิตใจดีมุ่งบำเพ็ญในการทำบุญการขัดเกลากุศลดีมากก็เป็นเพราะบุญของพวกเราชาวบ้านแทบพิมพ์นี้ที่จะได้ทำบุญให้ทานฝึกหัดในนิสัยปัจจัยเป็นค่อยค่าของพระศาสนาถ้าหาเพิ่นไม่มาเทศโปรดสอนเอาก็คงยังจะไหว้ผีไหว้สางกันอยู่อาจเป็นได้บาปกรรมหม้อละหกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด

ญาติโยมคนเฒ่าชาวบ้านห้วยทรายได้ขอให้เพิ่นครูอาจารย์สาวกันตสีโลเทศโปรดแต่ขอฟังนิทานก้อมเทศนาสั้นๆเพิ่นครูอาจารย์สาวก็รู้อยู่ว่าชาวบ้านต้องการอยากได้หวยอยากได้เลขพอเพิ่นฉันจังหันเสร็จแล้ววันนั้นเป็นวันพระเพิ่นก็ขึ้นธรรมาสน์แล้วก็ตั้งนะโมสามจบแล้วว่าขันติอดขันติทนเป็นไฟเผาบาปให้มอดไหม้ไปได้จบแล้วเพิ่นก็นั่งสำรวมอยู่พักใหญ่หนึ่งแล้วก็ลงธรรมาสน์กลับกุฏิไป

พิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็เหมือนกันช่วงที่เพิ่นมาอยู่ด้วยเทศโปรดผู้คนชาวบ้านแถบนี้ยิ่งเทศนาท่านกว่าเพิ่นครูอาจารย์สาวกันตศรีโลก็ญาติโยมพวกที่จะฟังเลขฟังหวยนั่นและตัวการขอฟังเทศของเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพิ่นครูอาจารย์มั่นเวลาเพิ่นเทศเพิ่นมิได้ตั้งนะโมแต่จะยกบาทพระคาถาขึ้นหรือไม่ก็เทศนาไปเลยอธิบายไปเลยวันนั้นเพิ่นครูอาจารย์มั่นท่านเทศนาแค่สองคำคืออดทนแล้วก็หยุดเลิกไปเฉยๆจนต่อมาไม่มีใครกล้าขอฟังเทศนากันก้อมๆอีกต่อไปการเทศนาโดยมากครูบาอาจารย์ยุคสมัยก่อนเพื่อนจะเทศนาว่าการชี้แจงความอรรถคถาไปเลยมิได้เอื้ออ้าอย่างสมัยนี้มิได้เทศนายกยอกันอย่างสมัยนี้เพื่อนมาอยู่ด้วยใหม่ๆพ่อออกก็จะมาอยู่ด้วยจนค่ำจนมืดจึงได้กลับเข้าบ้านตอนเช้าก็ไปพร้อมพระเนนบิณฑบาต

ลับวัดเพื่อนครูอาจารย์เสามาอยู่ก่อน2ปีต่อมาเพื่อนครูอาจารย์มั่นมาอยู่ได้ปีเดียวแล้วก็ขึ้นทางเมืองเลยอุดรได้4ปีก็มาอยู่อีกได้ปีกว่าจากนั้นก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่หลายรอบหลายปีเพื่อนครูอาจารย์เสามักอยู่ที่ไกลๆจากผู้คนและสิงสาราสัตว์อยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำเพื่อนครูอาจารย์มั่นไม่ถูกกันกับอากาศอับอากาศชื้นชอบให้ลมเป่าอยู่ชายป่าชายเขาชายทุ่งนาให้ลมโกรกสบายสิ่งใดที่เห่าเห็ดมันมีน้ำหนักกว่าคำเว้าคำนี้เป็นคำของเพื่อนครูอาจารย์เสากันตศรีโลเพื่อนมักจะพูด

อยู่ชายป่าชายเขาชายทุ่งนาให้ลมโกรกสบายสิ่งใดที่เห่าเห็ดมันมีน้ำหนักกว่าคำเว้าคำนี้เป็นคำของเพิ่นครูอาจารย์สาวกันตศรีโลเพิ่นมักจะพูดจะสอนแบบนี้เพิ่นมิได้เว้าเฉยๆแต่ทำให้ดูอย่างจริงจังเช่นว่าฝนตกก็กั้นกรดเดินจงกรมหรือเดินจงกรมตากฝนก็ทำลงนั่งภาวนาในน้ำก็ทำหน้าแล้งก็ออกไปนั่งอยู่กลางเฮ่อนาหรือแปลงนาเพิ่นก็ทำเอาผ้าอาบน้ำคลุมหัวตากแดดเดินจงกรมจนล้มสุดลงกับทางจงกรมอันนี้ผู้ข้าก็ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่พ่อออกเล่าสู่ฟังพ่อออกว่าไม่มีใครเด็ดขาดเท่าอัญญาท่านเสาหรอกปฏิปทายิ่งยวดยอดสุดเลย

ทางการฝ่ายปกครองพระสงฆ์จะให้เพิ่นครูอาจารย์เสาเพิ่นครูอาจารย์มั่นรับตำแหน่งเป็นพระปกครองทำหน้าที่ปกครองควบคุมพระเนนในการศึกษาเล่าเรียนการตั้งโรงเรียนสอนบาลีไวยากรณ์โรงเรียนทางโลกเพิ่นพิจารณาว่าเป็นภาระเป็นกังวลเป็นธุระเป็นกิจที่เพิ่นไม่คุ้นเคยเพิ่นก็เลยพากันหลบหนีมาอยู่บ้านห้วยทรายมาหลบซ่อนตัวอยู่แถวนี้เพิ่นครูอาจารย์เสาไปหลบตัวอยู่ถ้ำบ้านกลางไปอยู่ถ้ำจำปาไปอยู่บ้านขุมขี้ยางเพิ่นครูอาจารย์มั่นหลบตัวอยู่วัดหนองแวงอยู่วัดหนองน่องหลบไปหลบมาขึ้นเหนือทางอุดรหนองคายเมืองเลยถ้าเขารู้ว่าอยู่ทางนั้นก็หนีลงมาอยู่ทางนี้แต่สุดท้ายทางการมีท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์กับสมเด็จอ้วนติสโสสังฆนายกแต่งตั้งให้เป็นพระครูให้เป็นพระอุปัชฌาย์แต่การแต่งตั้งนี้ก็แต่งตั้งเพื่อเชิดชูคุณธรรมเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งตั้งหากเพิ่นครูอาจารย์เสากันตสีโลได้เป็นพระครูวิเวกพุทธกิจเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้เป็นพระครูวินัยธรต่อมาเพิ่นครูอาจารย์เสาหลบทางการหนีการติดตามของลูกศิษย์ลูกหาพระเนนไปอยู่ทางนครจำปาสักเมืองลาว4,000ดอนสโมสรพวกนาคราชเพิ่นครูอาจารย์มั่นหนีเข้ากรุงเทพไปขอให้ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ช่วยเหลือไม่ต้องการจะเป็นพระเจ้านายท่านเจ้าคุณพระอุบาลีเลยตั้งให้เป็นพระครูวินัยธรอยู่วัดเจดีย์หลวงเมืองเชียงใหม่ทิ้งแต่ใบตราตั้งไว้ให้เฝ้าวัดส่วนตัวเพิ่นครูอาจารย์มั่นก็ได้โอกาสหนีเข้าป่ารอดตัวไปได้นี่ละครูบาอาจารย์พระกรรมฐานโบราณหลบหนีไม่อยากได้ตำแหน่งไม่อยากได้ผู้คนลาภสักการะสมัยนี้พระสมัยใหม่ต้องซื้อต้องวิ่งเต้นกันหาร่ำหารวยอยากได้ยศอยากได้ตำแหน่งโลกธรรมมันเข้ามาแทนที่ในใจของพระยุคสมัยนี้

ท่านครูอาจารย์เสาเป็นครูบาอาจารย์ของพ่อออกแม่ออกหรือโยมพ่อโยมแม่เป็นพระธุดงค์องค์แรกที่มาอยู่บ้านห้วยทรายเพิ่นมาสอนให้ทิ้งผีหอผีหิ้งทิ้งผีฟ้าผีแถนสอนให้ไหว้พระสวดมนต์ถือไตรชรณคมสอนให้ทำสมาธิสอนให้เจริญเมตตาแก่สัตว์น้อยใหญ่ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเมื่อตอนที่เพิ่นมาอยู่ใหม่ๆผู้คนชาวบ้านไม่อยากให้เพิ่นอยู่เพราะผีหอผีหิ้งไม่อยู่บ้านอยู่เรือนผู้ถือผีก็เดือดร้อนวุ่นวายไม่เป็นที่ชอบอกสบายใจพระอัสดงหรือพระธุดงไม่ให้อยู่ให้เข้าป่าหากินหัวเผือกหัวมันกินหมากไม้ยอดไม้ใบไม้อยู่ป่า

โน่นอย่ามาอยู่กับมนุษย์ชาวบ้านผู้ไม่พอใจว่าให้เพิ่นก็ไม่ว่าอะไรนานเข้าปีสองปีผู้คนเคารพนับถือมากขึ้นผู้อยู่ใกล้ชิดเพิ่นมาก่อนก็ได้รับผลอัศจรรย์หลายอย่างจนทิ้งผีกันหมดหมู่บ้านเพิ่นจะไม่เทศนาสอนให้ยืดยาวแต่จะบอกเพียงแค่ว่าอย่าไปทำอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นบาปหรืออันนี้ต้องทำอย่างนี้โดยมากเพิ่นจะทำให้ดูพูดบอกสอนก็พอแต่ให้เข้าใจเพิ่นครูอาจารย์เสากันตศรีโลเป็นคนร่างใหญ่ฉันจังหันได้มากชอบฉันแกงหน่อไม้แกงขนุนหมากไม่เคี้ยวยาไม่สูบเสาะหายาหม้อยาสมุนไพรมาต้มฉันมักฉันน้ำอ้อยต้มน้ำผึ้งกล้วยมะนีอ่องฉันได้เป็นหวีหวีฉันได้ทุกวันเป็นผู้สันโดษมักน้อยชอบสอนเด็กน้อยแต่ก็เป็นอุบายสอนคนผู้ใหญ่มีอายุด้วยเช่นกันแม่ออกได้ทอผ้าไหมถวายนิมนต์ให้เพิ่นเย็บเป็นผ้าครองจนครบชุดเพิ่นกระชมให้กำลังใจว่าคนภูไทยทอผ้าไหมได้งามทอผ้าฝ้ายได้อ่อนนุ่มดีเอาใจใส่ดูแลพระสงฆ์องค์เนนดีมากพ่อออกยังได้เรียนวิชาฟอกหนังกับเพิ่นครูอาจารย์เสากันตศรีโลพ่อออกแม่ออกเคารพนับถือบูชาเพิ่นครูอาจารย์เสามากพ่อออกได้เรียนวิชาฟอกไหมฟอกหนังกับเพิ่นครูอาจารย์เสากันตศรีโลเพิ่นครูอาจารย์เสามาอยู่ก่อน2ปีแล้วเพิ่นครูอาจารย์มั่นจึงได้ตามมาอยู่มาอยู่แถวถิ่นบ้านห้วยทรายภูผากูดนี้ก็หนีที่ทางการจะตั้งให้เป็นพระเจ้าพระนายทำหน้าที่ปกครองเลยหลบภาวนามาอยู่โปรดผู้คนในแถบนี้ถิ่นนี้พ่อออกแม่ออกนี้เคารพเพิ่นมากหมายถึงโยมพ่อโยมแม่ของหลวงปู่จามเคารพนับถือท่านหลวงปู่เสากันตศรีโลและหลวงปู่มั่นภูริทัตโตยิ่งนักเมื่อคราวหนึ่งพอเพิ่นไปจากบ้านห้วยสานี้แล้วไปอยู่ใกล้ๆธาตุพนมเพิ่นครูอาจารย์เสากันตศรีโลไปสร้างวัดอยู่ใกล้ธาตุพนมเขาเรียกวัดเกาะแก้วสะพังทองแล้วก็ขุดหนองสระจะสร้างหอไตรกลางน้ำเอาไว้เก็บรักษาพระไตรปิฎกคัมภีร์โบราณผู้ว่าราชการจังหวัดได้ข่าวก็เลยมากราบนมัสการสนทนากับเพิ่นครูอาจารย์เสาหลังจากสอบถามกันหลายเรื่องแล้วผู้ว่ากับคุณนายก็บ่นกับเพิ่นครูอาจารย์เสาว่าพักนี้ไม่ค่อยสบายกินข้าวกินน้ำไม่ค่อยได้สุขภาพไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยหลับเพิ่นครูอาจารย์เสากล่าวว่าถ้ากินได้นอนหลับขับถ่ายดีก็อยู่ดีหลวงปู่มียาให้กินข้าวได้ไหมมีแต่ยังไม่บอกแต่จะขอให้ขุดดินให้ก่อนโยมเป็นคนขุดโยมคุณนายเป็นคนขนดินไปทิ้งแล้วก็สลับกันทำเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็ทำอีกถึงเวลาหยุดแล้วจะบอกท่านผู้ว่ากับคุณนายและผู้คนติดตามก็ช่วยกันขุดดินขนเอาดินไปทิ้งเพิ่นครูอาจารย์สาวให้ขุดจนพอเที่ยงพอสายจึงไปบอกให้หยุดให้นั่งพักผ่อนเย็นตัวเย็นใจแล้วก็ให้ชาวบ้านเอาข้าวเอาน้ำมากินกันหมู่ผู้ว่าพร้อมบริวารก็กินกันจนอิ่มเต็มท้องเพื่อนครูอาจารย์เสาจึงถามว่าเจริญอาหารดีไหมนี่ละยากินข้าวแซ่บพอเพื่อนครูอาจารย์เสาสร้างหอไตรเสร็จแล้วก็ย้ายไปจังหวัดสกลนครไปสร้างวัดป่าสุทธาวาสสุทธาวาสเพื่อนครูอาจารย์เสาเป็นผู้ตั้งเสนอชื่อให้แก่โยมเจ้าของศรัทธาทีแรกก็เป็นสำนักป่าไม้บากไม้บกหลายปีต่อมาก็เป็นวัดเพิ่นครูอาจารย์เสาหากอยู่ที่ไหนนานๆก็จะสร้างวัดสร้างหอไตรสร้างปั้นพระพุทธรูป
มาอยู่ถ้ำจำปาก็ปั้นพระพุทธรูปสร้างศาลาแปลงถ้ำที่แรกก็อยู่แปลงถ้ำต่อมาก็สร้างศาลาศาลาเสร็จแล้วก็มาปั้นพระมาอยู่ถ้ำจำปาเสาะหาภาวนาอยู่แถบนี้ตั้งหลายปีเพิ่นครูอาจารย์มั่นก็เอาแม่ออกของเพิ่นมาให้เพิ่นครูอาจารย์เสาสอนให้จนได้ธรรมะก็อยู่ถ้ำจำปาบ้านนาคันแทนี่แหละคนหลายบ้านบ้านอ้อมแอมแถวนี้หลายหมู่บ้านไปช่วยเพื่อนครูอาจารย์เสาสร้างพ่อออกแม่ออกและหมู่หลายคนก็ไปช่วยขนดินขนทรายได้อีตาครูโรงเรียนคนหนึ่งเขียนหนังสือบันทึกไว้เพื่อนครูอาจารย์เสาห้ามไว้ก็ไม่ฟังความเพราะเพื่อนมาหลบอยู่แถวถิ่นนี้ก็เพื่อหลบหนีเจ้านายผู้คุมหุ้มหลายเพิ่นก็หนีไปแล้วก็กลับมาใหม่เพิ่นครูอาจารย์สาวกันตศรีโลจำพรรษาณถ้ำจำปาอำเภอหนองสูงมุกดาหารถ้ำบ้านกลางอำเภอคำชะอีมุกดาหารวัดหนองน่องบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีมุกดาหารบ้านขุมขี้ยางอำเภอกุชินารายกาฬสินธุ์

พ่อออกแม่ออกและญาติพี่น้องหลายผู้หลายคนพวกที่พอใจกับหมู่พระธุดงพระกรรมฐานได้เป็นกำลังอุปถากบำรุงดูแลพระเนนตลอดมาเป็นยุคยุคเป็นรุ่นเป็นรุ่นตลอดมาลำดับการมาของเพื่อนครูอาจารย์ณบ้านห้วยทรายมีดังนี้แต่แรกรุ่นของเพื่อนครูอาจารย์เสากันตศรีโลรุ่นของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตรุ่นของครูอาจารย์ฟั่นอาจาโรรุ่นของครูอาจารย์ดีฉันโนรุ่นของอาจารย์คำพันองค์นี้เป็นลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์เสารุ่นของอาจารย์บัญชีองค์นี้เป็นลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์เสาจนที่สุดฝ่ายศรัทธาอุบาสิกาศรัทธาแรงกล้าออกบวชเป็นแม่ชีขาวตั้งสำนักชีอยู่ในสวนใกล้บ้านแม่ออกกับย่าเฒ่าพากันมาอยู่ก่อนแล้วคุณย่าแก้วเสียงลำจึงได้มาอยู่ต่อมาจนที่สุดเป็นสำนักชีปฏิบัติศาสนาสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้ดูแลใส่ใจบำรุงพระเนนข้าวน้ำจังหันพริกเกลือน้ำอ้อยน้ำตาลเครื่องใช้เครื่องอยู่อื่นๆอยู่กับวัดขาดเขินอะไรต้องหามาหาพอจะหามาได้มาให้พระเนนได้เอ่ยปากถามหาถ้าปีใดพระเนนมาอยู่มากปีนั้นต้องใช้จ่ายเงินมากหน่อยห้างร้านกุฏิที่พักทางเดินทางเดินจงกรมร้านน้ำที่ไปที่มาจากนั้นก็ดูแลเรื่องดินลุ่มดินโนนหญ้าสดหญ้าเขียวเครือเขาเถาวัลย์รากไม้ตามทางเดินมดปลวกต้องช่วยกันดูแลบอกสอนกันไว้ช่วยกันหลายมือหลายตาให้วัดวาสะอาดสะอ้านให้พระเนนครูบาอาจารย์เพิ่นได้สัปปายะอยู่สบายบางรุ่นพระเนนมาก 60-70 รูปเข้าออกเข้าออกไปมาไปมาหมู่ละ2รูปหมู่ละ 3-4 รูป

เมื่อผู้ฆ่ามีอายุปีที่14เต็มเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตทุดงมาจากเมืองบ่อสีสงครามสามผงดงพะเนามาถึงบ้านห้วยทรายเข้าหน้าหนาวเดือนยี่เดือนเจียงปีนั้นอากาศก็อุบัติหนาวจัดหนาวกว่าปีอื่นๆเพื่อนมาปักหลักอยู่เทศสอนคนบ้านห้วยทรายอย่างจริงจังนับแต่หน้าหนาวเข้าหน้าร้อนพ้นหน้าร้อนจนเข้าพรรษาอยู่จำพรรษาที่วัดหนองน่องเพิ่นครูอาจารย์เสาอยู่จำพรรษาที่ถ้ำจำปาอยู่คนละฟากภูผากูดเพิ่นครูอาจารย์เสาอยู่ถ้ำจำปาบ้านนาคันแทเพิ่นครูอาจารย์มั่นอยู่วัดหนองน่องพอใกล้เข้าพรรษาเพิ่นครูอาจารย์มั่นก็พาหมู่พระเนนญาติโยมหลายคนด้วยกันเดินลัดตัดภูผากูดจากบ้านห้วยทรายบ้านบากไปสู่ถ้ำจำปาเพื่อไปทำวัดเข้าพรรษาสัมมาคารวะเพิ่นครูอาจารย์เสาเราเป็นเด็กน้อยสุด14ปีย่างเข้าปี15ไปกับคนใหญ่หรือผู้ใหญ่หลายคนด้วยกันปีนั้นเพิ่นครูอาจารย์เสาอยู่จำพรรษากับพระ5รูปสามเณรมหาปานบ้านหนองสูงครูอาจารย์กงแก้วก็อยู่กับเพื่อนครูอาจารย์เสารวมทั้งหมด6องค์แต่วัดหนองน่องทั้งพระเนร30รูปเห็นจะได้เพราะอยู่เต็มไปหมดทั่วดอนป่าแถวนั้นทำห้างร้านพักทางจงกรมฐานถ่ายหนักถ่ายเบาทางเดินไปมาร้านน้ำที่ล้างบาทเดือนกว่าจึงแล้วเสร็จครบพระครบเนรเป็นกุฏิที่พักทำด้วยไม้ไผ่และไม้ลำน้อยมุงหญ้าคาพื้นสับฟ้าฝาแถบตองโยมแม่ออกของเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็ไปอยู่กับเพื่อนครูอาจารย์เสาในวันนั้นแหละในวันที่ไปขมาคารวะนั่นล่ะเพื่อนครูอาจารย์เสาก็รับเป็นธุระอบรมสั่งสอนให้แก่คุณแม่ชีคนเฒ่าจนพอได้ความรู้ความเข้าใจหลายอย่างทีเดียวเพื่อนครูอาจารย์มั่นบอกสอนก็ไม่ค่อยจะฟังความต้องอาศัยเพื่อนครูอาจารย์เสาเป็นผู้ชี้แจงแนะนำพูดอย่างใดก็ทำตามยินดีตามเพราะแม่ชีคนเฒ่ายอมใจเคารพนับถือการไปทำวัดขมาคารวะก็ทำอย่างทุกวันนี้ล่ะพอเพื่อนครูอาจารย์เสาให้พรแล้วเพื่อนก็ให้ธรรมะแต่เพื่อนก็ว่าสั้นๆเราเป็นเด็กน้อยไม่เข้าใจในเรื่องที่เพื่อนสอนแต่ก็จำได้จำไว้เมื่อได้บวชมาหลายปีเจริญภาวนาจึงระลึกขึ้นมาได้ว่าวันนั้นเพิ่นสอนให้โอวาทว่าการเจริญภาวนาให้ผลยิ่งกว่าการรักษาศีลการให้ทานและการเจริญเมตตาเพราะการภาวนาทำให้มีสติไม่หลงทางไม่หลงโลกศีลทานเมตตามีภาวนาเป็นยอดดังนี้การเจริญภาวนาเป็นทางของสุคติหากยังไม่ได้ไม่ถึงก็เป็นอุปนิสัยของมรรคผลธัมโมจะวินโนจะสุสังวุโตให้ตั้งใจปฏิบัติพระธรรมพระวินัยกว้างแคบตามความสามารถของตน

เพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาอยู่ปีนี้เพิ่นเอาโยมแม่ออกของเพิ่นลงมาด้วยหวังจะให้เพิ่นครูอาจารย์เสาเป็นผู้สอนอบรมธรรมะปฏิบัติให้เพราะเพิ่นคุ้นเคยกันมาแต่นานเคารพนับถือกันมาแต่ก่อนแล้วเป็นที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือแม้จะมีพระเนนมากมายหลายรูปอยู่ด้วยแต่เพิ่นครูอาจารย์มั่นก็มิได้ให้ใครสะพายบาตรให้เพื่อนจะสะพายบาตรของท่านเองทั้งขาออกไปจากวัดและขากลับเข้าวัดแต่ขากลับเข้าวัดนั้นมีแต่พ่อออกที่ขอโอกาสสะพายบาตรให้เพื่อนได้คงจะเป็นเพราะว่าพ่อออกเป็นผู้เอาใจใส่จริงและทำจริงทำอย่างเคารพนับถือและทำอย่างถูกต้องอีกอย่างก็เพราะพ่อออกเป็นโยมของเพื่อนครูอาจารย์เสามาก่อน

ครูอาจารย์มั่นจึงอนุโลมให้ก็ได้จังหวะโอกาสที่สะพายบาตรอุ้มบาตรให้เพิ่นตอนกลับวัดนี่ล่ะโยมแม่ออกก็ต้องไปดักระหว่างทางเอาหมกเอาห่อที่จัดปรุงเป็นพิเศษเพื่อจัดเฉพาะเพิ่นครูอาจารย์มั่นองค์เดียวก็ได้ใส่บาตรเป็นพิเศษตอนนี้เองพอไปถึงวัดศาลาที่ฉันก็ประเคนบาตรถวายและเพิ่นก็จะดูอาหารในบาตรว่ามีอะไรบ้างหากมากก็แบ่งพระเนนแต่อาหารบิณฑบาตที่ได้มาเพิ่นจะแบ่งให้โยมแม่ของเพิ่นทุกวันก่อนแล้วจึงแบ่งไว้ในส่วนของเพิ่นเหลือก็แบ่งพระเนนแบ่งอาหารเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วก็ลงมือฉันทีนี้แม่ออกเพิ่นรู้ว่าเพิ่นครูอาจารย์มั่นต้องแบ่งอาหารให้พระเนนแบ่งให้คุณแม่ชีจันกันแก้วแม่ออกของเพิ่นครูอาจารย์มั่นอีกแม่ออกของผู้ฆ่าหรือคุณแม่ชีมะแงจึงทำอาหารเพิ่มไปอีกแล้วรีบไปจัดถวายคุณแม่ชีเสียก่อนทำอย่างนั้นทุกวันสม่ำเสมอพอเพื่อนครูอาจารย์มั่นจะแบ่งอาหารให้คุณแม่ชีก็ว่าแม่แดงเขาจัดมาให้ผู้ฆ่าได้กินแล้วเด้อบ่ต้องห่วงดอกแม่แดงหรือโยมแม่ออกของหลวงปู่จาบมหาปุญโญซึ่งเรียกตามชื่อของบุตรชายคนโตแม่ออกของเพื่อนครูอาจารย์มั่นมาอยู่วัดหนองน่องก็นานหลายเดือน

แม่ออกของเพื่อนครูอาจารย์มั่นบวชเป็นแม่ขาวแม่ชีที่วัดหนองน่องเพื่อนลงมาแต่วัดป่าบ้านคอมืออุดรมาหาเพื่อนครูอาจารย์เสาอยู่วัดถ้ำจำปาเพื่อให้เพื่อนครูอาจารย์เสาเป็นผู้บวชและสอนธรรมะให้แก้ไขให้แก่คุณแม่ชีจันจนที่สุดคนเฒ่าได้ธรรมะอริยภูมิชั้นพระอนาคามีหนีไปได้ไม่ลงมาอีกแล้วแต่เพื่อนครูอาจารย์มั่นผู้เป็นลูกชายบอกสอนไม่ได้หรอกคนเฒ่าไม่ยอมฟังคำหากวันไหนที่เพื่อนครูอาจารย์มั่นสอนธรรมะบอกอุบายทำให้กับคนเฒ่าเป็นอันว่าต้องอ้างเหตุอ้างผลกันอยู่เสมอแต่พอเพื่อนครูอาจารย์เสาบอกสอนอุบายทำไม่กี่คำหรอกคนเฒ่าก็เอาไปแก้ไขตัวเองภายในของตัวเองนั่งภาวนาจนสว่างสวัยไปทั่วถ้ำแจ้งสว่างไปทั้งหมดในถ้ำที่คนเฒ่านั่งภาวนาอยู่เหตุเพราะว่าคุณแม่ชีคนเฒ่าเคยเป็นลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์เสามาหลายภพชาติชีวิตบอกว่าอันใดสอนอันใดก็เชื่อฟังหมดแต่กลับลูกชายของตัวเองกลับไม่ยอมลงให้กันอันนี้แหละเป็นเหตุที่เพื่อนครูอาจารย์มั่นหาอุบายเอาคนเฒ่าลงมาแต่วัดบ้านคอและมาฝากให้เพื่อนครูอาจารย์เสาช่วยแก้ไขจิตภาวนาจนคนเฒ่าได้ธรรมะเพราะคนเฒ่าเปรยว่าอยู่นี่ก็ดีอยู่ดอกแต่จิตใจอยากไปอยู่กับอัญญาท่านเสาอัญญาครูจะว่าอย่างไรผู้เฒ่าปรารภเรียนถามเพื่อนครูอาจารย์มั่นเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็ว่าแล้วแต่เพื่อนครูบาอาจารย์เพื่อนว่าอย่างไรก็จะเอาอย่างนั้นแล้วเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็ข้ามภูเขาไปกับบ่าวตะซนกับโยมพ่อออกไปเรียนปรึกษากับเพื่อนครูอาจารย์เสาอยู่ถ้ำจำปาเพื่อนครูอาจารย์เสาก็ตกลงรับให้อยู่ด้วยชาวบ้านนาคันแทก็จัดทำที่พักให้คุณแม่ชีผู้เฒ่าให้อยู่กุฏิไม้เล็กๆห่างจากถ้ำใหญ่ออกไปอีก

การทำอาหารถวายพระเนนเป็นงานที่หนักมากเพราะพระเนนมากหลายรูปข้าวก็ต้องตำซ้อมมือนึ่งข้าววันละ2 หวดทำแกงทำกับเป็นหม้อดินใบใหญ่

แกงหน่อไม้แกงขนุนอ่อนแกงผักน้ำพริกหน่อไม้ต้มผักลวกสุดแท้แต่จะหาได้อันใดหน้าเห็ดก็แกงเห็ดแกงหวายแกงบุ่นแกงสารแกงหน่อเหลาแกงยอดตาลแกงบอนแกงขี้เหล็กการทำอาหารนี้ระวังมากที่สุดไม่ฆ่าทำจังหันไม่ไปซื้อที่เขามาบอกข่าวล่วงหน้าว่าจะฆ่าหมูวันนั้นจะฆ่าสัตว์นั้นวันนั้นหากทำไปแล้วเพิ่นครูอาจารย์มั่นพิจารณารู้จักแล้วเพิ่นจะไม่ฉันไม่รับหรือบอกปฏิเสธอาหารจังหันนั้นๆตลอดไปเพิ่นครูอาจารย์มั่นชอบฉันแกงต้นอีบุกอีลอกใส่ปลาแห้งถ้าแกงอย่างอื่นก็ต้องใส่ผักขยงนาด้วยเสมออาหารถวายเพิ่นครูอาจารย์มั่นต้องทำพิเศษต่างหากแล้วก็แบ่งไปให้คุณแม่ชีจันด้วยนานๆครั้งก็ทำของหวานผลหมากรากไม้ผลไม้ก็สุดแต่จะหาได้กล้วยสุกมะนีอ่องนี่ต้องมีให้เสมอแตงสุกโจ้มะอูสวะแตงตำแตงข้าวหวานหูช้างข้าวพองอีกอันหนึ่งเพิ่นครูอาจารย์มั่นมักฉันแตงไทยแตงจริงสุกฉันกับข้าวและข้าวโพดต้มนี้มักฉันเช่นกันมะพร้าวอ่อนมะพร้าวขูดก็มักฉันถั่วดินขั้วนี้ก็มักฉันเรื่องที่เพิ่นย้ำเสมอก็คือเรื่องแจ่วหรือเรื่องน้ำพริกต่างๆเพิ่นว่าแจ่วปลาแดดต้องให้ปลาแดดสุกได้ไฟเสียก่อนเน้อแม่ออก

เพื่อนครูอาจารย์มั่นมารอบนี้ล่ะที่เพื่อนสอนผู้คนบ้านห้วยทรายบ้านบากบ้านบกบ้านกลางและบ้านอื่นก็มีอยู่แต่ไม่มากเรื่องที่เพื่อนสอนก็สอนผู้คนให้ละทิ้งผีให้รับพระไตรสรณคมสอนให้ไหว้พระสวดมนต์พาลูกพาหลานให้รู้จักกราบให้รู้จักไหว้ตลอดให้ท่องพุทโธธัมโมสังโฆมิให้กินมังสังสิบอย่างมิให้เก็บศพคนตายไว้หลายวันมิให้ไปซื้อเนื้อในที่เขาฆ่าหรือตัวที่เขามาบอกว่าจะฆ่าในวันนั้นวันนี้เวลานั้นมิให้ถือเลิกถือยามมิให้ถือวัตถุมงคลของคำของคูณสอนให้ภาวนาพุทโธแม่ออกเพื่อนมาเล่าให้ฟังภายหลังว่าเพื่อนอัญญาท่านมั่นสอนคนบ้านห้วยทรายได้ละเอียดทุกกิทุกกีการปฏิบัติพระเนนการดูแลพระเนนการที่จะทำบุญให้ทานทำอย่างใดถึงจะให้ถูกกับพระธรรมวินัยของหมู่พระเนนเล็กๆน้อยๆเพิ่นต้องบอกต้องสอนเอาไว้โดยละเอียด

พราะเหตุที่เพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตกับหมู่พระเนนมาอยู่แล้วเพื่อนก็สอนให้ปรับเปลี่ยนสรณะของใจเปลี่ยนการนับถือใหม่จากที่แต่ก่อนพากันนับถือผีบรรพบุรุษให้มานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนสอนเรื่องการอยู่การกินสอนให้รู้จักพุทโธธรรมโมสังโฆสอนให้รู้คุณของบิดามารดาสอนให้รู้จักทานการให้สอนในการตั้งตัวเองให้ถูกให้ดีสอนการกราบไหว้ก้มขาบกราบนบให้ถูกต้องผู้ได้ในนิสัยเบื้องต้นนี้แล้วจากนั้นเพิ่นก็สอนให้รักษาศีลสอนให้ภาวนาเทศธรรมให้ฟังตลอดจนสอนข้อวัดต่างๆที่ญาติโยมควรจะกระทำปฏิบัติบำรุงหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายบอบอกับบอฮูบอสอนกับบอเข้าใจบอว่าให้ฟังกับบอรู้เรื่องเพื่อนครูอาจารย์มั่นเคยเว้าเคยบอกสอนแบบนี้เสมอจากบ้านที่เคยนับถือผีพรีเส้นไหว้ฟ้อนผีมดผีหมอเยาะเหยาบนบานก็ทิ้งไปจนเกือบทั้งหมู่บ้านเหลือแต่พวกที่ยังไม่ศรัทธาเรื่มใสกับหมู่พระธุดงค์ก็ไม่ยอมทิ้งยังนับถือตามธรรมเนียมเดิมของตนอยู่กับอีกพวกหนึ่งคือพวกที่เคารพยินดีพอใจในระเบียบประเพณีของพระวัดบ้านก็ไม่ยอมกับพระธุดงค์บางคนก็ยังนับถือเบตเตอร์เรดอย่างอื่นอยู่แต่ในยุคสมัยนั้นทิ้งผีหอผีหิ้งผีแจงเฮือนผีทดาผีหลักบ้านเสื้อบ้านทรงเมืองแล้วแต่คนเฒ่าเขาจะเรียกกันไปพากันทิ้งไปหมดเผาไฟก็มีลอยน้ำไปก็มีเอาไปทิ้งดงหอผีก็มีเอาไปคืนบ้านนาคำตากแดดก็มี

คนเฒ่าคนนี้สำคัญมากนะโดยปกติแล้วเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อนอยู่ไหนนานๆนั้นเพื่อนต้องอยู่ด้วยการรู้เห็นอุปนิสัยของบุคคลผู้ที่จะได้รับประโยชน์ตลอดจนได้มรรคได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งวัดหนองน่องบ้านห้วยทรายนี้ก็เหมือนกันมีหลวงตาทุมคนนี้ล่ะที่เป็นผู้ได้คุณธรรมชั้นสูงเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเอาพ่อพระขาวทุมขึ้นไปบวชแล้วพวกหมู่พ่อออกก็ขึ้นไปรับลงมาจำพรรษาที่วัดหนองน่องก่อนลงมาเพื่อนครูอาจารย์มั่นให้โอวาทกำกับคนเฒ่าหลวงพ่อทุมว่าหลวงพ่อเฒ่าให้คุณตั้งใจภาวนาอีหยังจะเกิดก็ตามในขณะภาวนาอย่าได้ทิ้งผู้รู้อย่างเด็ดขาดตั้งผู้รู้ให้ได้ก่อนลงมาก็ทำขมาคารวะกรรมเข้าพรรษาแล้วก็ลงมาลงมาแล้วหลวงตาเฒ่าก็ทำกิจวัตรข้อวัดของตนมิได้ขาดรักษาธรรมวินัยมิได้บกพร่องตั้งใจของตนเรื่อยมาหลังจากนั้นที่เพื่อนครูอาจารย์มั่นอยู่จำพรรษาทางเหนือเที่ยวทุดงแถบจังหวัดเลยอุดรหนองคายหนองบัวลำพูนครพนมแล้วก็ลงมาอยู่จำพรรษาอยู่วัดหนองน่องเอาคุณแม่ชีโยมแม่ออกของเพื่อนครูอาจารย์มั่นลงมาด้วยมาถึงแล้วก็ถามหลวงตาทุมว่าเป็นแนวไหนหลวงตาผู้เฒ่าคุณฟังเทศได้ความดีบ่โดยข้าน้อยฟังได้ธรรมะอยู่ครับจากนั้นหลวงตาทุมก็ได้แจกแจงลำดับหัวข้อเทศนาของเพื่อนครูอาจารย์มั่นว่าวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นอัญญาท่านได้แสดงเรื่องนั้นว่าอย่างนั้นอยู่ที่นั้นเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็นั่งฟังคนเฒ่าลำดับสาธยายอยู่ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ฉงนใจอัศจรรย์ใจของหมู่พระเนนผู้ติดตามเพื่อนครูอาจารย์มั่นว่าก็คนเฒ่าหลวงตาเฒ่าคนนี้อยู่ประจำวัดนี้อยู่ที่นี่จะได้ยินครูอาจารย์เพิ่นเทศได้อย่างไรเป็นที่สงสัยของหมู่พระเนนอย่างมากเพราะหลวงตาเฒ่าอยู่ทางนี้กลับฟังเทศธรรมได้ดีกว่าพวกตนเป็นนักเป็นหนาเพิ่นครูอาจารย์มั่นกลัวว่าพระเนนจะปรามาสหลวงตาเฒ่าให้เป็นบาปเป็นกรรมได้เพิ่นจึงได้แก้ไขความสงสัยว่าคนเราผู้ตั้งใจไว้ดีแล้วนั้นการฟังจะฟังใกล้จะฟังไกลก็ฟังได้ความทุกถ้อยกระทงธรรมผู้อยู่ใกล้เหมือนกับมดส้มมดแดงเฝ้าผลหมากง่วงก็มีถมไปก็ในพรรษานี้เองที่หลวงตาทุมได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเทียบเคียงขออุบายธรรมเพื่อแก้ไขขัดเกลาจิตใจของท่านกับเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงตาทุมเองก็ปฏิบัติตนเป็นที่น่าเลื่อมใสตั้งอยู่ในสมณวินัยมิได้มีการถือตนลำพองใจแต่อย่างใดยังปฏิบัติตนตามอายุพรรษาพระนวกะปฏิบัติครูบาอาจารย์รับใช้ช่วยเหลือการงานของพระเนนเท่าที่เพิ่นจะทำได้แม้พระเนนจะห้ามมิให้ทำก็ตามหลวงตาเฒ่าก็ขอโอกาสทำตามกำลังของตนจะอำนวย

วันนั้นตั้งแต่เช้าตื่นนอนมาลูกหลานนำจังหันมาส่งได้ให้พรและฉันจังหันหลวงตาทุมก็ทำข้อวัดภาคเช้ามาพักผ่อนเอาเที่ยงกว่าพักไปได้หน่อยเดียวก็ลุกขึ้นมามีความคิดที่อยากจะภาวนาก็เลยทำข้อวัดในช่วงบ่ายมีการปัดกวาดใบไม้ดูแลเสนาสนะเสร็จแล้วก็อาบน้ำชำระกายจากนั้นหลวงตาทุมก็เข้ากุฏิปิดงับหน้าต่างประตูให้มิดชิดแล้วก็นั่งเข้าที่ภาวนานั่งนึกพุทโธจนอารมณ์เป็นเอกัคคตารมณ์แล้วปรากฏว่าร่างกายแยกออกเป็นสองภาคส่วนหนึ่งกระเด็นไปฟากฟ้าด้านตะวันออกอีกส่วนหนึ่งกระเด็นไปฟากฟ้าด้านตะวันตกร่างกายหายไประยะชั่วอึดใจจากนั้นก็มีรูปร่างใหม่รู้ตัวใหม่ว่ามีรูปกายมีรูปใจตั้งใจรวมสมาธิใหม่พอจิตเป็นเอกัคคตารมณ์แล้วร่างกายก็แตกดับใหม่อีกแยกออกเป็นสองภาคเหมือนเดิมส่วนหนึ่งตกไปทิศเหนือห่างจากตัวพอมองเห็นชัดอีกส่วนหนึ่งตกไปทิศใต้ห่างจากตนพอมองเห็นชัดจากนั้นก็เกิดเป็นอสุภะตามลำดับจนส่วนของร่างกายนั้นหายไปเป็นดินขณะท่านเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนอก็มีเสียงธรรมมาเตือนว่าอย่าไปสนใจอะไรทั้งหมดให้ตั้งผู้รู้ให้ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มีผู้รู้อยู่กับตัวจากนั้นท่านก็กำหนดตั้งใจระลึกในผู้รู้ได้จิตใจสงบแนบแน่นขึ้นจนจิตเคลื่อนจากอาการนั้นอยู่ต่อไปอีกจิตก็เที่ยวไปในภูมิต่ำมีนรกหลุมต่างๆจากหลุมใหญ่สุดแล้วก็เที่ยวไปในหลุมบริวารต่างๆพอพ้นจากนรกภูมิต่ำแล้วก็ลำดับพิภพของสัตว์เดรัจฉานน้อยใหญ่ดูในภูมิของมนุษย์ดูในภูมิของสวรรค์ลำดับชั้นสวรรค์จนครบก็ขึ้นชั้นพรหมาปริสัทชาเทวาเลยมีเสียงบอกว่ายังไม่ถึงการเวลาขอพระคุณเจ้าจงลงไปก่อนจิตของท่านเลยถอยจากสมาธิรู้สึกตัวกายกับใจเคลื่อนเข้าหากันลุกออกจากการทำสมาธิภาวนาแต่นิมิตที่เห็นนั้นจำได้จนหมดท่านก็ไม่ใส่ใจเรื่องของมันต้องเป็นอย่างนั้นเกิดแล้วก็ดับไปท่านมาใส่ใจการทำภาวนาให้มากขึ้นกว่าเดิมนิมิตต่างๆเกิดขึ้นก็เรื่องของมันเกิดมาก็เป็นอย่างนั้นท่านย้อนมองดูกายจนแจ้งชัดกายมาดูเวทนามาดูจิตมาดูธรรมจนเกิดผลอัศจรรย์เฉพาะตัวเป็นชั้นๆขั้นๆไปท่านบอกว่าระยะเวลานิมิตท่องเที่ยวภูมิต่างๆนั้นใช้เวลาตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงจน8นาฬิกาอีกวันจากนั้นก็เกิดเป็นผลอัศจรรย์เรื่อยมาโดยอาศัยเทศธรรมะของเพื่อนครูอาจารย์มั่นที่ท่านเทศในที่ต่างๆทางทิศเหนือทางอุดรหนองคายสมัยผู้ข้าอายุได้89ปีวันไหนได้ไปส่งจังหันถ้าวันนั้นจะเป็นวันที่หลวงปู่มั่นเทศหลวงตาทุมท่านก็จะเตือนผู้คนเด็กผู้ใหญ่ว่าอย่าใช้เสียงอย่าเสียงดังข้าจะฟังเทศอัญญาท่านจากนั้นหลวงตาทุมท่านก็ห่มผ้าเฉวียงบ่ากราบไหว้ไปในทิศที่หลวงปู่มั่นกำลังจะเทศอยู่จากนั้นก็นั่งฟังจนจบเทศนาท่านจึงลุกคุกเข่ากราบไหว้และไปทำข้อวัดต่างๆต่อไปสมัยนั้นเราก็เป็นเด็กอยู่เลยไม่ได้สังเกตอะไรมากแต่อาศัยจดจำจากคำของคนใหญ่นอกจากหูฟังได้ไกลใจแก้ไขได้ถูกต้องแล้วหลวงตาทุมยังกำหนดวันละสังขารรูปกายของตนได้เดือน11เก็บข้าวกล้านาบุ้งของแล้วหมดลมเปลี่ยนทิศวันนั้นละลูกหลานเอ่ยผู้ข้าจะต้องไปตามกรรมของตนเหลือแต่ชั้นของสู่เจ้ายาท่านได้บอกได้สอนไว้หมดแล้ว
ให้ใส่ใจตนของตนอัตตาหิอัตโนนาโถให้ชัดเจนเมื่อวันเวลาดังกล่าวมาถึงก็จริงดังกำหนดเอาไว้แต่เช้าวันนั้นลมกลับพิษหลวงตาผู้เฒ่าก็มีอาการไข้และเหนื่อยเล็กน้อยลูกหลานญาติโยมจึงมาเฝ้าแต่เช้าตัวท่านเองหลังจากฉันจังหันก็ทำสรีระกิจปัดกวาดกุฏิโดยมีเด็กอยู่วัดคอยช่วยเหลือเสร็จจากนั้นท่านก็ไหว้พระภาวนาแล้วจึงจำวัดประมาณ45นาทีก็ลุกมานั่งชานนอกกุฏิญาติโยมก็ตำหมากถวายแต่ท่านปฏิเสธแต่ฉันน้ำสักพักก็กลับเข้าห้องภาวนาบอกห้ามเสียงรบกวนท่านภาวนาจากบ่ายคล้อยจนบ่ายห้าโมงเย็นก็ออกมาส่งน้ำส่งน้ำเสร็จท่านก็กลับเข้าห้องภาวนาต่อลูกหลานก็คอยก็ค่อยย่องเข้าไปใต้ถุนกุฏิท่านก็บอกออกมาจากกุฏิว่ายังข้ายังอยู่ลูกหลานญาติโยมทำอยู่หลายครั้งท่านก็บอกออกมาทุกครั้งจนได้เวลาประมาณตีสี่ตีห้าครั้งสุดท้ายที่ย่องเข้าไปเสียงที่ท่านเคยตอบกลับเงียบเมื่อขึ้นไปดูบนกุฏิปรากฏว่าท่านได้ละสังขารไปแล้วอยู่ในท่าภาวนานั่งค้อมไปข้างหน้าเล็กน้อยแต่อยู่ในท่าสมาธิภาวนาเช้าวันใหม่ลูกหลานจึงจัดการสังสการศพในสมัยนั้นทำกันง่ายๆไม่ยุ่งยากวุ่นวายเหมือนในสมัยนี้เหลือแต่อัฐิอังคารก็ไม่มีใครสนใจอยากได้หลงงมงายเหมือนสมัยนี้เผาเสร็จแล้วก็ขุดหลุมฝังอัฐิอังคารรวมลงไปอัดดินถมดินให้แน่นก็เสร็จแล้วสมบูรณ์

0: เมื่อผู้ฆ่าอายุได้ 12-13 ปีหน้าฝนเดือน 6 ตกกล้าเดือน 7 เดือน 8 ก็ปักดำทำนาฝึกขัดไถนาคราดนาขุดแจคันนาฝึกควายไถนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอันใดเป็นวิชาชีพของชาวนาพ่อออกต้องสอนให้เป็นหมดทำไถทำคราดจักตอกจักสารถักทอง อ้ายแดงก็ไม่ค่อยเอาไหนกับการงานขี้คร้านหลบซ้ายหลบขวาไม่ค่อยจะถูกกันกับพ่อออกเวลาทำงานร่วมกันต้องเป็นอันต้องโกรธต้องว่าให้กันบางครั้งก็ไล่ตะเพิดให้หนีไปอ้ายแดงก็ชอบแย่ให้พ่อโกรธเวลาไถนาก็เคี้ยวหมากด้วยสูบบุหรี่ไปพร้อมด้วยพ่อออกก็เป็นคนใจร้อนใจเร็วโกรธง่าย ลูกคนใดทำอะไรไม่ถูกไม่เอาตามคำของเพื่อนนี้โหเป็นอันต้องว่าต้องหายต้องโกรธให้อ้ายเจ๊กก็เป็นคนเปาะแปะอ่อนแอไม่ค่อยแข็งแรงเลาะและไปตามเรื่องทำนาก็ได้แต่ถอนกล้าปักดำบ้านคันนาก็ไม่เป็นขุดแจคันนาก็ไม่เป็นงานหนักใดๆก็ทำไม่เป็นได้แต่ต่อกรอนลำ
1: เอิ้งอ้างไปตามเรื่องน้องคนอื่นก็ยังน้อยอยู่ยังช่วยอะไรมิได้งานหนักก็ตกมาหาผู้ฆ่าพ่อออกก็ชอบเรียกมาช่วยงานฝึกงานให้เป็นงานหนักๆเช่นไถนาคราดนาฝึกควายไถฝึกวัวเกวียนเพราะถูกงานกันดีได้ใจกันดีจนผู้ฆ่าได้นิสัยใจร้อนใจเร็วมาแต่พ่อออก
0: แล้วจากหน้านาปักดำแล้วก็ดีหน่อยตอนเช้าเราได้ไปวัดแทนพ่อออกได้เพราะผู้ฆ่าคุ้นเคยกับหมู่พระเนนหลวงตาทุมหลวงปู่ลาดคนบ้านบากพระเนนจรไปจรมาแต่ก็ผลัดกันกับพ่อออกเพิ่นมักจะไปวัดวันพระให้ผู้ฆ่ากับอ้ายแดงไปเลี้ยงควายคนอื่นๆญาติพี่น้องเขาแล้วเสร็จนาแล้วก็เอาควายเอาวัวมารวมกลุ่มกัน เอาขึ้นไปไล่ต้อนขึ้นไปปล่อยละไว้ทางภูเขาทีนี้ก็นานๆวัน 3-4 วันก็ไปจอบดูครั้งหนึ่งเราไปเลี้ยงควายแทนพ่อออกไปกับคนใหญ่ก็มีหมู่เด็กน้อยรุ่นเดียวกันหรืออายุมากกว่าเราก็มีวัวควายมากหลายสิบตัว 40-50 ตัววัวอีก20กว่าหลายเจ้าหลายคนรวมหมู่กันเลี้ยง ไล่ต้อนวัวควายไปเลี้ยงนี้มันทุกแสนทุกยิ่งวันใดฝนตกกรินปรอยๆตกก็ตกทั้งวันเดินไปหญ้าเพกหญ้าแฝกก็ปาดแขนปาดมือปาดแข้งปาดขาหน้าตาริ้งยุงก็ตอมหึ่งๆเป็นร้อยตัววัวควายมันจำได้มันรู้ถิ่นหากินของมันเมื่อเลี้ยงให้มันคุ้นที่เคยแก่วแล้วก็ปล่อยละไว้ได้ 3-4 วันก็ผลัดเวรกันขึ้นไปดูนับจำนวนว่าครบไหมไล่ต้อนเข้าหมู่ไว้บอกสอนมันให้ระวังเสือให้ระวังคนแปลกหน้าตัวใหญ่ให้รักษาตัวน้อยเวลานอนให้ตัวใหญ่ตัวหามนอนอยู่รอบนอกหันหน้าออกรู้จักเตือนภัยให้แกหมู่ตัวน้อยตัวเมียให้อยู่ข้างในอย่าลงไปต่ำย้านถึงที่นาของเขาเขาจะทำร้ายเอาได้ บอกสอนมันเสร็จก็ลงมากลับบ้านวัวควายอย่าว่ามันไม่รู้ภาษามนุษย์นะมันรู้ดูมันดีใจอุ่นใจที่เจ้าของขึ้นไปดูไปเยี่ยมไปลูบคลำตรวจดูบาดแผลใส่ยาให้มันรู้เรื่องของคนดีมากรู้ดีกว่าคนหยาบคนหนาบางคนเสียอีกบางตัวนี่เวลาในห้อยมาตระเวนซื้อควายไปขายเมืองไทยมันถึงกับร้องไห้น้ำตาไหลก็มี

เมื่ออายุ 12-13 ปีผู้ข้าไปอยู่นากับพ่อออกก่อนจะลงกล้าปักดำทำนาปีฟ้าปีฝนพ่อออกก็แต่งกระทงสามเหลี่ยมใส่ข้อตอกดอกไม้เครื่องเส้นไหว้ของเพิ่นแล้วก็เอาไปวางที่หิ้งเพิ่นตั้งไว้แต่ค่ำวานกลางนาสูงเพียงหน้าอกแล้วเพิ่นก็นั่งยองลงนบมือขึ้นแล้วก็ว่าไปหลายอันหลายอย่างคำพูดของเพิ่นเราก็ไม่ค่อยได้จำเอาไว้ไหว้ไปถึงดินหญ้าฟ้าแถนเมืองแมนอากาศนาคน้ำธรณีแม่โพศพคำพูดของเพิ่นแล้นไหลเราก็จำไม่ได้จำได้แต่ว่าให้ได้โคแม่ลายให้ได้ควายเขายองให้ได้ก้องเก้ากำให้ได้คำเก้ามืออย่าได้ลื่นเพิ่นลื่นโตของเพิ่นเสียของข้าได้ขี้หายกลายเป็นดีอุมะมูลมาเราก็ถามว่าอีพ่อทำอะไรพูดอะไรไหว้ฟ้าไหว้แถนขอข้าวขอน้ำที่นี่มาถึงชั้นลูกไม่มีใครสืบตามทิ้งไปหมดปลายปีมาเกี่ยวข้าวตีข้าวแล้วก็ยังได้มากกว่าตอนที่พ่อออกทำเสียอีกเราก็ว่าเห็นไหมอีพ่อไม่ได้ไหว้ผีอย่างที่อีพ่อไหว้ก็ยังได้ข้าวหลายกว่าอีพ่อทำเสียอีกคนเฒ่าก็ว่าเออให้สูเก่งกว่าคนเฒ่าเสียคนโบราณมักถือนั่นไหว้นี่จะทำนาทำนาแล้วจะออกไปนาจะเข้ามาบ้านจะทำอะไรก็ต้องคอกต้องไหว้ต่อมาภายหลังนี่หรอกมาได้เพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตสอนย้ำลงไปให้เลิกอย่าไปทำมันบ่ได้ประโยชน์ให้เปลี่ยนความคิดความเห็นมาพิจารณาในเหตุผลดีกว่าในโลกอันนี้บ่มีผู้ใดจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไปได้ดอกพ่อออกเอ๋ยตอนที่เพิ่นครูอาจารย์เสากันตสีโลบอกสอนก็ยังละทิ้งไม่หมดแต่ก็ยังฟังเคารพนับถือเต็มใจอยู่เชื่อฟังทุกคำพูดแต่กว่าจะเปลี่ยนได้ก็นานอยู่

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคมรถบัสออกจากวัดสังฆทานในเวลา19นาฬิกาวันเสาร์ที่16พฤษภาคม6นาฬิกาชมบรรยากาศตลาดยามเช้าเมืองสกลนครทำบุญใส่บาตรทานอาหารตามอัธยาศัยจากนั้นพาไปไหว้หลวงพ่อองค์แสนกราบพระธาตุเชิงชุมพาไปไหว้พระวัดถ้ำพระพุทธไสยญาติจากนั้นเดินทางสู่วัดป่าศรีพนมรวมพิธีสวดพระอภิธรรมฟังธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมเวลา7นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรรับประทานอาหารตามอัธยาศัยอยู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมเสร็จพิธีเดินทางกลับวัดสังฆทานโดยสวัสดิภาพท่านที่มีความสนใจจะร่วมเดินทางสำรองจองที่นั่งโดยด่วนรับจำนวนจำกัดเดินทางโดยรถบัสค่าเดินทางท่านละ 1,600 บาทสำรองที่นั่งได้ที่คุณจูน092-669-8821 092-669-8821 จึงขอเชิญญาติธรรมร่วมเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา8นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา11นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโต วลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22 ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: วัดเขาสุ

มีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี

รือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญได้ที่

0: ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ราคาไร่ละ 260,000 บาทเพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7182148514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสุวรรณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0868993125
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เราจะภาวนาอะไรก็ได้การทำใจให้เป็นบุญจะภาวนาระลึกถึงพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ได้หรือจะภาวนาธรรมคุณเป็นอารมณ์ก็ได้จะภาวนาแต่พระสงฆ์อริยเจ้าเป็นอารมณ์ก็ได้ หรือจะภาวนาว่าชาคานุสติระลึกถึงเราทำบุญตลอดเวลาก็ได้ว่าเราให้ทานตลอดเวลาก็ได้หรือจะนึกว่าเรารักษาศีลบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตลอดเวลาก็ได้หรือเราจะนึกเทวตานุสติระลึกว่าเราเป็นเทวดาอยู่ในใจเราตลอดเวลาก็ได้หรือจะนึกถึงความตายไว้เป็นอารมณ์ก็ได้ลมหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายนึกถึงความตายว่ามีมาในตัวเราเป็นอารมณ์ก็ได้ จะนึกนิพพานทำจิตให้เข้าสู่ความสงบถึงความว่างเป็นอารมณ์ก็ได้ทำใจนึกว่า นิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็ได้นิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนึกถึงนิพพานเป็นอารมณ์ก็ได้สุดแต่เราจะนึกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีทางสร้างกุศลบารมีและเป็นทางพ้นทุกข์ดับทุกข์สำเร็จได้ทุกวิธีทางก็เรียกว่าอนุสติ10เป็นวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอริยเจ้าเป็นพุทธคุณก็ดีระลึกไว้เป็นอารมณ์ธรรมคุณก็ดีระลึกไว้เป็นอารมณ์สังฆคุณก็ดีระลึกไว้เป็นอารมณ์ทานที่เราทำไว้ก็ระลึกไว้เป็นอารมณ์ศีลที่เรารักษาไว้ก็ระลึกไปเป็นอารมณ์หรือภาวนาเช่นหายใจเข้าหายใจออกเราภาวนาอะไรไว้เป็นอารมณ์ก็ได้จะเป็นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้จะเป็นสัมมาอรหังก็ได้เป็นหนอก็ได้หรือรู้เป็นรูปเห็นเป็นนามก็ได้คือรู้เป็นนามเห็นเป็นรูปกายเป็นรูปใจคิดเป็นนามได้ยินเสียงก็เป็นรูปรู้ว่ายินดียินร้ายก็เป็นนามก็ได้เป็นวิธีการประพฤติปฏิบัติที่เป็นอุบายเพื่อจะล้อมใจเราเพื่อจะดึงใจเราเพื่อจะผูกใจเราเพื่อจะชักจูงสร้างศรัทธาให้ใจเราวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมกายให้สงบตอนนี้กายเราสงบแล้ว วาจาสงบตอนนี้เราจุดการพูดจาแล้วก็สงบใจกำลังพยายามภาวนาเพื่อให้ใจสงบสงบอื่นสงบง่ายแต่สงบใจสงบยากเพราะใจมันคิดเราเป็นคนช่างคิดเราเป็นคนช่างปรุงแต่งปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆก็เรื่องใจของเราคนเดียวชอบก็ปรุงว่าชอบไม่ชอบก็ปรุงว่าไม่ชอบดีก็ปรุงว่าดีไม่ดีก็ปรุงว่าไม่ดีเอามาฝังจิตฝังใจก็ตรงที่ว่าดีและไม่ดีดีก็ยินดีพอไม่ได้ดังดีก็เป็นทุกข์ไม่พอดีไม่ดีก็ทำให้ใจเศร้าหมองพอยินร้ายก็เกิดความเป็นทุกข์ทรมานเล่าร้อนใจอันนี้เรียกว่าเป็นทุกข์เพราะความยินดียินร้ายเป็นทั้งบุญเป็นทั้งบาปเป็นทั้งสุขเป็นทั้งทุกข์ทีนี้เรามาวัดเรามาทำใจของเราให้อยู่กับขอบเขตของความดีมองไปตรงไหนก็เป็นความดีดีตรงกายดีตรงวาจาดีตรงใจเราดีที่ตัวเราสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่แวดล้อมที่ดีด้วยกายวาจาใจสิ่งแวดล้อมก็ดีไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีภัยนี่เรียกว่าหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักธรรมที่ทำให้คนเราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเกิดมาแล้วเป็นสุขเกิดมาแล้วเป็นสุขที่ว่าเป็นมนุษย์ที่ว่าเป็นสุขก็สุขตรงที่ว่าใจนั้นพอดีที่ว่าเป็นทุกข์นั้นทุกข์ก็เพราะว่าใจไม่พอดีคนเราเหมือนกันอะไรมันพอดีแล้วก็เกิดความเป็นสุขสงบเหมือนกับคนจะหุงข้าวให้ต้มแกงมันสุกเนี่ยไฟกับน้ำก็ต้องพอดีถ้ามันไม่พอดีมันก็เป็นทุกข์มันก็เกิดบูดเกิดเน่าเกิดดิบเกิดแฉะเกิดเสียหายเพราะความไม่พอดีทุกสิ่งทุกอย่างต้องการความพอดีก็คือความเป็นกลางนั่นเองคนเราถ้าทำใจเป็นกลางก็คือเรียกว่าคนใจกลางคนใจพอดีคนเราที่อยู่ด้วยกันมันไม่มีความพอดีจึงได้เกิดความไม่สบายใจมีความกระทบกระเทือนเหมือนก็ยกของสองสิ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งหนักสิ่งหนึ่งเบามันไม่พอดีมันก็ไม่กึ่งกันแต่พอดีมันก็กึ่งกันการที่เราทำจิตทำใจเราก็ต้องทำให้มันเป็นกลางดีก็อยู่ก็สักแต่ว่าดีไม่ดีก็สักแต่ว่าไม่ดีเราก็อยู่ของเราเป็นกลางๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายใจเราก็พอดีแต่นี่คนเราจะทำให้มีความสุขมันไม่ใช่ทำตรงที่ว่าดีใจเกินไปเสียใจเกินไปเราต้องพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาว่าใจเราเป็นอย่างไรเรามาวัดเป็นอย่างไรเรากลับไปอยู่ที่บ้านใจเราเป็นอย่างไรเรากินเป็นอย่างไรเราเดินเป็นอย่างไรเรานั่งเป็นอย่างไรเรานอนเป็นอย่างไรเราพูดเป็นคนพูดอย่างไรเราทำเราเป็นคนทำอย่างไรเราเป็นคนมีอาการอย่างไรแสดงออกอย่างไรถูกอย่างไรผิดอย่างไรเนี่ยเรียกว่ารู้จักตัวเองบางคนไม่ได้ศึกษาตัวเองก็เลยไม่รู้ไม่ได้แก้ปัญหาตัวเองก็คือเรียกว่าปล่อยให้เกิดทุกข์ไม่เคยพิจารณาตัวเองว่ากินอย่างไรเดินอย่างไรนั่งอย่างไรพูดอย่างไรคิดอย่างไรก็เรียกว่าไม่รู้เท่าทันสังขารไม่รู้เท่าทันการปรุงแต่งจิตมันก็เลยกลายเป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนเป็นทุกข์มากเป็นคนกังวลมากเป็นคนร้อนใจมากกินก็ร้อนนั่งก็ร้อนนอนก็ร้อนคิดอะไรก็ร้อนลุ่มกลุ้มจิตเนี่ยเป็นทุกข์บางคนเขาบอกเขาไม่เคยมีทุกข์เลยไปถามบางคนบอกเขาไม่เห็นเดือดร้อนอะไรชีวิตเขาก็อยู่เรื่อยๆเขาไม่ได้หวังอะไรมากทำอะไรให้ตามหน้าที่ให้ดีให้สำเร็จอย่างเดียว ทำอะไรมันเป็นหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบให้สำเร็จให้ครบถ้วนแล้วก็บอกเขาก็สบายใจแต่เขาก็ไม่ไปสร้างก่อกรรมทำเข็ญทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกผลก็ไม่มีอะไรตามมากระทบกระเทือนให้ตัวเองเดือดร้อนเขาบอกชีวิตเขาไม่เห็นหน้าตัวตรงไหนเขาก็มองไม่เห็นทุกข์เพราะเขาเป็นคนไม่หาทุกข์ใส่ตัวก็นับว่าเป็นบุญของเขาบางคนไม่ค่อยมีไม่เป็นคนทะเลาะเบาแวงกับใครเป็นคนใจเย็นแต่คนบางคนก็บอกว่ามันมีทั้งทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์มากสุขก็สุขมากปัญหาก็มีมากเวลาแก้ปัญหาไม่ได้ก็ทุกข์มากแก้ปัญหาได้ก็สบายมากก็เรียกว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ก็พอกันบางคนมีแต่ทุกข์อย่างเดียวไม่เคยสบายใจเลยคำว่าสบายใจไม่รู้อยู่ตรงไหนมีแต่ร้อนอกร้อนใจมีแต่ปัญหาทั้งวันมีเรื่องอย่างโน้นเข้ามานี้มีเรื่องอย่างนี้คล้ายๆมันเปิดรับอยู่ตลอดเวลาไม่เคยสบายใจไอ้สบายใจเนี่ยมันหลบอยู่ตรงไหนก็ไม่เคยพบนี่เรียกว่า ทุกข์ไม่มีที่วางทุกไม่มีที่วางทุกที่ไม่มีที่หลีกเล่นได้เลยเขาเรียกว่าหาทางดับไม่ได้จึงว่าใจเรานี่เนี่ยเป็นเจ้าของต้นเหตุต้นตอของความทุกข์ท้องความสุขที่จะสร้างมาทั้งหมดมนุษย์ที่เรามาเกิดนี่ก็มาจากใจเป็นตัวสร้างกรรมมาเกิดได้รูปอย่างเนี้ยก็รูปของรูปประธรรมรูปของรูปนามธรรมนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมดีสร้างไว้ก็มาให้ผลเป็นสุขทั้งกายทั้งวาจาใจเคยมานั่งสมาธิก็เคยทำมาแต่ชาติก่อนแล้วเคยมีใจสงบก็เคยทำมาสงบแต่อดีตแล้วเคยมีใจเล่าร้อนก็เล่าร้อนแม้แต่อดีตแล้วปัจจุบันก็มาร้อนต่อเคยใจเย็นก็เย็นมาแต่อดีตแล้วเพราะแล้วก็มาเย็นต่อทุกข์ก็ทุกข์มาแต่อดีตก็มาทุกข์ต่อคิดก็คิดมาแต่อดีตไม่ใช่ผีคนไม่เคยไม่คิดแล้วก็มาคิดต่ออันนี้เรียกว่ามนุษย์สมบัติที่เราจะได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาเอาว่าสิ่งใดที่มันเป็นทางสุขสงบเป็นศีลทานภาวนานี่ถือว่าเป็นทางดับทุกข์ธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าสอนให้ใจทุกคนเราในโลกนี้หาวิธีดับทุกข์กันนั่นเองท่านเรียกว่าพุทธเจ้าท่านให้สร้างสมบัติในตัวเองสวรรค์สมบัติก็คือใจที่เป็นสวรรค์เขาเรียกว่ามันไม่มีทุกข์ใจนิพพานสมบัติที่สร้างสมบัติเกิดขึ้นก็คือหมายถึงว่าทำใจให้ไม่โกรธไม่พยาบาทให้ใจว่างเป็นให้ละให้ปลงให้ปล่อยให้วางเป็นเพราะคนเรามีปัญหามากถ้าไม่เอาธรรมมันประเสริฐเข้ามาแก้ไขแล้วธรรมที่มันเป็นทุกข์มันมีมาก เกิดนี่ก็เรื่องยากแก่ก็เรื่องยากเจ็บก็เรื่องยากตายก็เรื่องยากเรื่องเสียใจทั้งนั้นเรื่องผัดภาคจากการเรื่องเสียใจทั้งนั้นเรื่องต้องร้องไห้เรื่องต้องผิดหวังเรื่องต้องผัดภาคจากการเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายในเรื่องทรมานหัวใจทุกคนทั้งนั้นแต่ทุกคนไม่ได้เตรียมใจไม่ได้เตรียมสวรรค์ไว้ในหัวใจไม่ได้เตรียมนิพพานไว้ในหัวใจเขามาเจอเรื่องทุกข์มันก็แก้ใจไม่ได้เสียใจร้องไห้ค่ำครวญมากเพราะสวรรค์ในหัวใจไม่มีมนุษย์สมบัติก็ไม่ภูมิใจในความตัวเองมีสมบัติพอแล้วสวรรค์สมบัติตัวเองก็ยังไม่พอใจว่าตัวเองได้เป็นเทวดาในจิตใจแล้วนิพพานสมบัติก็ยังไม่เคยทำใจให้ว่างตัวเองก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวก็เรียกว่าไม่มีพระรัตนตรัยไม่มีธรรมคุณสังฆคุณไว้ในใจเรามาวัดเราก็ต้องการมาหาสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ดีเหมือนกับเรามานั่งสมาธิเราก็ต้องการจะเอาใจของเรามาวางไว้ให้มันเป็นหนึ่ง การให้ใจของเราเป็นหนึ่งบ้างให้ใจของเราให้ว่างบ้าง

สบายบ้างสงบบ้างมันคิดมาหลายวันแล้วกินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดกินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็ทุกข์มันไม่รู้เรื่องอะไรมันก็คิดของมันไปเนี่ยหัวใจเนี่ยไม่ยอมหยุดเราก็ต้องการมาล้อมใจหรอให้มันหยุดคิดซะบ้างให้มันปล่อยวางซะมันจะได้เจอมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติที่ใจเราเสียบ้างแล้วก็จะพบความสุขที่แท้จริงในพระธรรมฉะนั้นการมาวัดก็มาฝึกตนดัดตนให้เข้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมศีลธรรมทำให้ใครก็ทำให้ใครตัวเองทำให้ทำไมศีลธรรมศีลธรรมก็ทำให้ใจว่างๆทำให้เป็นคนใจเย็นใจดีนั่นเองทำทำไมก็ทำเอาไปใช้ในบ้านเราเวลากลับบ้านเรามันจะได้ใจดีจะได้ใจเย็นจะได้หายโมโหทะเลาะกันจะได้หายโกรธกันจะได้หายเกลียดกันจะได้หายนินทาให้ลายกันจะได้เลิกเป็นศัตรูกันไงก็มาทำใจเนี่ยมันเป็นคนใจดีคนมีมนุษย์สมบัติแล้วจะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นคนมีสวรรค์สมบัติแล้วไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเพราะตัวเองมีความสุขพอที่จะให้คนอื่นด้วยใจดีมันก็ไปพูดกับคนอื่นดีเห็นใครก็ใจดีหน้ามันก็ดีใจมันดีหน้าก็ดีกายวาจาใจก็ดีก็นี่สวรรค์สมบัติจึงว่ามีความสุขพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานเพื่อต้องการให้คนใจดีรักษาศีลก็ต้องการให้คนมีใจหนักแน่นคนมีศีลไม่ทะเลาะกันสมาธิทำให้คนเราไม่ขี้กังวลไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนเร่าร้อนจิตจะได้เยือกเย็นจิตจะได้สงบก็เป็นเรื่องธรรมะที่แก้หัวใจคนปัจจุบันทั้งนั้นก็ทำอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปทำที่บ้านเราให้กินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่ต้องมาวิวาททะเลาะกันไม่ต้องมาถือเนื้อถือตัวถือดีถือมึงถือกูถือเราถือเขาให้มันวุ่นวายไปทำไมในบ้านเราต่างคนต่างปลงต่างคนต่างอภัยให้กันเข้าใจกันก็อยู่กันอย่างสงบธรรมะเป็นธรรมครองโลกไม่ใช่ธรรมเพราะครองบ้านเดียวครองได้ทั้งโลกแต่คนเราไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมกันไม่เคยได้ใส่ใจตัวเองไม่เคยได้สนใจไม่เคยได้ฝึกให้จิตสงบมันก็ไม่รู้จักจะทำใจยังไงให้มันสงบไม่ได้ฝึกใจไม่ให้เลิกโกรธก็ไม่รู้จะห้ามความโกรธได้อย่างไรไม่ได้ฝึกสติก็ไม่รู้จะห้ามใจไม่ให้โลภไม่ให้หลงได้อย่างไรก็มันไม่เคยฝึกทั้งนั้นเราจะต้องมาหัดฝึกมาดึงรั้งโน้มน้าวจิตใจของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวบ้างคิดมากให้มันหยุดคิดเสียบ้างทุกข์มากให้มันหยุดทุกข์เสียบ้างภาระมากก็มันเบาภาระซะมั่งเหมือนเรามาปล่อยมาวางขณะเนี้ยเราปล่อยวางหมดแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์แล้วเพราะเราอะไรเพราะเราพยายามเป็นคนคิดน้อยพูดน้อยนึกน้อยภาวนาให้มากขึ้นใจเราก็อยู่กับวงล้อมที่ดีมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพุทโธไว้เป็นอารมณ์เรานั่งสัก5นาที10นาทีนี่เราจะวางสักพักหนึ่งเขียนหายใจเข้าก็รู้พุทธหายใจออกก็รู้โทรู้แต่พุทโธในใจรู้สึกว่ามันไม่มีทุกข์ไอ้ที่ทุกข์ไม่มีพุทโธมันจะคิดเรื่องโน้นมันไปคิดเรื่องนี้ที่จะวุ่นวายใจเอาจะเจ็บคับอกคับใจหายใจไม่ออกเป็นทุกข์ทรมานจิตคนเรานี่มันมีพลังเยอะแยะเลยคนคิดแล้วมันเป็นตัวเป็นตนไปเลยก็มีนะคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตนคิดจนหายใจไม่ออกคิดจนอึดอัดคิดจนวิ่งไปทั้งตัวเลยบางคนเนี่ยคิดจนเลือดลมเดินไม่สะดวกไปหมดตาก็พร่าฟางหูก็ตึงไปหมดมือเท้าชาไม่หมดไม่ใช่อะไรมันคิดมากบางคนนี่แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมาอะไรมันมาอุดมารัดอยู่ที่คออยู่มาแน่นอยู่ในอกเนี่ยคิดมาก

ไม่เคยปลงไม่เคยปล่อยไม่เคยวะไม่เคยวางเหมือนมันเป็นบาปเก่าคิดแล้วมันก็ลายกลายเป็นมาทำลายจิตใจตัวเองกลายมาทำให้กายตัวเองเดือดร้อนโดยที่ไม่รู้ตัวเลือดลมก็เสียหายไปหมดบางคนคิดจนธาตุแปรวิปริตไปหมดท้องผูกท้องเดินเป็นเลือดลมไม่ดีต้องเข้าโรงพยาบาลจิตเนี่ยสำคัญถ้าพูดกันแล้วว่าเอาย่นย่อลงมาตามหลักธรรมแล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดเลยมโนกรรมทั้งหมดเลยที่มันให้มาเป็นอะไรต้องเป็นโน่นเป็นนี่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องผ่าต้องตัดต้องเจ็บต้องอะไรเนี่ยมันมาจากสภาวะธรรมคือจิตทั้งหมดที่มันสะสมสร้างมาแต่อดีตจนปัจจุบันพุทธเจ้าที่ว่าแก้กรรมก็คือมาแก้จิตตัวเองให้เบาบางให้ลดละจากความคิดมากนี่เองมันก็จะทำให้สบายเช่นเราหายใจก็สบายออกก็สบายหายใจเข้าก็เป็นสุขออกก็เป็นสุขนี่เรียกว่ามาปล่อยวางเนี่ยเป็นทางแก้กรรมทำให้เราเกิดมีความมั่นใจในความดีตัวเราว่าวิธีปฏิบัตินี้เป็นวิธีแก้กรรมแก้ทุกข์ได้หมดไม่มีใครมาแก้ให้เรานอกจากตัวเราพระพุทธเจ้าท่านก็แก้ของท่านเองท่านก็สอนแนะแนวให้เราแก้ของเราอีกถ้าเราเชื่อท่านปฏิบัติตามท่านก็แก้ตามท่านได้ทุกคนเลยไม่ต้องใช้วิธีอื่นเลยพระพุทธเจ้าเป็นหลักพระองค์แก้เวรแก้กรรมแก้บาปแก้อกุศลแก้เพราะทุกทั้งปวงที่พระองค์แก้มาก็แก้จากจิตของพระองค์มีฐานมากขึ้นมีศีลมากขึ้นมีภาวนามากขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นไอ้ที่มันไม่ดีมันก็ลดน้อยหายไปจนหมดเหลือแต่ใจที่เป็นความดับคือความไม่มีทุกข์นั่นเองนี่แหละบุญที่เราทำของเราก็จะเห็นทันตาเห็นในปัจจุบันว่าเราทำอะไรจะได้อย่างนั้นเราคิดดีคิดดีคิดดีก็จะได้แต่เรื่องคิดดีๆเราคิดไม่ดีไม่ดีไม่ดีก็จะเรื่องมีแต่เรื่องคิดไม่ดีเราพูดดีพูดดีพูดดีก็จะมีตะโกนแต่ชอบว่าเราพูดดีเราพูดไม่ดีพูดไม่ดีพูดไม่ดีก็มีตะโกนแต่ว่าเราพูดไม่ดีไม่ดีมีตะโกนไม่ชอบเราเราคิดไม่ดีคิดไม่ดีมีแต่เรื่องคิดไม่ดีเป็นทุกข์อย่างเดียวเราคิดดีคิดดีคิดดีมีแต่เรื่องดีๆในหัวใจอย่างเดียวนี่เนี่ยตัวเราทำเราเองมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติพระองค์ชี้และกุศลและอกุศลอยู่ที่ใจของเราฉะนั้นมาวัดเราต้องการมาหาสิ่งที่ดีๆเป็นสิ่งแวดล้อมที่ชักจูงจิตใจเราให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดความสงบเกิดความสบายเราได้เห็นรู้แจ้งแก่ใจเราว่านี่เนี่ยทางที่เราทำได้ถูกต้องแล้วของมีจริงที่เราทำแล้วเห็นแก่ใจเราก็เรียกว่าเป็นเนื้อนาที่ดีเป็นกุศลอันใหญ่ยิ่งที่เราได้ทำของเราในวันนี้ก็ต้องพยายามทำต่อไปจึงเป็นอนุสติสิบของเราจนสมบูรณ์เป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะถึงนิพพานดับทุกข์ที่ใจเราการทำความดีก็คือให้อุทิศให้แก่ตัวเราและญาติของเราได้สำเร็จผลทุกประการ

เป็นการปฏิบัติตามธรรมทางพระพุทธเจ้าคือเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเมื่อรู้ธรรมเมื่อเห็นธรรมก็เท่ากับเห็นพระพุทธเจ้ารู้จักพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติธรรมที่พุทธเจ้าตรัสบอกดูก่อนอนนท์ผู้ใดปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมผู้นั้นย่อมอยู่กับพระตถาคตหรือผู้นั้นย่อมเข้าถึงพระตถาคตคือพระพุทธเจ้า ผู้ใดจะเดินตามพระพุทธเจ้าจะจับชายจีวรเอาไว้ตลอดวันตลอดคืนแต่บุคคลนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่พบพระพุทธเจ้าไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าไม่เข้าถึงพระธรรมไม่เข้าถึงพระอรหันต์แต่ผู้ใดผู้ปฏิบัติธรรมไม่รู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมและผู้นั้นก็ย่อมอยู่กับพระพุทธเจ้าย่อมนั่งอยู่เดินอยู่กินอยู่นอนอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดวันตลอดคืนบุคคลนั้นเมื่อแตกตายทำลายขันธ์ไปย่อมไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติในที่สุดท้ายบุคคลนั้นจะตายดีแก่ดีเจ็บดีบุคคลนั้นจะไม่ลำบากยากเข็ญจะไม่ทุกข์ทรมานเหมือนบุคคลที่ไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าฉะนั้นการปฏิบัติธรรมชื่อว่าได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าที่กายวาจาและก็ใจสงบฉะนั้นการเข้าถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากอะไรเราต้องสร้างตัวศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นประโยชน์ไม่มีโทษมีแต่คุณมีแต่ให้ผลในปัจจุบันและให้ผลในอนาคตเป็นที่ดับทุกข์ดับความร้อนใจเป็นคนไม่ใจร้อนเป็นคนไม่ใจร้ายเป็นคนมีจิตใจที่สุขสงบหรือมีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานถึงว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นย่อมมีธรรมคุ้มครองรักษาผู้นั้นย่อมอยู่กับพระพุทธเจ้าจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่บุคคลใดที่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่ฝึกสมาธิไม่ฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นบุคคลนั้นแม้จะอยู่ยังไงเดินอยู่กินอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็อยู่เหมือนไกลกับพุทธเจ้าห่างไกลกันบุคคลนั้นจะร่ำเรียนพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ก็อยู่ไกลพระธรรมคนที่จะเรียนพระไตรปิฎกจบก็ยังอยู่ไกลพระธรรมเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติให้ใจเลิกโกรธเลิกเกลียดเลิกอิจฉาริษยาคนอื่นเลิกอคติเลิกลำเอียงถอนความเห็นผิดตัวตนออกไปก็ถือว่าเป็นผู้ไกลพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่พวกที่อยู่ใกล้ก็คือพวกปฏิบัติฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงนำมาปฏิบัติได้ทุกคนทุกเวลาทุกสถานที่ทุกชั้นทุกวรรณะไม่ว่าใครทั้งหมดคนจนจะกลายเป็นคนมีก็พวกปฏิบัติทานศีลภาวนาคนมีจะกลายเป็นคนจนก็พวกประเภทที่ไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาคนฉลาดจะกลายเป็นคนโง่ก็พวกประเภทที่ขี้เกียจปฏิบัติธรรมไม่ศึกษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเขาก็จะโง่โง่เพราะความหลงผิด
ม้แต่ความแก่มีอยู่ในตัวก็ไม่รู้ความเจ็บอยู่ในตัวก็ไม่รู้ความตายมีอยู่ในตัวก็ไม่รู้ก็เลยกลายเป็นคนหลงคนโง่เมื่อมาปฏิบัติธรรมก็เกิดปรงใจว่าคนเราจะโลภกันไปแค่ไหนมีเงินร้อยล้านก็ตายพันล้านก็ตายมีบ้านใหญ่ก็ตายบ้านเล็กก็ตายมีรถขี่ก็ตายไม่มีรถขี่ก็ตายจนก็ตายมีก็ตายรวยก็ตายสวยก็ตายไม่สวยก็ตายคนเราก็ต้องตายอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายก็เลยตรงตกว่าจะทำอะไรดีก่อนที่จะตายก่อนที่จะเก็บตอนที่จะเจ็บก่อนที่จะแก่ทำอะไรไม่ไหวจะทำอะไรให้เป็นอนุสรณ์ในใจตัวเองไว้ได้บ้างให้ลูกหลานได้เห็นว่าเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่มีความสำคัญที่ทำตัวเองเป็นผู้นำที่ดีเป็นคนไม่หลงไม่ลืมมีกายวาจาใจที่สงบก็ต้องหันหน้าเข้าหาศึกษาธรรมคือกัดเกลาจิตใจหัดสวดมนต์อย่างน้อยอิติปิโส3จบพระหุงมหากาหรือภาวนาทำให้เกิดใจสงบให้รู้ทันใจให้รู้ทันความโกรธก่อนโกรธง่ายก็ให้หัดหายโกรธให้โกรธยากขึ้นเป็นคนโลภมากคนตนีมากให้ทานไม่เป็นก็พยายามหัดให้ทานให้เป็นขึ้นคนหลงใครให้อะไรมาก็ไปยึดอันนั้นดีเป็นคนหลงห่วงกังวลหลงตัวหลงตัวเนี้ยหลงยิ่งอายุมากยิ่งหลงมากเช่นมีลูกมีหลานลูกหลานไปไหนใจมันก็หลงตามลูกหลานไปกลับมาได้ยังเป็นอะไรสุขทุกข์อย่างไรคอยห่วงคอยกังวลกลัวเขาจะเป็นกลัวเขาจะตายกลัวเขาจะอดอยากยากจนกลัวเขาจะพลาดพลาดจากความสุขห่วงเขาตัวเองไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็นอันกินอันใช้มีอะไรก็จะเก็บไว้ให้เขาให้หมดตัวเองก็ไม่ทำบุญตนีเสียดายแต่เป็นทุกข์กับลูกกับหลานนี่ก็เรียกว่าตัวหลงเราหลงมากๆก็กลายเป็นคนละเมอเพ้อพกบนอูอีจูจีขี่บนกลายเป็นคนหน้าเบื่อลูกหลานก็ไม่เข้าใกล้ก็เพราะไม่มีพื้นฐานไม่มีธรรมะเมื่อตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เคยปฏิบัติไม่เคยขัดเกลาจิตใจให้ความโลภหมดไปก็กลายเป็นคนหลงมากผลที่สุดตายแล้วก็ไม่ได้อะไรไปน่าสงสารได้เงิน50ประตังใส่ปากไปเอาไปซื้อที่ยายตากะลีสีกะลาโบราณก็ขว่าไปอันนี้เนี่ยจริงว่าเราต้องมีทานความโลภจะได้เบาความหลงจะได้เบามีศีลจะได้เป็นคนรู้จักอดทนมีหนักความหนักแน่นมีความสำรวมระวังรักษากายวาจาใจไม่พูดหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อคนเราหัดไม่พูดหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเสียก่อนแก่ตัวก็จะได้ไม่หลงไม่เป็นคนน่าเบื่อคนที่พูดจาหยาบคายคนที่พูดจาไม่เกรงใจใครพูดจาจู้จี้ขี้บ่นเป็นคนน่าเบื่อพอแก่ตัวแล้วลูกหลานก็ไม่เลี้ยงเขาไปไว้โน่นบ้านฉลาโน่นไปอยู่บางแขโน่นไปอยู่ชนบุรีโน่นเยอะเลยบอกมีลูกมีหลานมีเงินมีทองห่วงลูกห่วงหลานให้เขาหมดแก่ตัวเขาไม่เลี้ยงเขาบอกแม่พ่อไปอยู่โน่นเถอะนะนี่เหมือนลูกเด็กทั้งนั้นแหละลูกหลานอยู่กับลูกกับหลานลำบาก
ไปอยู่กับคนแก่ด้วยกันเธอแม่พ่อแต่ฝากพอ60แล้วเขาก็ไปฝากบ้านคนชราน่าสงสารน่าสมเพชอุตส่าห์เลี้ยงกันมาตั้งแต่อยู่ในท้องหวังจะพึ่งฝากผีฝากไข้อุตส่าห์ป้อนข้าวป้อนน้ำมามันจะตายในอ้อมอกของลูกหลานตายได้นอนตาหลับได้เห็นลูกเห็นหลานเปล่าก็เพราะเราไม่มีบุญตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนไม่ชอบทำบุญมีเงินมีทองก็สะสมมาให้ลูกหลานตัวเองไม่ทำบุญไม่เข้าวัดผลมันตอบสนองเราเป็นอย่าง

ไรส่งไปอยู่บ้านคนชราโน่นไรความหมายแค่ไหนอยู่บ้านเราทำให้บ้านเขาสะอาดไม่ได้ทำให้บ้านเขาตกปลกหุงข้าวต้มแกงให้เขาไม่ได้รีดเสื้อผ้าเขาไม่ได้เลี้ยงลูกไม่ได้เงินทองก็ให้เขาหมดแล้วไม่มีอะไรก็ไปปล่อยโน่นบ้านฉลาโน่นเพราะตัวเองไม่ทำบุญสวดมนต์ก็ไม่เป็นนั่งสมาธิก็ไม่เป็นไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องเวรพอทำงานทุกวันเลี้ยงลูกทุกวันเช้าเย็นกลางวันไม่เคยหยุดเช้ามาก็ไปทำงานเย็นมาก็ดูแลบ้านพอได้ตื่นหนึ่งก็ไป60ปี40ปี20ปีไม่เคยหยุดเลยพอปลดเกษียณแล้วพอ60 70แล้วลูกหลานก็ให้สมบัติหมดแล้วเพราะความหลงลูกหลานเขาก็เชิญเราไปอยู่บ้านคนชราไปทะเลาะกับคนแก่ด้วยกันดีกว่าอยู่บ้านตัวเองก็ไม่เข้าใจกันลูกหลานเขาก็ไม่เอาเขาเบื่อหน่ายคนแก่เข้าไขไม่ได้เหม็นสาบซะแล้วโถอุตส่าห์เลี้ยงกันมาแต่เล็กให้เขาทุกอย่างคนไม่มีธรรมะนะรวยแค่ไหนก็เป็นอย่างนั้นแหละอยู่เขาไม่ได้นิยมเข้ากับใครไม่ได้เข้ากับลูกหลานก็ปรับตัวเองไม่เป็นเด็กมันก็คนละวัยเด็กมันก็อยากคบกับเด็กๆ ก็ไม่อยากคบกับเราคนแก่คนแก่ก็อยากจะคุยกับเด็กๆเด็กๆมันก็เบื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เลยกลายเป็นคนไม่มีความหมายอยากจะช้ำใจแค่ไหนจะเสียใจแค่ไหนที่ไม่ได้ทำบุญไว้ไปนอนตรอมใจรอวันตายอยู่บ้านคนชราดีกว่าไม่อยู่ก็ต้องอยู่ไม่ตายก็ต้องตายไม่เจ็บก็ต้องเจ็บทำไมที่ไม่อยากแก่อยากเจ็บอยากตายแล้วเป็นไงคนที่แต่งงานมีลูกมีหลานเป็นไงสมหวังไหมสมหวังลูกหลานจะสบายหมดแล้วแต่ตัวเองไม่ได้รับความสุขเลยลูกหลานไม่กินไม่ใช้หมดแล้วสบายหมดเรียนเป็นใหญ่เป็นโตหมดทุกคนแล้วไปเมืองนอกเมืองหนาหมดแล้วแต่ตัวเองกลับมาอยู่บ้านคนชราไม่คนอื่นเขาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกหลานมาลูกหลานกลับไม่เลี้ยงตัวเองตอบสนองอย่างนั้นวันเสาร์อาทิตย์ไปเยี่ยมทิ้งไปเยี่ยมก็รีบกลับนั่นแหละบางคนไม่เคยไปเยี่ยมเลยตัดคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติบางทีไม่ไปเยี่ยมเลยแล้วมาอยู่วัดเป็นไงโยมบางคนเนี่ยนะเขามาอยู่วัดเขาได้สวดมนต์อายุ60 70แล้วมาอยู่วัดได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิไม่ตายนอนตาหลับไหนพระปิดตาตายดีกว่าอยู่คนแก่ด้วยกันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยเนี่ยหนทางที่เราจะไปลองคิดดูใหม่สิโยมคิดว่าเรามีลูกมีหลานนี่จะทำยังไงถ้าเราไม่พาลูกพาหลานเข้าวัดจะเป็นยังไงต่อไปมันจะให้เราไปอยู่บ้านคนชรานะโยมนะนี่นะผลลัพธ์ที่ออกมาจากคนที่ไม่นิยมธรรมะคนที่ไม่เกลียดธรรมะคนที่ไม่ทำบุญไม่ให้ทานเขาก็ไม่มีญาติทางธรรมะลูกหลานมันก็ไม่มีธรรมะที่จะมองว่าเอาพ่อแม่ไปอยู่บ้านคนชราเนี่ยมันตอบแทนบุญคุณสมแล้วหรือคุ้มค่าแล้วหรือที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตตีราคาแม่ราคาแค่ขับสายไร้ส่งไปอยู่บ้านคนชราเนี่ยพอแล้วหรือนี่เราจัดชีวิตตัวเองไม่ถูกจึงได้ถูกกำจัดไปอย่างนั้นถูกปฏิวัติไปอย่างนั้นอย่าจะโทษลูกโทษหลานอย่าไปโทษเลยนะโทษตัวเราเถอะตัวเราเนี่ยเป็นกำหนดชีวิตให้ลูกหลานเป็นอย่างนั้นเองตัวเราเป็นคนตนีเอง
คนหลงเองเป็นคนโลภมากเองเป็นคนทะเยอทะยานเป็นคนไม่สงบเองเป็นคนไม่เข้าวัดไม่ถือศีลฟังธรรมเองจึงต้องไปอยู่บ้านคนชราต้องไปตายไปอยู่กับความที่น่าเบื่อหน่ายไปอยู่กับเทวทูตทั้งสี่ไปอยู่กับความแก่ไปอยู่กับสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะไปอยู่ตายก็เห็นตะคนแก่ทางนั้นเลยแหมมันจะดีใจได้ยังไงล่ะแก่แล้วก็มาชะโงกหน้าเยี่ยมแหมมันไม่ยิ้มเลยแล้วก็ดับจิตไปอย่างนั้นจะมีความสุขได้ยังไงถ้ายังไม่ไปสวดมนต์ไม่ภาวนายังดีสมัยนี้บ้านและโรงชลาเขายังมีพระไปเทศให้ฟังบ้างยังมีธรรมะธรรมโมบางคนไม่รู้หรอกหลงพระไปเทศก็ไม่รู้เรื่องหรอกหันหลังให้พระคุยกันตามภาษาคนแก่หลงๆดูแล้วก็สงสารมันนึกภาพสะท้อนกลับมาสู่ลูกๆเราว่าเป็นกรรมของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกไม่เป็นให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ให้สามัญสำนึกไม่ให้สติปัญญาเขาไม่ให้บุญกุศลกับลูกหลานตัวเองชักนำเขาไปผิดหมดแต่ผลก็ออกมาก็คือเอาเราไปไว้อย่างนั้นเองถ้าเราชักนำลูกหลานมานั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยอย่างน้อยมันก็เอามาไว้ที่วัดอย่างน้อยก็แม่ไปอยู่วัดเถอะนะไปสงบสิสงบใจเถอะนะพ่อไปอยู่วัดเถอะนะสงบสิสงบใจลูกจะได้ตามไปอยู่ด้วยวันพระทิ้งวันเสาร์อาทิตย์ทิ้งจะได้ไปทำบุญกับพ่อแม่ด้วยไปอยู่บ้านคนชราก็ไม่ได้อะไรหรือไม่ลูกกับพ่อแม่พ่อจะไปแล้วนะบางคนก็อยากให้ไปบางคนก็จำใจไปบางคนก็บอกพ่อจะไปอยู่วัดนะแม่จะไปอยู่วัดนะลูกก็ดึงรั้งอย่าไปเลยจะไปยังไงโหแม่พ่อไปแล้วลูกก็ไม่อบอุ่นบางคนเนี่ยรักพ่อแม่ไม่ยอมให้ไปหรอกมาวัดแต่เดี๋ยวก็ตามกลับนั่นแหละพ่อแม่อบรมลูกไว้ดีเขาก็รักฝังจิตฝังใจอยากให้อยู่ใกล้ๆลูกเขาไม่เคยเบื่อหน่ายพ่อแม่เลยก็เพราะพ่อแม่มีศีลมีธรรมมันเป็นความรักที่อบอุ่นพ่อแม่ก็อบอุ่นลูกก็อบอุ่นเพราะเราสอนเขามาตั้งแต่หนุ่มแต่สาวให้เขารู้จักศีลฐานภาวนาแม่ชวนเราเราชวนพ่อแม่เนี่ยต่างคนต่างชวนกันมาหาศีลหาธรรมเนี่ยมันก็ไปทางดีที่จะเดินทางไปผิดๆมันก็ไม่ไปหรอกฉะนั้นพวกเราจะต้องพยายามดึงรั้งจิตใจของเราเข้ามาสู่ทางธรรมเสียก่อนแก่เสียก่อนเจ็บเสียก่อนตายไปรอวันนั้นแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้อะไรพอแก่แล้วไม่มีวาสนาอะไรจะทำอะไรได้บุญวาสนามันอยู่สำหรับคนหนุ่มสาวแต่คนที่จะมีวาสนาแก่ๆก็ต้องมีศีลมีธรรมถ้าไม่มีศีลมีธรรมไม่มีวาสนาที่จะบังคับใครได้ที่จะโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อได้ฉะนั้นเรามีศีลมีธรรมแล้วจะชักจูงเราไปสู่ทางที่ดีถ้าโยมไม่รีบทำบุญเนี่ยเป็นเงินนะพอแก่ตัวจะต้องถูกไปปล่อยอยู่บ้านคนชราเนี่ยไปรักกับคนแก่มันก็ไม่มีความสุขอะไรเขาก็ไม่มีศีลมีธรรมเราก็ไม่มีศีลมีธรรมพระเจ้าก็อยู่ไกลพระพุทธเจ้าใหญ่เลยคนนี้ฉะนั้นก็มาละเถอะมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมคนที่พูดมากคนที่ขี้โกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามพูดจาหยาบคายเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามอย่าไปพูดจากับใครจู้จี้ขี้บ่นเป็นคนเจ้าอารมณ์แก่ตัวจะเป็นคนหลงไม่เป็นที่รักของใครคนขี้โกรธจะไม่เป็นที่รักของใครฉะนั้นต้องพยายามชนะความโกรธอย่าตกอยู่ในอำนาจของโทสะจริตจะเป็นคนขี้โกรธจะเก่งได้ตอนนี้พอแก่ตัวแล้วก็ไม่มีใครเขาเข้าใกล้เรา
กับเจ้านายคนน่ะขี้โกรธเป็นนายคนดุตวาดลูกน้องแต่พอปลดเกษียณแล้วลูกน้องก็เกลียดทุกคนก็ไม่มีใครเคารพนับถือเพราะความโกรธนั้นเป็นสิ่งที่ฝังใจแก่คนอื่นทำให้เขาไม่รักเราตลอดชีวิตตัวเราก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาฉะนั้นเราต้องพยายามทำจิตทำใจของเราให้เข้าถึงศีลธรรมให้ได้และจะได้หายคิดมากจะได้หายโกรธมากจะได้หายวุ่นวายใจเมื่อปฏิบัติเข้าถูกหลักแล้วมันก็เป็นทานภาวนาศีลที่ทำจิตใจเราให้เยือกเย็นเกิดความสุขความสงบก็สมหวังทุกอย่าง

คนเราสมัยนี้คิดมากที่คิดมากก็เกิดจากความกังวลมากเครียดมากวิตกกังวลจนใจเราไม่มีความสุขกินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เกิดความกังวลโรงพยาบาลโรคประสาททุกวันในโรงพยาบาลโรคประสาทคนไปโรงพยาบาลโรคประสาทมากเพราะคนเข้าวัดน้อยก็เลยต้องไปหาหมอโรงพยาบาลโรคประสาทมากเพราะสงบไม่ได้คิดไปคิดมาคิดจะนอนไม่หลับ3คืน7คืนต้องไปกินยานอนหลับไม่หายก็ต้องไปหาหมอถ้าหมอไม่รักษาไม่หายก็ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลเพราะโรคของความคิดมากจะพูดกันพื้นฐานจิตใจของคนนั้นนะเป็นคนไม่รู้จักสมาธิไม่เคยเข้าวัดไม่เคยภาวนาเป็นคนคิดมากเคยจนเคยตัวจิตก็เลยฟุ้งซ่านอยู่ทุกวันนอนก็ฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ทรงไม่ตกเป็นคนเก็บไปหมดทุกอย่างเห็นอะไรได้ยินอะไรก็เอาเก็บมาคิดใหม่หมดกลายเป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างนึกเป็นคนตึกตองกังวลจนวิตกจริตเกิดขึ้นเกิดความหวาดเกิดความหวาดกลัวกลัวโน่นจะเสียไปกลัวนี่จะเสียไปจนที่สุดกลายเป็นโรคจิตก็มีโรคประสาทก็ยังพอแก้ได้โรคประสาทไปถึงโรคสภาพจิตเสียก็ไม่สามารถจะรักษาได้หมอเองก็เป็นพยาบาลเองก็เป็นคนทำยาเองก็เป็นเองคนขายยาเองก็มีเป็นโรคประสาทร้านขายยาไปเป็นหนี้เขาไปมากคิดมากกังวลแต่เรื่องหนี้อย่างเดียวไอ้ที่ได้ไม่คิดไปคิดแต่เรื่องที่เสียคนที่สุดก็คิดฆ่าตัวตายใช้หนี้เขาไม่หมดก็ตายดีกว่าคิดจนซึมคิดจนเศร้าคิดมากๆก็กลายเป็นคนซึมคนเศร้าคนเซ่อพอกันเคยฉลาดเคยว่องไวเคยกระฉับกระเฉงเคยตัดสินใจอะไรได้ดีกลายเป็นคนตัดสินใจไม่เป็นทำอะไรก็เงอะงะไปหมดเมื่อสติปัญญามันหมดไปแล้วอะไรมันก็เสียไปด้วยคิดว่าตายดีกว่าเพราะของเก่าหมดไปแล้วก่อนเคยเป็นคนฉลาดว่องไวอย่างนี้มันกลายเป็นคนคิดอะไรไม่ออกมีทางออกผิดทันทีคิดฆ่าตัวตายพอมาเจอกับพระก็ให้ในความแนะนำว่าคนอื่นเป็นมากกว่าเราอีกคนอื่นเป็นมากกว่าเราอีกยังหายได้เงินแค่นี้ไม่ตายเราหาได้เมื่อก่อนเราไม่มีอะไรเลยก่อร่างสร้างตัวไม่มีเงินสักบาทเดียวทำไมเราจึงทำมาหากินจึงร่ำรวยมาถึงปานนี้แล้วถือว่านี่ตัวนี้เราก็สามารถหาได้อย่าไปถ้าฆ่าตัวตายเลยเราจะอยู่ลูกหลานจะอยู่กับใครคนเราพอไม่มีธรรมะแล้วมันก็คิดสั้นคิดไปคิดไปจะไม่มีอะไรดับก็คือต้องตายที่จริงก็กลัวตายกลัวเจ็บกลัวทุกคนเนี่ยแต่ว่าทุกข์มากๆทางใจเนี่ยจนไม่กลัวเจ็บจนไม่กลัวตายนึกจะหนีความทุกข์ใจพอเดินก็คิดมากนั่งก็คิดมากนอนก็คิดมากคิดจนเครียดไปหมดนี่คือคนเราทำใจไม่ได้แล้วก็ต้องหาทางออกผิดเมื่อ เรารู้อย่างนี้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมไม่มีทางอื่นเป็นที่พึ่งหรอกเงินทองก็แก้ปัญหาไม่ได้หรอกถ้ายังหยุดคิดไม่เป็นต้องมาฝึกใจต้องหัดให้ทานจะได้นึกถึงบุญที่ทำไว้หัดรักษาศีลที่ตั้งสัจจะไว้ดีหัดทำสมาธิที่รู้จักควบคุมอารมณ์รู้จักห้ามใจไม่คิดมากไม่โกรธมากไม่เครียดมากไม่พูดมากทำแต่ใจให้สงบมากก็นี่คือการแก้ปัญหาถูกต้องตรงแล้วแต่เราแก้ไม่เป็นเพราะเราไม่ได้ค่อยได้เข้าวัดเราไม่ได้สนใจทางนี้ว่าเป็นทางที่ดีคนไทยเราโดยมากมีทุกข์เลยจึงจะเข้าวัด
ึงทุกข์เราจึงจะเข้าวัดตอนไม่มีทุกข์ก็ไม่ได้สร้างไว้พื้นฐานทางใจถ้าคนฉลาดเขาเข้าวัดตลอดเวลาเขาเข้าเพื่อไม่ให้จิตใจของเขาเป็นทุกข์เขาก็แก้ปัญหาหัวใจไว้ก่อนทำบุญกุศลไว้รองรับความดีจะได้ไม่ผิดหวังในชีวิตของเราเมื่อเราทำจิตใจดีแสดงอะไรก็ดีตามมาหมดทุกอย่างคนเราที่รวยได้ก็รวยจากใจที่จนก็จนจากใจที่เป็นหนี้เป็นสินก็เป็นจากใจมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาจากใจจะโง่จะฉลาดจะจนจะมีจะรวยจะสวยก็มาจากใจทั้งหมดฉะนั้นก็แก้ใจอย่างเดียวแก้ตามหลักพระพุทธศาสนาคือแก้ให้เกิดบุญกุศลบุญแปลว่าความเย็นทำไงจะให้ใจเราเย็นทำไงจะให้ครอบครัวเราเย็นถ้าเย็นได้ก็เป็นบุญเมื่อบุญได้ก็นำมาซึ่งความสุขทั้งปวงนำลาภนำยศนำสรรเสริญนำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาจากความเย็นเหมือนถ้าเราจะกินน้ำเราก็ต้องกินน้ำเย็นจะอาบน้ำก็ต้องอาบน้ำเย็นร้อนจัดก็ไม่ได้คนเราจะมีอะไรก็ต้องมีใจเย็นๆถ้าใจร้อนก็เอาอะไรไปไม่ได้ฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องแก้ต้นเหตุแก้ที่ใจเราคนเป็นโรคประสาทไม่ได้เป็นจากอื่นไม่ใช่ใครสร้างให้เราไม่ใช่คนเราด่าให้เราเป็นจะเป็นคนอื่นจะด่าว่าเราโง่เราก็ไม่โง่จะด่าว่าเราเป็นประสาทเราก็ไม่เป็นประสาทจะด่าให้เราจนเราก็ไม่จนมันขึ้นอยู่กับใจเราตัวเองนั่นแหละที่ทำตัวเองเมื่อเราทำใจแพ้ใจตัวเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็แพ้หมดเพราะใจเราคิดมากเราจึงเป็นประสาทเพราะใจเราท้อถอยเราจึงได้จนพอเราไม่มีปัญญาเราจึงหาทรัพย์ไม่ได้ก็พลอยขาดไปทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นการที่เรามาวัดมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาแก้ปัญหาตรงจุดเริ่มต้นแก้ที่ใจเราทะเลาะกับเขาทุกวันเป็นเพราะอะไรจึงทะเลาะเราโกรธกับเขาทุกวันเป็นอะไรจึงโกรธเราเกลียดเขาพยาบาทเขาเป็นไงจึงไม่ชอบใจเขาเขาถึงทำไมจึงไม่ชอบใจเราก็เพราะว่าเราแก้ให้ใจเราเย็นไม่ได้นั่นเองถ้าใจของเราเย็นได้ใจของเราดีได้ไม่มีใครเกลียดเราเลยถึงใครจะเกลียดเราก็ไม่เกลียดใครโลกนี้ทั้งโลกก็เป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นที่รักของเราทั้งหมดเราก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะแก้ที่ใจเราให้เป็นสุขสงบฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าจึงสอนวิธีปฏิบัตินะเช่นเราทำใจให้เย็นทำไงเช่นเรานั่งเราก็หายใจเข้าเราก็นึกพุทธหายใจออกเราก็นึกโทหลับตาให้สนิทหลับตาเห็นหน้าของเราเห็นลมของเรารู้กายว่านั่งอย่างไรรู้ใจว่ากำลังภาวนาพุทโธอยู่ทำเรื่อยๆไปจนกว่าใจของเราเนี่ยจะกลับมาที่ตัวเองเพราะไม่ใหม่คนเรานี่จะหลับตาไม่หลงหรอกคนที่หลับตาไม่หลงนะคนคิดมากคนสงบไม่ได้เพราะกังวลที่จิตค้างมาแล้วอารมณ์ค้างคนที่หลับตาไม่ลงสมาธิไม่ได้เนี่ยหาความสงบไม่ได้เลยนั่งที่ไหนก็ทุกข์ใจนั่งที่ไหนก็กังวลเพราะหลับตาไม่ลงเพราะใจมันไม่อยู่ใจมันไม่เข้ามาหาตัวเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องแก้ใจถ้าขืนทำปล่อยต่อไปเราจะกลายเป็นคนคิดมากตลอดเวลาบางทีก็ต้องไปให้หลับตาด้วยการกินยานอนหลับอย่างนั้นแล้วมันจะหาความสุขได้อย่างไรมีเงินมีทองเอาไปทำอะไรกลับมาเป็น

ทรมานใจเปล่าๆกินอิ่มนอนหลับดีกว่าจะนั่งเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นจะนอนเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นจะทำไงก็สบายไม่มีทุกข์ไม่มีกังวลนี่นะคือเรียกว่าคนมีบุญคนมีศีลมีธรรมคนมีที่พึ่งทางใจคนมีหลักของความสงบสุขคนเราต้องแก้ที่ตัวเราฉะนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการเรียนรู้ใจของเราสงบที่ใจสุขที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสมบังเย็นโอเราไม่ปล่อยให้ชีวิตเราสายเกินไปที่เรายังหาทางสงบใจได้ถ้าเราไม่สงบเราจะเจอความสุขไม่ได้เลยยิ่งเราไปผิดหวังมากขึ้นยิ่งทุกข์มากขึ้นอีตอนสมหวังก็ยังทุกข์ขนาด

0: ายที่เรายังหาทางสงบใจได้ถ้าเราไม่สงบเราจะเจอความสุขไม่ได้เลยยิ่งเราไปผิดหวังมากขึ้นยิ่งทุกข์มากขึ้นที่ตอนสมหวังก็ยังทุกข์ขนาดนี้แล้วยังไม่สงบถ้าผิดหวังจะทุกข์แค่ไหนถ้าไม่มีลูกเราไม่มีสามีเราไม่มีภรรยาเราไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ใส่แม้แต่ร่างกายเราก็จะอยู่ไม่ได้อะต้องเจ็บต้องปวดควรกลางเราจะเอาอะไรนะสงบใจได้ขนาดไม่มีเรายังคิดมากเลยถ้าไม่มีเราจะทุกข์แค่ไหนเราก็ต้องเตรียมทำใจของเราไว้ก่อนว่ามีก็ไม่เป็นทุกข์ไม่มีก็ไม่เป็นทุกข์ทำใจให้พอใจในชีวิตความเป็นอยู่ตัวเองให้มากที่สุดนั่นเนี่ยมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราไว้ให้ดีเรียกว่าทำบุญและขันตาเห็นบุญแก้ปัญหาหัวใจบาปทำให้ร้อนใจบาปทำให้ทุกข์ใจก็พยายามละบาปที่ร้อนใจให้ใจเย็นเพื่อเสริมสร้างบุญของเราก็จะสมหวังเห็นทางสว่างได้ว่าโอ้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
3: สำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมสารสุขจังหวัดชลบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนธรรมภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปัญโญ
4: กราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
5: การครับเรามาพบกันในรายการธรรมะสว่างใจทุกวันพุธและวันศุกร์มาพบกับอาตมภาพทุกครั้งที่มาพบกันก็จะมีอีก2ช่องทางในการติดตามรับชมรับฟังครับก็ที่ Facebook nimmalo.com และที่ YouTube nimmalo channel 2ช่องทางที่ว่านี้ก็สามารถส่งคำถามมาที่ช่องแสดงความเห็นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นำเอาคำถามนั้นส่งมาให้อาตมาได้ตอบต่อไปนี่หมดเลยครับท่านอาจารย์มีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
3: ครับมีคำถามเข้ามานะครับจากเฟซบุ๊กนะครับสอบถามว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยไม่ชอบใครแต่ไม่รู้ทำไมมีคนที่เพิ่งรู้จักได้ไม่นานเข้ามาในวงจรชีวิตไม่ได้ทำงานด้วยกันโดยตรงแต่ต้องเจอกันทุกวันอาทิตย์เขาไม่ได้ทำอะไรเราแต่เขาคือคนที่มารบกวนชีวิตคนในครอบครัวเราซึ้งจริงๆคนในครอบครัวนั้นก็ยินดีและเต็มใจให้เขามารบกวนรู้สึกผิดที่ห้ามตัวเองไม่ได้รู้อยู่ว่าการที่เขาได้รับสิ่งนี้จากคนในครอบครัวเราเพราะเขาต้องเคยมีบุญคุณร่วมกันมาก่อนและเราควรอนุโมทนาให้กับคนที่ช่วยเหลือเขาแต่ทำไมเราถึงหงุดหงิดใจจนผ่านไม่ชอบคนคนนี้คำถามเขาบอกว่าเราควรปรับความคิดและควรทำยังไงเพื่อให้จิตใจของเราไม่ไปหงุดหงิดกับเขาและดีใจไปกับเขาได้คะ
5: ความรู้สึกของเรามันห้ามไม่ได้นะมันเกิดขึ้นมาแล้วว่าไม่ชอบหรือหงุดหงิดขึ้นมาแต่ก็ต้องเคารพมุมมองและความคิดการตัดสินใจของคนในครอบครัวเราด้วยครับอย่างที่เขียนมาบอกว่าคนในครอบครัวเขายินดีแล้วก็เต็มใจก็มันก็เลยถ้าเราจะไปแสดงอาการต่อต้านมันก็จะไปขัดกันกับคนในครอบครัวด้วยก็ต้องปรับมุมมองความคิดของเราเองต่างหากว่าเคารพในการตัดสินใจของคนในครอบครัวเราก่อนนะแต่ก็ต้องแยกแยะระหว่างความรู้สึกที่เราหงุดหงิดเนี่ยนะมันเป็นความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นในใจที่ยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะเขาคนที่เข้ามาในชีวิต

0: คนนั้นที่มายุ่งกับครอบครัวเราในความรู้สึกเราคือเขามารบกวนใช่ไหมแต่คนในครอบครัวไม่รู้สึกแบบนั้นก็ยังไม่ตัดสินยังไม่อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าใครผิดใครถูกแต่ดูที่ใจเราเองปรากฏการณ์อันนี้เรียกว่ามีโทสะหรือมีความไม่ชอบใจมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นมาคือโทสะเกิดขึ้นมาให้รู้ทันโทสะนี้ก่อนนะครับอย่างนั้นแล้วถ้าไม่รู้ทันมันจะแสดงออกทางกายทางวาจาไปสร้างความขัดแย้งสร้างปัญหาและคนในครอบครัวของเราจะมองเราว่าเป็นผู้มีปัญหานะก็ถือซะว่าคนในครอบครัวตอนนี้มองว่าคนนี้ไม่มีปัญหาแต่เราก็ต้องบอกกับคนในครอบครัวของเราอย่างซื่อตรงว่าเรามีความรู้สึกยังไงนะจะได้มีขอบเขตในการปฏิสัมพันธ์เพราะถ้าเราเห็นเข้าแล้วเราหงุดหงิดเนี่ยนะฮะจะให้ไปทนนั่งคุยด้วยนะอาจจะทำให้บรรยากาศเสียอาจจะต้องสร้างขอบเขตสร้างรักษาระยะห่างของเรากับคนคนนั้นเอาไว้โดยที่คนในครอบครัวก็เข้าใจเราแสดงว่าเราต้องบอกกับคนในครอบครัวว่าเรารู้สึกยังไงแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความรู้สึกของเรานะเขาอาจจะยังไม่ผิดอย่างนี้นะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะยังไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่เรารู้สึกไม่สบายใจเราจะได้รักษาระยะห่างมันไม่ไปสร้างบรรยากาศอะไรเสียๆกับคนนั้นและคนในครอบครัวของเรานะถ้าเรารู้สึกไปเองแล้วเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรก็จะได้เราจะค่อยๆทำความเข้าใจเข้าไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าเราอยู่วงนอกขึ้นมามองเป็นคนวงนอกขึ้นมาอาจจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นเหมือนเราไม่ได้ไปคลุกคลีไม่ได้มองไม่ได้ไปอยู่ในสิ่งนั้นจนมองอะไรไม่ออกเหมือนคนเขาชกมวยกันนะนักมวยชกมวยกันนะถ้าเราไปเป็นผู้ชกไปด้วยนะเราก็เรามองอะไรยากนะแล้วถ้าเราอยู่ข้างเวทีเราจะเริ่มมองออกว่าใครเป็นยังไงเพราะเราไม่ได้เข้าไปชกด้วยนะเหมือนกันอันนี้ถ้าเราไปยินดีแล้วก็ไปคลุกคลีเราก็มองไม่ออกไม่ได้ถอยออกมาเป็นคนสังเกตการหรือไม่ชอบแล้วก็เข้าไปต่อต้านเราก็ไม่เห็นความจริงอยู่ดีนะเราลองถอยมาเป็นผู้สังเกตการนะเราบอกกับคนในครอบครัวของเราก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันว่าทำไมเราถึงถอยออกมารักษาระยะห่างเอาไว้ก็บอกให้เขาเข้าใจให้คนในครอบครัวเราเข้าใจนะซึ่งเหตุผลที่คนในครอบครัวเราจะไปให้กับคนคนนั้นว่าทำไมเราไม่ค่อยมาคลุกคลีก็เป็นหน้าที่ของคนในครอบครัวของเราไปอธิบายอีกทีเราไม่ต้องไปอธิบายเองจากนั้นแล้วคราวนี้ลองวางใจเป็นกลางลองสังเกตไปเรื่อยๆซึ่งคำตอบอาจจะออกมาเป็นว่าเราเข้าใจผิดเองหรือเนาะที่ว่ารู้สึกไม่ดีเริ่มมองออกแล้วว่าอะไรทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นเขามันอาจจะมองออกได้นะถ้าเราไม่ไปต่อต้านและไม่ไปคลุกคลีซะในขณะที่เขามาถอยมาเป็นผู้สังเกตการนะจะต้องวางใจเป็นกลางไว้ก่อนนะยังไม่มีใครผิดในกรณีนี้นะถ้าจะผิดก็คือความรู้สึกที่ไม่ดีตัวเนี้ยถ้าเราไม่รู้นะแล้วเราก็ไปพูดไปแสดงออกด้วยใจที่หงุดหงิดก็คือมันมีถ้าในทางพุทธศาสนาก็คือว่าใจของเราเนี่ยมันมีอกุศลเกิดขึ้นอกุศลมูลตัวนี้เรียกว่าโทสะมูลจิตเนี่ยมีโทสะเกิดขึ้นแล้วการแสดงออกทางกายทางวาจาก็จะเป็นอกุศลได้หมดเลยนี่ถ้าเราจะไปคลุกคลีอยู่ด้วยแล้วเราก็มีอกุศลเกิดขึ้นในใจแล้วก็พูดอะไรแล้วก็แสดงทางอาการกิริยาทางกายอะไรไปเนี่ยมันก็เราก็ขาดทุนก็อธิบายให้คนครอบครัวได้ฟังนะถอยออกมาซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอย่าบังคับเราก็แล้วกันอย่าบังคับเราว่าจะต้องไปอยู่กับเขาประมาณนี้นะอธิบายให้คนในครอบครัวได้เข้าใจว่าความรู้สึกของเราเป็นอย่างนี้นะแต่เราก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของเรา ซึ่งจะเขาจะเลวหรือไม่เลวเนี่ยไม่แน่นะแต่ตอนนี้ถ้ามันยังถ้าความโกรธหรือความหงุดหงิดในใจยังไม่ดับตอนนี้เราเสี่ยงเราเป็นผู้เสี่ยงเพราะเรามีอกุศลเกิดขึ้นมาแล้วการพูดการแสดงออกทางกายเป็นกายกรรมวจีกรรมถ้าไอ้อกุศลนี้มันเป็นตัวนำก็จะกลายเป็นอกุศลเป็นอกุศลในการกระทำเป็นการกระทำที่เป็นอกุศลเป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลเป็นวจีกรรมที่เป็นอกุศลเพราะมันมีมโนกรรมที่เป็นอกุศลรออยู่แล้วก็ต้องมารู้ทันความหงุดหงิดของเราแล้วมองเหตุการณ์ด้วยใจเป็นกลางนะก็น่าจะประมาณอย่างนี้คำแนะนำสำหรับคนคนนี้นะนี่เหมือนครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: หมดคำถามครับอาจารย์ครับ
0: ก็ขอเอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบนะครับคุณบริสุทธิ์นะกราบเรียนพระอาจารย์ขอความเมตตาสอนคำสอนสอนคำสอนของท่านที่ว่าคำสอนนะฮะไม่มีเหตุผลใดในโลกนี้ที่เราสมควรโกรธก็หมายคำพูดปิดอธิบายให้สอนคำสอนนี้ด้วยอธิบายด้วยครับผมไม่แน่ใจว่าจำครบทุกคำไหมเพราะหาคลิปเก่าๆไม่เจอแต่ช่วงนี้คำนี้มันก้องอยู่ในหัวผมบ่อยมากและผมตั้งใจจะเก็บรักษาธรรมะข้อนี้ไว้ให้ดีเพราะกว่าที่ผมจะสะสมบุญให้มากพอจนมีโอกาสได้เรียนธรรมะกับท่านอาจารย์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับและผมขอโทษท่านอาจารย์ด้วยครับที่ช่วงนี้ถามบ่อยผมจึงตั้งใจว่าหลังจากคำถามนี้ผมจะถามให้น้อยลงและถามเท่าที่จำเป็นครับขอความเมตตาด้วยเนาะคือคำที่ว่าไม่มีเหตุผลใดๆในโลกนี้ที่เราสมควรโกรธเนี่ยก็เป็นความจริงในระดับปรมัตถ์คือในด้านความจริงสูงสุดหมายความว่าถ้าผู้ถึงธรรมระดับสูงแล้วจะรู้สึกแบบนี้คือตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปเป็นพระอรหันต์นี่ถ้าเราเป็นปุถุชนอยู่นี่นะมันก็จะมีความโกรธและความโกรธเหล่านั้นก็จะมีเหตุของมันอยู่มันเหตุผลหมายความว่าทำไมถึงยังโกรธนะทำไมถึงยังโกรธก็เพราะว่ามันยังมีสาเหตุคือกิเลสซ่อนอยู่นะอาจจะไม่ใช่เป็นกิเลสแบบหลักๆอะไรนะบางทีอาจจะเป็นความเหนื่อยล้านะก็ความเหนื่อยล้าแล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียปล่อยให้จิตใจไม่มีกำลังประมาณนี้ก็ผสมกันด้วยความที่ปุถุชนเนี่ยยังไม่มีปัญญามองเห็นความจริงจนมองออกก็เลยยังต้องมีกิเลสตัวนี้อยู่นะอันนี้ก็ต้องไอ้คำที่ว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะโกรธก็กลายเป็นเหมือนเป็นอุบายที่จะทำให้เราเนี่ยมองไปตามคำนี้ไปก่อนว่าจริงๆแล้วมันไม่มีเหตุผลที่จะโกรธใครสักคนถ้ามันมีเหตุผลสมควรที่จะโกรธพระพุทธเจ้าก็น่าจะโกรธใครได้หรือว่าพระอรหันต์ก็น่าจะโกรธใครได้ตามเหตุผลเหล่านั้นอย่างเงี้ยอันนี้ปุถุชนมันมีเหตุผลอยู่ถ้าว่าไปตามแบบโลกๆนะก็คือจะมีเหตุผลของปุถุชนว่าเหตุผลอันสำคัญเลยคือยังไม่มีปัญญาในระดับพระอนาคามีหรือปัญญาในระดับพระอรหันต์นั่นเองปัญญาในระดับพระอนาคามีเนี่ยท่านไม่มีความยินดีในกามแล้วพอไม่มีความยินดีในกามคนที่จะโกรธเนี่ยนะก็คือว่าอยากได้แล้วมันไม่ได้อยากมีแล้วมันไม่มีอยากเป็นแล้วมันไม่เป็นก็คือมีความต้องการคือมีกามตัณหาแล้วไม่ได้รับการสนองก็เลยมีโทสะเกิดขึ้นมีราคะในสิ่งใดไม่ได้รับการสนองในสิ่งนั้นก็มีโทสะเกิดขึ้นมา ก็มีตัวหลักก็คือมีโมหะด้วยมีโมหะหลงไปพอใจอยากได้และไม่ได้ก็เลยมีโทสะในประมาณนี้นะก็คือถ้าถามว่ามันมีเหตุไหมก็ต้องบอกว่ามีเหตุอยู่แต่เหตุนั้นอะ ว่าในสายตาของพระอริยะในระดับพระอนาคามีถึงพระอรหันต์แล้วมันก็ไม่จำเป็นประมาณว่ามองแล้วก็ไร้สาระในระดับธรรมะระดับสูงนั้นมองมาผมบอกว่าไม่มีเหตุอะไรที่จะไปโกรธในระดับเราผู้เป็นปุถุชนก็ต้องมองว่าเพราะเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจความจริงก็เลยหลงโกรธแล้วก็ถ้าเราโกรธไปแล้วก็ต้องถอยหลังมาดูว่าที่เราโกรธไปเพราะเราไปอยากได้อยากมีอยากเป็นคือมีกามราคะหรือมีกามตัณหาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่ได้รับการสนองตอบประมาณนี้นะก็เลยโกรธถ้ามองอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มองว่าอ้อมันมีเหตุของมันอย่างนี้แล้วมันสามารถไม่โกรธได้ถ้าพัฒนาตนเองให้มีปัญญาเห็นความจริงเป็นลำดับไปพระโสดาบันยังโกรธได้นะเพราะว่าปัญญาของท่านเนี่ยเล็กน้อยเห็นแค่ว่าอะไรกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเนี่ยแต่ยังมีกามราคะอยู่ก็มีกามตัณหาก็พอไม่ได้รับการตอบสนองทางด้านกามตัณหาก็โกรธได้นะพระโสดาบันยังโกรธได้อย่าไปยั่วท่านนะพระสกทาคามีก็ยังโกรธได้อยู่เพราะว่าท่านยังละกามตัณหาไม่ได้พอไม่ได้รับการตอบสนองในแง่กามราคะท่านก็ยังโกรธได้อยู่เพียงแต่ว่ามันจะเบาบางกว่าพระโสดาบันเบาบางกว่าปุถุชนแต่ยังโกรธได้อยู่ยังหงุดหงิดยังไม่พอใจได้อยู่เพราะนั้นแต่ถ้ามีปัญญามากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรจำเป็นจะต้องไปโกรธใครสมมติเราไปถามพระอนาคามีพระอนาคามีก็จะตอบแบบที่โยมตั้งคำถามมาประเด็นเนี่ยคือว่าไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องไปโกรธเขาไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องไปโกรธยิ่งจะถามพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปโกรธประมาณนี้นะก็คือว่าเพราะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตและเข้าใจโลกตามความเป็นจริงก็จึงไม่มีเหตุอะไรจะไปโกรธแต่ปุถุชนยังไม่เข้าใจพระโสดาบันเข้าใจบ้างแต่ยังไม่ถึงระดับที่จะละความโกรธได้พระสกทาคามีก็เข้าใจแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นจะละความโกรธได้งั้นสิ่งที่เราทำต่อไปก็คือว่าโกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้ด้วยใจเป็นกลางแล้วจะแยกได้ว่าขณะที่รู้กับขณะที่โกรธคนละขณะกันโกรธถูกรู้ถูกดูจิตที่เป็นกลางที่รู้อยู่นี้ไม่โกรธแล้วเราก็จะเห็นความไร้สาระของความโกรธนี้ไปเรื่อยๆประมาณนี้นะใช้ชีวิตแบบโกรธแล้วรู้ในขณะที่ฝึกนี่นะโกรธไปแล้วรู้โกรธไปแล้วรู้รู้ด้วยใจที่ยอมรับรู้ด้วยใจเป็นกลางให้ความโกรธแสดงไตรลักษณ์ไปก่อนนี่นะไม่ใช่ว่าจะต้องไปห้ามว่าอย่าโกรธมันโกรธอยู่เพราะว่ามันยังปัญญายังไม่ถึงขนาดว่าจะไม่โกรธต้องค่อยๆสะสมสติสะสมปัญญาไปเรื่อยๆประมาณนี้นะ ต่อไปคุณอะไรเนี่ยภาษาญี่ปุ่นมาเลยนะ ถามมาว่านั่งสมาธิติดเพ่งคลายยากเวลานั่งจะปวดหัวทื่อๆแข็งๆไม่รู้ว่าต้องวางจิตไว้ตรงไหนมันยากมากเลยค่ะไม่รู้ได้ซ้ำว่าต้องวางจิตแบบไหนถึงจะเป็นกลางจิตตั้งมั่นเป็นแบบไหนหนูอยากให้คนเห็นวาระจิตของเราแล้วให้คำแนะนำว่าเพ่งนะคลายให้ทำแบบนี้หนูคิดว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้หนูคลายได้อยากให้มีคนช่วยทำยังไงดีคะภาวนายากมากความทุกข์ในชีวิตก็มากขอบคุณค่ะน่าเห็นใจอยู่นะก็มันก็ถ้าได้อย่างนั้นก็ดีนะถ้ามีคนรู้จิตมาชี้ให้ดูนะแต่มันก็อันตรายอยู่นะถ้าเราตั้งเป้าแสวงหาคนดูจิตให้เราเนี่ยนะอาจจะมีคนสวมรอยเคยมีครูบาอาจารย์เตือนนะฮะคือคนจะไปสอนหรือไปแนะนำคนอื่นโดยเฉพาะวิธีชี้สภาวะเขาเนี่ยนะ บางทีอันตรายตรงที่ว่าไอ้คนรู้วาระจิตคนอื่นเนี่ยนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขารู้จริงแค่หนึ่งนะสองถ้าเขารู้จริงเขาแนะนำได้ถูกไหมเขาเห็นหรือยังว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันถูกหรือมันผิดนะครับถ้าเขาภาวนาไม่เป็นเขาเพ่งเขาเองก็เพ่งอยู่นี่นะเพียงแต่ว่าไอ้ความสามารถที่จะไปดูจิตคนอื่นเนี่ยมันเป็นความสามารถในระดับโลกิยะเป็นญาณระดับโลกิยะหมายความว่าอาจจะเขาอาจจะยังเป็นปุถุชนอยู่ปุถุชนหมายความว่าอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องจิตตั้งมั่นเป็นยังไงจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นยังไงเขาก็อาจจะเพ่งอยู่ก็ได้นะครับทีนี้มันก็เป็นเรื่องยากเลยคนนี้เคยมีครูอาจารย์บอกว่าคนเนี้ยห้ามสอนชอบไปชี้สภาวะคนอื่นท่านก็อะไรพูดออกไมค์เลยนะว่าอย่ามาสอนก็เมื่อมันเป็นเรื่องยากอย่างนี้แล้วไอ้เราก็ถ้าเกิดตั้งเป้าหรือตั้งใจว่าขอให้มีคนมาชี้เถอะแล้วเราก็แสวงหาเลยนะจะเจอคนสวมรอยอย่างนี้มันอันตรายทางที่ดีก็คือทำอย่างไรเราจะเห็นสภาวะอย่างนี้ได้ด้วยตนเองตั้งจริงนะเห็นแล้วนะนั่งแล้วปวดหัวทื่อๆแข็งๆเนี่ยเรารู้ได้ว่าติดเพ่งอ้าวรู้แล้วอย่างเงี้ยติดเพ่งใช่เลยถูกต้องไม่ต้องไปหาใครมาชี้แล้วเพียงแต่ว่าไอ้สมาธิที่ทำอยู่เนี่ยนะไอ้อะไรอะเครื่องอยู่ของเราในการทำสมถกรรมฐานเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเพ่งง่ายลองเปลี่ยนมาเป็นหาที่อยู่ของจิตที่มันไม่เผลอและไม่เพ่งคือเป็นกลางๆอย่างอาตมาเนี่ยก็ติดเพ่งเหมือนกันสมัยก่อนนะว่าอาจารย์ก็ชี้มาหลายปีเลยเราก็ตอนนั้นใช้ดูลมหายใจที่จมูกนะลมหายใจเข้ากระทบตรงไหนลมหายใจออกกระทบตรงไหนเราก็รู้ตรงนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วนะแล้วก็พายภาวนาให้ท่านดูทำอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ชี้เพ่งแหละครับเริ่มต้นภาวนาปุ๊บท่านชี้เลยเพ่งแล้วครับเราก็พูดในใจว่าเพิ่งภาวนาเราคิดว่าตรงนี้เป็นมาตรฐานอะไอ้ดูตรงนี้เป็นมาตรฐานชี้มาอย่างเงี้ยเป็นปีๆนะเห็นไหมว่าอาตมาก็ขนาดอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ท่านก็ยังชี้แล้วเราก็ยังไม่เห็นจนกระทั่งท่านคงจะได้ยินว่าเราอุทานในใจอยู่เรื่อยๆว่าเพิ่งภาวนาเพิ่งภาวนาเรามองสภาวะนี้ว่าเป็นภาวนาไม่ได้มองว่าเพ่งเลยบางทีท่านก็ชี้มาแล้วเราก็พยักหน้าเอาใจท่านนะพยักหน้าครับครับเห็นแล้วครับแต่ไม่เห็นหรอกหลังๆนั่นก็เลยช่วงหนึ่งท่านก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าท่านอาจารย์เลิกภาวนาไปก่อนเราก็ทำตามเลิกภาวนาแล้วเราขี้เกียจอยู่แล้วแต่มันเลิกไม่ได้มันบวชมาภาวนามาก็ต้องตอนนั้นก็สิบกว่าพรรษาน่าจะ20แล้วมั้งนะก็ไม่ภาวนาในรูปแบบในระหว่างวันจดแต่ว่าธรรมะเช้าธรรมะเย็นยังทำอยู่นะไม่ทำไม่ได้เพราะว่าอยู่ในวัดนะต้องทำอันนี้ในระหว่างวันที่เคยเดินจงกรมที่นั่งสมาธิเป็นพิเศษเลยนะไม่พอคิดจะทำไม่เอาคิดจะทำไม่เอาก็รับปากครูบาอาจารย์ไปแล้วเริ่มสังเกตเห็นว่าคิดจะภาวนาจิตเปลี่ยนตอนเดินไปเดินมาจิตสบายสบายพอคิดจะภาวนาจิตเปลี่ยนจิตเปลี่ยนคือมันแปลกๆก็แต่ตอนนั้นยังบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรเห็นจิตมันตั้งท่าขึ้นมาอะไรเนี่ยนะจริงไอ้ตั้งท่าขึ้นมานี่ก็เตรียมเพ่งแล้วจะเพ่งอีกแล้วนะแต่มองไม่ออกแต่ยังมันบอกตัวเองไม่ถูกว่ามันคืออะไรพอท่านเห็นอย่างนี้ท่านอ้าวเริ่มภาวนาได้แต่ให้ก่อนจะภาวนาเนี่ยให้ยิ้มหวานๆทำไมต้องยิ้มหวานๆยิ้มเบิกบานจากใจด้วยนะไม่ใช่ยิ้มด้วยปากยิ้มให้เบิกบานจากใจเพื่อให้จิตมันคลายจากความเพ่งจริงๆ ไม่ให้บางทีเราคิดจะภาวนาแล้วเราก็ไม่รู้ตัวนะเราก็เพราะเรา

พ่งแต่เราพูดในใจว่าภาวนาเนี่ยเพื่อไม่ให้ติดอารมณ์นี้เข้ามาก่อนจะภาวนาใหม่เนี่ยให้ยิ้มหวานหวานยิ้มให้เบิกบานจากใจแล้วเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นคำสำคัญสำหรับคนที่ติดเพ่งครับถ้าคิดจะภาวนาไม่ว่าอารมณ์ภาวนาอันเดิมของเราจะเป็นอะไรนะเปลี่ยนไปเลยให้ยิ้มหวานหวานก่อนยิ้มให้เบิกบานจากใจแล้วค่อยเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมเมื่อก่อนเนี่ยอาตมาดูลมหายใจจุดเดียวนั่นแหละพอรู้ปุ๊บก็เพ่งเลยท่านให้เห็นกายหายใจเห็นกายก่อนกายนี้เป็นยังไงแล้วมันก็หายใจไปไม่เพ่งจุดไหนเลยทีนี้พอคิดสงสัยว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยถูกไหมนะมันก็กลับมาที่เดิมมาดูลมหายใจมีความรู้สึกเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นกายหายใจไม่เพ่งลมเนี่ยนะมันสบายสบายรู้กว้างกว้างไม่หลงไปไหนด้วยเพราะเห็นกายอยู่ไม่เพ่งตรงไหนด้วยเพราะว่าก็คือไม่ได้โฟกัสณจุดไหนเลยแต่พอปรับมาว่าจะรู้ที่กายจะรู้ที่ลมหายใจที่จมูกเหมือนเดิมเลยนะมันขอรู้สึกฟุบเข้ามาหมายความว่าจิตมันเคลื่อนจากที่สบายสบายกว้างๆเมื่อกี้นะมันรวบฟุบเข้ามาก็เลยรู้ว่าอันนี้ไงเพ่งงั้นถ้าโยมมีอาการนั่งสมาธิแล้วติดเพ่งทื่อๆแข็งๆอะไรขึ้นมาเนี่ยลองเปลี่ยนที่อยู่ของจิตเนี่ยจากของเดิมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ลองมาเป็นเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมแล้วก่อนจะทำเนี่ยให้ยิ้มหวานๆก่อนยิ้มให้เบิกบานจากใจนะทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะจิตที่เพ่งเนี่ยมันเหมือนกำหมัดเนี่ยเกรงอยู่มันเกรงอยู่จะเอาจิตเกรงๆอย่างนี้นะมาทำต่อเนี่ยมันก็เกรงนั่นเองนะก็ต้องให้จิตที่เพ่งที่เกรงอยู่เนี่ยนะมันคลายวิธีคลายง่ายๆเนี่ยยิ้มหวานยิ้มให้เบิกบานจากใจพอเบิกบานขึ้นมาแล้วเห็นกายแล้วกายนี้มันหายใจไปการเห็นกายหายใจเนี่ยมันเป็นเครื่องอยู่ที่พอดีไม่หลงไปไหนก็เห็นกายอยู่ไม่เพ่งจุดไหนเลยก็เลยไม่เพ่งตรงไหนใช่ไหมเห็นกายหายใจไม่เพ่งลงก็เลยแต่เดี๋ยวมันก็เพ่งให้ดูเพราะเราคุ้นชินที่จะเพ่งเดี๋ยวมันก็จะเพ่งอันนี้เรารู้แล้วอันนี้อย่างนี้แค่นี้ก็คือเพ่งแล้วไอ้หลงไปเนี่ยเราเห็นแล้วใช่ไหมแต่ตอนเพ่งเนี่ยเรายังไม่เห็นเพราะเราตั้งค่ามาตรฐานการเพ่งไว้ว่าคือภาวนาเหมือนที่อาตมาเคยเป็นก็ประมาณนี้เนี่ยให้มันมีการเห็นสภาวะด้วยตนเองดีกว่าแล้วมันจะใช้ได้เลยคือมันจะเห็นแค่นี้ก็เพ่งแล้วแค่เจตนารู้จุดใดจุดหนึ่งนี่ก็เพ่งแล้วประมาณนี้นะตอนเห็นกายหายใจเนี่ยมันล่วงกว้างไม่เจาะจงจะไปดูจุดไหนเลยแต่ก็ไม่หลงไปไหนเห็นกายอยู่เดี๋ยวมันไปรู้จุดเดียวเพ่งละรู้เล็บก็เพ่งละรู้ผมมือก็เพ่งละประมาณนี้ขนาดอยู่ในกายเองเนี่ยนะก็ยังเพ่งแล้วเราจะเป็นพยานด้วยตนเองว่านี่ไงเพ่งเป็นอย่างนี้คราวนี้ไม่ต้องมีใครมาชี้สภาวะให้เราดูเราก็รู้ได้แล้วนี่คือเพ่งนะจะปลอดภัยกว่าถ้าเราตั้งท่ารอว่าจะมีใครมาชี้มันอาจจะเจอคนสวมรอยแล้วเราก็หลงนับถือเขาเลยประมาณนี้ก็อาจจะกลายเป็นเจอคนสวมรอยแล้วพาให้เราไปทำบุญคนสวมรอยเนี่ยมักจะพูดให้เราทำบุญบริจาคหรือหวังลาภสักการะอะไรนั่นถ้าเจออย่างนี้ก็ให้รู้ตัวเลยว่าถอยออกมาดีกว่าถอยดีกว่าเนี่ยนะสรุปแล้วก็เห็นเองเห็นสภาวะนั่นเองจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็ได้พัฒนาตนเองจริงๆเราได้เห็นสภาวะนั่นเองจริงๆก็รู้หลักการของเราติดเพ่งเห็นเลยแล้วทื่อๆแข็งๆแล้วก็รู้อยู่แล้วอาการทื่อๆแข็งๆมาจากที่เราอยากรู้ชัดๆจุดใดจุดหนึ่งก็เลยกลายเป็นเพ่งนั้นเปลี่ยนที่อยู่ของจิตในการทำสมถกรรมฐานให้เป็นเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมมันคือไม่เผลอไม่เพ่งอยู่ตรงกลางๆพอดีแล้วก่อนจะมาอยู่ตรงนี้ถ้าเอาใจแบบทื่อๆแข็งๆมาทำก็ยังเพ่งอยู่นะฮะมันก็ต้องให้ใจมันเบิกบานขึ้นมาก่อนให้มันคลายจากความ
ความเพ่งอันนั้นแล้วก็จุดมุ่งหมายคือเห็นจิตเปลี่ยนแปลงนะถ้ามันแช่ทื่อๆไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยก็อย่าเพิ่งวางใจไม่ใช่เพราะจุดมุ่งหมายในการภาวนาของเราไม่ใช่ว่าให้มันนิ่งๆให้มันทื่อๆให้มันเฉยๆไม่ใช่อย่างนั้นแต่มีความสงบแล้วให้เห็นว่าเดี๋ยวก็ไม่สงบแล้วรู้ทันความไม่สงบด้วยใจเป็นกลางเพื่อให้ความไม่สงบนั้นแสดงไตรลักษณ์ให้ดูว่าเมื่อกี้ไม่สงบแต่ตอนรู้เนี่ยความไม่สงบระดับแล้วสงบอยู่นั้นหลงไปเห็นหลงด้วยใจที่ยอมรับหลงแสดงไตรลักษณ์ให้ดูคือหลงมีอยู่ระดับไปดับตอนไหนดับตอนรู้นั่นแหละ แล้วรู้เองก็ดับด้วยเมื่อรู้ดับไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่เห็นกายหายใจไม่เพ่งลมใหม่ประมาณนี้หลงอีกรู้อีกหลงมีหลงสองแบบหลงเพลินไปข้างนอกกับหลงเพ่งอยู่ข้างในนี่ถ้าหลงเพ่งแล้วก็ยิ้มหวานสบายใจให้อภัยตัวเองแล้วค่อยรู้ลมรู้เห็นกายหายใจไม่เพ่งลมใหม่วันนี้นะถ้ามันเพ่งไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องปรับจิตนิดนึงให้มันเบิกบานขึ้นมาให้มันผ่อนคลายขึ้นมาก่อนจะเห็นกายหายใจใหม่สรุปคำแนะนำคือยิ้มหวานเบิกบานจากใจและเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมเปลี่ยนที่อยู่ใหม่นอกจากนั้นก็เห็นจิตทำงานนะต่อไปโยมชัดนะกราบนมัสการครับกราบเรียนถาม1การดูกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ต้องดูการเคลื่อนไหวละเอียดประมาณไหนหรือครับและ2ดูกายเคลื่อนอย่างไรให้ได้สมถะดูอย่างไรให้ได้วิปัสสนาครับข้อหนึ่งนะดูกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ต้องการดูการเคลื่อนไหวละเอียดประมาณไหนคือที่ต้องการจริงๆนะฮะตอนเห็นกายเคลื่อนไหวเนี่ยแค่มีความรับรู้ว่ามีกายอยู่แล้วมันเคลื่อนไหวไปไม่ต้องดูชัดๆว่ามือเป็นยังไงเห็นภาพรวมเราจะดูชัดๆแต่กลายเป็นเพ่งรับรู้อยู่ว่ามีกายแล้วมันเคลื่อนไหวไปประมาณนี้นะไม่ต้องละเอียดประมาณว่าเคลื่อนไหวเป็นระดับมิลลิเมตรอันนี้มันกลายเป็นค่อยๆไปค่อยๆไปมันจะเพ่งเอาฮะไม่ต้องเพ่งก็เคลื่อนไหวตามปกติทำงานอะไรก็ทำไปกายเคลื่อนไหวในการทำงานนั้นถ้างานนั้นมันไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากเลยนะก็ดูกายเคลื่อนไหวไปเลยนะทีนี้เคลื่อนไหวอย่างไรให้ได้สมถะก็คือรู้แล้วไม่หลงไปไหนเรียกว่าเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วไม่หลงไปไหนอันนี้คือสงบถ้าเห็นกายเคลื่อนไหวแต่ถ้ากายเคลื่อนไหวอยู่แล้วไม่รู้หลงไปคิดอย่างอื่นคือไม่สงบเพราะไม่สงบเรารู้ทันว่าไม่สงบรู้ทันว่าหลงไปสมมติว่ากายเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็เย็นนี้จะกินอะไรดีเย็นนี้จะกินอะไรดีเนี่ยมันไม่ใช่กายมันเป็นความคิดก็รู้ทันว่าหลงคิดเองนะตอนรู้ทันว่าหลงคิดคือจิตมันคิดไปนะแล้วรู้ทันคือเห็นจิตนั่นเองจิตหลงเห็นจิตหลงด้วยใจที่เป็นกลางก็เห็นว่าเมื่อกี้หลงแต่ตอนรู้เนี่ยไม่หลงละคือเห็นจิตอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนานะหรือถ้าเห็นกายในระดับวิปัสสนาเลยก็คือกายเคลื่อนไหวไปเลยนะเห็นมันทำงานของมันเองเห็นกายมันทำงานเห็นกายเป็นเหมือนหุ่นยนต์มันเคลื่อนไหวไปมันไม่ใช่เราสมัยเนี้ยเห็นกายไม่ใช่เราเห็นกายเป็นกายไม่ใช่เห็นว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังเดินเรากำลังเคลื่อนไหวไม่ใช่กายมันเคลื่อนไหวถ้าเห็นอย่างนี้เลยว่าเห็นกายจิตผู้รู้อยู่ต่างหากไอ้กายไม่ใช่เราแต่อาจจะรู้สึกว่าจิตที่รู้อย่างนี้เป็นเราแต่แค่เห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยก็ขึ้นวิปัสสนาแล้วหรือเห็นกายมันอยู่นิ่งไม่ได้ถูกบีบคั้นให้มีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงไอ้ความบีบคั้นนี่คือเป็นทุกข์กายนี่มันอยู่นิ่งไม่ได้นั่นเป็นทุกข์แบบนี้แต่เห็นกายแสดงความจริงในแง่ว่ามันถูกบีบคั้นแล้วทำให้ต้องขยับเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆอะไรหรือว่าดูไปก็เห็นความจริงของกายว่ามันแค่เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟวันนี้ก็ได้นะเช่นว่าบางที

นั่งอยู่ดูลมหายใจเลยนะเอ๊ะรับรู้แต่ลมเข้าเย็นๆลมออกอุ่นๆอย่างเงี้ยนะเอาเนี่ยเห็นธาตุไฟหรือเห็นในแง่ของความเคลื่อนไหวก็เห็นธาตุลมประมาณนี้นะคือการเห็นแยกธาตุอย่างนี้ก็เป็นการเห็นว่ามันไม่ใช่เราก็ขึ้นวิปัสสนาด้วยเช่นกันนะก็เห็นกายแสดงความจริงในแง่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คือขึ้นวิปัสสนาหรือเห็นจิตแสดงความจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ขึ้นวิปัสสนาแต่นี้ในการเห็นกายเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นในแง่ว่ามันเป็นทุกข์กับมันไม่ใช่เราได้ง่ายกว่าจะเห็นกายเปลี่ยนแปลงในแง่เกิดดับเนี่ยนะจะเห็นยากหน่อยแต่เห็นจิตเกิดดับได้ง่ายหลงไปแล้วรู้ปุ๊บเนี่ยนะเห็นเลยเมื่อกี้หลงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วเห็นเลยความหลงดับแล้วมีอยู่ระดับไปเห็นเลยอันนี้เรียกว่าเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ในแง่ของไม่เที่ยงเนี่ยนั้นเวลาดูจิตเนี่ยนะเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์เนี่ยจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงกับมันไม่ใช่เราได้ง่ายเห็นกายเคลื่อนไหวไปพอมันไม่ดูกายคือจิตหลงก็รู้ทันว่าจิตหลงตอนรู้ไม่หลงแล้วจิตที่หลงแสดงไตรลักษณ์ให้ดูอย่างนี้นะฮะก็สามารถทำได้ต่อไปโยมนัมเบอร์วันกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมเกิดความกังวลใจเพราะรู้สึกว่ามาตรฐานของตนเองไม่ดีพอสู้พระที่บวชวัดครูบาอาจารย์ไม่ได้ผมอยู่วัดที่ไม่มีกฎระเบียบวินัยคือตัวใครตัวเขาอยู่ใครอยู่ท่านผมมาอยู่ที่นี่ผมเป็นคนแรกที่ทำวัดสวดมนต์กวาดลานวัดทำกิจของสงฆ์ต่างๆดูแลอุปถัมภ์พระผู้ใหญ่ตั้งใจทำเพราะอยากฝึกจิตฝึกใจแต่บางทีก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองว่าเราปฏิบัติดีแบบพระที่วัดท่านไม่ได้สิ่งเดียวที่ผมยังทำไม่ได้และรู้สึกไม่ดีกับตัวเองคือยังจับโทรศัพท์อยู่แต่ผมก็ยังรักษาพระธรรมวินัยไม่ทำอาบัติสังฆาธิเศษและรักษาสิ่งที่ควรรักษาในที่ลับเช่นไม่ยืนปัสสาวะไม่ฉันยามวิกาลยอมรับว่าสู้ยากครับยังสู้อยู่ยังไม่หลุดผมบวชมาได้2เดือนกว่าเลยอยากขอคำแนะนำครับเป็นพระนะบวชมา2เดือนกว่าแต่รู้สึกว่าวัดที่ตัวเองอยู่ไม่ดีพอไม่เป็นไรนะคือยิ่งเห็นว่าพระที่อยู่ด้วยบรรยากาศในวัดพระที่อยู่ด้วยกันเนี่ยท่านประมาทอยู่มันยิ่งเตือนใจตัวเองว่าอย่าประมาทได้นะถ้าเห็นว่าเขาประมาทแล้วเราประมาทด้วยนั่นเราก็พลอยถูกเขาจูงไปนี่ถ้าเรารู้อยู่ว่าหลักการของพุทธศาสนาคืออะไรหลักการก็คือว่าทำอย่างไรในการเรียนจุดประสงค์ในการเรียนพุทธศาสนาคือว่าทำอย่างไรให้เราทุกข์น้อยลงจนพ้นทุกข์ไปก็คือมาฝึกให้เราเนี่ยมีศีลฝึกจิตของเราให้มีคุณภาพแล้วก็ฝึกให้เกิดปัญญาเห็นความจริงก็คือให้มีศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาสิกขาในที่นี้หมายความว่าฝึกฝนสิกขาแปลทับศัพท์เป็นภาษาสันสกฤตว่าศึกษาในพอแปลอย่างนี้เนี่ยในประเทศไทยในเมืองไทยเนี่ยหมายรู้ในคำว่าศึกษาเนี่ยเพียงแค่ไปเรียนในห้องเรียนไปท่องจำไปสอบอะไรเงี้ยอันนั้นแคบไปนะศึกษาหรือศิกขาในความหมายที่แท้จริงคือฝึกฝนศีลศิกขาคือฝึกฝนให้มีศีลจิตศิกขาคือฝึกฝนให้มีคุณภาพจิตที่สมควร

0: ีเป้าหมายไปที่มีความเพียรมีสติและมี สมาธิสมาธินี่ที่นี่คือสัมมาสมาธินะทั้งหมดนี่คือสัมมาทั้งหมดเลยนะสัมมาวายามะคือเป็นความเพียรชอบสัมมาสติคือมีสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นมีการฝึกให้จิตมีคุณภาพขึ้นมาโดยมีเป้าหมายสูงสุดคืออยู่ที่สัมมาสมาธิเวลาเราเรียกสีเรียกจิตสิกขาบางทีก็เรียกสั้นๆว่าสมาธิแต่โดยความเข้าใจก็ต้องเข้าใจว่ามันคือฝึกคุณภาพจิตให้มีกุศลเกิดขึ้นกุศลสำคัญ3ตัวคือความเพียรสติและสมาธิเราต้องหมายอยู่หมายรู้อยู่ในใจด้วยว่าสมาธิในที่นี้คือต้องเป็นสัมมาสมาธิด้วยไม่ใช่แค่เอาจิตรวมเฉพาะอารมณ์นิ่งๆก็ไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นยังเป็นอารัมมณูปนิชฌานสมาธิที่ต้องการจริงๆคือลักขณูปนิชฌานคือจิตตั้งมั่นไม่รวมอยู่กับอารมณ์เห็นอารมณ์แสดงไตรลักษณ์ไปส่วนปัญญาสิกขาคือฝึกให้มีปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตและโลกคือเห็นกายเป็นกายเห็นกายไม่ใช่เราเห็นกายไม่เที่ยงเห็นกายเป็นทุกข์เห็นกายไม่ใช่เราเห็นจิตก็เห็นจิตว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่เราก็รวมแล้วก็คือเห็นกายเห็นใจแสดงความจริงความจริงที่ต้องการก็คือมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะครับซึ่งก็ต้องมีพื้นฐานมาจากว่ามีสมาธิที่ถูกต้องสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้คือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจจะมีสมาธิที่ดีก็ต้องรักษาศีลด้วยถ้าศีลไม่ดีก็ไปฝึกสมาธิแล้วอาจจะเกิดนิมิตอะไรร้ายๆขึ้นมานะก็ฉะนั้นเวลาเราอยู่กับวัดที่มีบรรยากาศที่เราคิดว่ามันเหมือนไม่ดีนะแต่ถ้ามองในแง่นึงก็คือมันเป็นตัวกระตุ้นเราว่าใครจะประมาทก็ไปประมาทไปแต่เราจะไม่ประมาทใครจะมารักษาศีลก็รักษาศีลของเรานะคือการบวชอยู่ที่วัดเนี่ยถือว่าดีแล้วนะดีกว่าเร่ร่อนไปที่อื่นแล้วก็เนื่องจากบวชใหม่ก็ต้องอยู่กับพระที่ท่านมันสามารถมากไว้ก่อนอยู่กับอุบาจารย์อยู่กับอุปัชฌาย์ถ้ามาดูอุปัชฌาย์ก็อยู่กับอาจารย์นะที่เราต้องไปถือนิสัยอยู่นะโดยเฉพาะเพิ่งบวชมาได้2เดือนกว่านี่ยังไงก็ต้องถือนิสัยกับพระที่ท่านบวชก่อนพรรษามากๆนะแล้วก็ในระหว่างบวชนี้ก็อาศัยเวลาที่มาบวชศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาปฏิบัติเนี่ยโดยมุ่งไปที่ศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาที่ว่ามานะก็ที่ทำมาก็ถือว่าดีนะถือว่าดีแต่ระวังว่าบางทีมันจะเกิดมานะว่าเราดีกว่าเขาถ้าเกิดมานะขึ้นมามีความถือตัวอันนี้ถือว่าเป็นกิเลสให้รู้สันมานะตัวนี้ด้วยรู้สึกว่าเราเป็นคนแรกที่ทำวัดสวดมนต์กวาดวัดทำกิจวัตรของสงฆ์ต่างๆอะไรเงี้ยนะไอ้ที่ดีควรทำนะแต่ว่าถ้าความดีที่ทำเป็นเหตุให้เกิดความถือตัวความถือตัวไม่ดี ก็ระวังว่าอย่าไปถือตัวเวลาเห็นคนอื่นไม่ทำแล้วเราก็ทำของเราเนี่ยนะอาจจะหงุดหงิดขึ้นมาทำไมอยู่กันตั้งหลายองค์ทำไมให้เราทำอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยหงุดหงิดขึ้นมาให้รู้ทันว่าหงุดหงิดความหงุดหงิดไม่ได้ช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นเรื่องงานดีขึ้นแต่ความหงุดหงิดนั้นกำลังทำร้ายเราอยู่ไม่ได้ช่วยให้งานสำเร็จแต่ช่วยทับถมเราให้มีทุกข์มากขึ้นทำให้งานรู้สึกว่าเสร็จยากขึ้นไปซ้ำไปรู้ทันก็ดีใจที่ได้บวชดีใจที่ได้ยินคำสอนของครูบาอาจารย์ซึ่งก็สื่อถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยได้ยินคำสอนของครูบาอาจารย์นั้นไหนไม่เข้าใจไปหาตำราเปิดทำไมเข้าใจหาไม่เจอลองถามกับพระผู้ใหญ่ในวัดมียังมีพระผู้ใหญ่อยู่ในวัดก็ยังดีนะก็ยังเป็น ที่พึ่งที่ปรึกษาอะไรของเราได้นะแล้วก็อนุโมทนาที่ยังรักษาพระธรรมวินัยโดยไม่ทำอาบัติอะไรหนักๆนะครับสังฆาทิเศษไม่ไปละเมิดแล้วก็แม้แต่เรื่องที่อยู่ในที่ลับไม่มีใครเห็นไม่ยืนปัสสาวะไม่ฉันอาหารในเวลาวิกาลอะไรเงี้ยก็ขออนุโมทนานะครับเท่ากับว่าท่านมีหิริมีโอตตัปปะมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปก็เรื่องใช้โทรศัพท์ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็แล้วกันอย่างนั้นเราก็มาติดต่อกับรายการนี้ได้ก็ถือว่าใช้ให้เป็นประโยชน์อยู่นะฮะสิ่งเดียวที่ทำไม่ได้ก็คือยังถือโทรศัพท์ยังจับโทรศัพท์นี่แหละก็สมาทานกับตัวเองว่าจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ไม่ใช้ไปคุยกับโยมผู้หญิงโดยที่ไม่มีใครอยู่ด้วยนะเพราะมันเสี่ยงต่อการผิดศีลมีศีลสังฆาทิข้อสังฆาทิเศษเนี่ยสิกขาบทในข้อที่พูดเกี่ยวพาราศีเนี่ยก็เป็นไปได้ง่ายถ้าเราใช้โทรศัพท์แล้วก็พูดคุยกับโยมผู้หญิงโดยที่ไม่มีใครอยู่ด้วยนะครับเนี่ยก็บางทีโยมไม่ระวังพูดอะไรไม่ดีขึ้นมาก็ตัดบทไปเลยนะไม่พูดต่อประมาณนี้นะก็ถ้ามีความน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราอยู่ในวัดที่ปฏิบัติไม่ดีนะอันนี้เป็นกิเลสตัวหนึ่งเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจมองเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนะเพื่อนพระภิกษุอยู่ด้วยกันด้วยความกรุณาดีกว่าเขายังไม่รู้ความจริงอันนี้เขายังไม่เห็นคุณค่าของการที่ได้มีโอกาสมาบวชไม่ได้ใช้โอกาสการมาบวชนี้เพื่อพัฒนาศึกษาพุทธศาสนาหรือศึกษาคำสอนของพุทธเจ้ามาพัฒนาตนเองมองเขาแล้วก็กรุณาเขาดีกว่านะอย่าไปมองด้วยใจที่มีมานะหรือมองด้วยใจหงุดหงิดนะถ้ามีมานะรู้ว่ามีมานะถ้าหงุดหงิดให้รู้ว่าหงุดหงิดมานะเป็นกิเลสหงุดหงิดก็เป็นกิเลสเกิดขึ้นทีไรใจเราเศร้าหมองทุกทีนะดูใจตัวเองดีกว่านะฮะพัฒนาตัวเองไปนะก่อนโมทนาด้วยนะต่อไปโยมเจนนี่กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์เคยเกิดสภาวะตอนนอนนอนสมาธิแบบไม่ตั้งใจทำก่อนจะงีบหลับช่วงกลางวันรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายเห็นร่างกายนอนชัดเจนแล้วมีสติเห็นความคิดว่าหายใจเข้าหายใจออก 2-3 ครั้งเห็นความคิดใช่ไหมเห็นความคิดว่าหายใจเข้าหายใจออกยังไงเราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นสภาวะธรรมจริงๆหรือเราฝันไปเพราะเป็นช่วงที่ฟังธรรมะเพราะเป็นช่วงที่ฟังธรรมะเยอะและเริ่มภาวนาต่อเนื่องอาจจะฟุ้งในธรรมะเดี๋ยวนะมีเห็นร่างกายนอนชัดเจนแล้วมีสติเห็นความคิดว่าหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เห็นกายหายใจหรือเห็นลมหายใจหรือมันพูดอยู่ในใจอันนี้นะคำที่เขียนมามีสติเห็นความคิดว่าหายใจเข้าหายใจออกเป็นคำพูดด้วยนะมีคำหมายคำพูดด้วยมันเป็นความคิดไหมมันเป็นคำพูดหรือเปล่าหรือเป็นเสียงในหัวถ้าเป็นเสียงในหัวนี่ก็คือมันความคิดนะแต่ถ้าเห็นลมเห็นลมหายใจก็เท่ากับว่าเห็นลมไม่ได้พูดอะไรมันไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นเสียงพูดขึ้นมาในใจเรารู้ทันว่าเมื่อกี้มีเสียงพูดนะอันนี้ยังใช้ก็ได้อยู่นะแต่ถ้าเห็นว่ามีการหายใจแล้วเห็นลมหายใจก็ดีหรือเห็นกายหายใจก็ดีคือตอนนี้ก็คือเห็นกายนะแต่ถ้าเห็นความคิดมีความคิดพูดขึ้นมาว่ามันเป็นเสียงอยู่ในหัวเลยนะว่าหายใจเข้าหายใจออกอะไรเงี้ยอย่างนี้นะก็เป็นความคิดก็เป็นอีกแบบนึงเลยฮะรู้ทันว่าเมื่อกี้มีเสียงในหัวคือมีความคิดเกิดขึ้นมาไอ้ความคิดอันนี้มันเวลาเราภาวนาไปเนี่ยนะจะสังเกตได้ว่ามันเป็นเสียงพูดเป็นเสียงเราเองนั่นแหละพูดขึ้นมาอันนี้คือสภาวะหลงเ จะมีเสียงพูดขึ้นมาอย่างนี้นะหลงเพราะว่ามันบางทีมันพูดมันไม่ตรงกับไอ้ที่เกิดขึ้นจริงกับกายมีแต่เสียงพูดขึ้นมาแต่ถ้ามันเป็นพูดไปพร้อมๆกับลมเนี่ยนะอาจจะกลายเป็นเหมือนเป็นการบอกตัวเองว่าตอนนี้หายใจเข้าตอนนี้หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนี่นะมันอาจจะกลายเป็นเหมือนเป็นการบอกตัวเองให้รู้ปัจจุบันไอ้ที่ขออภัยนะที่เขียนมามันไม่ชัดเจนว่ามันคืออะไรก็เขียนว่าเห็นความคิดว่าแล้วก็เครื่องหมายคำพูดหายใจเข้าหายใจออกความคิดถ้ามันเห็นนะก็ใช้แค่เห็นนะเห็นลมหายใจนะมันแค่เห็นลมหายใจรับรู้อยู่ในการหายใจของร่างกายแต่ถ้าคิดเนี่ยมันมักจะเป็นคำพูดเป็นคำพูดขึ้นมาก็ต้องดูว่าเป็นคำพูดขึ้นมาเองหรือเปล่าถ้าเป็นคำพูดขึ้นมาเองก็แสดงว่าอาจจะฟังธรรมะอย่างที่ว่ามาก็ได้ฟังธรรมะแล้วก็เลยมีเสียงพูดขึ้นมาแต่เสียงนั้นเป็นเสียงคนอื่นนะชัดเจนเลยว่ามันไปจำเอาเสียงครูอาจารย์มาแล้วก็พูดขึ้นมาเป็นสัญญาพูดขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเสียงเราเองพูดแล้วมันพร้อมกับลมหายใจก็คือเป็นการเตือนตัวเองให้รู้ลมปัจจุบันในขณะนี้หายใจเข้าหายใจออกอะไรนะก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงคือคำที่เขียนมาส่งมามันยังกำกวมมันตีความได้หลายแบบอยู่นะอาจจะฟุ้งในธรรมหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ก็เหมือนขึ้นอยู่กับว่าไอ้เมื่อกี้นี่มันเป็นคำพูดในใจหรือเป็นเสียงที่เราได้ยินมาแล้วมาดังซ้ำอาจจะเป็นเสียงของพระเสียงของหลวงพ่อของหลวงปู่องค์ใดองค์หนึ่งแล้วมันทวนเสียงนั้นขึ้นมาเองก็เป็นสัญญาที่จำไว้แล้วก็มาทบทวนผุดขึ้นมาอันนี้ก็ถ้ามันผุดเป็นเสียงคนอื่นก็ให้รู้ว่านี่เป็นสัญญาเป็นสัญญามันทำงานขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเสียงเราก็ต้องดูว่าตอนนั้นมันตรงกับลมหายใจไหมถ้ามันผุดขึ้นมาเฉยๆนี่ก็เผลอคิดไปเลยแต่ถ้ามันเป็นหายใจเข้าอยู่แล้วก็พูดในใจว่าหายใจเข้าหายใจออกอยู่ก็พูดในใจว่าหายใจออกอันนี้ก็เหมือนเป็นการเหมือนเป็นคำบริกรรมบอกให้รู้ลงปัจจุบันว่าตอนหายใจเข้านี่หายใจออกมันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นยังไงนะนี่หมดแล้วครับอาจารย์ครับ
1: ครับครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคมรถบัสออกจากวัดสังฆทานในเวลา19นาฬิกาวันเสาร์ที่16พฤษภาคม6นาฬิกาชมบรรยากาศตลาดยามเช้าเมืองสกลนครทำบุญใส่บาตรทานอาหารตามอัธยาศัยจากนั้นพาไปไหว้หลวงพ่อองค์แสนกราบพระธาตุเชิงชุมพาไปไหว้พระวัดถ้ำพระพุทธ

0: อาศัยญาติจากนั้นเดินทางสู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมฟังธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมเวลา 7:00 นร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรรับประทานอาหารตามอัธยาศัยอยู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมเสร็จพิธีเดินทางกลับวัดสังฆทานโดยสวัสดิภาพท่านที่มีความสนใจจะร่วมเดินทางสำรองจองที่นั่งโดยด่วนรับจำนวนจำกัดเดินทางโดยรถบัสค่าเดินทางท่านละ 1,600 บาทสำรองที่นั่งได้ที่คุณจูน092-669-8821 092-669-8821 จึงขอเชิญญาติธรรมร่วมเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิลุงผู้บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชา

ถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ

ณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วม

0: ในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
2: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
3: เกาะยอเรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วของกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับของกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนและก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาธรรมนะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยอนะครับ
2: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปี้ยวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้า
4: ที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมโลสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
5: ครับนักสังฆ์ครับอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการนำเอาคำถามมาตอบกันต่อนะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์มีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
4: ครับไม่มีคำถามครับอาจารย์ครับ
5: งั้นเอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบนะครับโยม Voice of the World การนมัสการขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะค่ะโยมมีช่อง YouTube ที่ทำไว้นานแล้วตอนช่วงโควิดเป็นช่องเกี่ยวกับเพลงโยมตัดสินใจหยุดทำช่องนั้นเนื่องจากคิดว่าการเผยแพร่เพลงเป็นส่วนที่ทำให้คนลุ่มหลงอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าการที่โยมทำช่อง YouTube ที่เผยแพร่เพลงต่างประเทศนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนหลงและเราไม่ควรทำใช่ไหมคะทำช่อง YouTube เผยแพร่เพลงถ้ามันจะเป็นมิจฉาอาชีวะเนี่ยนะก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์เช่นว่าเอาเพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาเปิดประมาณนี้นะจะผิดกฎหมายคือต้องดูว่าโลกนี้ก็มีกฎหมายในแง่นี้เราก็ต้องอย่าไปผิดเอาเพลงคนอื่นมาลงในช่องเราโดยไม่รับอนุญาตอย่างเงี้ยนะก็ทำให้ไม่บริสุทธิ์ในแง่การเลี้ยงชีพแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนเจ้าของผลงานขออนุญาตถูกต้องซึ่งรายละเอียดเรื่องกฎหมายแบบนี้ก็ต้องไปถามนักกฎหมายก็ดูนะว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างนะก็ถ้าไม่มีประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์อะไรเนี่ยก็ทำได้ในแง่ของสัมมาอาชีวะนะทีนี้ในแง่ของคำถามอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันทำให้คนหลงไหมวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องเพลงก็ทำให้คนหลงอยู่แล้วนะแต่ถ้าให้มันมีคุณประโยชน์บ้างในการทำช่องนี้เราต้องว่าดูว่าถ้าเราจะทำให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาก็ทำได้อยู่นะคือก็เหมือนงานทางโลกของคนทั่วๆไปนะถ้าเรามุ่งที่จะไปมอมเมาก็ผิดแต่ถ้ามุ่งนะจะเอาสิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์เช่นว่าเจตนาของเราเนี่ยต้องการจะให้มีนำเสนอเพลงที่มีเนื้อหาในเชิงบวกเนื้อเพลงที่แม้จะเป็นเพลงต่างประเทศนี่นะที่มีเนื้อหาในเชิงบวกหรือสามารถอธิบายในแง่บวกทำความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศนั้นที่เป็นเจ้าของเพลงหรือสถานการณ์อะไรจะทำให้เขามีเพลงนี้ขึ้นมาเขาคิดอะไรแล้วมันจะให้ประโยชน์กับเราในแง่ไหนได้บ้างมันเนี่ยคือไม่ใช่เปิดเพลงอย่างเดียวก็มีการให้ความรู้ให้กำลังใจให้แง่คิดที่จะเอามาใช้ในชีวิตของคนทั่วไปด้วยถ้าอย่างนี้ได้ก็ดีเลยนะก็คือถือว่าเป็นช่องทางและเป็นสื่อที่จะเอาสิ่งที่คนก็สนใจกันอยู่แล้วคือเรื่องเพลงเอามาให้ความรู้นะมาแปลอะไรเงี้ยนะแต่ว่าต้องหนึ่งนะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยรายละเอียดอะไรเงี้ยต้องไปปรึกษานักกฎหมายก่อนนะแล้วก็ในมิติด้านจิตใจที่ทำให้คนหลงเนี่ยมันก็โอ้โหงานสื่อสารมวลชนนะก็ต้องในการทำสื่อแหละจะเป็นช่องส่วนตัวอะไรก็เงี้ยก็ต้องมีบ้างแหละในแง่ของปุถุชนหรือว่าผู้ที่อยู่กับโลกนะครับเห็นแต่ว่าเราจะให้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยให้มันเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเรื่องการกังวลเรื่องสัมมาอาชีวะในแง่กฎหมายก็ทำให้ถูกกฎหมายไปซะในแง่เนื้อหาแล้วก็รู้อยู่ว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของในแง่ของกามนะจะทำยังไงให้มันเป็นประโยชน์มากขึ้นไม่ใช่ว่ามุ่ง เล้าโลมประโลมใจให้คนหลงอย่างเดียวเอาเพลงที่มีเนื้อหาบางทีเนื้อหามันอาจจะไม่ดีนะแต่เราก็อธิบายให้มันให้ได้ประโยชน์ขึ้นมาก็ได้อยู่นะมันขึ้นอยู่กับวิธีอธิบายวิธีให้แง่คิดต่างๆนะลองถ้าจะทำนะถ้าจะทำเพราะว่ามันต้องเลี้ยงชีพอยู่ใช่ไหมเป็นคารวาสนะฮะต้องเลี้ยงชีพมันต้องครองเรือนงานแบบนี้ถ้าให้มันเป็นประโยชน์ขึ้นมาก็ได้อยู่ก็เข้าใจอยู่ว่ามีแง่ที่ต้องระวังว่าไม่ใช่ว่าจะแค่เปิดเพลงแล้วให้เพลิดเพลินเฉยๆแต่มันให้แง่คิดด้วยถ้าได้เพลงแล้วก็กระตุ้นปัญญาคนได้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะพระปัจเจกพุทธเจ้าบางพระองค์เนี่ยฟังเพลงนะฟังเพลงแต่คนร้องเพลงเนี่ยร้องแบบประโลมโลกนะร้องมีผู้หญิงคนหนึ่งร้องเพลงเปรียบผู้หญิงเหมือนดอกไม้ดอกไม้ยามแรกแย้มก็งดงามต่อมามันก็บานแล้วก็โปรยไปผู้หญิงก็เช่นเดียวกันนะในที่สุดก็แก่ตัวแล้วก็โรยราคนแต่งเพลงก็คงไม่ได้คิดอะไรมากโดยเฉพาะคนร้องเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากร้องไปตามเนื้อเพลงที่เขาแต่งแล้วคนแต่งอาจจะมีแง่คิดอะไรตามลักษณะของกวีนะแต่คนฟังเนี่ยฟังแล้วใช่เลยแล้วก็บรรลุตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเลยฟังเพลงนะทำได้นะหรือว่าใครอ่ะมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเดินมาผ่านวัดนะจะไปร้องเพลงแก้กับลูกสาวพญานาคลูกสาวพญานาคร้องเพลงขึ้นมานะถ้าใครร้องเพลงแก้ได้นะพญานาคจะยกลูกสาวให้เป็นภรรยาเนี่ยคนนี้ก็สนใจจะได้ภรรยาไม่ได้รู้เลยว่าพญานาคนี่น่ากลัวนะแต่คนสมัยนั้นก็คงไม่กลัวยังไงไม่รู้จะไปร้องเพลงแก้เพื่อจะเอาลูกสาวพญานาคมาเป็นเมียแต่เดินผ่านวัดแล้วก็เข้าไปกราบพระสักหน่อยก็ไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าจะไปไหนบอกจะก็เล่าให้ฟังแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามว่าแล้วมีเพลงแก้แล้วเหรอเขาก็บอกเขาจะแก้แบบนี้บอกยังไม่ถูกหรอกเพราะว่าพญานาคเนี่ยนะเขามีอายุมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก็จำพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะจำได้ท่อนหนึ่งแต่ท่อนหลังจำไม่ได้จะทำยังไงทีนี้เพื่อจะรู้ว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอุบัติขึ้นมาอีกพระองค์นั้นหรือยังคือในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะสมัยนั้นก็น่าจะมีการพยากรณ์ไว้ล่วงหน้านะว่ากับนี้เป็นพัทธระกับนะจะมีพระพุทธเจ้ามาวัดอีกต่อจากพระองค์ก็บอกชื่อล่วงหน้าไว้ด้วยว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระนามโคดมนี่นะพญานาคนี่ก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติมาวิธีจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติมาหรือไม่เนี่ยเนื่องจากว่าตัวเองจำพุทธพจน์ได้จำได้เพียงแค่คาถาเดียวแต่ว่ามันยังต้องมีอีกคาถาหนึ่งให้มันครบเลยนะแล้วก็ลืมไปก็เลยให้สอนกับลูกสาวตัวเองให้จำคาถานี้แล้วก็ร้องออกมาเป็นเพลงแล้วก็ท้าทายคนทั่วไปเทวดามนุษย์ทั้งหลายถ้าใครต่อเพลงนี้ได้ก็จะยกลูกสาวให้ยกให้เป็นภรรยาเป็นเทวดามาก็ยกให้เป็นเทวดาให้เป็นภรรยาเทวดาพญานาคด้วยกันก็ได้นะหรือเป็นมนุษย์ก็ได้ คือพญานาครู้อยู่แล้วว่าคำต่อไปคืออะไรนะแต่ว่าลืมนะก็มีการต่อเพลงมาหลายคนก็ต่อเพลงมาแล้วก็ไม่ตรงไม่ใช่คือไม่ใช่สิ่งที่จำไว้ไม่ใช่คำนี้ไม่ใช่คาถานี้อะไรอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็บอกคาถาที่ถูกต้องไปไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เขาได้เมียนะแต่เพื่อจะบอกพญานาคว่าพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วที่พญานาครออยู่นะอุบัติแล้วแต่ด้วยความที่เขาไปต่อเพลงแล้วตรงตามเงื่อนไขก็ได้เมียเป็นพญานาคไปแล้วก็เรื่องไม่ได้บอกต่อว่าเหตุการณ์เป็นยังไงต่อนะผัวเมียคู่นี้เป็นยังไงต่อนะไม่ได้บอกแต่มีแต่เล่าว่าพญานาคดีใจว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วบอกเขาบอกเรื่องเราบอกอยู่ว่าโยมที่มาหาพระพุทธเจ้าพอฟังคาถาที่พระเจ้าสอนให้ไปตอบกับพญานาคนั่นแหละเขาก็เข้าใจธรรมะนะบรรลุธรรมส่วนพญานาคเมื่อรู้ว่าคาถาที่ถูกต้องมาแล้วเนี่ยก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วนะก็รีบมาหาพระพุทธเจ้าแล้วขอบวชแล้วก็บวชไม่ได้นะประมาณนี้นะก็คือเรื่องเพลงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะห้ามโดยส่วนเดียวโดยเฉพาะกับคฤหัสถ์นะผู้ครองเรือนเนี่ยมันไม่ได้มีข้อห้ามในเรื่องนี้เพียงแต่ว่าถ้าจะถือบวชหรือออกจากเรือนในแง่จะถือศีล8นะการร้องรำทำเพลงมันเป็นค่าศึกต่อกุศลสำหรับในการที่จะเจริญสมถะและวิปัสสนาต่อไปแต่การอยู่เป็นคฤหัสถ์ปกติการร้องเพลงก็จะไม่ใช่เป็นข้อผิดอะไรจนทำให้อะไรปิดบังไม่ให้บรรลุมรรคผลอะไรแล้วก็ไม่ใช่เรื่องมาเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าถ้าร้องเพลงจะเป็นมิจฉาอาชีวะก็ไม่ใช่มันขึ้นอยู่ว่าถ้าทำช่องมันจะเป็นมิจฉาอาชีวะก็ต่อเมื่อเป็นละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองนะถ้าจะทำช่องต่อไปก็ให้เป็นประโยชน์ก็แล้วกันก็เจตนาเพื่อให้มีเนื้อหานำเสนอเพลงที่มีเนื้อหาในเชิงบวกหรือว่ามีการวิเคราะห์เนื้อหาของเพลงทำไมเขาคิดอย่างนี้ทำไมเขานำเสนอแบบนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วให้ข้อคิดกับผู้ฟังแบบไหนหรือคนร้องหรือคนแต่งเพลงเขาเจตนายังไงก็ช่างเถอะแต่เราฟังแล้วควรจะได้ประโยชน์อะไรประมาณนี้นะเพลงอาจจะผู้แต่งอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้ข้อคิดหรือแง่คิดอะไรแต่เราสามารถให้เกิดข้อคิดหรือแง่คิดที่ดีได้ก็เป็นการอาศัยเพลงเพื่อให้เกิดปัญญามองโลกให้เข้าใจประมาณนี้ก็ทำได้อยู่นะถ้าจะทำต่อก็ทำแต่ถ้าไม่ทำแล้วก็จะไปทำอย่างอื่นก็ไปหาช่องทางเอาแล้วกันก็จะมีปัญหาต่อไปว่าช่องทางที่เราจะไปทำต่อไปทำอะไรประมาณนี้นะมีคำถามมาว่าจากโยมอะไรอ่านว่าอะไรฮอนนี่รบกวนพระอาจารย์แนะนำพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเบื้องต้นคือการคิดนำก่อนใช่ไหมคะเบื้องต้นก็ต้องคิดนำก่อนนะการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังโดยเฉพาะคนฝึกใหม่แรกๆเนี่ยต้องอาศัยคิดนำเวลาท่องคำว่าผมก็นึกถึงผมขนก็นึกถึงขนส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายเล็บส่วนใดส่วนหนึ่งในบรรดาเล็บทั้ง10เวลาพิจารณาก็ในผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยไม่ใช่ว่านึกตามคำแล้วก็นึกไม่ทันมันไม่ทันเห็นความจริงอ่ะมันก็ต้องแรกๆมันไม่เห็นความจริงแท้ๆก็ต้องนึกนำไปก่อนเวลานึกนำถ้าก็มีคำแนะนำเอาไว้ว่าเวลารู้ผมเนี่ย ผมอยู่ที่ไหน

ที่ตั้งของมันอยู่ตรงไหนมีรูปร่างยังไงผมเนี่ยมีรูปร่างยังไงสีสันยังไงบางคนก็นึกเส้นเดียวบางคนนึกหลายๆเส้นแล้วแต่ความถนัดแล้วมันเห็นนึกชัดแล้วเนี่ยนึกถึงภาพเห็นรูปมันชัดแล้วเนี่ยคราวนี้นึกถึงกลิ่นมันด้วยตอนนี้มันมีกลิ่นยังไงถ้าทิ้งไว้หนึ่งวันมีกลิ่นยังไงหมายถึงว่าไม่สะไม่ล้างนะเป็นยังไงความจริงของร่างกายเนี่ยถ้ามันอยู่ไปเรื่อยๆไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะมันจะเป็นยังไงหนังหัวจะเป็นยังไงผมจะเป็นยังไงวันนี้นะก็จะเห็นว่าความจริงของสิ่งที่เราจะพิจารณาต่อไปคือมันไม่สวยไม่งามทิ้งไว้นานๆมันจะมีกลิ่นเหม็นเหนียวเหนอะหนะอะไรกันก็น่ารังเกียจลงท้ายก็คือเป็นอสุภะทางกรรมฐานนะผมขนเล็บฟันหนังที่อยู่แค่5อย่างเนี่ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าถ้าอวัยวะภายในเนี่ยต้องนึกเอาล้วนๆอันนี้มันพอมองเห็นได้พอสัมผัสได้พอเป็นพยานกับตัวเองได้ว่าเนี่ยถ้าไม่สระไม่ล้างนะผมมันจะมีความสกปรกอย่างนี้หนังถ้าไม่ถูขี้ใครไม่ฟอกสบู่มันจะเป็นยังไงใบหน้าจะเป็นอย่างนี้ตามลำตัวร่างกายมันจะเป็นยังไงครับเล็บถ้าไม่ตัดไม่แต่งไม่แคะขี้เล็บมันจะเป็นยังไงสกปรกแบบไหนฟันนี่อยู่ก้ำกึ่งระหว่างภายนอกภายในแต่พอเห็นได้เรายิ้มยิงฟันแปรงฟันอะไรเนี่ยมันยังทำความสะอาดเอาอย่างว่าอันนี้อยู่การทำความสะอาดก็เป็นเครื่องยืนยันว่ามันสกปรกร่างกายของเราเนี่ยนะเห็นภายนอกเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะต้องทำความสะอาดมันอยู่เรื่อยๆก็แสดงว่ามันสกปรกถ้าปล่อยแล้วปล่อยไว้ไม่สระผมไม่อาบน้ำไม่ถูขี้ใครไม่แปรงฟันเนี่ยมันจะแสดงความจริงไปเรื่อยๆว่าสกปรกทิ้งไว้หนึ่งวันก็สกปรกแบบหนึ่งสองวันสกปรกแบบหนึ่งประมาณนี้จนกระทั่งวันหลายวันก็ยิ่งเน่าเหม็นนะคิดไปก่อนคิดนำไปก่อนนะคิดนำไปแล้วเนี่ยนะก็อาจจะต้องคราวนี้ถึงคราวจะต้องเวลาเราคิดไปแล้วเนี่ยจิตใจมันจะไม่แสสายไปที่อื่นก็จะอยู่วนเวียนอยู่กับเรื่อง5อย่างนี้ผมขนเล็บฟันหนังทีนี้พอเราคิดไปรอบใช้เวลานานนะอยู่กับสิ่งนี้คิดไปเรื่อยๆเนี่ยบางจุดมันถูกใจบางคนเนี่ยถูกใจผมก็นึกถึงผมได้ง่ายเลยนี่แล้วก็นึกทีแรกก็นึกรับรู้ความรับรู้อยู่ที่ผมเลยนะทีแรกเราเป็นนึกคิดเอาใช่ไหมว่ามันถ้าไม่สระไม่ล้างจะเป็นยังไงแต่พอเอาความรับรู้มารับรู้ที่ผมเอาจิตมาแปะอยู่ตรงนี้บางทีมันเห็นเป็นนิมิตเลยอันนี้ถ้าเห็นเป็นนิมิตแล้วก็ไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดละไม่ต้องคิดนำละสมาธิที่เกิดขึ้นตรงนี้มันจะขยายนิมิตนั้นเห็นความจริงไปเองเลยเขาเนี่ยชัดเจนยิ่งกว่าเอาตาดูด้วยซ้ำไปโอ้โหมันสกปรกอย่างนี้นี่เองนะมันจะเห็นเลยคราวนี้ก็เห็นลึกไปเรื่อยๆได้เลยหนังเป็นยังไงกระดูกศีรษะเป็นยังไงมันสมองเป็นยังไงไล่ไปตามช่องอะไรเนี่ยทางเดินอาหารนี่ก็ได้นะน้ำลายเป็นยังไงในกระเพาะอาหารเป็นยังไงลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่เป็นยังไงประมาณนี้ของเราถ้าไม่มีนิมิตนั้นก็จะดูยากก็ดูอีกทีก็เอาพุทธอินพุทธก่อนจะเข้าปากเป็นยังไงเอาพุทธออกมาเป็นยังไงมันดูได้เฉพาะตอนมันร่างกายเราผลิตออกมาแล้วเนี่ยแต่มันก็ยืนยันได้ว่าตอนก่อนเข้าปากเนี่ยมันดูน่ากินสวยงามดีพอผ่านร่างกายมาถึงคราวออกไปมันน่ารังเกียจร่างกายนั้นผลิตแต่ของน่ารังเกียจประมาณนั้นก็เห็นประจักษ์กับตนเองในตอนที่มันมีเอาพุทออกมาว่านี่ก็ดูได้อยู่แรกๆก็คิดนำก่อนตอนที่จะไม่คิดนำก็คือว่าตอนที่เกิดนิมิตเกิดขึ้นมานะมีนิมิตเกิดขึ้นมาแล้วมีเรียกว่าไม่ต้องคิดนำละไอ้ตัวนิมิตนั่นเองจะขยายความรับรู้ปรากฏขึ้นมาชัดเลยอวัยวะนั้นขยายได้ย่อได้ย่อก็ได้นะขยายก็ได้ย่อก็ได้อันนี้ก็เป็นปฏิภาคนิมิตขึ้นมากันนะ
แปลสภาพเน่าเปื่อยผุพังอะไรก็ไปเลยเห็นร่างกายเน่าเปื่อยผุพังไปเลยก็ได้โดยนิมิตที่เป็นปฏิภาณนิมิตขึ้นมาถึงตอนนั้นไม่ต้องคิดนำแล้วถึงตอนนั้นไม่ต้องคิดนำด้วยนิมิตนั้นแสดงความจริงออกไปประมาณนี้นะต่อไปโยมทรงศักดิ์การให้ทานหมาแมวจรจัดเป็นการให้ทานเท่านั้นไม่ก่อให้เกิดบุญจึงไม่สามารถอุทิศผลบุญจากการกระทำนั้นให้แก่ญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรได้ใช่ไหมครับหมายเข้าใจอย่างนั้นครับคือเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะการให้ทานไม่ว่าผู้รับจะเป็นใครมันก็เป็นบุญทั้งนั้นนะให้ทานกับหมากับแมวแมวจรจัดนะถ้ามีการให้เกิดขึ้นมีผู้รับด้วยนะผู้รับนั้นเป็นเนื้อนาบุญระดับไหนเท่านั้นเองทีนี้ที่ว่าไม่ได้บุญอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะไปสร้างความรำคาญหรือความเดือดร้อนกับคนอื่นใช่ไหมเช่นว่าหมาหรือแมวนั้นเป็นหมาจรจัดแมวจรจัดแล้วเราก็เลี้ยงแบบไม่รับผิดชอบเอาหามากองแล้วก็ไปอย่างเงี้ยก็อาจจะกลายเป็นว่าเหมือนใจอยากจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจรจัดแต่การกระทำของเราเนี่ยมันส่งผลไม่ใช่เพียงแค่ให้อาหารหมาอาหารหรืออาหารแมวอาหารที่เรากองเอาไว้เนี่ยมันอาจจะไม่กินหรือกินไม่หมดก็จะเป็นภาระหรือกลายเป็นสิ่งรบกวนกับคนที่อยู่ใกล้เคียงโดยเฉพาะถ้าอาหารมันกองอยู่หน้าบ้านใครอย่างเงี้ยข้างบ้านใครเนี่ยก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่าบูดอะไรเงี้ยอันนี้แหละกลายเป็นอีกเรื่องนึงเลยกลายเป็นว่าใจอยากจะให้หมาให้แมวได้มีกินแต่ด้วยความที่เราให้แบบด่วนหรือให้แบบไม่ติดตามผลงานของตัวเองเนี่ยไอ้สิ่งที่เรากองเอาไว้มันกลายเป็นภาระกับคนที่อยู่ใกล้เคียงกองอาหารที่มันไม่หมดหรือเวลาเราไปเอาอาหารไปวางไว้เนี่ยนะเราก็อาจจะโอ้ยเดี๋ยวกองกับพื้นเดี๋ยวมันจะสกปรกก็เอาถุงพลาสติกมาวางรองไว้หน่อยนึงแล้วก็เทอาหารไว้ที่ถุงพลาสติกเนี่ยเอ้ามันกินแล้วถุงพลาสติกไปไหนมันก็ไม่กินถุงพลาสติกใช่ไหมถุงพลาสติกก็กลายเป็นขยะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วก็ทำเรื่องเดียวเรื่องเดียวนะแต่มันมีผลหลายแบบในการกระทำหนึ่งครั้งหนึ่งอย่างนั้นนะมันเป็นการกระทำอย่างหนึ่งมีอาจจะมีบุญอยู่ว่าในแง่ที่ว่าได้ให้ทานแต่ก็มีบาปด้วยในการกระทำนั่นเองนะเพราะว่ามันไปทำให้เศษอาหารเน่าบูดหรือว่ามีเศษขยะเกลื่อนอยู่ในที่นั้นผลตามมาอีกแบบนึงคือว่าหมาแมวที่เราไม่รับผิดชอบชีวิตมันเลยนะเพียงแค่เอาอาหารมาให้มันเนี่ยมันอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนแถวๆนั้นหรือเปล่ายิ่งมันมีกินแล้วมันออกลูกมากๆเลยนะแล้วไม่มีใครรับผิดชอบด้วยนะโอ้กลายเป็นนงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาอีกแบบนึงก็ได้นะที่ถ้าเราจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรือว่าจะมีกรุณากับมันนะเอามันไปเลี้ยงที่บ้านเลยได้ไหมจะได้ไม่ต้องมาสร้างปัญหาไอ้ที่ว่ามีปัญหาสืบเนื่องมาในแง่ที่ว่าเป็นขยะหรือเป็นอาหารเน่าบูดเนี่ยหรือจะไปสร้างปัญหาอย่างอื่นในแง่ของการที่มันไปกัดใครหรือมันไปทำความรำคาญเห่าหอนอะไรประมาณนี้เลี้ยงเลยแต่ตัวนี้มันจรจัดมาแล้วมันแวะบ้านเราบ่อยๆก็สงเคราะห์มันเลยเป็นธุระในการพามันไปหาหมอไปฉีดยาวัคซีนอะไรก็ให้มันปลอดภัยกับคนทั่วๆไปด้วยประมาณนี้นะเรียกว่าถ้ามันไปทำความเดือดร้อนให้กับใครเนี่ยเราก็

ร่วมรับผิดชอบอันนั้นได้ก็คือว่าไม่ใช่เพียงแค่เอาอาหารไปให้มันอย่างเดียวมันเหมือนเป็นการให้ทานก็จริงนะแต่ว่ามันอาจสร้างความเดือดร้อนใช่ไหมทีนี้ถ้าในแง่ของการให้ทานแล้วบอกว่าไม่ใช่บุญเลยไม่ก่อให้เกิดบุญเลยนะก็คลาดเคลื่อนอย่างนี้ว่าการให้แล้วมีผู้รับการให้อาหารแล้วมีผู้รับเนี่ยก็เป็นบุญอยู่เป็นบุญอยู่แต่ในแง่ของสัตว์ที่มันเป็นสัตว์จรจัดเนี่ยมันให้อย่างหนึ่งมันมีผลไม่ใช่อย่างเดียวเรียกว่าไงการกระทำหนึ่งอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีผลอย่างเดียวเหตุปัจจัยในการที่ลงการกระทำอะไรไปเนี่ยนะมันส่งผลไปหลายอย่างในบรรดาหลายอย่างนั้นน่ะมันมีประโยชน์อาจจะหน่อยนึงจะมีโทษมากมายก็ต้องเลือกดูว่าทำยังไงที่การกระทำของเรามีประโยชน์มากมีโทษน้อยถ้าไม่มีโทษเลยยิ่งดีอันนี้นะในการที่จะทำอะไรสักอย่างนึงก็ต้องมีเหตุปัจจัยอีกมากมายที่จะทำในการที่เกิดเรื่องสักเรื่องหนึ่งเวลาเกิดเรื่องสักเรื่องหนึ่งก็ส่งผลอีกมากมายในแง่ของพุทธศาสนาท่านให้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยนะในการที่จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่มีการกระทำอย่างหนึ่งแล้วไม่ใช่มุ่งอย่างเดียวแล้วก็ปิดตาไม่รับรู้อย่างอื่นการทำอย่างหนึ่งอาจจะมองในแง่ดีก็มีบุญในแง่ของการให้ทานแต่ถ้ามันมีเหตุมีปัจจัยที่เป็นส่งต่อในแง่อื่นก็ต้องคำนึงตรงนี้ด้วยแต่ถึงกระนั้นก็ตามในแง่ของการให้ทานถ้ามันให้ไปแล้วเนี่ยนะก็ย่อมเป็นบุญอยู่ดีนะก็ถือว่าเป็นบุญสามารถอุทิศส่วนกุศลได้ พูดในแง่ที่ว่าไม่ก่อให้เกิดบุญเนี่ยก็เหมือนปฏิเสธว่ามันไม่ใช่บุญก็เป็นบุญอยู่นะเราให้ด้วยใจกรุณาอย่างเงี้ยนะก็เป็นบุญอยู่ถ้าบุญนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็สามารถอุทิศให้ได้อุทิศให้บุคคลอื่นได้ให้กับญาติผู้ล่วงลับอะไรเนี่ยได้อยู่นะวันนี้ก็ต้องระวังอย่างที่ว่ามาไม่ก่อความเดือดร้อนไม่ทิ้งเศษอาหารสกปรกในที่สาธารณะไม่ก่อให้เกิดความรำคาญประมาณนี้มันมีกฎหมายด้วยหรือเปล่ากฎหมายรักษาความสะอาดในที่สาธารณะเนี่ยถ้าเราผิดกฎหมายด้วยก็แย่เลยนะก็ต้องดูด้วยนะว่ามันที่เราจะทำการให้ทานในที่สาธารณะนั้นมันผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่าถ้าผิดกฎหมายด้วยก็เราเองก็ได้รับความเดือดร้อนเองด้วยนะต่อไปคุณที่ใช้ชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับการนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูอยากพูดคุยกับหลวงปู่ปราโมทมากอุ้ยแต่การปฏิบัติให้ครบเงื่อนไขให้ครบ1เดือนมันยากมากจะไปที่วัดจะได้ช่วยวัดได้มั้ยอยากเลิกเพ่งเอางี้ดีกว่านะเงื่อนไขที่จะส่งกันบ้านทางซูมใช่ไหมครับถ้าทำไม่ได้ผิดเงื่อนไขเราซื่อสัตย์อันนี้ถือว่าดีนะว่าเรายังทำไม่ได้ตามเงื่อนไขนี่ถ้าจะส่งกันบ้านโดยที่ไม่เข้าซูมก็ต้องเอาตัวมาเวลาที่เขาไปกันเนี่ยนะที่โยมเข้ามาเล่าให้ฟังอาตมาก็จำใหม่จริงก็คือให้ไปเช้าสัก7 โมงกว่าๆนะช่วงที่พระท่านพิจารณาอาหารหลวงปู่ท่านก็จะใช้เวลานั้นที่พระกำลังพิจารณาอาหารเนี่ยมาดูญาติโยมก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านอาจจะมาตรวจกันบ้านหรือมาพูดคุยช่วงนั้นเวลาสั้นๆไม่นานประมาณสักช่วงเวลาที่ส่งถาดไปเรื่อยๆนะพระท่านพิจารณาอาหารก็สักประมาณสัก10 กว่านาทีถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะก็คงพอมีเวลาได้อยู่ขอให้มาเช้าๆ

0: วันธรรมดาวันธรรมดานี่เท่าที่ทราบนะครับก็มาได้ในกรณีที่ว่าเราไม่เข้าเงื่อนไขที่จะส่งกันบ้านทางซูมแต่ขอชมว่าซื่อสัตย์ดีแล้วก็ความซื่อสัตย์นี้ก็จะทำให้เราเนี่ยภาวนาได้ดีด้วยขออนุโมทนาในจุดนี้นะต่อไปคุณสุปรานะสุปรานีใช่ไหมสุปรานีหรือเปล่าแอนอิวัฒนวงศ์ขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะนมัสการขออนุญาตขอโอกาสเวลาไปวัดทั่วไปเพื่อใส่บาตรแล้วเจอคนมาระบายความทุกข์แบบเล่าไปร้องไห้ไปเราควรจะวางใจอย่างไรเจ้าคะเพราะไม่รู้จักแบบสนิทเป็นการส่วนตัวภายในวัดโอ้ฮะถ้าจะรับฟังเฉยๆแล้วก็อาจจะแสดงความเห็นอกเห็นใจตามกรณีแต่อย่าเพิ่งไปเสนอความช่วยเหลืออะไรนะเพราะยังไม่รู้ว่าเขามาไม้ไหนต้องถามคนในวัดกันเองด้วยก่อนเพราะเราก็ไม่คุ้นเคยไม่รู้จักสนิทกับเขาใช่ไหมอันนี้ก็ต้องระวังตัวของเราไปด้วยเดี๋ยวนี้ก็มันยากนี่นะใช้ชีวิตยากเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเขามีทุกข์อยู่นะฮะถ้าเขาเล่าไปร้องไห้ไปเขาได้ระบายแล้วก็น่าจะผ่อนคลายแล้วพอรับฟังเฉยๆเพราะเรามันยังไม่รู้ความจริงว่าไอ้ที่เขาระบายมานั้นความอัดอั้นตันใจของเขาเนี่ยนะมันเรากำลังฟังความข้างเดียวประมาณนี้นะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจหรือจะไปมองว่าใครผิดใครถูกเรายังไม่ได้ฟังความรอบด้านสิ่งที่เขาระบายมาถ้ามันจริงว่าเขามีทุกข์ก็ยังไม่แน่ว่ามันจริงในแง่ที่ว่าอะไรมีใครผิดใครถูกเนี่ยมันยังตัดสินไม่ได้เพราะมันอย่างที่ว่ามันคือเป็นการฟังความข้างเดียวก็ฟังไว้ถ้ารู้สึกว่าอันตรายอะไรก็หาคนมาช่วยกันฟังบ้างอย่าฟังคนเดียวโดยเฉพาะถ้าได้คนในวัดนั้นมาช่วยกันฟังก็จะดีเพราะคนในวัดนั้นจะรู้จักคนนั้นมากกว่าเราเนี่ยอย่าเพิ่งไปรวมตัวเสนอความช่วยเหลือหรือให้เงินอะไรบางทียุคนี้อย่างที่ว่ามาว่าบางทีมีมิจฉาชีพอะไรต่างๆที่มันเราก็มิจฉาชีพเนี่ยนะก็จะอาศัยคนที่มีเมตตามีกรุณาดูหน้าตาแล้วถ้าไปร้องไห้กับคนนี้น่าจะได้เงินไหมก็อาจจะมุ่งมาที่คนคนนี้ถ้าไม่มีใครไปด้วยไม่รู้จักใครเลยนะก็ต้องระวังหน่อยบางทีก็อาจจะเจอเป็นแก๊งมองในแง่ร้ายขึ้นมาเนี่ยอาจจะถูกล้อมก็แต่ถ้าอยู่ในวัดนอนเพิ่งใส่บาตรนี่นะก็น่าจะพออุ่นใจได้ว่าน่าจะมีคนอื่นที่พอจะเป็นที่พึ่งได้นะก็อาจจะชี้ไปที่พระก็ได้พระท่านน่าจะรู้จักโยมคนนี้อยู่ก็ถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆก็ชี้ไปที่พระไปเลยพระท่านน่าจะพอรู้จักแล้วก็รู้ว่าเขาเดือดร้อนจริงหรือเปล่านะให้คนในระแวกนั้นถ้าเราไม่รู้จักเลยเราก็ยากอยู่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยมิจฉาชีพมันทำให้เราระแวงไปหมดเลยนะก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะไม่ให้ถูกหลอกนะต่อไปโยมขจรหรือขชนมีความทุกข์จึงทำสมถะไม่ได้เพราะไม่สามารถอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขในอารมณ์อันเดียวได้ขอวิธีแก้ไข มีความทุกข์จึงทำสมถะไม่ได้เพราะไม่สามารถอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขในอารมณ์อันเดียวทุกที่ว่าเนี่ยมันทุกอะไรฮะลองไปทำความดีแล้วสักอย่างให้มันมีความสุขขึ้นมามันทุกอะไรอยู่ฮะเราลองมองโลกแห่งความเป็นจริงว่าถ้ามองด้วยความเข้าใจอาจจะใจเป็นกลางได้ใจเป็นกลางก็สามารถภาวนาต่อได้ทุกอย่างล้วนมีเหตุมีปัจจัยนะไอ้ทุกข์ที่อยู่เนี่ยอาจจะเป็นทุกข์เพราะเรากำลังคิดวนอยู่ในเรื่องเดียวแล้วก็ลองหาทางออกให้คิดเรื่องอื่นมองคนที่เขาทำคุณงามความดีมองสมเด็จพระเทพอย่างนี้นะแล้วเราก็ปลื้มใจมองคนที่ทำคุณงามความดีที่เราศรัทธาเนี่ยเห็นแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ได้มองเห็นครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราหรือใครบางคนอาจจะไปเห็นพระพุทธรูปท่านยิ้มให้สบายใจก็หาการเปลี่ยนอารมณ์อย่าไปจมอยู่กับความคิดเดิมๆถ้าเรามีความทุกข์กับการคิดเรื่องอะไรอยู่ไอ้ความคิดนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรับรู้ไปที่อื่นอาจจะไปออกกำลังกายไปรดน้ำต้นไม้ไปวิ่งจ็อกกิ้งก็ได้ถ้าเป็นโยมนะหรือไปเดินตามสวนหรือไปทำกิจกรรมที่มันเป็นประโยชน์ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์ก็ปลื้มใจอย่าไปจมอยู่กับความคิดอย่าไปอยู่นิ่งๆแล้วก็เอาแต่คิดมันจะคิดเรื่องเดิมซ้ำๆไปคิดเรื่องเดิมซ้ำๆก็อาจจะกลายเป็นซึมเศร้าก็เปลี่ยนอารมณ์ได้สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงความปรุงแต่งทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมันไม่ใช่ทุกข์ซ้ำซากจำเจอยู่ตลอดเวลาหรอกถ้าเราเปลี่ยนความรับรู้ไปในสิ่งที่น่าชื่นใจดูครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความสุขมีเมตตาเราตอนนี้เรายังไม่ถึงท่านแต่รับรู้ได้ถึงความเมตตาของท่านอันนี้ก็อุ่นใจเลยมีความอุ่นใจมีความปลื้มใจมีความดีใจที่ได้พบกับพุทธศาสนาได้พบคำสอนได้พบผู้ที่เข้าถึงคำสอนของพระเจ้าเป็นพยานในการตรัสรู้มีจริงอย่างนี้นะเกิดกำลังใจเกิดกำลังใจเห็นท่านแล้วรู้ว่าท่านน่าจะมีความเข้าใจในธรรมมีความรอบรู้ในธรรมก็เมื่อมีศรัทธาท่านก็นำตัวเองมาเข้าใกล้ท่านเข้าใกล้ในสมัยก่อนก็คือต้องเข้าไปใกล้ๆจริงๆเอาตัวไปใกล้ๆเพื่อที่จะได้ฟังธรรมเพื่อจะได้สอบถามปัญหาเพื่อจะได้เอาความรู้ที่เราได้เรียนกับท่านมาฝึกฝนปฏิบัติมีปัญหาอะไรก็ไปสอบถามท่านในแง่ปัจจุบันคือในการเข้าใกล้ผู้ที่เราศรัทธาเนี่ยก็อาจจะได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ยุคปัจจุบันมีอยู่ก็สามารถเข้ามาดูหรือมาสอบถามปัญหากับครูบาอาจารย์ได้เนี่ยสมาส่งกันบ้านผ่านอุปกรณ์เรียนธรรมะทางไกลอย่างนี้นะก็สามารถทำได้อยู่เนี่ยเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์ที่คิดอยู่ในตอนนี้เรื่องราวที่คิดอยู่ในตอนนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องรับรู้มาดูว่าวาจานั้นเทศอะไรท่านสอนอะไรเป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตเราบ้างพระพุทธศาสนาสอนอะไรพุทธศาสนาก็สอนเรื่องให้พ้นทุกข์นี่แหละแล้วเรากำลังทุกข์อยู่ก็เลยจึงต้องมาเรียนพุทธศาสนาพุทธศาสนามีคำสอนของพุทธเจ้าอยู่บทหนึ่งถ้าไม่มีเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายถ้าไม่มีทุกข์ถ้าโลกนี้ไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องมีพระธรรมไม่จำเป็นต้องมีพระรัตนตรัยเพราะทุกคนไม่มีทุกข์อะไรแต่เพราะมีทุกข์จึงควรจะมาใส่ใจ ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ที่ทรงคำสอนพระพุทธเจ้าเอาไว้เราก็เข้าหาพระสงฆ์เพื่อเข้าถึงพระธรรมพร้อมนำคำสอนพระเจ้ามาปฏิบัติแล้วรู้ยิ่งเห็นจริงก็เป็นพุทธะขึ้นมาในใจของเราประมาณนี้นะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ปัดครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนมัสการอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
0: อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะธามณิโชติรโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตมันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนสีลิสนิจจังวุฒฺฐาปจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนเตอายุวันโนสุขา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆ
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินทางไปร่วมพิธีราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยมีกำหนดการอย่างนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคมรถบัสออกจากวัดสังฆทานในเวลา19นาฬิกาวันเสาร์ที่16พฤษภาคม6นาฬิกาชมบรรยากาศตลาดยามเช้าเมืองสกลนครทำบุญใส่บาตรทานอาหารตามอัธยาศัยจากนั้นพาไปไหว้หลวงพ่อองค์แสนกราบพระธาตุเชิงชุมพาไปไหว้พระวัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์จากนั้นเดินทางสู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมฟังธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมเวลา7นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรรับประทานอาหารตามอัธยาศัยอยู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมเสร็จพิธีเดินทางกลับวัดสังฆทานโดยสวัสดิภาพท่านที่มีความสนใจจะร่วมเดินทางสำรองจองที่นั่งโดยด่วนรับจำนวนจำกัดเดินทางโดยรถบัสค่าเดินทางท่านละ 1,600 บาทสำรองที่นั่งได้ที่คุณจูน092-669-8821 092-669-8821 จึงขอเชิญญาติธรรมร่วมเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่10

0: 5พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: การนั่งสมาธิฟังธรรมไม่ต้องพนมมือโยมตั้งใจสงบใจฟังธรรมสักพักหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันเนื่องในวันตายของคุณโยมเสงี่ยมไกรหงสาก็ได้สวดมา3คืนคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายที่คุณโยมเสงี่ยมได้วายชนหรือว่าสิ้นชีวิตความตายถือว่าเป็นบทปิดฉากการแสดงชีวิตปิดฉากการแสดงละครชีวิตละครสุดท้ายคือปิดฉากคือความตายทุกคนแสดงมาตั้งแต่เกิดไม่จบเรื่องมาจบฉากสุดท้ายก็คือหมดลมหายใจที่เราหมดชีวิตหมดบุญแค่นี้คือหมดบุญความเป็นมนุษย์แค่นี้หมดบุญหมดวาสนาการเป็นมนุษย์แค่นี้แต่เมื่อคนเรายังทำความดีไว้เช่นว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาทำทั้งหลายที่เป็นความดีคือทำความดีไว้เนี่ยเป็นบุญกุศลเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิเพราะว่ากุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลก็ส่งผลให้ไปเกิดเป็นคนดีอกุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลเป็นธรรมที่มีบาปใจไม่สบายใจเป็นทุกข์ใจเศร้าหมองมีความน้อยอกน้อยใจความเสียใจหรือก่อนจะตายเนี่ยเกิดความทุกข์ทรมานใจเหมือนคนผูกคอตายกินยาตายโดดน้ำตายเพื่อดับทุกข์ทนทรมานใจไม่ไหวจึงต้องตายจากร่างนี้ไปไม่ทนอยู่กับความคิดอีกต่อไปเพราะความคิดมันทรมานใจทนไม่ไหวจึงตายเพื่อทำลายร่างนี้ให้ดับไปถ้าตายอย่างนั้นถือว่าอกุศลธรรมาธรรมที่เป็นอกุศลตายไปไม่ดีใจเศร้าหมองกุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลถ้าเราทำบุญตายเกิดอยู่ดีๆมาถือศีลมาฟังธรรมในวัดมาปฏิบัติศีลธรรมเกิดมาตายตอนนี้ใจก็นึกถึงใครใจก็นึกถึงแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงแต่ความดีที่ตนเองตายมีกลิ่นธูปกลิ่นเทียนมาเวียนวนทำให้เห็นให้รู้ได้กลิ่นก็ดีได้เห็นก็ดีเป็นตะบุญถ้าตายตอนนี้ไม่ไปนรกไปสู่สุคติคือไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นเทวดาที่ดีเพราะกุศลธรรมาทำใจดีทำใจเป็นสุขไม่ทำใจเป็นทุกข์ชื่อว่าเป็นฝ่ายบุญอกุศลธรรมาธรรมที่เป็นบุญก็ส่งผลไปสู่ความดีอัปยากตาธรรมาธรรมที่เป็นอัปยากฤตเป็นอัปยากฤตธรรมที่เป็นกลางธรรมที่อยู่เป็นกลางธรรมที่เป็นไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นคือธรรมให้เริ่มต้นตั้งแต่ทำบุญทำดีแล้วละบาปก็คือทำให้ใจดีแล้วละความโกรธทำดีนั่นคือละความชั่วคือละความโกรธ

หรือเราจะทำก็ได้เราอยากจะทำก็ได้ท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์เช่นเราไปลักขโมยเขาเนี่ยพุทธเจ้าจะว่าลักแล้วเป็นบาปเราจะลักก็ได้แต่ถ้าเรารักมากๆขึ้นไปเขาก็จับเราได้เขาก็เอาเราไปติดคุกก็ต้องไปถ่ายถอนเสียเงินมากเนี่ยทำที่เป็นบาปทำที่เป็นโทษแต่ถ้าทำครั้งเดียวแล้วก็ไม่มีโทษมากแต่ถ้าเราทำไม่หยุดเป็นโทษมากอย่าเหมือนผิดลูกเขาเมียเขาเนี่ยก็เป็นโทษทำก็ได้แต่พุทธเจ้าท่านไม่ทำแต่ถ้าไม่ทำเป็นไงมีความสุขในครอบครัวภรรยาสามีรักกันกลมเกลียวไม่มีโทษลูกก็ได้พ่อแม่ที่เป็นผู้นำที่ดีแต่ถ้าทำแล้วมันเป็นโทษเป็นโทษกับใจเราเป็นโทษกับครอบครัวเราเป็นบาปประทับหัวใจทำก็ได้แต่มันเป็นโทษแต่ถ้าทำแล้วเราเลิกทำก็พ้นโทษศีลธรรมที่พุทธเจ้าว่าเนี่ยที่สอนเนี่ยคือเป็นธรรมธรรมะเนี่ยเป็นธรรมดับทุกข์พุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ล้างบาปพุทธเจ้าไม่ใช่เกิดมาล้างบาปพุทธเจ้าไม่ใช่เกิดมารับบาปพระพุทธเจ้าเกิดมาทำไมพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้รับบาปไม่ใช่เป็นผู้ล้างบาปพุทธเจ้าเกิดมาดับบาปมาแก้บาปมาดับทุกข์พระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาเพื่อดับทุกข์อะไรใดที่เป็นทุกข์ความเสียใจความไม่พอใจความไม่สมหวังอะไรก็ได้ที่มันไม่สบายใจนั่นเป็นทุกข์ทั้งหมดทุกข์เพราะแม่ตายทุกข์เพราะลูกตายทุกข์เพราะสามีตายทุกข์เพราะเสียเงินทุกข์เพราะไม่มีงานทำทุกข์เพราะคนรักไปรักกับคนอื่นหรือทุกข์ว่าเกิดมาไม่รวยเหมือนเขาอาภัพกว่าเขาด้อยวาสนากว่าเขาไม่เหมือนพี่ไม่เหมือนน้องหรือเกิดมาพิกลพิการหรือเกิดมาแล้วไม่มีสติปัญญาสมบูรณ์หรือร่างกายไม่สมบูรณ์ชื่อว่าเป็นทุกข์ธรรมอันนี้ในที่พุทธเจ้าเกิดมาดับทุกข์พุทธเจ้าว่าทำยังไงจึงจะเป็นเครื่องดับทุกข์พระพุทธเจ้าเห็นทุกข์รู้จักทางดับทุกข์จึงได้มาสอนเป็นธรรมธรรมพวกธรรมที่เป็นเรื่องดับทุกข์เนี่ยมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ธรรมที่เป็นเรื่องดับทุกข์เนี่ยธรรมที่เป็นเครื่องพ้นเคราะห์พ้นบาปเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าเรามีบาปก็คือเรามีทุกข์นั่นเองเรามีทุกข์คือเรามีบาปนั่นเองอะไรที่มันมีทุกข์ล่ะถ้าเราเกิดไม่ชอบใจภรรยาคนนี้ไม่ชอบใจสามีคนนี้ซึ่งเมื่อก่อนเคยอยู่ด้วยกันเข้าใจกันเดี๋ยวนี้ทุกวันไม่เข้าใจกันนั่นแหละทำมีโทษเดี๋ยวอกุศลธรรมมาทำได้เกิดขึ้นกับเราเสียแล้วเมื่อก่อนเป็นกุศลธรรมมามาแต่งงานใหม่ๆเนี่ยเป็นกุศลธรรมมาทำที่ไม่มีโทษสามีก็ดีใจภรรยาก็ดีใจมันมีแต่ความสุขก็เป็นกุศลแต่ทุกวันนี้ทำมันมีโทษจะแล้วเพราะไม่พอใจกันถ้าเราไม่พอใจกันแล้วมันเกิดโทษก็เรียกเป็นบาปเป็นอกุศลธรรมมาทำที่เป็นโทษไม่สบายใจเลยได้ยินเสียงยังไม่สบายใจเลยเห็นหน้าก็ไม่สบายใจหรือก็คนที่เราเคยคบกันมาแต่ไม่ถูกใจกันเนี่ยทำไงจึงจะทำนี้ให้มันหมดไปทำไงทำที่มีโทษให้มันหมดไปได้อยากจะได้เป็นโทษที่ไม่มีโทษก็ต้องสร้างกุศลธรรมมาให้เกิดขึ้นคือรู้จักทางดับทุกข์พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านรู้ทางดับทุกข์แล้วก็ชี้ทางให้เราปฏิบัติตามแม้แต่พระพุทธเจ้าเองยังไม่สามารถจะดึงใครให้ไปสวรรค์ไปนรกได้ยังไม่สามารถจะไปให้ใครไปเป็นโน่นไปนี่ได้แต่ท่านชี้ทางให้เดินไปถูกต้องได้ว่าถ้าเราเดินทางใจเนี่ยจะแก้ได้เช่นสมมุติว่าเราเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคน

เจ้าทิฏฐิถือว่าเป็นแม่บ้านถือว่าเป็นบ้านเป็นเจ้าของบ้านถือว่าเป็นพ่อบ้านถือว่าเป็นนายงานถือว่าเป็นแม่งานเราก็ถือตัวตนว่าเราเป็นใหญ่ในแม่บ้านพ่อบ้านนายงานแม่งานไอ้ความที่เป็นตัวเป็นตนมากเนี่ยเราก็ยึดว่าใครจะทำไม่ตรงใจเราไม่ได้พอทำไม่ตรงใจเราเกิดความไม่พอใจเกิดความทุกข์เกิดความโกรธอันนี้เนี่ยธรรมที่เป็นโทษเกิดขึ้นกับเราพระพุทธเจ้าท่านก็แนะธรรมว่าเราจะทำให้ใจดีได้ก็คือรู้จักธรรมะคือมีสติทำไงเราจะเรียนสติได้สตินี่เป็นตัวธรรมดับทุกข์ถ้าเราเป็นคนขี้โกรธถ้าโกรธมากขึ้นไปเนี่ยจะนอนไม่หลับและจะกลายเป็นโรคประสาทบางคนเป็นหัวใจวายบางคนต้องกินยานอนหลับเพราะทำดับทุกข์ไม่เป็นตัวเราเองยังทำตัวเองให้ทุกข์มากขึ้นทุกวันคนบางทีทำตัวเองให้ทุกข์มากนะไม่มีใครทำให้เราเอาแค่เราติดบุหรี่เนี่ยเมื่อก่อนเรานั่งสบายแต่เราพอหัดติดบุหรี่เนี่ยหยุดไม่ได้ไม่มีแล้วหงุดหงิดเรียกว่าเราทำเอาสิ่งที่มีโทษเกิดขึ้นกับเรานี่ไม่ได้ว่าคนสูบบุหรี่หมายถึงว่าทำที่เป็นโทษเนี่ยเราทำเราเองเราไม่เคยกินเหล้าเราก็กินให้มันสวนเซมึนเมาแต่ก่อนเราเคยสติดีปัญญาดีกำลังวังชาดีตอนหลังเราพอเราติดแล้วเราก็เสียเราเอาทำเป็นโทษให้ตัวเองแต่ก่อนเราไม่เคยเล่นการพนันเดี๋ยวนี้เลิกไม่ได้ต้องติดเสียเงินเสียทองก็ยอมอดหลับอดนอนก็ยอมคือเราทำที่เป็นโทษให้กับตัวเองไม่ใช่ใครทำให้เรากายวาจาใจเนี่ยถ้าเราประพฤติปฏิบัติดีไม่มีโทษพระพุทธเจ้าก็ชี้ทางให้เราเดินสองทางทางหนึ่งท่านปิดนะทางหนึ่งท่านปิดไม่ให้เดินทางนั้นมีโทษท่านปิดไม่ให้เดินกั้นแล้วกั้นด้วยศีลกั้นด้วยศีลห้าเนี่ยไม่ให้เราเดินกันโดยสิบสิบไม่ให้เราเดินกันโดยศีล207ไม่ให้เดินเป็นทุกข์เป็นโทษกันโดยศีลแล้วกันให้อยู่ให้มั่นคงก็กันโดยสมาธิทำให้ใจสงบอย่าโกรธเขาอย่าเกลียดเขาอย่าให้ร้ายเขาทำใจให้เราเป็นคนดีให้เราเป็นคนสงบเสียเจริญเมตตาให้มากขึ้นทำที่เป็นโทษเราไม่เอาการที่เรามาปฏิบัติเข้าถึงธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพ้นโทษพ้นทุกข์พ้นเวรพ้นกรรมพ้นภัยพ้นเวรพ้นกรรมไม่ใช่ใครทำให้เราโยมเราทำเราเองทั้งหมดคนหนึ่งหมอดูมาทายบอกว่าตอนเนี้ยเคราะห์ไม่ดีอย่าไปไหนนะจากวันที่25เนี่ยให้อยู่ให้บวชให้เรียนเลยให้เข้าหาศีลธรรมเขาก็มาบวชกะว่าเดือนหนึ่งพ้นเคราะห์พอดีพอวันที่ใกล้ถึงวันที่25เพื่อนเขาจะเดินทางไปจังหวัดน่านหรือจังหวัดเลยเนี่ยอยากจะไปกับเพื่อนมันเหลืออีก5วันแล้วจะพ้นเคราะห์ศึกทนไม่ไหวต้องไปเพื่อนรักทั้งนั้นเลยผลที่สุดลดความไปตายคนเดียวเพื่อนเสียใจมากเลยว่านี่นะถ้าบวชอีก4-5วันพ้นเคราะห์ผลที่สุดมาสร้างกุฏิไว้ที่วัดหลังหนึ่งอุทิศให้เพื่อนเวลาท่านนั่งสมาธิช่วยแผ่เมตตาให้เพื่อนผมด้วยนะผมทรงเพื่อให้เพื่อนจะได้ไปดีคือความรักเพื่อนน่ะบุญเนี่ยถ้าเราทำอยู่ได้นะเราก็พ้นเคราะห์พ้นโทษถ้าเราอดใจได้ไม่ไปเนี่ยถือศีลมั่นอยู่สัก5วันลดความขันนั้นเราก็ไม่ตายอายุเราก็ยังไม่ถึงคนที่จะตายเพียงอายุเพียง20 30กว่าเท่านั้นบุญกุศลนี่ที่เราทำไว้เนี่ยเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาพ้นกรรมแต่ถ้ายังกระโยมเสงี่ยมไกลหงษาเนี่ยถือว่าเป็นการที่ถึงข่าวแล้ว
ถือว่าอายุนั้นหมดแล้วถึงจะต่อยังไงก็ไม่ต่อไม่ได้แล้วต่อไม่ติดแล้วเพราะร่างกายสังขารนั้นไม่รับแล้วคือไม่มีกำลังหรือว่าธาตุนั้นไม่ทำงานแล้วแต่คนที่ยังอยู่ในวัยเนี่ยสามารถที่จะสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาสร้างกรรมดีเนี่ยที่จะอายุยืนไปได้ถึงวัย 70-80 แต่ถ้าตกอยู่ในความประมาทนะตกอยู่ในความประมาทเนี่ยเราไม่เอาศีลธรรมทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ทรมานร่างกายตัวเองมากๆกินเหล้ามากๆอดนอนมากๆเที่ยวมากๆทรมานร่างกายตัวเองมากอายุอาจจะไม่ถึง 70-80 ก็ได้เพราะอะไรเพราะสังขารมันรับไม่ไหวแต่ถ้าเรารู้จักมีศีลมีธรรมปฏิบัติตัวอยู่ในขอบของความดีเนี่ยทนุถนอมของโบราณนี่จึงว่า7วันให้ไปพักผ่อนวันหนึ่ง7วันนี่ก็เป็นดับเครื่องวันหนึ่งไปพักผ่อนหัวใจวันหนึ่งไปวัดวันหนึ่งแต่ทุกวันนี้7วันเราไม่ไปวัดเราไปทำอย่างอื่นกลับไปใส่เครื่องติดเครื่องแรงมากขึ้นอีก7วันไปกินเหล้าสนุกสนานเนี่ยเท่ากับทำหัวใจเราเนี่ยสูบฉีดแรงมากขึ้นอายุสั้นมากขึ้นอีกไปอดหลับอดนอนใช้กำลังมากขึ้นเท่ากับเราทำลายอายุเรามากขึ้นอีกแต่สมัยก่อนเนี่ยจะกินเหล้าเมายาไม่เป็นไร7วันไปหยุดวันหนึ่งเท่ากับทำให้ใจเราเนี่ยเย็นระบบประสาทของเราเนี่ยหยุดทำงานทำให้ใจของเราได้เย็นทำให้ใจเรานี่ดีวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราก็นึกถึงแต่บุญกุศลของเราเนี่ยถึงว่าคนตะก่อนอายุตั้ง 7-80 ปีเป็น100ปีก็มีเพราะอะไรเพราะทำไม่มีโทษไม่ทำลายร่างกายเราเลย7วันไปนอนวัดวัน7วันไปนอนวัดวันอายุยืนเอาง่ายๆว่าคนพวกผู้หญิงเนี่ยนะเจ็บก็อดก็แอดเนี่ยเป็นโรคโน้นเป็นโรคนี้หมอว่าไม่แย่แล้วไปอยู่วัดโยมไปบวช2เดือน3เดือนเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเบาบางลงจนถึงบางคนเนี่ยหมอจะผ่าตัดไม่ต้องผ่าตัดเพราะอะไรเพราะใจมันดีร่างกายก็ดียังคนเป็นโรคประสาทเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอโยมคนเป็นโรคประสาทกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดมากเนี่ยปัญหาเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่องภาระครอบครัวเนี่ยไปหาธรรมะแล้วจะนอนหลับพระที่วัดนั่นนะเมื่อตอนยังไม่บวชนอนก็ไม่หลับพอไปนั่งกรรมฐานตั้ง3เดือนนะโยมจะหลับนั่งก็โงกนั่งก็ง่วงกินได้นอนหลับพี่ตอนอยู่เป็นคารวาสนอนไม่หลับต้องไปเที่ยวเตะดึกๆเดินๆยังนอนไม่หลับเพราะประสาทมันไม่ระงับแต่พอมาบวชแล้วนอนหลับไม่ต้องกินยาเลยไอ้ปัญหา108มันดับอยู่บ้านนี่ปัญหา108มันไม่ดับเรื่องโน้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาเรารับเพียงหัวใจเราเพียงนิดเดียวสมองเรานิดเดียวเรารับต้องเยอะแยะใช่ไหมอย่างที่บางคนเนี่ยสร้างตึกเป็นร้อยๆหลังสมองนิดเดียวรับปัญหาตึกไม่ไหวสมองคนนี่ก็เก่งมากทนทานมากสมองนิดเดียวรับเรื่องเยอะแยะเลยถ้าเป็นคอมระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเขารับได้แค่พันคำหมื่นคำเขาจะอัดคอมพิวเตอร์ไว้เนี่ยเขาอัดไว้ไม่มากอย่างมากก็แค่หมื่นคำอย่างเงี้ยแต่คนเราเนี่ยสมองเนี่ยยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์อีกอัดไว้ได้ร้อยคำแสนคำหลายหลายร้อยหลายหลายพันเรื่องนี่อัดไว้เต็มหมดเลยตั้งจะเล็กจนโตในสมองเราอัดไว้แต่เรื่องทั้งดีก็อัดไว้ทั้งไม่ดีก็อัดไว้เหมือนเทพนั่นแหละถ้าเป็นคอมพิวเตอร์พังไปแล้วโยมใช้มากเกินไปใช่ไหมสมองคนนี้ถ้าเปรียบแล้วเหมือนระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งวันนี้รับไม่รู้กี่เรื่องเลย
แต่ก็ใช้ไม่รู้กี่เรื่องเลยแต่สมองคนเนี่ยเป็นของที่ทนทานเป็นอัตโนมัติที่รับเรื่องไว้นับไม่ถ้วนเลยแต่ถ้ารับเรื่องดีไว้เป็นไงถ้ารับเรื่องดีไว้ก็เอามาใช้ในเรื่องดีสมมติเราศึกษาเราเรียนเรื่องอะไรต่ออะไรไว้เป็นเรื่องบุญก็ดีเป็นเรื่องทางโลกก็ดีพอเราต้องการใช้ก็มันระลึกใช้เรื่องเป็นอย่างนั้นเหมือนเราอ่านแปลนเราเรียนแปลนเนี่ยเราเขียนแปลนเรียนแปลนเนี่ยเราจำไว้ได้หมดแล้วเนี่ยพอเวลาต้องการใช้ก็มานึกทำได้ตามนั้นเลยเขียนแปลนวางแปลนได้ทันทีนี่เรื่องดีแต่ถ้าเรื่องไม่ดีเนี่ยเช่นเราจำคำพูดที่ไม่ดีไว้เนี่ยไอ้อีมึงกูคำที่อิจฉาริษยาซึ่งเป็นความเกลียดโกรธกันเนี่ยพอเราเรียกเอามาใช้เท่านั้นเนี่ยพอเราได้ยินเสียงที่ไม่ดีได้เห็นที่ไม่ดีเราเรียกไอ้สมองที่มันจำสิ่งไม่ดีมาเรียกเอามาใช้มันก็แสดงไม่ดีเลยสั่งให้กายวาจาเราพูดจาหยาบคายออกมาแสดงสิ่งที่ไม่ดีออกมาทันทีสมองคนระบบสมองคนเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับคอมพิวเตอร์สมัยนี้วิทยาศาสตร์มาตามพุทธศาสตร์ทันพวกเราเพิ่งจะเปรียบเทียบได้นะเมื่อสมัยก่อนพระพุทธเจ้าไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบก็ต้องยกแค่ราชรถคือยกใจคนเหมือนลิงใจคนเหมือนสังขารคนเหมือนราชรถเหมือนกรองถึงท่านก็หาอุปกรณ์สิ่งที่สมัยก่อนแต่แท้ที่จริงเนี่ยท่านบอกว่าจิตคนเราเนี่ยไวกับแสงไวกับเสียงแสงก็ยังไวช้าเขาบอกว่าเสียงเนี่ยยังช้ากว่าแสงแต่ว่าจิตคนเราเนี่ยไวกว่าแสงกว่าเสียงอีกไวกว่าหลายร้อยเท่าหมื่นหลายหมื่นหลายพันเท่าเหลือเกินแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยตามรู้ตามเห็นจิตและเสียงเนี่ยได้ทันแสงพุทธเจ้าตามทันเสียงพุทธเจ้าเนี่ยตามทันจิตพุทธเจ้าตามทันพุทธเจ้าสามารถตามจิตตัวเองได้เมื่อจิตตัวเองโกรธขึ้นมาพระเจ้ารู้ทันว่าโกรธแล้วก็ละความโกรธระดับทันทีจิตคิดถึงบ้านห่วงลูกห่วงภรรยาสามห่วงครอบครัวพุทธเจ้าก็ตามดูจิตทันว่าเราห่วงเขาแล้วจิตมี108,000อย่างที่คิดนึกเนี่ยพุทธเจ้าตามทันจะเหลือจิตดวงเดียวเขาเรียกพลังปรมาณูเขาเรียกว่านิวเคลียร์เป็นจุดศูนย์กลางจิตพุทธเจ้าตามรู้จิตตัวเองทันเมื่อตามจิตตัวเองทันแล้วกิเลสนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ครอบงำความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความหวงทั้งหมดเนี่ยตัดไปสิ้นเหลือแต่จิตดวงเดียวแล้วก็สว่างไม่มีประมาณในโลกนี้ไม่มีอะไรสว่างเท่ากับดวงจิตที่มีสมาธิมีปัญญาพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าเปรียบไม่มีอะไรจะสว่างเกินดวงปัญญาพุทธเจ้าจึงรู้ว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นรกนิพพานเป็นอย่างไรเพราะมีความสว่างในจิตพุทธเจ้าตามรู้ทันจิตไวกว่าแสงกว่าเสียงทันแล้วจึงระลึกชาติได้จึงรู้ชาติรู้ภพรู้บุญรู้บาปรู้แม้แต่วาระจิตคนอื่นจะคิดอะไรไอ้สไตล์ยังบอกว่าถ้าเราสามารถทำความพัฒนาแสงเนี่ยหรือเสียงเนี่ยสามารถทำเทคโนโลยีที่ให้ไวกว่าเสียงกว่าแสงได้ตอนนี้ทำไวกว่าเสียงได้แล้วถ้าทำไวกว่าแสงได้ถึงเป็นพันๆแล้วสามารถจะไปดูชาติภพตัวเองได้นักวิทยาศาสตร์ว่างั้นตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ยังค้นหาเอาหลักนั้นมาใช้ไม่ได้เพียงสามารถเอาเสียงไกลมาดูได้มาฟังได้เอารูปไกลมาดูได้รูปอยู่ต่างประเทศสามารถส่งดาวเทียมมาให้คนเมืองไทยดูได้เสียงอยู่ต่างประเทศสามารถมาให้ฟังได้เหมือนหูทิพย์ตาทิพย์แต่ไม่สามารถจะให้คนนี้รู้ได้ว่าชาติก่อนคนนี้เป็นอะไรนักวิทยาศาสตร์ยังทำไม่ได้แต่เอาอดีตมาได้เอาอดีตที่เรื่องดาว

ต่างๆเอามาเป็นเรื่องแต่ไม่สามารถจะไปรู้ชาติที่แล้วได้นักวิทยาศาสตร์กำลังค้นคว้าว่าจะเอาภาพต่างๆที่แล้วมาทุกคนเนี่ยไปฉายที่นั่งที่นอนของคนนั้นว่าชาติที่แล้วเขาทำอะไรเขาก็เชื่อเหมือนกันว่าสามารถที่จะย่นระยะจิตของเขาเนี่ยให้ไปไวถึงขนาดนั้นแต่จะรู้ชาติเก่านักวิทยาศาสตร์เริ่มเชื่อเรื่องชาติภพเหมือนกันแต่ไม่สามารถจะระลึกชาติได้แต่ถ้านักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าได้นะโยมคนทั้งหลายเนี่ยไม่ทำบาปเลยเชื่อไหมนักวิทยาศาสตร์ไม่กล้าทำบาปเลยเพราะอะไรมันการเกิดการตายเป็นของมีจริงโอ้คนนี้เมื่อชาติก่อนตายไปเมื่อชาติก่อนเป็นอะไรเมื่อชาติก่อนเป็นเจ้าแผ่นดินอ๋อคนนี้เป็นเจ้าแผ่นดินเป็นไงมันจึงเป็นคนจนอ๋อเพราะว่าคนนี้เมื่อก่อนที่เป็นคนจนเพราะไม่เอาศีล5ไม่เอาศีล8เป็นเจ้าแผ่นดินแล้วไม่อยู่ในทศพิธราชธรรมเสวยน้ำจันทร์ประจำติดลูกเมียเขาคนไหนสวยเอามาเป็นสนมหมดไม่อยู่ในศีลธรรมลูกบ้านลูกเมืองคนอื่นก็ตายมาตกนรกมาหลายชาติชาตินี้มาจึงมาเป็นคนจนโอ้นักวิทยาศาสตร์เชื่อแล้วไอ้คนชาตินี้คนนี้ทำไมจึงรวยเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของธนาคารเป็นเจ้าของห้างร้านเขาก็ฉายแสงแวบเข้าไปดูวิทยาศาสตร์สามารถจะกดปุ่มคอมพิวเตอร์แวบเข้าไปดูแต่เห็นเลยว่าโอ้คนนี้เมื่อชาติก่อนเป็นคนจนแต่ทำบุญให้ทานปฏิบัติดีเพราะเขาตั้งใจหรือว่าเขาจนแล้วเขาไม่ประมาทคนอื่นเขาร่ำรวยเพราะเขาทำบุญชาติก่อนพอดีชาตินี้เลยตั้งใจรักษาศีลสมาทานอย่างดีทุกวันพระไปถือศีลอุโบสถพยายามปฏิบัติตัวไม่ทำบาปชาตินี้ก็จึงได้เป็นคนร่ำรวยเพราะเป็นคนให้ทานรักษาศีลถ้าเกิดนักวิทยาศาสตร์ค้นไปยินได้นะทุกคนเชื่อหมดแต่เมื่อสมัยพุทธเจ้าคนได้โยมสมัยก่อนพุทธเจ้าเนี่ยพระโมคคัลลาคนได้พระโมคคัลลาสามารถนำเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยมาบอกคนชาวบ้านได้เมื่อสมัยตอนที่อาตมาเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเขาก็มีการเข้าสมาธิกันใครอยากจะรู้บ้างนรกสวรรค์เขาก็มาถึงก็เอาดอกไม้ธูปเทียนมาเขาก็ให้ภาวนาบทหนึ่งภาวนาบทเรื่องกุศลาเนี่ยภาวนา4ตัวแล้วก็ทุกคนบอกสว่างมั้ยสว่างคนนี้สว่างไหมคนนั้นก็สว่างพอ16คนหรือ8คนบอกสว่างหมดเอานะตามขึ้นไปนะแต่อาจารย์มันก็จะนำจะเห็นเป็นทางสว่างเรื่อยไปเลยแล้วคนทั้ง8คนหรือ16คนนี่จะเห็นหมดเลยพอไปถึงสะพานเห็นสะพานไหมเห็นถามเห็นอะไรเห็นสะพานทุกคนเห็นหมดข้ามเอาข้ามสะพานไปนะพอไปถึงเห็นอะไรเห็นเหมือนกันไปถึงก็พอไปถึงเมืองนรกก็บอกก็เห็นให้ไปดูญาติไปดูญาติอยากดูญาติก็ขอเปิดบัญชีดูญาติชื่อนั้นชื่อนี้ตายเพราะเรื่องนั้นตายเพราะเรื่องนี้ก็ดูญาติติดทำบุญอะไรทำบาปอะไรวะเอาดูนรกเสร็จแล้วกลับมาพอกลับมานะไอ้คนที่ไปนั่งดูมันไม่รู้จักญาตินั่นหรอกไอ้ที่ตายไปนั่นมันยังไม่เกิดไอ้เด็กคนนี้ยังไม่เกิดก็กลับไปบ้านก็ไปถามพ่อแม่ญาติชื่อนั้นชื่อนี้มีไหมตายเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ถามมึงไปรู้มาได้ยังไงเคยเล่าให้มึงฟังสักทีบอกไปนั่งดูมาไปนั่งดูนรกมีหมอเขาผ่านนั่งจริงหมดเลยตายเพราะเรื่องนั้นตายเพราะเรื่องนี้คนนั้นกินเหล้าตายคนนั้นอายุเท่านั้นคนนี้ทำบาปงั้นงั้นแล้วไปเห็นหมดเลยพ่อแม่ก็งงนะจะว่าเด็กเพ้อเจ้อก็ไม่ได้ไปนั่งดูกันใหญ่เลยคนนี้โยมมาตกเย็นกันไปกันเป็นแถวเลยเดี๋ยวมากก็พวกเด็กๆอยากลองเขาบอกคนหมากัดไม่ให้นั่งดูบอกหมากัดมองไม่เห็นไม่รู้เป็นไงหมากัดไม่ดูรุ่นนั้นอาตมากำลังรุ่นเดียวกับพวกที่เนี่ยก็ไปนั่งดูกันเยอะเลยบางคนก็ไม่เห็นนะถ้าไม่สว่างนั่นถือว่าไม่เห็นแต่ถ้าคนไหนนั่งสว่างตามนั้นเราจะเห็นทุกคนไปเห็นนรกได้โยมถ้าไปไอ้ที่เราเชื่อก็คือว่ามันไปรู้เรื่องเก่าๆของพ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งตายมันไปรู้

เรื่องเก่าๆของพ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งตายไปโดยที่ต้องไปถามคนแก่เก่าๆถึงจะรู้ว่าไอ้นั่นตายด้วยเรื่องอะไรนั่งทางไหนก็เรียกว่าค่าครู8บาท4บาทบางทีก็นั่งเคาะกะลาเคาะป๊อกสว่างแม่ผ้าปิดตานั่งแล้วก็ภาวนาบางคนนั่งเคาะกะลาแล้วก็สว่างวิธีเดียวกันไปดูนรกเหมือนกันบางคนก็ใช้วิธีภาวนาอย่างเดียวตำราเนี่ยเมื่อสมัยก่อนที่เมืองสุพรรณก็ดีราชบุรีก็ดีก็ใช้กันอยู่เขาเรียกเปิดนรกเปิดสวรรค์ก็เห็นได้โยมแต่ว่ามันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แต่เรามาเปรียบเทียบแล้วสมัยพระพุทธเจ้าก็เห็นเหมือนกันอย่างนี้เนี่ยคนนั้นทำอย่างนั้นตายคนนี้ทำนี้ตายก็เล่าตรงหมดบอกสัตว์นรกยังฝากไว้นะผมบอกให้ญาติทำบุญให้ด้วยคนก็โอ้เชื่อเลยว่าโมกขลานี่รู้จริงไปรู้ว่าวันตายวันนั้นชื่อนั้นชื่อนี้ทำอะไรตายรู้หมดตอนเป็นมนุษย์ทำบาปอะไรฆ่าสัตว์ก็รู้ลักทรัพย์ก็รู้ผิดกาเมก็รู้กินเหล้าตายก็รู้ก็เชื่อเลยทำบุญกันยกใหญ่แต่แล้วพวกที่ไปสวรรค์ผู้ที่ไปสวรรค์เขาก็ไปรู้อีกไปรู้ว่าคนนี้ทำบุญอะไรไว้พระโมคคัลลาก็ไปรู้หมดรู้ว่ามนุษย์คนนี้ไปทำบุญอะไรไว้แล้วตายไปเป็นเทวดาก็กลับมาเล่าให้ญาติฟังได้รู้หมดญาติก็ดีใจนะโอ้ญาติเราทำความดีเนี่ยตายแล้วไปเป็นเทวดาเออน่าเชื่อนะความดีนี่มีจริงว่าตอนเป็นตอนมนุษย์ในญาติเราพวกนี้นะทำแต่บุญอย่างเดียวไม่ทำบาปเลยโอ้แสดงว่าญาติเราได้ทำบุญแล้วได้รับผลนี่สมัยก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนี่ยเป็นกำลังเผยแพร่ศาสนามากตอนนี้ก็มีวัดอะไรวัดฤาษีลิงดำอ่ะเขาเปิดนรกสวรรค์น่ะคนก็ไปนั่งดูกันเยอะโยมมันไปนั่งเขาเชื่อนะบางคนขนาดเป็นด็อกเตอร์ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเลยโยมพอไปนั่งเห็นนั่นน่ะเชื่อเลยตอนนี้โอ้บาปมีจริงบุญมีจริงแต่บางคนก็ติดเลยนั่งมาอะไรต้องไปดูนรกสวรรค์แต่ที่จริงเมื่อสมัยก่อนเนี่ยธรรมะกรรมฐานเนี่ยเพียงเห็นแล้วผ่านรู้ว่ามีจริงแล้วก็เชื่อระลึกชาติได้ก็ดีโดยมากจะเกิดจากสมาธิพอสมาธิเกิดแล้วเนี่ยจะรู้เรื่องบุญบาปพอรู้เรื่องบุญบาปก็เกิดความเชื่อโยมไม่กล้าทำบาปเขาเรียกว่ารู้บุญรู้บาปแล้วก็ละบุญละบาปบำเพ็ญบุญแต่คนสมัยนี้เขาไม่ค่อยเชื่อไม่เชื่อว่านรกมีจริงไม่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงบางคนก็คิดว่าตายแล้วสูญแต่ที่จริงไม่สูญนะตายนี่ไม่สูญเหมือนกับเรานอนหลับเนี่ยเรายังฝันอยู่ตราบใดถ้าเรายังไม่ฝันนั่นแหละเราจึงไม่มีจิตดวงนี้ไอ้ความตายก็เหมือนนอนฝันน่ะตัวนอนหลับไม่รู้ตัวแต่ใจนั้นฝันบางคนทำไม่ดีฝันร้ายบางคนทำดีฝันว่าดีฝันว่าได้กินอาหารฝันว่าได้เจอพระบางคนฝันว่าได้เจอเจ้าแผ่นดินบางคนก็ฝันความฝันนี่จริงๆมันก็เป็นความจริงฉะนั้นจึงว่าความตายเนี่ยเหมือนความฝันแต่ว่าก่อนจะฝันเนี่ยหรือว่าก่อนจะตายเนี่ยมันจะต้องขาดความรู้สึกไปจึงจะเกิดสิ่งนั้นได้คนเราเมื่อจะตายเนี่ยก็ต้องขาดความรู้สึกแต่การขาดความรู้สึกของคนเป็นเนี่ยมันทรมานความตายของคนเราเนี่ยตายยากคนเราจะต้องหายใจไม่ออกการหายใจไม่ออกธาตุทั้งสี่จะแตกหมดอุจจาระปัสสาวะนี่แตกหมดคนจะตายเนี่ยนะโยมอุจจาระปัสสาวะเนี่ยแตกหมดเรียกว่าธาตุทั้งสี่แตกคือการนี่จะออกเลยแต่ธาตุทั้งสี่แตกความตายเป็นทุกข์มากไม่ใช่สุขแต่ความฝันมันไม่รู้สึกตัวการนอนหลับฝันนั้นมันไม่ทุกข์อะไร
แต่เวลาตายไปก็เหมือนกับความฝันที่จิตออกจากร่างแต่มันทุกข์สุขต่างกันเท่านั้นเองแต่ดวงจิตด้วยวิญญาณนี่ก็พ้นไปจากร่างเช่นเดียวกันลักษณะความฝันแต่การตายเนี่ยมันต้องทรมานก่อนจะจิตจะออกจากร่างเพราะหายใจไม่ออกธาตุทั้งสี่จะต้องแตกไอ้ความฝันนั้นออกไปจริงแต่ยังกลับคืนฟื้นมาพอตื่นก็ยังกลับมาเป็นคนเดิมแต่ความตายนี่ออกไปจากร่างแล้วไม่กลับมาทุกต่างกันสุขต่างกันแต่ถ้าคนทำบุญกุศลเนี่ยบางคนก็ออกไปง่ายคนทำบุญไว้ดีเนี่ยมันจะมีนิมิตดีมีนิมิตเป็นบุญจะมองเห็นเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นบุญกุศลบางคนก็เห็นเหมือนเป็นวิมานลอยมาบางคนก็มีกลิ่นหอมบางคนก็มีพระมานำทางแต่ใจนั้นก็ลืมความเจ็บปวดพอลืมความเจ็บปวดจิตนั้นก็ออกจากร่างนั่นก็ไปสู่สวรรค์อย่างนั้นบุญกุศลนำไปเป็นสุขตายแล้วเป็นสุขแต่บางคนดิ้นทรนทุรายกระสับกระส่ายผู้นั้นจิตไม่เป็นกุศลตายแล้วจิตออกจากร่างไปสู่นรกสู่ไปการเป็นเปรตไปสู่สุขทุกขติเขาบอกญาณของความตายเนี่ยญาณของความตายหมายถึงคนตายเนี่ยเขาบอกถ้าตายตอนเช้ามืดตั้งแต่เที่ยงคืนลงไปแล้วถึงยันพระบิณฑบาตท่านบอกว่ายามตายนั้นยามดียามคนมีบุญบอกจิตคนพวกนี้จะสงบตายแล้วจะไปเป็นเทวดาแต่ถ้าจับบ่ายตอนหิวข้าวตอนสายแล้วเนี่ยตอนสายแล้วไปยันหัวค่ำเนี่ยบอกตายไม่ดีบอกยามไม่ดีเพราะยามกำลังหิวยามกำลังฟุ้งซ่านยามกำลังคิดถึงเรื่องการงานคิดถึงลูกหลานคิดถึงหนี้สินคิดถึงเรื่องเก่าๆหรือคิดถึงเรื่องภาระที่ตัวเองมีอยู่อย่างน้อยสายๆนี่ก็หิวจิตใจไม่สงบบอกตายไม่ดียามตายไม่ดีแต่ถ้าตอนพระบิณฑบาตขึ้นไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยถือว่ายามดีถ้าตายตอนเช้ามืดเนี่ยเขาบอกดีมากยามดีคือตายตอนเที่ยงคืนไปแล้วก็ถือว่าตายสงบให้สังเกตอย่างนั้นนะว่าใครตายไปดีไม่ดีให้สังเกตอย่างนั้นแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะ50-50แต่ว่าที่ตามหลักสังเกตทางพระเขาถือว่าเป็นยามของเทวดาเที่ยงคืนไปแล้วนี่เทวดาจะลงมาจุติเทวดาจะลงมาจุติเที่ยงคืนมาแล้วแต่ประสูติกับพุทธเจ้าเนี่ยจะประสูติยามเช้ามืดยามใกล้สว่างยามสว่างนี่เรียกว่ายามตายฉะนั้นเราทำบุญกุศลไว้เนี่ยบุญก็จะนำไปให้เราเนี่ยเวลาจะดับจิตแล้วเนี่ยสงบกายวาจาใจก่อนจะสิ้นลมเนี่ยเราจะไม่ทุรนทุรายจะตายอย่างสงบสุขถือว่าตายไปดีก็เป็นที่พึ่งทางใจฉะนั้นเมื่อย้อนมาถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาแล้วมาชี้ทางดับทุกข์มาชี้ทางไปสวรรค์ไปนิพพานการปฏิบัติศีลธรรมเนี่ยเราก็ควรดูเป็นตัวอย่างความตายเนี่ยเราอะไรไปไม่ได้หรอกทุกวันนี้ยังเราเห็นโยมเสงี่ยมเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้หรอกแม้แต่โลงใบนี้โยมเสงี่ยมก็ไปไม่ได้แต่โยมเสงี่ยมจะอะไรไปได้ล่ะสตังค์ที่โยมเสงี่ยมใส่ปากไป50สตังค์หรือบาทเนี่ยโยมเสงี่ยมก็ไปไม่ได้หรอกข้าวที่เอามาบอกให้โยมเสงี่ยมกินโยมเสงี่ยมก็ลุกขึ้นมากินไม่ได้หรอกศีลที่พระเคาะลงให้ผู้โยมเสงี่ยมรับศีลนี่โยมเสงี่ยมก็รับไม่ได้หรอกฟังธรรมที่มาเคาะให้โยมเสงี่ยมฟังโยมเสงี่ยมก็ฟังไม่ได้หรอกและอะไรที่โยมเสงี่ยมจะได้ศีลยมเสงี่ยมก็หมดโอกาสรับอาหารก็หมดโอกาสมากินฟังธรรมก็หมดโอกาสมาฟัง
ไอ้สตางค์ที่ใส่ปากก็หมดโอกาสที่จะไปซื้อ

เพราะเมืองผีก็ไม่มีสตังค์กันใช้เขาใช้ด้วยบุญอย่างเดียวเมืองผีก็ไม่ได้ใช้เงินเขาใช้บุญเนรมิตเอาทำบุญอะไรไว้นึกอันนั้นก็ได้กินอย่างนั้นเสื้อผ้าที่โยมเสงี่ยมนุ่งไปนี้ก็เอาไปไม่ได้และอะไรที่เป็นของโยมเสงี่ยมเสื้อผ้าก็ไม่ใช่โรงก็ไม่ใช่บ้านก็ไม่ใช่โยมที่คิดดูว่าโยมเสงี่ยมจะได้อะไรไปเมืองผีเขาก็ไม่เอาเงินซื้ออาตมาไปงานศพบ้านหลวงพ่อปัญญานันทะโอ้โหเป็นงานศพของคนมียศคือพอดีญาติเขามาบวชอยู่ที่นั่นคนมีฐานะดีเขาก็บอกเอานะเปิดโรงแล้วให้ดูเป็นครั้งสุดท้ายใครจะทำบุญก็ทำไปเอาเงินให้ญาติจะได้ไปเมืองผีแต่ปะเลอบอกอย่างนั้นนะเอาเงินให้แก่คนตายไปจะได้เอาไปใช้เมืองผีอาตมานั่งยิ้มยืนยิ้มในใจบอกแหมวัดหลวงพ่อปัญญาเนี่ยไม่น่ามีคนโง่ขนาดนี้เลยวัดของนักปราชญ์ไม่น่ามีคนโง่มาเป็นสัปปะเลอเลยพวกโยมก็ทำไงใส่กันใหญ่เลยโยมแบงร้อยแบงห้าร้อยใส่ในโรงกันเนี่ยแล้วสัปปะเลอก็ทำเศษกระเป๋าก็ตอกตะปูเลยอาตมาบอกเสร็จสัปปะเลอแผนนี้เสร็จสัปปะเลอสัปปะเลอเอาหมดคนขนาดถึงเป็นผู้ว่าโยมเป็นถึงนายอำเภอเป็นถึงปลัดมีความรู้เป็นชั้นสูงกันโยมเชื่อสัปปะเลอโยมสัปปะเลอป.4เนี่ยหรอกพวกนี้ได้ก็เอาเงินใส่ลงหมดเลยแต่อาตมาคนเดียวที่มีความรู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องงมงายผีเอาไปไม่ได้หรอกสัปปะเลอเท่านั้นที่เอาไปได้ผลสุดๆมาถึงวันหลังก็พองัดศพจะเปิดเอาไปเผาก็สัปปะเลอก็เก็บเงินหมดแต่คนตายท่านเอาไปไม่ได้อย่างไรเอาเงินใส่ปากแล้วยังเอาไปไม่ได้ก็เพราะว่าที่เอาไปได้จริงๆนั้นคือบุญที่ทำไว้โยมเสงี่ยมสร้างอะไรไว้ในวันนี้บ้างโยมเสงี่ยมสร้างศาลาโยมเสงี่ยมเอาไปได้วิมานหลังนี้โยมเสงี่ยมสร้างที่เผาศพโยมเสงี่ยมก็เอาไปได้โยมเสงี่ยมสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารนี่เนี่ยบ้านของโยมเสงี่ยมโยมเสงี่ยมถวายผ้าไตรจีวรบังสกุลพระป่ากฐินหรือสงเคราะห์คนยากจนน้ำท่วมไฟไหม้นี่เนี่ยผ้าทิพย์ของโยมเสงี่ยมจะเอาไปได้ไอ้ผ้าพื้นที่พันกายของโยมเสงี่ยมขนาดเนี้ยเดี๋ยวเขาไหม้ไฟพรุ่งนี้ไอ้เงินที่ใส่ปากของโยมเสงี่ยม50ตังค์เนี่ยถ้าไม่ควักออกถ้าควักออกก็เป็นของสัปปะเลอถ้าไม่ควักออกไฟก็ไหม้ไฟโรงที่โยมเสงี่ยมใจอยู่นี่โยมเสงี่ยมก็ไปไม่ได้เดี๋ยวก็ไหม้ไฟบ้านนั้นเป็นของลูกหลานไปแล้วแต่สิ่งที่โยมเสงี่ยมไปได้นั้นคือปัจจัยนิสัยที่เป็นบุญกุศลที่ทำไว้ในชาตินี้ทำมาตั้งแต่เล็กจนโตทานเป็นคนรวยศีลเป็นคนสวยสมาธิเป็นคนสงบคนมีปัญญาเมื่อโยมเสงี่ยมทำทานไว้มากโยมเสงี่ยมก็ไม่จนโยมเสงี่ยมรักษาศีลไว้มากโยมเสงี่ยมก็เป็นคนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ศีลทำให้สวยก็เพราะเมื่อรักษาศีลถึงขั้นมากๆเมื่อตายแล้วเป็นเทวดาเทวดาในรูปทิพย์สวยกลับมาเป็นมนุษย์ก็รูปงามอีกคือสวยอย่างนี้สวยด้วยศีลพ้นจากความเป็นมนุษย์เป็นเทวดานี่สวยมากเทวดานี่สวยกว่ามนุษย์หลายเท่าถ้าคนไปเห็นนี่ไม่อยากกลับมาเลยพุทธเจ้าท่านเห็นสมาธิทำให้คนมีปัญญาเพราะอะไรเพราะคนมีสมาธิเนี่ยไม่โกรธไม่แสดงความน่าเกลียดออกมาเช่นโกรธก็ไม่แสดงความโกรธความเกลียดใครพอทำสมาธิรู้จักความโกรธตอนที่โกรธออกมาเนี่ยเสียหมดเลยวาจาที่เคยพูดดีก็หยาบคายความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเมื่อทำสมาธิแล้วกำจัดความน่าเกลียดออกหมดเลยกำจัดความโง่ออกหมดเพราะคนเรามีความโลภความโกรธความหลงย่อมแสดงความโง่ออกมาต้องมีปัญญาจึงดับทุกข์ความโกรธได้ความไม่ดีหรือความไม่รู้ออกได้อย่างนั้นจึงว่าสมาธิ

0: ทำให้เกิดปัญญาฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วโยมสังเยมจะเอาบุญกุศลไปได้โยมสังเยมต้องทำไว้ตั้งแต่ยังไม่ตายโยมสังเยมมาฟังสวดทุกวันพระฟังสวดมาติกาบางสกุลรู้เรื่องเลยว่ากุศลธรรมมาเป็นยังไงอกุศลธรรมมาเป็นยังไงบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงสวรรค์นรกเป็นยังไงโยมสังเยมเข้าใจในอภิธรรมทั้งหมดนั่นเป็นบุญโยมสังเยมมีปัญญาถือจะมานิมนต์ให้พระมาสวดโยมสังเยมก็ไม่ต้องฟังแล้วให้พวกลูกหลานฟังให้เกิดปัญญาจะได้เอาไปได้ให้คนเป็นที่มานั่งในงานศพ3คืน3วันเนี่ยฟังให้รู้เรื่องแล้วเวลาตายจะต้องไม่ต้องมาฟังนอนเฉยๆเป็นประธานให้ทุกคนเราเนี่ยได้นำมาทำบุญคนตายชวนคนเป็นมาทำบุญโยมสังเยมเป็นประธานชวนให้ลูกหลานมาฟังสวดให้รู้เรื่องฟังอภิธรรมให้รู้เรื่องฟังเทศให้รู้เรื่องให้รักศีลเสียให้เลิกเหล้าเมายาเสียให้ทำบุญเสียให้ทำทานให้รักษาศีลเจริญภาวนาแล้วตายแล้วก็เหมือนกับโยมเสงี่ยมยังไม่ได้ทำอะไรก็ทำไว้ยังไม่มีบ้านอยู่ก็สร้างสาธารณประโยชน์สร้างกุศลไปถ้ายังไม่มีผ้าผ่อนต้นสบายก็ให้ทานทอดกฐินทอดประปาสละผ้านี้เป็นกุศลให้แก่คนยากจนจะได้มีผ้าทิพย์ถ้ากลัวไม่มีที่อยู่ก็ทำบุญกุศลไปแล้วได้ครบหมดศีลก็รับไว้แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายนั่นแหละศีลนั้นจะนำไปสู่สุคติสีเลนะสุคติยันติศีลย่อมนำคนไปสู่สุคติสีเลนะโพกสัมมทาศีลดับทุกข์ศีลมีลาภมากศีลทำให้คนร่ำรวยสีเลนะนิพุติยันติศีลไปนิพพานผ่าดับทุกข์ถ้าโยมเสงี่ยมได้ครบหมดนี่โยมเสงี่ยมก็รับไว้หมดแล้วรับไปก่อนตายศีลรับไว้แล้วทานทำไปแล้วมีที่อยู่ที่อาศัยพร้อมหมดไม่ต้องเคาะลงพอเข้าใจไหมโยมพอเข้าใจไหมโยมรับไปหมดแล้วยังไม่โยมได้หมดไหมฟังอภิธรรมรู้เรื่องไหมต้องรู้ก่อนตายนะไปตายแล้วไม่รู้หรอกโยมรับศีลก่อนตายนะถ้าตายแล้วรับไม่ออกสมาทานไม่เป็นฟังสวดฟังเทศต้องฟังก่อนตายหมดโยมสิ่งที่ทำไว้ก่อนตายนี่เนี่ยคือพวกที่ได้ไปตอนตายแต่ตายแล้วจะมาทำอะไรให้กันนั่นรับไม่ได้นอกจากโยมเสงี่ยมจะมาเป็นเปรตเท่านั้นเองจึงจะมารับบุญพวกนี้ได้แต่ถ้าโยมเสงี่ยมได้ตายไปเป็นเทวดาแล้วโยมเสงี่ยมก็เพียงดีใจว่าลูกหลานมาทำบุญโอ้มันกำลังสวดศพกูเออแล้วมันเข้าวัดเข้าวาขอให้มันมีความสุขเถอะนะลูกหลานได้เข้าวัดโยมต้องเยี่ยมได้แต่ดีใจว่าพระมาสวดศพเราแต่โยมต้องเยี่ยมไม่อยู่ที่นี่หรอกนี่ไร้วิญญาณแล้วถ้าสมมติโยมต้องเยี่ยมเป็นเทวดาโยมต้องเยี่ยมก็มีตาทิพย์ภูทิพย์รู้ว่าลูกหลานได้ทำความดีก็เออดีใจด้วยบุญนั้นเกิดกับใครบุญนั้นก็เกิดกับลูกหลานของโยมต้องเยี่ยมโยมต้องเยี่ยมมีบ้านอยู่แล้วมีเสื้อผ้าอยู่แล้วมีที่กินมีทุกอย่างแล้วเพราะทำไปก่อนตายมาฟังสวดก็รู้เรื่องมาทำบุญอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะโยมนะไม่ใช่มาแหมเมื่อไรพระจะเลิกเทศน์สักทีเมื่อไรพระจะเลิกสวดสักทีฉันจะกลับบ้านฉันมาเป็นพิธีในงานศพแต่นั้นฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่รับรู้อะไรทั้งหมดฉันไม่รับรู้นะไม่รู้โมไม่เห็นเรียกนะโมตาบอดเมื่อคนไม่รู้ธรรมะเขาเรียกนะโมตาบอดเสกเป่าไม่เจริญนะก็ไม่รู้โมก็ไม่เห็นเมื่อนะโมตาบอดเสร็จแล้วเนี่ยก็กลายเป็นคนฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเขามาสวดก็มานั่งไม่รู้เรื่องพระสวดอะไรก็สวดไปพระเทศน์ถึงก็โอ้โหมันน่าเบื่อจริงๆดึกแล้วจะกลับบ้านถึงจะเทศน์อยู่อีกกูรู้แล้วล่ะนะงั้นไม่ต้องเทศน์บ่อยหรอกบางคนก็เป็นอย่างนั้นแต่ไม่เคยเลิกการประพฤติที่ไม่ดีเลย ก็ยังทำอย่างเดิมอยู่นั่นแหละมาทำบุญมาฟังสวดก็ยังทำอย่างเดิมไม่เคยเลิกเลยแล้วจะรู้อะไรโยมจะบอกว่ากูรู้แล้วนะไม่ต้องเทศหรอกเนี่ยแต่ที่มีการสวดการเทศในงานศพเนี่ยเพื่อต้องการเตือนสติคนเป็นให้คนเป็นเอาบุญไปให้หมดแล้วเวลาตายไม่ต้องทำอะไรเป็นประธานให้เขามาทำบุญอย่างเดียวเพราะเทศนิยมต้องเยี่ยมก็ไม่ได้ยินนะโยมไปเคาะลงกี่ครั้งโยมต้องเยี่ยมก็ไม่ฟังเพราะโยมต้องเยี่ยมจะฟังตั้งแต่เป็นตายแล้วโยมต้องเยี่ยมไม่ฟังแล้วปิดถ้าวานทั้งเก้าเนี่ยมันไม่หลับแล้วหูก็หูเสียตาก็ตาเสียใจก็ใจเสียหายใจก็หายใจไม่มีแล้วคนตายแล้วเสียทุกส่วนสัตว์แต่ที่นำพระเทศพระสวดทำบุญให้ทานเนี่ยให้คนตาดีหูดีใจดีฟังจึงจะได้รับผลบุญแล้วเมื่อโยมฟังเทศฟังสวดรู้เรื่องนำไปให้กายวาจาใจสงบทำสติอารมณ์ให้ดีแล้วพอพระจบก็แผ่บุญกุศลเนี่ยอุทิศให้แก่โยมเสงี่ยมด้วยพลังจิตใจที่น้อมเข้าไปถึงศีลทานภาวนาให้ใจสงบอุทิศให้แก่วิญญาณโยมเสงี่ยมนั่นได้ผลถ้าเกิดโยมเสงี่ยมเป็นเปรตปุ๊บรับแล้วเป็นเทวดาเลยหรือเป็นเทวดาก็โมทนาแต่ถ้าโยมเสงี่ยมไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นภูมิสัตว์อื่นเนี่ยจะไม่รับถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เข้าขันไปแล้วไม่รับรู้เนี่ยสวดเจ็ดคืนเจ็ดวันก็สวดให้พวกเราฟังให้พวกเรารู้แต่ถ้าเป็นเทวดาจึงจะได้รับรู้ทุกวันก็มีคนเรานักการตายเกิดไปเป็นเทวดาก็มีตายเลยเกิดเป็นเทวดาก็เยอะตายเลยเกิดไปเป็นมนุษย์ก็มีแต่โดยมากคนที่ตายจากเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยกลับมาจะระลึกชาติได้ทำสมาธิจะระลึกชาติได้บ้างระลึกได้เลยบ้างตายมาจากเทวดากลับมาแล้วจะใจบุญมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะเลี้ยงง่ายสอนง่ายจะเป็นคนใจบุญแล้วจะทำสมาธิเนี่ยเป็นใจบุญทุนฐานก็จะระลึกชาติได้เพราะมาจากเทวดาแต่ถ้าพวกมาจากมนรกเนี่ยเลี้ยงยากมากขี้อ่อนขี้โซนดื้อด้านหน้าดูเลยพวกนี้จะเลี้ยงยากลำบากจะมาเกิดในยุคนี้เยอะเลยมาให้พ่อแม่หนักใจมากเลยมาจากนรกจะไม่เอาศีลธรรมทั้งหมดนี่มาจากนรกผู้นี้รับไม่ได้บุญผู้ที่จะรับได้คือมนุษย์กับเทวดาที่จะรับบุญได้เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนตายนะทำอย่างนี้คือไม่ได้ทำให้คนตายโยมคนตายนี่ที่จะรับกุศลก็คือพวกเราทำจิตของเราให้ดีจึงจะรับได้เท่านั้นเองต้องได้จากพวกเราได้จากพระได้จากโยมแต่คนที่ได้จริงๆนั่นคือลูกหลานที่ได้ตลอดงานนี้ได้บุญได้กุศลแล้วไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจใครๆก็ต้องตายเกิดร้อยล้านก็ตายร้อยล้านเกิดทั้งโลกเต็มโลกก็ตายเต็มโลกไม่มีใครหนีตายพ้นเลยสักคนเดียวแม้แต่คนพูดก็ตายใช่ไหมโยมแล้วทำความดีไว้ก่อนตายดีกว่าอย่าดื้ออย่าลั้นไปแค่ไหนไม่เชื่อก็ตายเชื่อก็ตายใจบุญก็ตายใจบาปก็ตายใจดีก็ตายใจร้ายก็ตายตายด้วยใจดีดีกว่าดีก็ตายด้วยใจร้ายอย่างน้อยความดีก็ยังอยู่กับตัวเราแล้วลูกหลานก็จะได้รับมรดกต่อไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตจิตตาปริตังพนันตุสเคกาเมจรูเปคิริ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นก็ปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกบุคคลบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอ

0: ว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่สิบและพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบัน โครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ
2: ์ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวและก็มีความรู้ต่างๆที่จะต่อไปทำสวนอยู่บ้าน
3: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
4: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จเจ้าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณราชการที่สิบและพระราชนีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จเจ้าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
5: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอด

0: โขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

สมาธิเราจับได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิถ้าเราเอาสติไปจับที่ลมหายใจได้ไม่ว่าลมเข้าลมออกได้จริงๆก็5นาที10นาทีจิตเราก็เริ่มสงบแต่ที่เราไม่เป็นสมาธินี่โดยมากเราจับลมหายใจไม่ได้เมื่อเราจับลมหายใจไม่ได้เนี่ยมันก็สับสนวุ่นวายไปคิดจิตก็คิดไปไกลตัวเองจิตก็คิดไปสู่อดีตเสียมากไปอนาคตเท่ามากก็เพราะว่าเราเอาจิตไว้กับลมหายใจไม่ได้ลมหายใจนี่บางคนก็เอามาไว้ที่ปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกบางคนก็เอามาไว้ที่ท้องที่เหนือสะดือ4นิ้วดูตอนท้องผ่องระยุบลมหายใจเข้าก็จะผ่องลมหายใจออกก็จะยุบก็จับไว้ที่ลมหายใจท้องผ่องยุบก็มีสติทำให้จิตสงบได้หรือบางคนก็เอาจิตมาไว้ที่โครงกระดูกพิจารณาวิตกวิจารวิตกแปลว่ายกจิตไปไว้ที่โครงกระดูกวิจารก็พิจารณาเห็นชัดในโครงกระดูกก็สงบได้ด้วยการกำหนดโครงกระดูกบางคนก็วิตกวิจารเอาสติไปไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังอนุโลมปฏิโลมวิตกวิจารไปนะเข้าก็ได้ปรากฏเห็นผมขนเล็บผนังคือปรากฏเห็นก็จิตก็จะสงบเอาไปไว้ส่วนใดก็ได้ในเมื่อจิตของเรามีสติสมบูรณ์ก็เป็นหลักของสมาธิทั้งหมดเป็นหลักของปัญญาทั้งหมดพอเราเห็นอะไรเราพิจารณาตรงนั้นก็เป็นปัญญาถ้าเราสงบก็เป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาก็เป็นปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดทุกขณะเนี่ยสติสมาธิปัญญาถ้าเราสงบก็เกิดทันทีถ้าเราไม่สงบก็ไม่เกิดถ้าไม่สงบก็ไม่รู้ได้ฉะนั้นปัญญาในที่นี้เราต้องรู้จักความสงบถ้าสงบก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงว่าเราต้องรู้ลักษณะจิตของเราว่าขณะนี้เราเอาจิตไปทำเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนี้แล้วเราก็สงบจิตอย่างนี้ไปเกาะตรงนี้แล้วไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาสอดส่องดูว่าที่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรคือทำต้องใช้วิตกวิจารเขาเรียกว่าใช้ปัญญาฉะนั้นการเข้าสมาธิออกสมาธิก็จะได้ผลในเมื่อเราวิตกวิจารเป็นเราพิจารณาตัวเองเป็นจับหลักสมาธิได้ทำเมื่อไรก็เอาจิตไปไว้เมื่อนั้นทำเหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมคนปฏิบัติต้องมีอุบาย มีอุบายว่าเราทำยังไงจึงถูกหลักเราทำยังไงจึงถูกจริตจึงสงบได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับจิตให้หยุดคิดอย่างเดียวอย่าบังคับจิตให้สงบอย่างเดียว บังคับไม่ได้จิตบังคับแล้วก็จะดิ้นหล่นสับสนยิ่งบังคับยิ่งไม่สงบต้องปล่อยธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติทำใจสบายสบายไม่ต้องปล่อยไม่ต้องบังคับบางคนบังคับกลัวว่าความคิดตัวเองจะคิดโน่นจะคิดนี่พอบังคับจิตนะเข้าจิตจะสับสนจิตจะดิ้นรนกลายเป็นฟุ้งซ่านก็ไม่สงบฉะนั้นจึงว่าการ
บังคับจิตไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องบังคับไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ ต้องทำตามสบายเหมือนเราไม่ความคิดของเราจะคิดอะไรก็ช่างแต่เราภาวนาของเราไปเรื่อยเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกโทอย่างที่เราไม่บังคับเพียงแต่ว่าเรามีภาวนาของเราก็แล้วกันเรารู้ลมของเราก็แล้วกันก็ถือว่านั่นแหละเป็นการรู้เรื่องสติติดต่อกันแหละบางคนบังคับเลยต้องให้สงบต้องให้เห็นต้องให้รู้ต้องให้สงบเหมือนคนอื่นเขาสงบยิ่งไปใหญ่เลยบังคับก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นมากขึ้นแล้วเขาก็เลยกลัวความคิดตัวเองเขามาคิดยกใหญ่คิดไม่จุดไม่รู้จักจุดจบมันต้องทำใจสบายสบายระตั้งสติลมให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจออกก็รู้พอจิตคิดแวบไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ช่างมันกลับมาภาวนาใหม่มันก็เล่นกันไปกันเนี่ยเรียกว่าเล่นกรรมฐานจิตคิดไกลก็รู้ว่าจิตเครื่องคิดเรื่องอะไรก็ตั้งสติกลับมาใหม่พุทโธใหม่ไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติสมาธิไม่ต้องรีบร้อนทำใจเย็นเย็นสบายสบายไม่ต้องบังคับจนแจจนเข้มงวดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สบายสบายว่าคิดอะไรอ้าวนี่คิดโน่นอ้าวนี่คิดนี่คิดเรื่องเก่าอ้าวนั่นคิดเรื่องใหม่ก็เพียงรู้เท่านั้นแหละรู้แล้วก็พุทโธไว้แล้วก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละตั้งต้นมานับลมใหม่มานั่งตั้งสติดูลมใหม่ไม่บังคับจิตไม่บังคับเลยจิตแต่ใช้สติปัญญาดูจิตตัวเองว่าคิดอะไรไปถึงไหนไกลไหมคิดไกลตัวเองไหมทีแรกมันก็ไปนู้นไปบ้านไปนู้นไปที่ทำงานไปนู้นไปต่างๆไปนู้นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปอดีตยาวอนาคตยาวแล้วก็ไม่บังคับเข้าแว็บหนึ่งก็รู้ทัวร์แต่เข้าแว็บหนึ่งก็ไปแค่แว็บเดียวไปแค่วามาแค่ศอกแล้วเข้าก็คืบเดียวแต่เข้าก็แว็บอยู่ตามตัวเรานี่เองไม่ไปคิดไกลตัวเองอันนี้เดี๋ยวว่าเราเริ่มควบคุมจิตเราได้ด้วยการรู้จักทำสติพิจารณาติดต่อกันถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่สงบไปเอาจริงเอาจังบังคับซะจนไม่คิดอะไรเลยนั่นยิ่งคิดไม่หยุดเลยพอเรารู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัตินี้ไม่บังคับทำสบายๆนั่งกับ

ขยับได้ถ้าเมื่อยไม่ใช่ว่าชั่วโมงนึงจะต้องนั่งให้เป้งก็ถ้านั่งได้มันสงบมันก็นั่งเป็นชั่วโมงคืออาจจะได้มากกว่าชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้ถ้าสงบแต่ถ้ามันไม่สงบมันก็อาจจะ15นาทีก็ต้องขยับเราก็ไม่ว่ากันก็ถือว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทำไปนะเข้านะเข้าพอจิตมันสงบมันเคยชินแล้วมันก็เป็นไปเองมันก็สบายไปเองก็สงบไปเองกายก็เบาเองจิตก็เบาเองความฟุ้งซ่านความสับสนก็หมดไปพอเรากลับมารู้ตัวเองมากขึ้นรู้สติมากขึ้นแล้วจิตกลับคืนมาเอาจิตกลับคืนมาก็

กายก็เบาเองจิตก็เบาเองความฟุ้งซ่านความสับสนก็หมดไปพอเรากลับมารู้ตัวเองมากขึ้นรู้สติมากขึ้นก็จิตกลับคืนมาเอาจิตกลับคืนมาก็แล้วกันมันคิดไปไหนก็กลับคืนมาไว้ตรงนี้ตรงนั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้ถ้าเดินก็จิตมาไว้ที่การยกอย่ายกย่างเหยียบยกขึ้นก้าวไปวางลงย่างเหยียบให้รู้เท้ารู้ยกตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเอาจิตกลับมาไว้ตรงนั้นมันก็จะสงบทุกคนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวลาจะขยับกายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะขยับกายเราต้องสั่งก่อนให้ขยับว่าเราเมื่อยทุกทนไม่ได้แล้วทุกหนอทุกหนอทุกหนอแล้วทุกทนไม่ได้จึงขยับไม่ใช่นึกจะขยับก็ขยับเลยต้องตั้งสติก่อนจะขยับจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดรู้จิตรู้กายตลอดก็นั่นคือการขยับกายแบบพร้อมไปด้วยสติไม่ลืมตัวก็สงบเป็นแต่บางคนขยับกายไม่รู้เราเมื่อยอะไรก็เปลี่ยนแปลงทันทีเรียกว่าสติไม่พอก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีสติค่อยๆขยับค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบจะขยับมือขยับเท้าเนี่ยก็ต้องค่อยๆขยับให้มีสติสั่งก่อนค่อยทำจิตเป็นนายกายเป็นเบาไม่ใช่นึกจะขยับเลยก็ขยับเลยไม่ใช่นึกจะลุกเลยก็ลุกเลยต้องสั่งให้ลุกต้องสั่งให้นั่งต้องสั่งให้ขยับมือขยับเท้าต้องสั่งให้พลิกจิตเป็นนายกายเป็นเบานี่ถือว่าสติสมบูรณ์แต่คนที่ขยับโดยไม่รู้ตัวก็เรียกสังขารปรุงแต่งเจตสิกสังขารปรุงแต่งถูกสังขารพาไปฉาบทาไม่มีสติเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีสติไม่รู้ทันไม่รู้ก่อนพอเราฝึกอย่างนี้แล้วเราเข้าก็ได้สติไปตลอดเวลาจะลุกทิ้งนั่งทิ้งขยับทิ้งจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนสติจะตามมาตลอดควบคุมตัวเองตลอดจะสงบตลอดพอเวลาขยับตัวเนี่ยจิตจะแลบไปอื่นไปคิดอะไรต่ออะไรแล้วทั้งทีตัวเองขยับแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่พอมามีสติเนี่ยจะละเอียดมากจิตเราก็จะอยู่กับการขยับก็ไม่มีอะไรมาฉาบทาปรุงแต่งได้เขาเรียกเคลื่อนไหวโดยการมีสติสมาธิการทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถทิ้งเปลี่ยนขยับแขนขาทิ้งต้องสั่งก่อนต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องเอาจิตควบคุมไว้ตรงนั้นไม่ไปคิดเรื่องอื่นตอนนี้ก็สงบนะดึงจิตกลับมาง่ายแต่ถ้าขยับปุ๊บเลยเงี้ยเราพอจะกลับมานั่งใหม่จิตเราไปปรุงแต่งอื่นแล้วเราภาวนาก็ไม่สงบดังนั้นเราต้องกำชัยชนะตรงนี้ไว้ให้ได้กำชัยชนะตรงการเคลื่อนไหวในยามบท4นี้ให้ได้เวลาจะขยับต้องสั่งก่อนแล้วขยับแล้วก็ไม่ให้จิตไปคิดถึงอย่างอื่นไม่ให้อดีตอนาคตเข้ามาแฝงทำโดยรู้ตัวอันนี้ถือว่าขยับแล้วก็ได้สติสมาธิตามมาไม่เป็นไรการจะลุกจะนั่งต้องมีสติอย่างนั้นเหมือนเผลอพอเผลอเราก็รู้ตัวว่าเราเผลอขอให้รู้ตัวว่าเราเผลอแล้วลืมภาวนาก็รู้ว่าเราลืมภาวนาแล้วลืมลมให้

ใจก็รู้ว่าจิตเราลืมลมหายใจนานหรือน้อยแวบเดียวหรือว่าเผลอไปคิดนานแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเผลอตรงนี้ตัวหลงตัวโมหะตัวนี้ก็จะตามจิตทันแล้วเขาก็จะนั่งไม่ทรมานจะนั่งดูจิตตัวเองจะนั่งดูกายตัวเองจะนั่งดูลมตัวเองก็ดูได้ดูกายก็เห็นดูจิตก็เห็นดูลมหายใจก็เห็นมันก็เห็นทุกอย่างมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาคันนี้ก็ไม่ลำบากนั่งสมาธิก็ไม่ลำบากไม่เบื่อหน่ายความคิดตัวเองไม่งั้นก็เบื่อความคิดตัวเองว่านั่งแล้วก็ไม่สงบสักทีนั่งแล้วก็คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคิดมากก็อยู่ที่บ้านอีกอยู่บ้านยังไม่คิดอะไรเลยพออยู่วัดคิดจังเลยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ละเอียดอ่อนไม่พิจารณากายกับจิตมันคิดอยู่ที่บ้านนะมันก็คิดทั้งวันนะแต่เราไม่รู้จักความคิดตัวเองคิดดีมันก็มีคิดไม่ดีมันทำไปตามหมดแต่เรามาอยู่นี่เราคิดเรารู้ตัวคิดเรารู้ความคิดของเรามันก็เลยรู้ความคิดมันก็เหมือนว่าเห็นมากขึ้นเลยนึกว่ามันเยอะนึกว่ากิเลสมันมากความคิดมันมากแต่ที่จริงสติเรามันมากกว่าจึงได้เห็นความคิดของเรามากที่อยู่บ้านสติมันน้อยกว่าความคิดมันมากกว่าก็เลยไม่เห็นมันไม่ละเอียดอ่อนนั่นเองเหมือนกับหมอตรวจโรคไม่ละเอียดก็ไม่เห็นโรคแต่หมอยิ่งตรวจโรคละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นโรคมากเท่านั้นหมอหยาบๆมันก็ไม่เห็นโรคจิตของเราก็เหมือนกันนะคนละเอียดจึงจะเห็นจิตตัวเองจึงจะเห็นความคิดตัวเองสงบไม่สงบถ้าคนหยาบไม่เห็นเลยคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยถือว่าคนหยาบจะไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยนั่งดูความคิดตัวเองไม่ออกไม่สงบก็นึกว่าก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยก็ไม่รู้ดีใจเสียใจก็ไม่รู้เพราะอะไรจึงดีใจเสียใจหาเหตุที่เกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จักทางดับทุกข์ปัญญาสติมันไม่มาด้วยกันแต่ถ้าปัญญาสติสมาธิมาด้วยกันมันก็รู้จักเหตุของความเกิดทันทีว่าคิดอะไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรก็รู้ตัวเฉยก็จับอุเบกขาเป็นอารมณ์ไม่เฉยก็รู้เฉยก็รู้นี่เรียกว่าจิตพุทธะคือการปฏิบัติธรรมะก็คือรู้เรื่องกายกับจิตของเราก็เรียกว่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเจือปนกันไปสมถะก็พยายามวิตกวิจารปีติสุขเอตคตาเป็นสมถะเจริญให้เกิดปีติสุขเอตคตาก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งวิปัสสนาก็การพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตดูธรรมรู้ความเกิดของจิตรู้ความดับของจิตนี่เป็นวิปัสสนาญาณรู้ไปนานๆนะเขาก็จะเป็นสันตติสิทธิ์ต่อไปก็จะเป็นญาณปัญญามาจากฌานมาจากสมาธิก็มาเป็นญาณเป็นปัญญาจากที่ว่าเราเคลื่อนไหวอะไรเราให้รู้ตัวก่อนเวลานั่งจะขยับมือขยับเท้าจะพลิกตัวจะโยกโครงอะไรก็ให้รู้ก่อนว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วไม่รู้ตัวเลยนั่นถือว่าเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้เวลาเคลื่อนไหวนี่ต้องรู้ในอิริยาบถตรงนั้นเพราะจิตคนเรานี่มีเจตสิก 108,000 ประการคอยปรุงแต่งตลอดเวลาเพียงแต่นั่งเฉยๆมันยังไปโน่นไปนี่เลยพอเคลื่อนไหวแล้วขาดสตินี่จะไปมากกว่าฉะนั้นการปฏิบัติถึงว่าเป็นหลักเล็กๆน้อยๆเราก็ให้จับได้ก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกเรื่องของจิตทั้งนั้นเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่เนี่ยขอให้เข้ามาลอยเดิมเริ่มต้นมีสติอย่างไรก็กลับมาตั้งสติเหมือนเดิมภาวนาวานายังไงก็ภาวนาเหมือนเดิมเคยสงบยังเพราะรู้ตัวเราสงบพอ
พอลืมตัวเราไม่สงบเราก็กลับมารู้ตัวเหมือนเดิมก็สงบรู้ลมแล้วสงบไม่รู้ลมแล้วไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ลมเหมือนเดิมพุทโธสงบแล้วก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมคิดอะไรเรารู้ทันแล้วก็กลับมารู้ความคิดเหมือนเดิมเรียกรู้จิตเห็นจิตมรรคจิตผลจิตรู้แล้วมันก็ละรู้แล้วมันก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็สงบไอ้ที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่รู้ทันความคิดตัวเองคิดไปต้องยาวไกลแล้วก็กลับมารู้มันก็หมดแล้วถ้าไฟไหม้ก็ระดับไม่ทันอันนี้มันไม่ทันไหม้พอจะลุกก็ดับพอคิดอะไรก็รู้ทันมันก็ดับพุทโธเป็นตัวสติดับความคิดตัวเองได้หรือการรู้ทันความคิดตัวเองนั่นแหละเป็นตัวญาณปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเป็นอาวุธได้เป็นอาวุธแก้ใจตัวเองได้เราจะโกรธก็รู้เราจะโลภก็รู้จะรักจะชังอะไรก็เป็นอาวุธเลยคอยรู้ทันตรงนี้ได้พอเราฝึกจิตของเราได้ก็จะเห็นตรงนี้ไม่ยากสามารถจะห้ามอารมณ์ตัวเองได้สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้แล้วกลับเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เราไปยืนเดินนั่งนอนก็เห็นความคิดตัวเองก็แก้ตัวเองได้ตกคนที่โทสะจริตโกรธง่ายหายเร็วกระทบไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่มีสติเวลากำหนดรู้ลมหายใจไม่กำหนดรู้ความคิดไม่ทันความคิดตัวเองคิดซะแล้วโกรธซะแล้วจึงรู้โกรธซะแล้วจึงรู้เผลอไปซะแล้วจึงรู้แต่ไม่รู้แล้วว่ามันจะโกรธอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติรู้อ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธแหละรู้ตัวปรุงแต่งก็ไม่โกรธเพราะมันปรุงแต่งมันยังแต่งไม่เสร็จแต่บางคนมันแต่งเสร็จแล้วโกรธเรียบร้อยแล้วจึงรู้นั่นถือว่าสติไม่พอปัญญาไม่พอแต่ถ้าเราฝึกไปนะเข้าจะมีสติรู้ทันว่าอ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธนี่กำลังปรุงแต่งจะโลภนี่กำลังปรุงแต่งจะเกลียดจะรักจะชังรู้ตัวปรุงแต่งซะก่อนเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยหรือรู้เหตุสมุฏฐานของความโลภกดลงรู้ก่อนที่มันกำลังปรุงแต่งไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธเลยโลภเลยหลงเลยมันมีการตัวปรุงแต่งมันมีเจตสิกหลายดวงที่ทำหน้าที่คอยปรุงจิตให้เกิดขึ้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธนะต้องดูให้ดีไม่ชีปุ๊บปั๊บหลงมันมีการปรุงแต่งของเขาในสังขารนั้นในจิตนั้นทีนี้ถ้ารู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตก็จะดับหมดที่เรามาภาวนาเนี่ยต้องการรู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตว่าตัวอะไรมันปรุงแต่งความคิดเราทุกขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอะไรมาปรุงแต่งโลภมั่งหลงมั่งรักมั่งชังมั่งชอบมั่งไม่ชอบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมันก็มีวนเวียนของมันอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยรู้อ๋อปรุงแต่งกันอย่างนี้เองคนจึงได้วุ่นวายเหลือเกินบางคนปรุงแต่งรู้ทันบางคนปรุงแต่งรู้ไม่ทันโดยมากจะไม่รู้ทันมากกว่าจึงเป็นธาตุของความคิดไปจึงเป็นธาตุของความไม่ชอบใจไปความวุ่นวายใจไปเหมือนกับคนเราปรุงแต่งอะไรก็ต้องปรุงแต่งใช่ว่าเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละยังไม่ถึงโกรธไม่ถึงโลภไม่ถึงรักชังเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้พอเริ่มปรุงแต่งแล้วพอปรุงแต่งยอมรับเลยว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเกิดอารมณ์ทันทีนั่นคือจิตที่มันปรุงแต่งเหมือนเราไปดูเสื้อผ้านะไปดูเสื้อผ้าไปดูอาหารนะไม่จะเจอเราซื้อเลยนะไม่จะเจอเราชอบเลยนะมันจะต้องมีการปรุงแต่งสีอย่างนั้นสีอย่างนี้เนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนั้นราคานี้มันจะปรุงแต่งจนสำเร็จแล้วมันจึงจะแปะตกลงซื้ออาหารก็เหมือนกันมันปรุงแต่งจนเสร็จมันจึงจะชอบเราจึงจะริมรสอันนั้นมันมีจิตที่เจตสิกปรุงแต่งแต่ถ้ารู้เหตุของมันอ่อนนี่มันปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นแบบนี้พอเรารู้ทันมันก็ดับเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้น
ให้เชื่อให้ยอมรับทีนี้เรามาปฏิบัติจึงได้สนใจตัวเองไงสนใจเรื่องความคิดตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจนจับตัวเองได้มันก็กลายเป็นคนสงบเป็นก็เรียกว่าปฏิบัติตามอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ก็คือการตัวปรุงแต่งนี่เองชอบไม่ชอบนี่เองเมื่อมันปรุงแต่งมันดับไปเรารู้ทันดับไปก็เป็นมรรคเป็นผลของมรรคผลของมรรคก็เป็นนิโรธไปอันนั้นก็เป็นวิปัสสนาไปที่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของปฏิบัติทั้งหมดเรื่องกายกับจิตปฏิบัติทั้งหมดพุทธศาสนารวมแล้วก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีแค่เท่านั้นเองโลกทั้งโลกมีเท่านี้เองโลกทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสากลโลกรวมแล้วก็มีแค่จิตแค่เจตสิกแค่รูปแค่นิพพานพอสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าโลกเท่านั้นเองรวมมนุษย์แล้วรวมสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เหลือแค่จิตแค่เจตสิกรูปนิพพานเย็นพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าท่านใช้มีปัญญาแสดงอุบายมากมายจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทโพชฌงค์7โพคิยมรรคธรรม38ประการโอ้โหธรรมที่พุทธเจ้าแสดงนั้นก็แสดงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองย้อนลงมาแล้วก็เรื่องของตัวเรานั่นเองแสดงเรื่องตัวเราแต่พุทธเจ้าท่านเห็นตัวของท่านก่อนสำเร็จรู้กายรู้จิตของท่านก่อนท่านก็เรื่องกายเรื่องจิตมาแสดงท่านจะได้ความสุขความสงบก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองทุกข์ก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่เกินกายเกินจิตสุขก็ไม่เกินกายเกินจิตสวรรค์ก็ไม่เกินกายเกินจิตนิพพานก็ไม่เกินกายเกินจิตแต่ว่านิพพานนั้นไม่เอากายไปไม่เอาจิตไปเท่านั้นเองแต่ก็ต้องอาศัยกายกับจิตจึงเข้าสู่ประตูความดับนิพพานได้ฉะนั้นมนุษย์ก็มีเรื่องปัญหาก็เรื่องแก้กายจิตกายเวทนาจิตธรรมสมถะ40สมถะ40เนี่ยต้องการพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตมาไว้ให้จิตมาเป็นดวงเดียวท่านเลยให้มีสมถะให้รู้กสิณ10อนุสติอธิ10อทุพะ10อรูปฌาน4เจริญพรหมวิหารหาเรปฏิกูลก็คือให้จิตเนี่ยฝึกจิตเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยอยู่กับกายกับจิตเอาวัตถุมาเพื่อให้อยู่กับกายกับจิตเพราะจิตอยู่กับกายอยู่กับกายแล้วอยู่กับวัตถุอันนี้แล้วจิตคนเราก็จะสงบจะเย็นลงก็จะรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอุบายทั้งหมดให้มารู้เรื่องของกายกับจิตทั้งหมดอันนี้อย่างที่ว่าท่านว่าเจตสิกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเจตสิกทำไมจึงเรียกว่าจิตทำไมจึงเรียกว่าสังขารทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณที่จริงมันก็ชื่อต่างกันลักษณะก็ต่างกันแต่รวมแล้วเรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณแต่จิตคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำงานมากมายเหมือนกับคนในโรงงานเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยเหมือนโรงงานทอผ้าแหละทำเป็นพันๆคนออกมาแล้วก็มาเป็นผ้าผืนหนึ่ง
ยังเป็นคนลงทำงานขนมอ่ะ

งานอะไรที่ใหญ่ๆอ่ะทำเสร็จแล้วก็มาออกสุดท้ายก็คือชิ้นหนึ่งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหลายอย่างเอามารวมกันจะเปรียบเหมือนการทอผ้าเนี่ยได้ก็มาจากฝ้ายจะต้องไปผูกฝ้ายฝ้ายมันก็จะต้องมาเป็นตั้งแต่เมล็ดมาเป็นต้นมาเป็นดอกมาเป็นใบแล้วก็ไปเก็บฝ้ายมาเอามาตีให้แตกแล้วก็เอามากรอมาเป็นเส้นมาเป็นตีให้ใหญ่เป็นผูกแล้วก็มาเป็นเส้นแล้วก็เส้นเดียวก็ไม่พอคนจะต้องใช้หน้าที่ต่างกันเมื่อทำงานแล้วสรุปแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องหน้าที่ที่ทำจะให้เป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยทำต้องหลายอย่างพอรวมแล้วมันไปเป็นผ้าผืนหนึ่งจิตคนเราก็เหมือนกันหน้าที่ของจิตนี่ก็คือจะพูดกันแล้วจิตคนเราเนี่ยถ้าเป็นต้องการให้มาทำจิตเดียวแต่จิตมันเป็นเดียวไม่ได้ธรรมชาติจิตที่เป็นพุทธะเนี่ยคือมีจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่เจ้าจิตตัวนี้มันมีเจตสิกคอยปรุงแต่งมีเจตสิกก็มีสังขารด้วยสังขารก็มีบุญด้วยมีบาปด้วยมีเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันมีเจตสิกพวกนี้เข้ามาปรุงแต่งหลายๆเรื่องมันปรุงแต่งเรื่องหูเรื่องตาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันมีตัวจิตอยู่ในจิตเนี่ยมากคอยแสดงอาการปรุงแต่งให้จิตเราเห็นเป็นไปตามนั้นจิตก็มีหน้าที่รับรู้หน้าที่รับรู้กับการปรุงแต่งของสังขารการปรุงแต่งของเจตสิกดังนั้นพอเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรวมจิตให้มันอยู่เพื่อต้องการรู้ทันพวกเจตสิกที่มันปรุงแต่งเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพอเรามีสติปัญญารู้ทันปรุงแต่งของเจตสิกเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวพอเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีปัญญาเรารู้ทันสังขะเจตสิกสังขารรู้จักเจตสิกเรื่องปรุงแต่งเรื่องโลภกดหลงอะไรเราก็จะรู้ทันมากขึ้นก็เรียกว่ารู้อาการของจิตเราแต่ตัวจิตจริงๆก็คือเป็นหนึ่งจิตจริงๆและสุดท้ายก็พอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน108,000ประการของจิตแล้วเนี่ยก็จะมารวมเป็นหนึ่งเหมือนกับเราคิดอะไรไปเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บรู้ทันปรุงแต่งของจิตที่เรียกว่าเจตสิกปรุงแต่งออกไปพอเรารู้ทันปุ๊บพอมีสติพุทโธกลับมาก็มาเป็นหนึ่งก็รู้กายเฉยรู้จิตเฉยก็เป็นหนึ่งเราต้องทำความรู้อย่างนี้จนชำนาญจนเข้าใจจิตตัวเองก็จะเรียนจบเรียนจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอรหันต์นั่นคือเรียนรู้จิตตัวเององค์ไหนที่เรียนสำเร็จแล้วก็ถือว่าจบจิตไม่ต้องดูแลจิตเพราะจิตเป็นหนึ่งแล้วเจตสิกไม่เป็นปรุงไม่ปรุงเป็นบุญเป็นบาปแล้วเจตสิกไม่นำพาไปปรุงแต่งอะไรวุ่นวายใจแล้วปล่อยวางแล้วเพราะจิตเนี่ยปล่อยวางไม่ปรุงแต่งตามแล้วเจตสิกก็เป็นเพียงตัวเกิดกับดับเท่านั้นเองไม่ปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วไม่ให้เราร้อนแล้วเพราะนั้นจึงว่ามันเป็นกลไกของการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้ของจิตตัวเองมันมีอยู่ทุกปียาระยะไอ้จิตที่สะสมมาด้วยบุญกุศลมันก็จะทำให้กายสบายใจสบายจิตถ้ามันเจตสิกมันสั่งสมเป็นบาปมามันก็ทำให้ร้อนใจพอมันนึกแล้วมันจะร้อนใจนึกแล้วไม่สบายใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเราเหมือนคนสมมติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีอย่างเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมตินะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้า

หรือเอาไว้ผมเปียอะไรเงี้ยเออไปผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีตัวเองนั่นคือจิตที่เป็นเจตสิกสังขารที่ปรุงแต่งมานานแล้วแต่พอมาเห็นกระทบปุ๊บมันโกรธมาเกลียดเลยแต่ที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่เกลียดเดี๋ยวนั้นโกรธเดี๋ยวนั้นมันสะสมมานานดังนั้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นในจิตตัวเองต้องรู้ทันเลยว่านี่มันการปรุงแต่งของจิตมันจะสะสมให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ใช่เห็นวันเดียวรู้วันเดียวปรุงแต่งวันเดียวแล้วมันจะสำเร็จมันสะสมของมันพอเรามาปฏิบัติเรามาขัดเกลาอารมณ์พวกนี้ออกมารู้ทันอารมณ์พวกนี้เพื่อจะให้มันหมดไปจากใจเราไอ้ที่ไม่ชอบตรงนี้ก็จะให้มันเฉยไอ้ที่ชอบตรงนี้เราก็ให้เฉยไอ้ที่ปรุงแต่งตรงนี้ก็ให้เฉยพอเฉยแล้วมันก็ไม่สะสมแต่ถ้ามันไม่สะสมมันไม่เฉยเนี่ยมันสะสมไม่หมดเลยมันก็ทุกข์พอไม่ชอบมันก็ทุกข์เมื่อเราเกลียดไอ้ตัวสัตว์เนี่ยเกลียดไอ้ตัวสัตว์ที่น่าเกลียดประจำตัวของเราจะมีตัวหนึ่งเรียกว่าเราเกลียดแมงสาบหรือเกลียดไส้เดือนหรือเกลียดตัวแมลงอย่างไรเนี่ยเราก็จะสะสมความรู้สึกเห็นแล้วไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบแต่พอมานึกถึงเราก็จะไม่ชอบทันทีพอมาเห็นเราก็จะเกลียดทันทีอันนั้นคือเราไม่ได้วางเฉยมาก่อนครั้งแรกเราไม่ได้วางเฉยพอเราปรุงแต่งไว้เข้ามาเป็นสัญญาแสดงเป็นเจตสิกจำไปหมดในหัวใจแล้วพอมากระทบปุ๊บมันจะโกรธจะเกลียดทันทีเราไม่รู้ทันมันเรื่องกลไกของจิตนี่ละเอียดอ่อนมากบางคนสะสมมาปุเรตชาติเลยสะสมมาเป็นศัตรูกับมาแต่ปุเรตชาติเลยเจอสิ่งนี้ต้องกลัวเจอสิ่งนี้ต้องเกลียดคือบางทีสะสมมาแต่เล็กยันโตเลยเจอสิ่งนี้ต้องชอบเจอสิ่งนี้ไม่ชอบเหมือนกับคนที่กินอะไรติดนั่นแหละก็จะสะสมอย่างนั้นไอ้ที่ติดมันเจตสิกมันปรุงแต่งนะไอ้ที่ชอบไม่ชอบนะมันสะสมมานานเขาเรียกว่าเราไม่รู้ทันการปรุงแต่งของจิตเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่กายติดแต่ไอ้เจตสิกมันปรุงแต่งสังขารมันปรุงแต่งมันสะสมว่าดีงั้นดีงี้ปรุงแต่งพอมันจำมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยละอารมณ์นั้นไม่ได้มันปล่อยวางไม่ได้กลายเป็นติดอารมณ์นั่นเองแต่พอเราเลิกไม่ใช่เลิกที่กายนะเลิกที่จิตเราจะไม่ดูดอีกต่อไปเราจะไม่กินอีกต่อไปเพราะจิตมันเข้มแข็งไม่คิดถึงปุ๊บมันจะตัดขาดเลยแต่คนไหนอ่อนแอนะตัดไม่ขาดเพราะจิตของเขาสะสมไว้ตัดจิตไม่ขาดอันนี้คือว่ามันแพ้ที่จิตชนะที่จิตไอ้คนที่เลิกอะไรไม่ได้นี่คือเขาแพ้จิตตัวเองสักครั้งไอ้ที่เลิกได้นะเพราะเขาชนะจิตเองหรือว่ามันไม่เป็นโทษเราก็เลิกมันไปที่จริงมันเป็นเรื่องกลไกของจิตบางคนจึงก็พอเรามาเข้าวัดมาบวชมาปฏิบัติหรือมาเดินจงกรมมากๆจึงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกอะไรต่ออะไรเลิกการพนันกลายเป็นเอ๊ะทำไมเลิกได้เมื่อก่อนเลิกไม่ได้เพราะจิตมันปล่อยวางมันไม่มาปรุงแต่งเรื่องนั้นว่าดีมันก็กลายไปเรื่องเพราะมีสมาธิสติขึ้นก็แสดงว่าธรรมะนี่แก้ปัญหาโดยตรงเลยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้ทุกอย่างนี่คือวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราจำชื่อคนเนี่ยเราจำชื่อคนเนี่ยคนมาจูรู้จักกันครั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกเราครั้งเดียวเนี่ยเราจะจำไม่ได้ทำไมเราจึงจำคนนี้ได้ติดตาทำไมเราต้องจำชื่อคนนี้ได้ติดใจเพราะมันเรียกจนเจตสิกมันปรุงแต่งจนชำนาญใส่เข้าไปในหูในตาจนชำนาญมันก็เลยเจอปุ๊บมันก็นึกได้เลยมันชื่อคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งจนชำนาญอันนี้คือเรียกว่ามันสะสมมันมีหน้าที่ของมันอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงว่าให้มาเรียนจิตตัวเองจะรู้ว่าโอ้มันทำหน้าที่อย่างไรบ้างจิตของตัวเองนี่
มันปรุงแต่งอย่างไรบ้างมันสุขทุกข์อย่างไรบ้างมันคิดอะไรบ้างพอมาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วมันจะรู้ว่าโอ้กลไกของความคิดคนเราเนี่ยไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่โกรธอย่างเดียวไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวไม่ใช่ทุกข์เดียวมันมีกลไกของความคิดมากมายจึงว่าพอศึกษาจิตตัวเองจึงเพลิดเพลินจึงสนุกจึงเป็นธรรมเทศนาจึงเป็นธรรมเทศนาทำให้เรารู้เรื่องจิตของเรามากขึ้นกว่าที่เรารู้ว่าแค่คิดเท่านั้นเองเท่านั้นหรือแต่พอมานั่งมาพุทธปฏิบัติจึงว่าไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นหรอกมีกลไกของมันเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้จิตการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยคือจิตที่พยาบาทจิตที่พยาบาทเนี่ยน่ากลัวมันสะสมบางทีแต่หลายรอชาติก็มีเช่นคนเคยฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะสะสมมาหลายรอชาติพอถูกใจมันก็จะอยู่ได้พอไม่ถูกใจมันจะคิดฆ่าตัวตายอันนี้คือเจตสิกสังขารตรงนี้มันสะสมมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วมากระทบกับชีวิตที่ไม่สมหวังชาตินี้มันก็จะปรุงแต่งทุกวันทุกวันจนสุดที่สุดตัดสินใจทั้งร่างกายเนี่ยน่ารักของพ่อแม่น่าเป็นห่วงของพ่อแม่เป็นค่าที่สุดเลยในชีวิตมันเจตสิกตัวนี้สังขารเนี่ยมันปรุงแต่งจนฆ่าตัวตายไม่นี่คือที่ว่าไอ้นี่คือว่าจิตพวกนี้มันน่ากลัวเพราะมันสะสมมานานต้องเจริญศีลทานสมาธิให้มากขึ้นจึงจะข้ามอารมณ์พวกนี้ได้จึงจะไม่ทำลายตัวเองจึงจะไม่ทำลายคนอื่นนี่จะรู้ว่านี่อิทธิพลของจิตที่มันปรุงแต่งมานานคนบอกเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมันไม่น่าฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายได้ไม่ใช่มันสะสมมานานแล้วมันถึงจุดของมันแล้วมันเต็มอิ่มเข้ามาแล้วพอผิดหวังรูปเดียวมันก็ฆ่าที่ไหนมันสะสมมานานปรุงแต่งมานานกลายมาเป็นสัญญาพยาบาทคนเคยฆ่าเขามาคนเคยฆ่าเขาเคยฆ่าเราอันนี้มันเป็นตัวสังขารตัวเจตสิกตัวจิตที่ปรุงแต่งสะสมมาหลายชาติถึงว่ากรรมฐานถึงมาตัดภพตัดชาติเนี่ยไม่ให้ตัวพยาบาทเข้ามาตามฆ่ามาตามพยาบาทมาฆ่าใจตัวเองจึงต้องทำใจจึงต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่าตัวเองฆ่าเขาผู้หญิงไม่ใช่เป็นนักไม่ใช่นักต่อสู้แต่ผู้หญิงนี่ก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้เพราะไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันปรุงแต่งจนไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไม่รู้เลยมันเป็นบาปไม่รู้เลยมันเจ็บมันปวดมันทำได้อิทธิพลของมันร้ายแรงฉะนั้นจึงต้องพุทธเจ้าจึงมาจะให้เจริญสติให้มากขึ้นเพื่อจะไม่ให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาพยาบาทครอบงำใจตัวเองจนไม่โกรธใครจนไม่เกลียดใครจนอภัยให้หมดแล้วก็จะไม่ทำอะไรใครเลยแค่ความคิดก็ดับไปแค่ความคิดมันก็ไม่คิดมันก็เลิกคิดเพราะรู้ว่ามันเป็นพยาบาทฉะนั้นคนที่ปฏิบัติไปได้แล้วยังโสดาบันตะกิทานาคาอนาคาบ้านเขาจะไม่มีจิตพยาบาทพวกนี้เลยจิตพยาบาทเขาตายแล้วเขาไม่ฆ่าใครแล้วเขาไม่ฆ่าตัวเองแล้วคุณธรรมตรงนี้พอได้เป็นโสดาบันก็ไม่ฆ่าตัวเองแล้วไม่ฆ่าใครแล้วแต่นี่คนที่ทุกวันนี้เพราะไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีคุณธรรมก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้บางคนฆ่าลูกในครรภ์ได้อย่างเงี้ยฆ่าลูกในครรภ์ได้เพราะจิตมันพยาบาทตัวนี้มาตามแม้แต่ลูกในครรภ์เองก็ฆ่าทิ้งแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระสกิทานาคาพระอรหันต์ปฏิบัติแล้วจิตพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่ฆ่าใครเพราะพยาบาทมันดับไปเพราะมันปรุงแต่งนะมันไม่เกิดขึ้นไม่ได้พระการปรุงแต่งเสร็จแล้ววางเฉยเสร็จแล้วก็ปัญญามันมากสติมันมากสมาธิมาก
ฉะนั้นคนเราพอไม่ปฏิบัติแล้วจึงสะสมจิตพวกนี้ไว้มากต้องมาปฏิบัติออกไปให้หมดใช่ไหมอย่างว่าคนบอกรักกันอยู่ดีๆไงสามีภรรยารักกันดีลองนอกใจสิคิดฆ่าเลยไงนอกใจคิดฆ่าเลยผู้ชายก็คิดฆ่าผู้หญิงผู้หญิงคิดฆ่าผู้ชายทั้งที่รักกันเนี่ยไม่เคยคิดฆ่าเลยแต่พอนอกใจคิดฆ่าเลยก็แสดงว่าไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยมันสร้างชาติมานานสร้างภพมานานหลายร้อยชาติมันก็ยังมีอยู่มันยังตามไปส่งถึงโน่นเลยส่งถึงโสดาบันสกิทาคาจึงหยุดการฆ่าตัวเองและคนอื่นมันจะไม่ฆ่าใครแล้วเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่าถ้าตัวพยาบาทนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อจะละล้างตรงนี้ออกชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราอะเรื่องของจิตทั้งหมดคนก็ไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ปฏิบัติก็พูดก็ไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติดูโอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายๆชาติหลายๆวันหลายๆคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรงเวลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทีเดียวเนี่ยเหมือนไอ้ไฟแรงสูงเนี่ยนะมันสะสมไว้ในหม้อใหญ่พอมันช็อตเนี่ยมันจะช็อตเต็มที่เลยมันสว่างก็สว่างเต็มที่มันยังไม่ขาดสายฉะนั้นอิทธิพลตรงนี้แหละถึงว่าต้องให้มันเป็นกลางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเองก็แรงมากห้ามไม่อยู่โกรธก็ห้ามมาอยู่รักก็ห้ามมาอยู่โลภก็ห้ามมาอยู่แต่นี้พระโสดาบันเขาปฏิบัติจนเห็นอารมณ์พวกนี้หมดแล้วว่ามันมาอย่างไรคิดอย่างไรไงปรุงแต่งไงรู้เหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้เหตุที่ดับมันพอรู้หมดก็เป็นอันว่าเลิกฆ่าตัวเองแล้วเลิกฆ่าคนอื่นแล้วตัวพยาบาทนี่ก็ดับไม่งั้นก็ทะเลาะกันอยู่ไงโยมจิตเราก็ทะเลาะกับตัวเองเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันมาจากจิตตัวเองใครคนไหนที่ไม่ทะเลาะกันก็ทะเลาะเพราะว่าจิตตัวนี้มันยังพยาบาทอยู่เราไปอยู่กับคนพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะแต่ถ้าไปอยู่คนที่ละพยาบาทได้ก็จบเขาวางเฉยเขาไม่ทะเลาะกับเราก็สบายไปเราก็ต้องเพียรทำตรงนั้นให้มันดับไปพยายามรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของจิตให้มากขึ้นว่าจิตเราคิดอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่จิตพอใจไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบให้รู้เรื่องจิตกับกายนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าหายใจอยู่ตรงนี้เราก็กำหนดเอากายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราในเบื้องต้นจากการทำสมาธิพยายามให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกให้ตั้งอยู่ในกายกับจิตคิดอะไรเราก็รู้ว่าความคิดมันก็ดับแล้วก็เกิดดับไปเราไม่ปรุงตามก็ดับความคิดเรื่องเก่าก็ดับคิดเรื่องใหม่ก็ดับแต่ถ้าเราปรุงตามก็ไม่ดับก็คิดยาวไกลไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคงเป็นแควไปแต่ถ้าเราคิดอะไรมาเราก็ไม่คิดตามก็ดับชอบไม่คิดตามก็ดับไม่ชอบไม่คิดตามก็ดับอดีตคิดมาไม่คิดตามก็ดับอนาคตคิดมารู้ที่ใจเราไม่คิดตามก็ดับมันอยู่ที่จิตของเราตนเองจะรับหรือไม่รับถ้าสติของเรารู้ทันไม่ยอมรับทุกสิ่งอย่างที่คิดนึกทั้งหมดก็ดับไป

อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่มันจะเป็นรังเลสงสัยคำผิดคำถูกความจริงก็เพียงให้รู้กายกับจิตของเราอย่างเดียวก็ถือว่านั่นแหละเป็นสมาสติพอเราดูกายกับจิตชัดขึ้นจะขึ้นแล้วเขาก็เป็นสมาสมาธิได้เป็นปัญญาเห็นชอบได้รู้ทางดับทุกข์ตัวเองได้รู้จักสงบใจได้รู้จักทำใจทุกเวลาที่ต้องการให้ใจสงบก็จะทำได้ก็พยายามรู้ทางความคิดของเราคิดอะไรมากมายคิดอะไรไรเรื่องเราก็พยายามตามดูรู้ละมันไปคิดก็ไม่จบคิดไปก็ไม่หมดก็พยายามหยุดยืนเฉยอยู่ตรงลมหายใจหยุดยืนเฉยอยู่ตรงพุทโธธัมโมสังโฆหรือหยุดยืนเฉยในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณาเข้าไปในกายตัวเองอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็จะมีการพัฒนารู้เรื่องของจิตตัวเอง

ฉันให้กายอาการหรือสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกายเรากายเขาต้องอยู่อาศัยชาติสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองพิจารณาเห็นกายของเราเห็นจิตของเราความสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบอย่างใดหรือสงบเป็นขณะขณะหนึ่งอย่างไรเราก็ให้รู้ทันรู้เฉยไว้

ก่อนจะเลือกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนังออกไปส่วนหนึ่งระลึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะระลึกหนังออกไปรอกลงไปถึงคอรอกลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอกไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเหลือแต่เนื้อแดงแดงแล้วก็พิจารณาชำแหละเนื้อตัวเองออกไปตั้งแต่หน้าของเราคอเราแขนเราตัวเราขาเราก็รอกเนื้อออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งข้างหน้าเราชำแหละเนื้อไปเมื่อชำแหละเนื้อมีหนังมีเนื้อแล้วก็เอาเครื่องในในหัวใจในปอดนะตับนะมันสมองม้ามดีไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตไส้ผงก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งเกิดจะโครงกระดูกนั่งอยู่ก็เอาโครงกระดูกศีรษะคอแขนขาลำตัวสะโพกนี่มือสุดท้ายก็ไปกองไว้ส่วนหนึ่งเป็นสี่กองพิจารณาให้กายเรามีสี่กองอยู่ข้างหน้าเรามีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหัวใจปอดตับเครื่องในแล้วก็มีโครงกระดูกพิจารณาคนเราก็มีแท้เท่านี้เองสี่กองส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็เป็นธาตุสี่ พิจารณาเห็นเป็นกองว่าไม่ใช่กายเราหนึ่งวันไม่ใช่กายเราสองวันสามวันสี่วันเจ็ดวันกายเราก็จะผุพองเน่าเละเหม็นมีนอนชัยไปทั่วตัวเราที่กองไว้แล้วก็ร่ายกายไปเป็นธาตุดิน ถ้าร่ายกายไปส่วนขาส่วนแขนก็กระจายกระจายเรียราดไปไม่มีกายเรากายเขาเห็นกระจัดกระจายไปทั่วไปเพราะร่างกายแล้วไม่มีใครควบคุมแล้วก็ต้องสลายแตกไปเป็นต้นๆเป็นตอนๆพิจารณาชำนิชำนาญย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นพิจารณาแต่กายตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปที่ธาตุสี่ดินน้ำไปลงก็เห็นตภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพิจารณากายอาการตามที่สองเราเหลือแต่เพียงดินน้ำไฟลมแยกแตกไปแล้วก็ไม่มีกายเราเป็นเครื่องอาศัยกายนี่เป็นเครื่องอาศัยวัตถุดินน้ำไฟลมจิตก็เป็นผู้กำหนดรู้เห็นกายอย่างนี้ชัดมากขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายมีปัญญามีสติ มีสมาธิเข้าใจว่ากายเรามีเท่านี้เองทิ้งไปแล้วก็ไม่มีอะไรพิจารณาเห็นกายเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็เอากระดูกที่ส่วนเหลือนั้นมากองรวมกันแล้วก็เอาไฟจุดเผามาวางเอาไฟมาจุดเผาแล้วกระดูกมันก็ไหม้ละลายไปเป็นดินไปเป็นขี้เถ้าเป็นหวงละลายกลายเป็นดินก็ไม่มีเรามีเขาจะรู้ก็เพียงชื่อไว้ท่านนั่นเองว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติความจริงก็ละลายกลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมไปหมดไม่มีเราไม่มีเขาพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เป็นขี้เถ้าแล้วหายไปฝุ่นพัดลมพัดไปก็หายไปกลายเป็นธรรมชาติกลายไปเป็นดินน้ำไปลมของธรรมชาติตัวเราก็หายไปตัวเขาก็หายไปเช่นเดียวกันที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจิตเราจะได้เบาบางจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดไปถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกันพิ
ิจารณากายเราเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราถ้าเราจะออกสมาธิถ้าเราไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาหัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีนี้ขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวเหมือนไก่ที่ได้ปล่อย

ท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้น

หลับตาดูใจบุญคือใจเย็นนั่นเองบุญเหมือนเสาหลักไม่หวั่นไหวไม่โยกโคลงใครจะว่านั่งกรรมฐานไม่ดีเราก็เห็นว่ามันดีทั้งนั้นใครว่าหลับตามันไม่ฉลาดหลับตานั่นแหละมันรู้ดีมันรู้มากกว่าคนไม่หลับตาเมื่อก่อนลืมตาไม่รู้ใจตนเองหรอกโกรธมาตั้งนานแล้วแต่พอหลับตามันเลิกโกรธได้เมื่อก่อนลืมตามันก็ขี้โกรธแต่พอมาหลับตาทำใจให้สงบมันไม่โกรธเลยว่าหลับตาดีทำให้ได้ดูใจตัวเองบ่อยๆถ้าใจดีแล้วมันดีไปเองโลกทั้งโลกทุกวันนี้เขาวิ่งหาความสุขจังแต่เขาไม่พบก็เพราะเขาไม่ได้ดูใจตัวเองนั่นเองจากพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธรายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะเทระวาทะในช่วงนี้เป็นพระธรรมคำสอนของพระภาวนาเขมคุณวิหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

นมัสถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้บารกธรรมะตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวทางของการปฏิบัติซึ่งการปฏิบัตินั้นต้องอาศัยความเข้าใจในการเจริญสติการระลึกรู้เท่าทันจะได้พูดถึงการเจริญสติปัฏฐานและสติปัฏฐานคืออะไรสติปัฏฐานก็คือฐานที่ตั้งของสติหรือสติที่เข้าไปตั้งอยู่กับฐานสติคือความระลึกได้ปัฏฐานก็คือที่ตั้งนะที่ตั้งของสติหรือว่าสติปัฏฐานหรือว่าสติที่เข้าไประลึกเข้าไปตั้งอยู่กับฐานทั้งสี่เนี่ยเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานมีอยู่สี่ฐานด้วยกันนะที่ตั้งของสติมีอะไรบ้างมีหนึ่งกายสองเวทนาสามจิตสี่ธรรมธรรมะถ้ามีสติไปตั้งหรือไประลึกรู้อยู่กับกายเนืองๆก็เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเรียกว่าตามดูรู้เท่าทันกายในกายอยู่เนืองๆเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามระลึกรู้เวทนาในเวทนาอยู่เนืองๆก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามระลึกรู้จิตในจิตอยู่เนืองๆก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามระลึกรู้ธรรมในธรรมอยู่เนืองๆก็เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะสติปัฏฐาน

็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกเอกายโนอายังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาที่พระเจ้าตรัสไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นหนทางที่เป็นไปอันเอกเป็นทางของคนผู้เดียวสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายโสกะปริเทวานังสมติกมายะเพื่อข้ามพ้นความโศกความร่ำไรลำพันธ์เสียได้ทุกขโทมนัสสานังอัถังคมายะเพื่อความอสัตดงดับไปแห่งทุกขและโทมนัสยายัสสะอธิคมายะ

พันเสียได้ทุกขโทมนัสสานังอัตถังคมายะเพื่อความอสัตดงดับไปแห่งทุกขและโทมนัสยายัสสะอธิคมายะเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องคือเข้าถึงโลกุตระมรรคนิพพานัสสะสจิกริยายะเพื่อทำนิพพานให้แจ้งหนทางนี้ก็คือสติปัฏฐานสี่นี้เป็นทางสายเดียวเป็นทางของคนผู้เดียวปฏิบัติก็ต้องใช้ด้วยกำลังของตนเองปฏิบัติไม่มีใครที่จะมาทำแทนให้เราได้แล้วก็ทำที่จะไปสู่ความบริสุทธิ์เนี่ยต้องทำอยู่กับในสติปัฏฐานสี่นี้เท่านั้นอันนี้ที่แสดงไว้มากข้อกายานุปัสสนาก็แสดงไว้ถึง6หมวดหรือ14ข้อนะนับข้อที่6เป็น9นะซากศพรวมแล้ว14ข้อนะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มีถึง9ข้อจิตตานุปัสสนาก็มีถึง11 16ข้อธัมมานุปัสสนาก็มี5หมวดเรียกว่ามีรายการที่จะระลึกรู้เนี่ยมากย่อยลงไปจึงเรียกว่าเป็นมหาสติปัฏฐานถ้าจะปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติทั่วไปคือในข้อกายานี่ก็มีข้อเลือกทำได้หลายถึง6หมวดทั้งการกำหนดลมหายใจทั้งอิริยาบถใหญ่ทั้ง4ทั้งอิริยาบถย่อยต่างๆทั้งอาการ32ที่เห็นเป็นของปฏิกูลทั้งธาตุ4ทั้งซากศพ9ชนิดแต่มีอีกสูตรหนึ่งที่พุทธเจ้าได้แสดงเป็นการปฏิบัติโดยเจาะจงเจาะเฉพาะอานาปานสัปปะเท่านั้นคือในข้อของกายานุปัสสนาเนี่ยเจาะเลือกทำเฉพาะอานาปานสัปปะเท่านั้นไม่ได้กำหนดอย่างข้ออื่นๆกำหนดดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่สติปัฏฐานทั้งสี่ได้ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่าบุคคลที่เจริญอานาปานสติกระทำแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้ดูลมหายใจอย่างเดียวนะแต่สามารถเชื่อมโยงครอบคลุมสติปัฏฐานสี่ได้หมดและเมื่อบุคคลเจริญสติปัฏฐาน4ทำแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังโพชฌงค์ทั้ง7ให้บริบูรณ์ได้โพชฌงค์ทั้ง7ก็คือองค์แห่งการตรัสรู้เรียกว่าโพชฌงค์เมื่อเจริญโพชฌงค์ทั้ง7แล้วทำให้มากแล้วเนี่ยย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้วิชาก็คือความรู้วิมุตติก็คือความหลุดพ้นจากกิเลสเนี่ยเป็นการเจริญข้อกายานุปัสสนาเฉพาะลมหายใจเข้าออกก็เดี๋ยวเรามาดูว่าท่านแสดงว่ายังไงบ้างในการแสดงเฉพาะเจาะจงลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นการปฏิบัติสำหรับในกายานุปัสสนาเนี่ยกำหนดเฉพาะลมหายใจก็จะมีอยู่4ข้อในเรื่องของการระลึกรู้กายข้อที่1ก็คือการกำหนดลมหายใจเข้ายาวออกยาวรู้ชัดมีสติกำหนดรู้ชัดซึ่งลมหายใจเข้ายาวก็ตามออกยาวก็ตามแล้วข้อที่2ก็เกี่ยวกับลมหายใจสั้นหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นแล้วข้อที่3ก็ศึกษาว่าจะรู้ทั่วกายทั้งหมดหายใจเข้าศึกษาว่าจะรู้กายทั้งหมดทั่วกายทั้งหมดหายใจออกในข้อที่3นี่เป็นการ

กษาเป็นการฝึกหัดเป็นการที่จะฝึกให้รู้ทั่วกายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกข้อที่4ก็ศึกษาว่าจะพอระงับกายสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจะพอระงับกายสังขารหายใจออกกายสังขารก็คือลมหายใจระงับปรับผ่อนระงับลมหายใจทำไปมากๆลมมันจะระงับเบาลงน้อยลงจนเหมือนไม่หายใจเรียกว่ามันระงับแต่มันก็ยังหายใจอยู่นั่นแหละเนี่ย4ข้อเนี่ยเป็นอยู่ในเรื่องของกายานุปัสสนาทำมาอย่างเนี้ยเกิดสมาธิแล้วฝึกอย่างเนี้ยอันนี้เป็นการปฏิบัติโดยเจาะจงกายานุปัสสนาเฉพาะลมหายใจเฉพาะเรียกว่าอนาปานสัปปะเท่านั้นข้อว่าด้วยลมหายใจไม่กำหนดอย่างอื่นอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งทำไปจนเกิดสมาธิพอมีสมาธิแล้วเนี่ยเวทนาที่เกิดขึ้นจะเป็นเวทนาที่ดีงามแหละมันไม่มีปวดมีเจ็บไม่มีเสียใจไม่มีโทมนัสใจแล้วถ้าจิตมีสมาธิมันจะข่มระงับพวกนิวรณ์แม้แต่ทุกขเวทนานี้ถูกระงับไปมันก็จะมีแต่ปิติมีแต่ความสุขจากนั้นจึงมากำหนดซึ่งปิติก็จะขึ้นมาสู่เวทนาแล้วพอมากำหนดปิติมันจะเป็นเรื่องของเวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานศึกษาว่าจะรู้ชัดปิติหายใจเข้าศึกษาว่าจะรู้ชัดปิติหายใจออกปิตินี่ก็เป็นความอิ่มเอิบใจถ้าโดยเวทนาก็จะเป็นสมนัสเวทนาข้อที่6ก็ศึกษาว่าจะรู้ชัดสุขหายใจเข้าศึกษาว่าจะรู้ชัดสุขหายใจออกสุขนี่เป็นความสบายสบายใจโปร่งใจเย็นใจที่เย็นมากๆก็เย็นถึงกายด้วยและฝึกมาอย่างนี้มันจะมีเวทนาที่ดีงามปิติมีสุขมันไม่มีฟุ้งซ่านมันไม่มีโทมนัสมันไม่ปวดไม่เจ็บอะไรเพราะมีสมาธิก็มากำหนดเวทนาเหล่านี้ปิติสุขจากนั้นก็ศึกษาว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจออกจิตตสังขารก็คือปรุงแต่งจิตสิ่งที่ปรุงแต่งจิตก็คือเวทนาสัญญาในที่นี้ก็มุ่งเอาเวทนาแล้วก็ข้อที่8ศึกษาว่าจะพอระงับจิตตสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจะพอระงับจิตตสังขารหายใจออกนะคือมีการระงับเวทนาที่เกิดกับจิตเนี่ยถ้าปล่อยไปมากเนี่ยมันก็โลดโผนบางคนสุขมากจนใจมันลิงโลดมันคุมตัวเองไม่อยู่ก็มีแล้วมีการระงับมันแล้วก็โดยเฉพาะเพื่อจะได้เข้าไปสู่เห็นสภาวะของความเปลี่ยนแปลงเกิดครับอะไรๆที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะน้อยเกินไปก็ไม่ดีสู้ความพอดีไม่ได้เพราะนั้นบางครั้งก็ต้องมีการระงับลงไปอันนี้เรื่องของเวทนาก็มี4ข้อเหมือนกันจากนั้นก็จะขึ้นสู่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในข้อจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะศึกษาว่าจะรู้ชัดจิตหายใจเข้าศึกษาว่าจะรู้ชัดจิตหายใจออกจะเห็นว่าก็ยังมีการคลอเคลียอยู่กับเรื่องลมหายใจอยู่มาดูเรื่องจิตจิตนี้มันก็เป็นสภาพรู้อารมณ์จิตใจเนี่ยเป็นจิตเป็นนามธรรมเป็นสภาพรับรู้อารมณ์อยู่ในข้อ10ก็ศึกษาว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าศึกษาว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจออกระงับไปจิตจะมันกดลงไปมากบางทีก็ไม่แจ่มใสไม่เบิกบานก็ยังจิตให้บันเทิงขึ้นให้ปราโมทย์ข้อ10ศึกษาว่าจะยังจับตั้งจิตมั่นหายใจเข้าศึกษาว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเมื่อฝึก
แม้ฝึกการดูจิตไปด้วยนะมันก็มีสมาธิจิตมันจะรวมตัวตั้งมั่นข้อ12ก็ศึกษาว่าจะปลื้มจิตหายใจเข้าศึกษาว่าจะปลื้มจิตหายใจอันนี้ก็เป็นการฝึกให้ปล่อยนั่นเองปลื้มจิตก็คือการปล่อยวางศึกษาเนี่ยมันเป็นการฝึกหัดมาในตัวนะการว่าศึกษาปฏิบัติต้องฝึกหัดบางทีไปเพ่งแล้วก็เกาะติดยึดอารมณ์ไม่ปล่อยวางต้องขณะที่ระลึกเนี่ยก็ฝึกให้มันปล่อยให้มันวางให้มันปลื้มจิตนะนี่ก็4ข้อของการจิตตานุปัสสนาอย่างนั้นก็จะขึ้นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มี4ข้อเหมือนกันถ้านับต่อกันก็เป็นข้อที่13ศึกษาว่าจะตามเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าศึกษาว่าจะตามเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกอันนี้เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอตามเห็นเนี่ยมันต้องเห็นอยู่เสมอนะไม่ใช่เห็นอยู่ครั้งเดียวตามรู้ตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอมันเปลี่ยนแปลงเห็นสภาพของความเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมต่างข้อ14ก็ศึกษาว่าจะตามเห็นความคลายกำหนัดหายใจเข้าศึกษาว่าจะตามเห็นความคลายกำหนัดหายใจออกหรือความจางคลายเห็นความจางคลายข้อ15ก็ศึกษาว่าจะตามเห็นความดับกิเลสหายใจเข้าศึกษาว่าจะตามเห็นความดับกิเลสหายใจออกหรือการเห็นความดับไม่เหลือเห็นสภาพของความดับไป16สุดท้ายศึกษาว่าจะตามเห็นความสลัดคืนกิเลสหายใจเข้าศึกษาว่าจะตามเห็นความสลัดคืนกิเลสหายใจออกสลัดคืนก็เรียกว่าความสิ้นอะไรในตัณหาตัณหามันตัวจะเอาใช่ไหมตัวจะอยากตัวจะให้ได้มันก็สลัดคืนมันไปอยากก็คืนสลัดคืนความสิ้นอะไรในตัณหาความสำรอกกิเลสความปล่อยวางอันนี้ก็เป็นผลสำเร็จใช่ไหมนิพพานเจ้าแสดงครอบคลุมสติปัฏฐาน4หมดเลยเริ่มต้นจากการดูลมหายใจอย่างเดียวข้อกายานุปัสสนาดูเฉพาะลมหายใจก็สามารถจะเชื่อมโยงเข้าถึงเวทนาเวทนาก็มีแต่เวทนาที่ดีนะเข้าถึงจิตเข้าถึงธรรมทั้งหลายนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งแบบหนึ่งในการปฏิบัติใครที่ถนัดแบบนี้ก็ทำอย่างนี้ได้ดูลมหายใจไปอย่างเดียวจนมีสมาธิเชื่อมโยงไปดูเวทนาดูจิตดูธรรมแต่ถ้าไม่ถนัดในเรื่องของการดูลมหายใจเนี่ยก็ไปทำแบบมหาสติปัฏฐานก็ได้มหาสติปัฏฐานมันก็จะมีข้อกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีหลายอย่างมีทั้งลมหายใจมีทั้งอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยไม่ดูลมหายใจแต่ไปดูอิริยาบถก็ได้อันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่พระเจ้าแสดงในมหาสติปัฏฐานพิจารณาอิริยาบถใหญ่อย่างนั่งก็ดูในท่าทางของกายที่นั่งตั้งกายไว้อย่างไรก็รู้ตัวอยู่ยืนท่าทางของกายที่ยืนก็รู้ตัวในท่าทางของกายที่ยืนเดินมีการก้าวไปก็รู้นอนมีท่าทางของกายอย่างไรนอนพังผ้าไปกับพื้นก็รู้เนี่ยนี่ก็อยู่ในข้อของกายานุปัสสนาเรียกว่ามีข้อเลือกให้ทำมากขึ้นไม่ดูลมหายใจก็ดูอิริยาบถใหญ่ก็ได้หรือแม้แต่อิริยาบถย่อยกิริยาบทต่างๆเนี่ยสัมปชัญญะปัพพะนี่ก็อยู่ในข้อของกายานุปัสสนาทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังทำความรู้สึกตัวในขณะแลในขณะเดียวทำความรู้สึกตัวในขณะคู่อวัยวะเข้าเหยียดอวัยวะออกคือแขนขาเนี่ยขณะงอขณะเหยียดทำความรู้สึกตัวในขณะเคี้ยวในขณะกินในขณะเคี้ยวในขณะดื่มในขณะลิ้มทำความรู้สึกตัวในขณะที่กำลังสวมใส่เสื้อผ้าก็ดีในการถือภาชนะทำความรู้สึกตัวแม้ในขณะขับถ่ายก
็เรียกว่าอริยบทย่อยทั้งหมดฉะนั้นบางครูบาอาจารย์ท่านเน้นในกายาท่านไปเน้นเรื่องสัมปชัญญะอริยบทย่อยก็จะมีการยกมือใช่ไหมฝึกการทำความรู้สึกการยกมือบ้างขยับมืออันนี้เรียกว่าก็เป็นการเจริญข้อกายานุปัสสนามีข้อเลือกให้ทำบางกลุ่มก็อาจจะถนัดในการพิจารณาอาการ32ก็เรียกว่าปฏิกูลมนัสสิการปัพพะอาการ32ให้เห็นเป็นของปฏิกูลพิจารณาซ้ำๆผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหัวใจตับปอดเลือดน้ำเหลืองน้ำตาน้ำลายเป็นต้นซ้ำๆให้มันเห็นเป็นของไม่สะอาดเป็นของเป็นจิตก็สลดสงบสังเวชอันนี้ก็เรื่องของกายานุปัสสนาแล้วก็ยังมีการพิจารณาธาตุทั้ง4แยกกายออกไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟแต่ว่ายังเป็นความนึกคิดอยู่ส่วนไหนที่มันพวกของแข็งพวกกระดูกพวกเนื้อพวกเอ็นพวกอวัยวะอันนี้เป็นธาตุดินไปกองหนึ่งอะไรที่มันเป็นของเหลวพวกเลือดพวกเหงื่อพวกน้ำตาน้ำลายน้ำเหลืองก็เป็นกองหนึ่งเป็นธาตุน้ำส่วนใดที่มันพัดไปได้พัดบางทีก็พัดขึ้นเบื้องบนเลอออกมาพัดลงล่างลมหายใจลมในกายก็เป็นธาตุลมไปกองพิจารณาส่วนใดที่มันเป็นความร้อนเป็นไออุ่นไออุ่นเนี่ยมันก็เป็นธาตุไฟอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นเรื่องของกายานุปัสสนาพิจารณาแล้วแต่ความถนัดนี้แสดงเพื่อให้เห็นว่าการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องทำเหมือนกันมันอยู่ที่ถนัดอันไหนก็สามารถจะทำได้แล้วก็ยังมีนวัตสีวัติกาปัพพะพิจารณาซากศพทั้ง9ชนิดแล้วต้องไปดูศพจริงๆศพตาย1วัน2วัน3วันขึ้นเขียวน้ำเลือดน้ำหนองไหลศพบางชนิดก็ถูกสัตว์กัดกินศพบางชนิดก็มีโครงกระดูกมีเลือดติดมีเอ็นติดอยู่ด้วยบางชนิดก็ไม่มีเนื้อติดมีแต่เอ็นติดโครงกระดูกบางศพก็กระดูกหลุดกระจัดกระจายกระดูกขาวโพลนอยู่เป็นท่อนเรี่ยรายอยู่จนกระทั่งแม้กระดูกที่เป็นผุผุยผงก็ยังพิจารณาให้เกิดความสงบได้เกิดความสังเวชน้องก็มาตัวเราตัวเรากายเนี้ยกายของตนเองก็หนีไม่พ้นความเป็นอย่างนี้เราเห็นซากศพอย่างไรก็ให้นึกว่าเนี่ยกายนี้ก็เป็นอย่างนี้นี่ความเป็นอย่างนี้ไม่พ้นมันก็สลดสงบสังเวชแล้วจึงจะได้ปฏิบัติกำหนดอย่างอื่นต่อไปเนี่ยตอนนี้ในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานเนี่ยเนื่องจากว่าการปฏิบัติที่กำหนดกระจายหลายอย่างเนี่ยสมาธิไม่ได้มากเพราะฉะนั้นไม่ข่มนิวรณ์ได้รวมทั้งเวทนามันก็สำแดงฤทธิ์ได้ความปวดความเจ็บท่านจึงมีแสดงเวทนาไว้หลายอย่างสุขเวทนารู้สึกสบายก็ต้องกำหนดรู้เวลารู้สึกไม่สบายเวลารู้สึกสบายเนี่ยที่นั่งไปลมพัดมากระทบเย็นรู้สึกสบายก็ระลึกรู้ความสบายหรือว่าเกิดทุกขเวทนาไม่สบายกายนั่งไปรู้สึกมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บมันแน่นก็กำหนดรู้ทุกขเวทนาที่ปรากฏบางคราวก็เกิดอทุกขมสุขเวทนารู้สึกเฉยเฉยจะว่าสุขก็ไม่สุขจะว่าทุกข์ก็ไม่ทุกข์ในใจมันเฉยเฉยก็กำหนดรู้บางคราวสุขเวทนาที่มีอามิตรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ความสบายที่เจือด้วยกามคุณได้รูปสวยสบายใจได้เสียงเพราะได้กลิ่นหอมได้รสอร่อยได้สัมผัสอากาศสัมผัสนุ่มนวลอากาศเย็นสบายก็มีความสุขเนี่ยความสุขที่มันเจือด้วยกามคุณบางคราวก็เกิดสุขเวทนาไม่มีอามิตรไม่ต้องไปเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์
น่าใคร่น่าปรารถนาก็มี

ความสุขขึ้นได้ใจที่สงบใจที่ไม่มีกิเลสใจที่สบายสบายใจอยู่อย่างเรานั่งปฏิบัติไปเนี่ยบางคราวก็ใจก็สบายไม่ได้ไปต้องมีอะไรมาปรนเปรอทางตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมก็มีความสุขขึ้นได้โดยเฉพาะจิตสงบขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความสุขใจขึ้นเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมาปรนเปรอก็มีความสุขแต่บางคราวก็มีทุกข์ทุกขเวทนามีอามิตรไม่สบายที่เจอได้กามคุณคือถ้าทุกขเวทนาที่มันเจออากาศร้อนน่ะไม่สบายบางทีหนาวเกินไปก็ไม่สบายหรือว่าการที่มีได้รับอารมณ์ที่ดีอยู่รูปเสียงกลิ่นรสน่าใคร่พอสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปก็มีทุกข์อีกแล้วความทุกข์ไปเกี่ยวกับกามคุณทุกขเวทนาไม่มีอามิตรมีอามิตรไม่มีอามิตรดีไหมที่ไม่เกี่ยวกับอามิตรมันก็มีทุกข์ได้นะปฏิบัติกรรมฐานไม่สงบสักทีก็ทุกข์ใจบางครั้งก็ทุกข์มันเองทุกขเวทนาไม่เกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนามันก็ทุกข์ทุกขมสุขเวทนามีอามิตรเฉยเฉยแต่เจือด้วยกามคุณบางทีก็ได้รับกามคุณอารมณ์อยู่แต่มันก็เฉยเฉยแม้จะสัมผัสสิ่งที่มาสัมผัสนุ่มนวลเย็นสบายแต่ใจก็เฉยเฉยได้เสียงเพราะได้รสอร่อยใจก็เฉยเฉยได้มันไม่ดีใจไม่เสียใจไม่สุขไม่ทุกข์ทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิตรเฉยเฉยไม่เจือด้วยกามคุณมีไหมนั่งกรรมฐานไปใจมันเฉยก็ไม่ได้เกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรจิตโดยเฉพาะจิตสงบมากเข้าไปสู่ความนิ่งเฉยโดยเฉพาะปฏิบัติไปใจมันมีแต่ความว่างแต่อยู่กับความว่างแล้วรู้สึกเฉยนะเรียกว่าไม่เจือด้วยกามคุณพระพุทธเจ้าได้แสดงในเรื่องจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานไว้ซึ่งมี16ข้อนะให้กำหนดรู้จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตขณะนี้กำลังมีราคะอยู่จิตหายจากราคะก็รู้ว่าจิตหายจากราคะนะโดยเฉพาะใครที่ยังไม่รู้จักจิตไม่รู้จะหาตรงไหนจิตเป็นยังไงก็ดูตามแบบที่พระพุทธเจ้าเสนอแนะไว้นะดูซิว่าจิตขณะนี้มันมีราคะหรือเปล่าหรือมันปราศจากราคะเมื่อจิตราคะเกิดขึ้นณภายในจิตใจก็รู้ว่าจิตราคะกำลังเกิดขึ้นณภายในจิตใจเกิดขึ้นมาด้วยเหตุอันใดนะที่ก่อนหน้ามันยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นด้วยเหตุอันใดก็รู้ถึงเหตุอันนั้นด้วยบางทีปล่อยจิตคิดใช่ไหมกามวิตกคิดไปเรื่องกามคุณมันก็เกิดก็รู้ด้วยอ่อนในเพราะคิดเองหรือการมองไปในความงามมองแบบเชิงความงามก็เกิดก็รู้ละมันได้ด้วยเหตุอันใดก็รู้เหตุของอันนั้นด้วยละได้ยังไงเวลามันเกิดขึ้นใช้สติมีสติกำหนดรู้เท่าทันราคะที่ปรากฏดูไปอย่างว่างใช่ดูไปมันก็หายไปก็รู้อ๋อนี่มีสติรู้เท่าทันก็หายไปหรือว่ามีการพิจารณาถึงความไม่งามมองพิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามพยายามมองในความเป็นของปฏิกูลเป็นสุขก็ระงับมันไปได้เราก็รู้โดยออกมันเพราะเหตุอย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างจิตมีโทสะก็รู้ว่าขณะนี้จิตกำลังมีโทสะจิตหายจากโทสะก็รู้ด้วยเอาขณะนี้จิตหายจากโทสะตอบได้ไหมว่าขณะนี้จิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะอย่างรู้ในจิตด้วยจิตโทสะเกิดขึ้นณภายในจิตใจก็รู้ด้วยเกิดขึ้นด้วยเหตุอันใดละได้ด้วยเหตุอันใด

ทำไมมันเกิดโทสะขึ้นมาเพราะคิดไปในแง่ไม่ดีคนนั้นทำไมมันทำอย่างนั้นคนนั้นทำไมมันทำไม่ดีกับเราเคยทำไม่ดีกับเรากำลังทำไม่ดีกับเรามันก็โกรธแล้วก็รู้อ๋อพอมันคิดไปแบบนี้เองมันจึงโกรธพอไม่คิดแบบนั้นคิดไปในทางดีๆคิดไปในมีเมตตาคิดไปในมันก็เรื่องกฎแห่งกรรมเรามีกรรมเราก็ต้องเจออย่างนี้ถ้าเป็นธรรมดาคนมีกิเลสก็ต้องทำอย่างนั้นเรามีกิเลสเราก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันคิดแบบนี้ก็หายโกรธก็รู้ออกเพราะพิจารณาอย่างนี้หรือว่าใช้สติระลึกรู้ตรงๆเวลาโทสะเกิดขึ้นก็ระลึกรู้ตรงๆถึงลักษณะโทสะจิตที่เกิดขึ้นระลึกอย่างไรระลึกอย่างปล่อยวางดูกำหนดรู้โทสะอย่างปล่อยวางวางใช้ไม่ต้องไปบังคับก็เห็นมันจางคายแล้วมันดับไปหายไปก็รู้ออกพอมีสติอย่างนี้การระลึกรู้อย่างนี้อย่างปล่อยวางวางใจก็สามารถจะโทสะมันก็ดับของมันเองก็ได้เมื่อโทสะมันหายไปก็รู้ด้วยสภาพของจิตที่มันหายจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตหายจากโมหะก็รู้เผลอนี่ก็เป็นโมหะแล้วนั่งมาเผลอซะอีกขาดสติจิตมีสติขึ้นมาก็รู้จิตหดหูก็รู้ว่าจิตขณะนี้กำลังหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตขณะนี้กำลังฟุ้งซ่านหดหูท้อถอยท้อแท้ทำแล้วทำไมมันไม่ได้ไม่สงบเนี่ยเพราะอยากพอไม่ได้อย่างใจก็หดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตมันซัดสายไปเรื่อยทำยังไงมันถึงฟุ้งไปบีบมันมากหรือเปล่าไปพยายามอยากจะสงบไม่ได้อย่างใจก็รู้อ๋อนี่ก็ปรับใหม่ให้ดูเฉยๆฟุ้งขึ้นมาก็ดูฟุ้งเฉยๆดูอย่างไม่ว่าอะไรเห็นเขาทะเลาะกันเนี่ยเขากำลังทะเลาะกันก็เอาตัวเองออกจากวงที่เขาทะเลาะกันมาดูเขาห่างๆดูเขาทะเลาะกันอย่างวางเฉยดูเขาดูเราและดูเราด้วยยิ่งดีเนี่ยคือระวังตัวเองจะเผลอเดินเข้าไปทะเลาะเขาด้วยแต่เหมือนกับกำหนดรู้ฟุ้งแล้วก็ไปเป็นผู้ฟุ้งซะเองถ้าถอยออกมาดูทหารเหมือนฟุ้งก็เรื่องของฟุ้งผู้รู้ก็คือผู้รู้ทหารผู้รู้รู้ความฟุ้งแต่ไม่ฟุ้งด้วยเหมือนยืนดูเขาอยู่ต่างหากไม่ไปเป็นผู้ทะเลาะกับเขาด้วยนะดูฟุ้งปล่อยวางต่อความฟุ้งดูฟุ้งดูผู้รู้ฟุ้งดูเขาดูเราเราผู้รู้เหมือนเป็นเราเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามีเราก็ดูไปที่เราไปก่อนบ่อยๆจะได้เห็นว่าที่รู้รู้ก็ไม่ใช่เราก็สักแต่ว่าเป็นสภาพรู้ฟุ้งนั่นก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งที่ปรากฏก็เปลี่ยนแปลงไปนะถ้าไปรู้ฟุ้งแบบบังคับจะให้หายฟุ้งรู้ฟุ้งแบบไม่ชอบฟุ้งเกลียดชังฟุ้งไม่เอาฟุ้งจะเอาสงบอย่างนี้เรียกว่ามีอภิชฌาและโทมนัสเข้าไปถ้าฟุ้งเหมือนกับไฟสติเหมือนกับน้ำแสดงว่าไม่ได้มีแต่น้ำดับไฟไปเอาน้ำมันเอาเชื้อเพลิงเข้าไปใส่ตัวอภิชฌาและโทมนัสมันเหมือนเป็นตัวเชื้อเพลิงเข้าไปเติมถ้าอยากสงบเนี่ยเข้าไปเติมมันก็ยิ่งวุ่นวายพอยิ่งไม่สงบก็ยิ่งวุ่นวายตัวโทมนัสคือปฏิเสธไม่ชอบฟุ้งมันก็ยิ่งกลุ่มแต่ถ้าเป็นสติไม่มีอภิชฌาและโทมนัสก็รู้อย่างวางเฉยรู้อย่างไม่ว่าเลยฟุ้งก็ฟุ้งไปมีก็ระลึกได้สติที่ระลึกรู้บ่อยๆบ่อยๆก็เป็นการเจริญสติอยู่นะส่วนฟุ้งมันจะหายไม่หายก็เรื่องของมันแต่ได้เจริญสติอยู่แล้วเจริญทีละขณะขณะวางใจเฉยๆถ้าวางใจถูกมันก็ดับให้ดูมันก็เปลี่ยนแปลงให้เห็นได้จิตเป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตเป็นมรคตจิตไม่เป็นมรคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมรคตมรคตก็คือจิตระดับฌานจิตที่เข้าถึงความเป็นใหญ่เนี่ยสมาธิเข้าถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยจิตได้ฌานนิ่งแนบแน่นในอารม
จิตยังไม่เป็นถึงระดับนั้นก็รู้เป็นระดับสงบไม่มากจิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเนี่ยจิตระดับกามาวจรละที่เป็นไปในกามกับจิตระดับของสมาธิของฌานของรูปฌานอรูปฌานมันก็สูงกว่าหรือจิตระดับโลกิยะกับจิตระดับโลกุตระระดับปุถุชนอริยบุคคลก็ต่างกันจนถึงขั้นสูงสุดเนี่ยจิตที่ระดับอรหัตมรรคอรหัตผลก็เป็นจิตที่หลุดพ้นโดยสิ้นเชิงก็ไม่มีธรรมอื่นจะเหนือกว่าแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้โดยตลอดเพราะว่าบุคคลที่ปฏิบัติวิปัสสนามันจะมีสติมันจะมีปัญญารู้ไปทุกระดับขั้นแม้บรรลุธรรมก็รู้แม้หลุดพ้นก็รู้ยังไม่หลุดพ้นก็รู้จิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิก็กำหนดได้นะเวลาจิตที่มันรู้สึกมันไม่ตั้งมั่นเลยก็รู้ว่ารู้สภาพของจิตที่มันไม่ตั้งมั่นเวลาจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาก็รู้ว่าจิตขณะนี้มันตั้งมั่นดีจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดจิตยังไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตยังไม่หลุดพ้นมีบ้างไหมจิตหลุดพ้นน่ะต้องมีบ้างดินะเรียกว่าตทังคะวิมุตติหลุดพ้นเป็นขณะขณะวิขัมภนะวิมุตติหลุดพ้นไปได้ระยะยาวๆหน่อยสมุจเฉทวิมุตติหลุดพ้นโดยเด็ดขาดนั่นก็เป็นของระดับอริยบุคคลระดับปุถุชนที่กำลังปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีหลุดพ้นได้เป็นระยะเป็นขณะขณะเช่นกำลังฟุ้งดูฟุ้งไปดูฟุ้งหายไปเนี่ยหลุดพ้นละนะหลุดพ้นไปได้ขณะหนึ่งกำลังมีราคะดูกำหนดหายราคะนี่หลุดพ้นต้องมีได้หลุดพ้นกำลังจิตกำลังง่วงเบลอๆกำหนดไปสว่างหลุดพ้นไปได้มันยังไม่หลุดพ้นก็รู้อยู่เอ๊ะดูแล้วก็ยังฟุ้งเรื่อยๆก็รู้ดอมันยังไม่หลุดพ้นยังง่วงก็ยังง่วงอย่างนั้นฟุ้งก็ฟุ้งอย่างนั้นก็ไม่ว่าอะไรก็ดูมันไปมันก็เป็นสภาพธรรมเหมือนกันจิตที่ไม่หลุดพ้นก็เป็นสภาพธรรมเนี่ยเรื่องของจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานแล้วพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานในข้อธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานมันก็จะประกอบด้วยนิวรณ์หมวดที่1 นิวรณ์5เครื่องกั้นความดีมีอะไรบ้างนิวรณ์กามฉันทะนิวรณ์ความพอใจติดใจในกามคุณอารมณ์พยาบาทนิวรณ์ความพยาบาทโกรธแค้นเนี่ยพุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณ์ฟุ้งซ่านลำคาญใจทีนมิทะนิวรณ์หดหู่ท้อถอยท้อถอยง่วงเหงาเศร้าซึมวิจิกิจฉานิวรณ์สงสัยลังเลใจการกำหนดสภาพธรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกามฉันทะเป็นพยาบาทเป็นโกรธเป็นฟุ้งซ่านลำคาญใจท้อถอยสงสัยเป็นสภาพธรรมทั้งหมดเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติเป็นนามธรรมแต่มันเป็นอกุศลธรรมแม้เป็นอกุศลมันก็เป็นธรรมะคือธรรมชาติแม้มันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่มันก็เป็นสภาวะที่แสดงความจริงให้รู้ได้กามฉันทะก็ดีพยาบาทโกรธก็ดีเนี่ยฟุ้งซ่านลำคาญใจท้อถอยสงสัยเป็นสภาพที่มีอยู่จริงมีความเปลี่ยนแปลงมีความเกิดดับมีสภาพไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นคนที่เจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อนิวรณ์เกิดขึ้นก็กำหนดรู้นิวรณ์เอานิวรณ์เป็นที่ตั้งของสติเรียนรู้ศึกษานิวรณ์ที่ปรากฏนิวรณ์เหล่านี้ก็กลายเป็นประโยชน์เหมือนกันกลายเป็นประโยชน์เป็นที่ตั้งของสติได้หรือแม้หมวดที่2อุปาทานขันธ์อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ยึดรูป
เป็นเราเราเป็นรูปรูปเป็นตัวตนของเราเราอยู่ในรูปรูปอยู่ในเรายึดเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราอยู่ในเราเราอยู่ในเวทนายึดสัญญาความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราอยู่ในเราเรามาอยู่ในสัญญายึดสังขารความปรุงแต่งจิตเช่นความชอบความชังอย่างนี้เป็นต้นเป็นสังขารวิตกวิจารวิจัยสงสัยพอใจไม่พอใจเป็นต้นเป็นสังขารอุปาทานมันก็ไปยึดเอาเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราอยู่ในเราเรามาอยู่ในสังขารยึดวิญญาณท่านเป็นสภาพรู้ท่ารู้เนี่ยก็ยึดเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราอยู่ในเราเราอยู่ในวิญญาณเขาเรียกว่าอุปาทานขันธ์ความยึดในขันธ์ทั้ง5เป็นตัวตนอันนี้เรียกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นผิดยึดผิดว่าความเป็นตัวเป็นตนรูปูปาทานขันธ์โทนะขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันธ์โทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันธ์โทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาความจำได้ไม่รู้สังขารูปาทานขันธ์โทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารหรือปรุงแต่งจิตตกวิจารวิจัยสงสัยพอใจไม่พอใจเป็นต้นวิญญาณูปาทานขันธ์โทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณวิญญาณทางตาคืออะไรเห็นอุปทานก็คอยจะไปยึดเอาเห็นเป็นเราสิวิญญาณทางหูคือได้ยินเสียงมันก็ไปยึดเอาเป็นตัวเราของเราวิญญาณทางจมูกคือรู้กลิ่นวิญญาณทางลิ้นรู้รสวิญญาณทางกายรู้สึกโผฏฐัพพารมณ์วิญญาณทางใจที่นึกคิดที่รับรู้ตีความหมายรู้เรื่องรู้ราวเนี่ยวิญญาณที่มีกิเลสวิญญาณที่มีสติปัญญาก็ตามบางทีอุปาทานก็มายึดแม้แต่วิญญาณที่กำลังมีสติเนี่ยวิญญาณมันก็มายึดเป็นตัวเราได้นะกำลังมีสติมันก็รู้สึกเลยว่าแหมเรากำลังมีสติดีเหลือเกินเนี่ยมันมายึดเอาเป็นเราจนได้ถ้าไม่กำหนดรู้ให้ดีมันก็ถอนอุปาทานไม่ได้เพราะฉะนั้นที่กำลังระลึกรู้กำลังปฏิบัติเหมือนเป็นผู้รู้เนี่ยก็ต้องให้ถูกรู้บ้างจะต้องกำหนดผู้รู้ผู้ดูอยู่เพื่อจะได้เห็นว่าผู้รู้ผู้ดูนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราทำไมไม่ใช่ตัวเราที่รู้ถ้าประจักษ์ความจริงว่าเออรู้มันก็ดับรู้มันก็ดับรู้ก็หมดไปหมดไปบังคับมันได้ไหมรู้แล้วดับไปอย่าดับมันก็ดับอย่าเกิดมันก็เกิดเห็นสภาพธรรมที่มันเกิดมันดับบังคับไม่ได้นะก็จะเรียกว่าเห็นอนัตตาทำลายความรู้สึกยึดถือเป็นตัวตนและสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะทั้งหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธรรมานุปัสสนาหมวดที่3ก็คืออายตนะภายในภายนอกอายตนะก็แปลว่าที่เชื่อมต่อที่บอกเกิดถ้าภายในภายนอกกระทบกันมันก็จะเป็นที่เชื่อมต่อบอกเกิดทำให้เกิดวิถีจิตทำให้เกิดการกระทำกายวาจาใจต่อกันไปอย่างภายในมีอะไรบ้างอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็คือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมายตนะสิ่งที่มากระทบทางใจเมื่อกระทบกันแล้วมันก็จะเกิดวิถีจิตสีกระทบตาก็เห็นเกิดขึ้นเห็นไปถ้าไม่มีสติรู้เท่าทันก็พอใจไม่พอใจพอใจมากๆเดี๋ยวก็ลงมือกระทำทางกายวาจาใจโกรธมากๆเสียงกระทบหูเสียงด่าเสียงหนวกหูเอาโกรธขาดสติโกรธมากๆเดี๋ยวก็ออกไปทางมือทางเท้าทางปากนำไปอย่างเนี้ยเนี่ยมันมีเชื่อมต่อมันบอกเกิดอะไรต่างๆถ้ามีสติรู้เท่าทันให้เห็นว่าอายตนะเหล่านี้ก็เป็นเพียงสักแต่ว่าเป็นสภาพธรรมเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวตนนี่ก็แสดงคร่าวๆนะยังไม่ได้ให้รู้โครงสร้างว่า
มาสติปัฏฐานมีอะไรบ้างนะ

0: เรามีโพชฌงค์7อันนี้องค์แห่งความตรัสรู้7ประการมีสติสัมโพชฌงค์ความระลึกได้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์การสอดส่องพิจารณาในธรรมปิติวิริยะสัมโพชฌงค์ความเพียรปิติสัมโพชฌงค์ความอิ่มเอิบใจปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ความสงบกายใจสมาธิสัมโพชฌงค์ความตั้งมั่นจิตเวขาสัมโพชฌงค์ความสม่ำเสมอเป็นกลางในสภาพธรรมที่ประกอบกันอยู่เนี่ยก็จะเป็นถ้ามันสมบูรณ์ขึ้นมาก็จะให้เข้าถึงวิชาและวิมุตติได้ก็ต้องกำหนดรู้นะสติเกิดขึ้นมาก็ต้องระลึกรู้แม้ปัญญาเกิดขึ้นมาก็ต้องระลึกพิจารณาแม้ปีความเพียรปีติความสงบสมาธิความสม่ำเสมอเป็นกลางต้องกำหนดรู้หมดทั้งที่ตัวธรรมเหล่านี้เป็นตัวการปฏิบัติแต่ขณะเดียวกันมันก็ต้องรู้ต้องพิจารณาต้องรู้เท่าทันถึงสภาพธรรมเหล่านี้เรียกว่าพิจารณาธรรมในธรรมนี้ธรรมฝ่ายนี้ธรรมฝ่ายดีแล้วก็อายะอริยสัจจะ4ความจริงอันประเสริฐ4หรือความจริงของพระอริยเจ้าถ้ารู้แจ้งในอริยสัจจะ4ได้จริงๆก็ก้าวจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลอริยสัจจะ4ก็มีทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะมรรคสัจจะนิโรธสัจจะมรรคสัจจะเรียกย่อๆว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคแสดงขอให้เป็น6ข้อว่าเนี่ยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอะไรบ้างจริงๆก็มันก็มีองค์ธรรมซ้อนซ้ำกันอยู่เหมือนกันอายตนะมันก็คือปรมัตถธรรมนะปรมัตถธรรม4นี่เองนะรูปนามนี่อุปาทานมันก็คือรูปนามปรมัตถธรรมจิตเจตสิกรูปนี่แหละโพชฌงค์ก็เป็นนามธรรมอริยสัจจะนี่ก็คือรูปนามปรมัตถ์นี่เองนะองค์ธรรมก็ซ้ำกันแต่เอามาแสดงให้เห็นเป็นในต่างๆนิวรณ์ก็เป็นส่วนของนามธรรมที่เป็นกิเลสบางส่วนก็เห็นคร่าวโครงสรุปเราฟังวันนี้จะเห็นว่าการปฏิบัติสติปัฏฐานมี2แบบแบบเจาะจงกับแบบทั่วไปแบบเจาะจงก็คือในข้อกายานุปัสสนาสติปัฏฐานดูเฉพาะลมหายใจจนเกิดสมาธิเชื่อมโยงไปดูเวทนาที่ดีงามดูจิตดูสภาพธรรมเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคลายเห็นความดับเห็นความสลัดคืนได้ก็ก้าวไปถึงความวิมุตติหลุดพ้นส่วนอีกแบบก็คือการกำหนดรู้แบบทั่วไปกว้างขึ้นก็มีข้อธรรมกายเวทนาจิตธรรมก็มี6ข้อธรรมได้มากเพื่อได้เป็นข้อเลือกทำได้ต่างๆตามอัธยาศัยของวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่จะได้เหมาะสมข้อใดข้อหนึ่งก็ทำไปแต่มาที่สุดแล้วก็คือหนีไม่พ้นว่าจะต้องเข้าถึงสภาวะเห็นรูปเห็นนามเห็นความไม่เที่ยงหรือเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนิจจาต้องการที่จะเห็นอย่างนี้นะไม่ว่าจะกำหนดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงต่อสภาวะมีความเพียรต่อเนื่องเนี่ยสติมีกำลังมีสมาธิปัญญาปรากฏก็จะเห็นความเกิดดับของสภาวะนะเขาก็รู้สึกได้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ก็จะเป็นทางแห่งความถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นเป็นทางแห่งความดับทุกข์วันนี้ก็แสดงมาพอสมควรขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี
1: ้ขออนุญาตเรียนถามเรื่องคำถามนะเจ้าค่ะข้อหนึ่งพระอาจารย์บอกว่าผู้ปฏิบัติที่มีอาการเคร่งตึงตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นหน้าผากสมองปวดศีรษะเนื่องจากติดการเพ่งจ้องพระอาจารย์บอกว่าให้แก้ไขด้วยการละวางทำอย่างไรคะ
0: วิธีการก็คลายตัวออกมาเนี่ยหมายถึงว่าก่อนหน้านั้นเหมือนกับจะไปจับอะไรเข้าไปกำมันไว้เงี้ยปฏิบัติใหม่ก็คือคลายออกมา วลาจะไปจับอะไรก็เอาแค่แตะหรือเผลอไปกำแล้วก็คลายออกมาปล่อยถ้ามันกำแล้วมันไม่ปล่อยก็เตือนใจตัวเองปล่อยนะปล่อยวางปล่อยวางใจมันก็จะทำตามนั้นยังปล่อยไม่เป็นก็สอนใจตัวเองเป็นระยะระยะว่าปล่อยวางปล่อยวางนะปล่อยวางเตือนไปก่อนแต่พอมันเป็นคุ้นเคยแล้วมันก็จะวางวางในวิธีการปฏิบัติก็คือการรับรู้อย่างไม่จดจ้องไม่ไปกดไม่ไปบังคับนั่นเองแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้เหมือนกับเอามือไปจับอะไรก็แค่แตะนั่นไม่ได้ไปกำไว้แต่เผลอคอยจะเพ่งก็คอยเตือนไว้ปล่อยวางปล่อยวาง
1: ข้อ2เมื่อนั่งสมาธิเป็นเวลานานเกิดอาการปวดขาก็ไปรู้อาการปวดนั้นต้องดูปวดจนกว่าอาการปวดจะหายหรือเปล่าคะหรือว่าต้องทำอย่างไรคะ
0: เวลาปวดเนี่ยมันก็เป็นทุกขเวทนาวิธีการปฏิบัติก็มีให้เลือกทำสองแบบแบบประจันบานแบบใช้ชั้นเชิงคนที่ปวดแล้วก็ดูในปวดเนี่ยดูที่ปวดปวดยังไงปวดขนาดไหนปวดในปวดเนี่ยดูไปที่มันเป็นตัวเป็นตนอยู่ตรงไหนมันปวดได้ตลอดเวลาหรือเปล่าดูไปจริงๆมันก็ไม่มีตัวตนแต่มันก็ปวดถ้าเห็นความปวดที่มันเกิดแล้วก็ดับคือมันปวดมันไม่ใช่ปวดตลอดเวลามันอาจจะจี๊ดมันก็เบาจี๊ดถ้าเราดูเผินๆมันปวดตลอดเวลาถ้าสังเกตจริงๆมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะขาดตอนแต่การเข้าไปดูอย่างเนี้ยมันจะทรมานมากเพราะหันหน้าเข้าไปเผชิญกับเขาเนี่ยนะก็ปวดเต็มที่คนเหมือนกับคนหันหน้าเข้าหาเตาไฟก็ร้อนเต็มที่แต่ว่าทนนะเข้ามันก็ชินสังเกตเอาความเปลี่ยนแปลงมาเป็นที่เกาะที่ตั้งให้ได้ดูไปได้เรื่อยๆถ้าการดูเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะดูไปได้เรื่อยๆแต่ก็เจ็บหน่อยทรมานปวดก็สามารถจะเห็นความจริงของเวทนาเหล่านั้นว่าไม่ใช่ตัวตนมีความเปลี่ยนแปลงเกิดดับหรือก็สามารถผ่านได้ด้วยคือปวดเนี่ยก็สามารถจะดับหายไปได้เองถึงแม้จะไม่ขยับขาแต่ก็ต้องนั่งไปกว่าชั่วโมงนานๆไปนั่นก็ดับอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีแบบไม่ประจันบานใช้ชั้นเชิงเอาก็คือไม่ต้องไปยึดอยู่ตรงที่ปวดสติไปรู้จิตใจระวังรักษาจิตไม่ไปทุกข์กับความปวดตลอดทั้งดูสภาวะอื่นๆทำเหมือนกับว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรด้วยเคยระลึกรู้สภาพธรรมต่างๆอย่างไรก็ยังเป็นอย่างนั้นไม่เกรงตัวไม่ได้ไปต้องสนใจปวดว่าจะต้องให้มันเมื่อไรจะหายไม่ต้องสนใจดูจิตดูใจรักษาใจให้วางอยู่การที่หันไปดูสภาวะอื่นเนี่ยมันเท่ากับผ่อนปลนเพราะขาที่ปวดเนี่ยถ้าใจไม่ไปรู้สักอย่างมันก็ไม่ปวดจิตเนี่ยมันรับได้ทีละอย่างจิตมารับตรงที่ขามันจึงปวดขาถ้ามันไปรับที่เสียงที่ได้ยินมันก็ไม่รู้สึกปวดขาหรอกมันไปรู้ความไหวส่วนบนไปรู้ลมหายใจมันก็ขาดช่วงการรู้ปวดรู้ที่จิตมันก็ขาดช่วงความรู้สึกปวดแต่เนื่องจากว่าคอยไปพวงอยู่มันก็หันไปสนใจไปรู้สึกปวดหรือความปวดที่มันมีกำลังขึ้นมันก็จะดึงจิตไปหามันก็ปล่อยออกดังนั้นการที่รู้อย่างนี้ก็จะเริ่มเห็นสภาวะที่ต่างกันระหว่างความปวดอย่างหนึ่งกับจิตใจอีกอย่างหนึ่งความปวดมันอยู่ที่กายจิตใจนั้นอยู่ที่ใจทำไปมากๆขึ้นก็จะรู้สึกเอ๊ะปวดก็มีอยู่แต่ใจทำไมเฉยๆใจก็ไม่เดือดร้อนนี่ก็เป็นวิธีหนึ่ง
1: กราบนมัสการท่านพระอาจารย์ขอคำอธิบายการเดินจงกรมแบบมีสติระลึกรู้ถึงความรู้สึก โดยไม่มีรูปร่างไม่มีความหมายเป็นสภาวะธรรมล้วนๆกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
0: ก็คืออย่าไปจ้องเกินอย่าไปจดจ้องเพราะการจดจ้องเนี่ยเน้นแล้วมันก็จะเลยไปสู่ความเป็นรูปร่างเป็นรูปทรงสันฐานเหมือนกับใช้ปลายใช้ชำเลืองใช้ความรู้สึกมันใช้ปลายกระแสของใจที่ไปรู้โดยเฉพาะการรู้ที่ใจได้ด้วยเนี่ยมีสติที่รู้ใจอยู่แต่ส่วนหนึ่งมันก็มีกระแสไปรู้ความรู้สึกที่กายมันก็จะรู้เพียงแค่รู้สึกแต่ถ้าเราทุ่มใจไปมองก็เกินมันก็จะขยายไปสู่รูปร่างใจรู้ใจเนี่ยแต่ใจส่วนหนึ่งจะรู้สึกกายได้ด้วยเหมือนกับสายตาเรามองตรงหน้าเนี่ยแต่เราก็สามารถจะมองเห็นข้างๆได้โดยที่เราไม่ต้องหันไปเนี่ยเห็นไหมเราสังเกตที่เรามองตรงหน้าแต่เราก็สามารถเห็นข้างๆได้โดยที่เราไม่ต้องหันเหมือนกับเรามองใจอยู่เพราะว่าใจมันเป็นตรงหน้าแต่มันก็มีการสังเกตกายได้ด้วยโดยไม่ต้องหันไปดูถ้าหันไปดูมากมันก็ลืมใจด้วยแล้วก็เป็นเน้นมากมันก็เลยไปสู่ความเป็นรูปร่างอุปมาให้ฟัง
1: เวลาเดินจงกรมเมื่อกำหนดปรมัตถ์ทั่วไปแล้วรู้สึกเส้นเลือดใกล้หัวใจเต้นกระตุกเช่นนี้เป็นบัญญัติหรือปรมัตถ์เจ้าคะ
0: ถ้ารู้แค่รู้สึกมันเต้นมันรู้สึกไหวๆเป็นปรมัตถ์แต่ถ้าบอกมันได้นี่คือเส้นเลือดหัวใจบัญญัตินะเป็นสมมุติแหละตรงที่รู้สึกมันไหวๆเต้นเต้นตึกตึกตักตักอะไรกันนั่นตัวสภาวะอย่างหนึ่งไม่ต้องบอกอะไรรู้แค่รู้สึกรู้สึกรู้สึก
1: ข้อ2ในการปฏิบัติทั้งเดินจงกรมนั่งสมาธิยังรับรู้อาการปรมัตถ์ได้แต่ไม่ชัดเจนและปรมัตถ์ทางใจก็ยังรู้สึกเฉยๆเรื่อยๆมีเบื่อบ้างท้อบ้างไม่ทราบว่าเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ปกติหรือเป็นเพราะสติสัมปชัญญะยังไม่มีกำลังพอเจ้าค่ะและควรทำเช่นไรต่อ
0: ถ้าเป็นปกติของการที่สติสัมปชัญญะยังไม่มีกำลังก็ เมื่อระลึกปรมัตถ์ต่างๆทั่วไปเราไม่ได้เน้นแต่ไม่ได้เน้นสมาธินิวรณ์เหล่านี้เขาก็แทรกเขาก็เกิดขึ้นมาก็เป็นเรียกว่าเป็นปกติธรรมดาของจิตถ้าไม่มีสมาธิหรือสติไม่มีกำลังตั้งมั่นนิวรณ์ต่างๆเขาก็เกิดขึ้นแต่ถ้าคนที่ถึงแม้จะไม่ได้เพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวรับรู้สภาวะต่างๆปรมัตถธรรมต่างๆแต่ว่าระลึกอย่างสติที่มีกำลังแล้วสติมันมีกำลังมีการรู้เท่าทันอย่างปล่อยวางเป็นมันก็มีความสงบอยู่ในตัวได้ฉะนั้นวิธีการดำเนินก็คือก็เป็นสองแบบถ้าจะเน้นความสงบก่อนมันก็ต้องเพ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อสมาธิแต่ถ้าจะเดินวิปัสสนาไปเลยก็รู้ไปเลยไม่สงบก็ดูความไม่สงบเบื่อก็ดูเบื่อคิดก็ดูคิดแต่ให้ดูอย่างปล่อยวางดูอย่างวางเฉยมาทำมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวสติเขาก็ตั้งหลักได้ตั้งหลักได้เขาก็สงบได้เองสงบด้วยรู้เท่าทันต่อสภาวะได้ด้วย
1: ข้อ3ปรมัตถ์ทางใจควรจะเกิดความรู้สึกนึกคิดไปเพื่อการปฏิบัติธรรมจะได้พัฒนาใช่ไหมเจ้าคะแต่ส่วนใหญ่มักคิดแต่ในเรื่องงานและครอบครัวควรวางใจปรับความคิดอย่างไรเจ้าคะ
0: ควรจะเลิกคิดไม่คิดทั้งงานไม่คิดทั้งอะไรทั้งหมดเราไปมันคอยอยากจะคิดอยู่แล้วนะคือมันคอยจะคิดอยู่แล้วแม้ทางธรรมะบางทีก็คิดธรรมะมากไปมันก็เป็นสัญญาเป็นจินตายานเป็นปัญญาแบบเข้าใจแบบคิดนึกแต่วิปัสสนามันต้องเป็นภาวนามยปัญญาความรู้แจ้งรู้จริงๆก็คือรู้ประจักษ์รู้สิ่งที่เป็นจริงอยู่เฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นพยายามวางเรื่องอดีตอนาคตพยายามรู้ต่อสิ่งที่กำลังปรากฏ ให้สติระลึกเท่าทันต่อสภาวะที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบันที่สั้นที่สุดจนชั่วขณะนิดเดียวแวบเดียวผ่านไปก็รู้สภาวะอันใหม่รุดหน้าเรื่อยไปไม่ต้องคิดอะไรมันคอยคิดมันเองอยู่แล้วพอคิดในธรรมะเนี่ยมันก็จะคิดก็รู้ทันอีกพอมันคิดในธรรมก็รู้มันก็กลับมาสู่ปัจจุบันบ่อยๆเนืองๆปัญญาที่รู้แจ้งก็จะปรากฏเห็นความจริงขึ้นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นการรู้เฉพาะปัจจุบันนะเห็นอนิจจังเฉพาะหน้าเห็นอนัตตาเฉพาะหน้าจริงๆที่มีสภาวะรองรับอยู่
2: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นพระธรรมคำสอนของพระภาวนาเขมคุณวิหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่องพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวสมัยนั้นพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีพราหมณ์นั้นไม่ไหว้มารดาไม่ไหว้บิดาไม่ไหว้อาจารย์ไม่ไหว้พี่ชายสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอันบริสัทแวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ขณะนั้นพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวคิดว่าสมณะโคดมนี้อันบริสัทใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ถ้าอย่างไรเราพึงเข้าไปหาพระสมณะโคดมถ้าพระสมณะโคดมจะพูดกับเราเราก็จะพูดด้วยถ้าพระสมณะโคดมจะไม่พูดกับเราเราก็จะไม่พูดด้วยลำดับนั้นพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวจึงเข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคครั้นเข้าไปใกล้แล้วจึงยืนอยู่ณส่วนข้างหนึ่งขณะนั้นพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวคิดว่าพระสมณะโคดมย่อมไม่รู้อะไรจึงใคร่จะกลับจากที่นั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดของพราหมณ์นั้นจึงตรัสกับพราหมณ์ด้วยคาถาว่าดูก่อนพราหมณ์ความถือตัวมีแก่ใครในโลกนี้ก็ไม่เป็นของดีเลยท่านมาด้วยความต้องการอันใดก็พึงกล่าวความต้องการนั้นเถิดลำดับนั้นพราหมณ์นั้นคิดว่าพระสมณะโคดมย่อมรู้จิตของเราจึงหมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวณที่นั้นแล้วจุ่มพิษพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยปากเอามือนวดฟันพระบาทประกาศนามของตนว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์คือมานะทัตถะหมายถึงผู้กระด้างเพราะถือตัวลำดับนั้นที่ประชุมนั้นก็เกิดความรู้สึกอัศจรรย์ใจว่าน่าอัศจรรย์หนอเรื่องไม่เคยมีมามีขึ้นพราหมณ์นี้ไม่ไหว้มารดาไม่ไหว้บิดาไม่ไหว้อาจารย์ไม่ไหว้พี่ชายก็แต่ว่าพราหมณ์นี้กลับทำความเคารพอย่างยิ่งเห็นปานนี้ในพระสมณะโคดมลำดับนั้นพราหมณ์นั้นนั่งบนอาสนะของตนแล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าไม่ควรทำความถือตัวในใครควรมีความเคารพอย่างไรควรนอบน้อมใครควรบูชาอย่างดีต่อใครพระผู้มีพระภาคได้ทรงภาษิตพระคาถาตอบว่าควรมีความเคารพในมารดาในบิดาในพี่ชายในอาจารย์เป็นที่สิ้นท่านควรนอบน้อมและบูชาอย่างดีในพระอรหันต์ผู้สงบเย็นผู้ทำหน้าที่เสร็จแล้วผู้ไม่มีกิเลสที่ดองสันดานผู้ละมานะได้ไม่กระด้างเพราะอนุสัยนั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยม

โอวาทของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่า

วัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กายจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราขอถึงพึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราพวกเราขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราพวกเราขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราจนตลอดชีวิตของเรากราบน้อมคารวะแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งมีหลวงปู่สังวานเข็มโกหลวงพ่อสนองกัตตบุญโยพระเถรานุเถระสหธรรมิกทั้งหลายแล้วก็ขอความเจริญในธรรมต่อญาติโยมผู้สาธุชนผู้ใครในฟังธรรมทั้งหลายวันนี้ตมาก็มีโอกาสได้มาพบกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งในวาระโอกาสพิเศษวันนี้พระอาจารย์ชัดชัยนิมนต์เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเป็นวันครบ1ปีของการจากไปของคุณแม่สมศรีแซ่เต็งอายุ77ปีครบ1ปีแล้วก็เป็นคืนที่1147จากการละสังขารจากไปของพ่อสนองกตปัญโยซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราฉะนั้นวันนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้มาบำเพ็ญบุญเพื่อประกอบให้เกิดกุศลขึ้นภายในจิตใจของพวกเราฉะนั้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามแต่พวกเรานั้นเข้าถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายกันได้แล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้เราก็ต้องลงมือศึกษาธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมธรรมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ประจำเป็นเรื่องที่เราตื่นขึ้นมาเราก็เห็น

ก็ยังเห็นเห็นอะไรเห็นเกิดเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายเห็นความพลาดพลาดเห็นความสูญเสียเห็นความโศกเศร้าแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวทุกคนต้องประสบพบเห็นแต่สิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งตัวเราเองก็แล้วแต่เราเกิดมาเรามีอะไรที่เราพอจะพึ่งพาอาศัยได้บุญเท่านั้นแหละญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นเรามีความโชคดีที่เราเกิดมาในแผ่นดินสุวรรณภูมิเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาและเราก็ได้มาเกิดในร่มเงาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเป็นสมุติเทพท่านทรงทศพิธราชธรรมเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีฉะนั้นการสูญเสียผู้มีพระคุณเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเรามากำหนดรู้ถึงความเป็นจริงแล้วทุกคนต้องพัดพากจากกันทั้งนั้นแต่ว่าเราจะจากกันตอนไหนจากการตอนจากกันตอนเป็นหรือว่าจากกันตอนที่เรายังมีลมหายใจฉะนั้นการเข้าวัดเนี่ยเราจะเข้าตอนเป็นหรือว่าเข้าตอนหมดลมหายใจอันนี้มันขึ้นอยู่ที่ปัญญาของเราของแต่ละบุคคลที่จะคิดที่จะนึกฉะนั้นปัญญาทางโลกเราก็เอาไว้ทำมาหากินแต่ปัญญาทางธรรมนี่เราก็เอาไว้เพื่อความหลุดพ้นเพื่อความพ้นทุกข์ของพวกเราฉะนั้นพุทธเจ้าสอนว่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้ทุกข์เกิดขึ้นเราก็พยายามไม่ให้เกิดแต่เมื่อเราเกิดมาแล้วทำยังไงจะให้ทุกข์มันดับทุกวันนี้คนเรามันเกิดจากอะไรความคิดของเรามันเกิดขึ้นเรื่อยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความพอใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเสียอกเสียใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาของพวกเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องเข้าถึงสัจธรรมตามความเป็นจริงไม่มีใครหรอกที่ไม่สูญเสียแต่ว่าวันเวลาที่เราสูญเสียเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่เรายังโชคดีที่เรายังไม่สูญเสียคนที่เรารักแต่บางคนที่เขาสูญเสียคนที่รักไปแล้วก็ทำใจได้ยากแล้วถามว่าเราจะทดแทนบุคคลที่เรารักเราจะนึกถึงท่านได้อย่างไรก็อย่างวันนี้แหละญาติของท่านพระชัดชัยก็ได้มารวมตัวกันเป็นพลังศรัทธามาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาด้วยการนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมแล้วก็นิมนต์พระมาแสดงธรรมซึ่งเราตอบแทนท่านไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านก็ไปเสวยบุญของท่านแล้วฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะได้มนุษย์สมบัติเทวสมบัติเราจะได้สมบัติอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ตอนที่เราเป็นมนุษย์นี่แหละถ้าเราให้ทานถ้าเรารักษาศีลถ้าเราเจริญภาวนาอย่างน้อยที่สุดมนุษย์สมบัติเป็นอันหวังได้แต่ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์เทวสมบัติพรหมสมบัติแล้วก็ผลสุดท้ายสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นอันหวังได้แต่เราเข้าถึงนั้นหรือยังฉะนั้นการเข้าถึงความดับทุกข์นั้นเราก็ต้องพิจารณาร่างกายสังขารของเราสังขารคือร่างกายและจิตใจสังขารมีทั้งสังขารที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้แหละประกอบกันขึ้นมาแล้วทำให้มีเลือดมีเนื้อมีกายมีใจแต่มาเมื่อคืนกระเทศแล้วว่า5บวก4เท่ากับ1ก็หมายความว่าเรามีขันธ์5แล้วก็บวกกับอีกธาตุทั้ง4รวมไปแล้วก็เป็นหนึ่งก็คือร่างกายของเรานั่นแหละที่นับวันนี้มันจะมีความเสื่อมทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำไมเราไปงานศพเราทำไมต้องใช้ธูปดอกเดียวก็เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าชีวิตของเรานี้มันถูกกืนกินไปด้วยกาลและเวลาความแก่มันกินเราไปเรื่อยๆไม่มีใครรู้หรอกว่าความแก่มันกินเราไปถ้าเราไม่มีสติรู้วินาทีหนึ่งล่วงไปก็เราก็แก่ไปแล้ววินาทีหนึ่งแล้วถามว่าแก่แล้วมันมีอะไรดีขึ้นมาโยมมันก็มีแต่ความเจ็บเท่านั้นเองแล้วถามว่าเจ็บแล้วจะให้มันรัก
ักษาให้หายเหมือนเดิมเป็นไปได้ยากเพราะสิ่งเหล่านี้เราใช้กันมามากมายกี่ปีแล้วแล้วยิ่งใจของเรามันมีส่วนที่สึกหรอมากที่สุดคิดนึกอะไรปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดนึกแต่สิ่งที่ดีเราก็มีความดีใจถ้าคิดนึกแต่สิ่งที่ไม่ดีเราก็มีความเสียอกเสียใจเราก็เป็นคนอมทุกข์แบกทุกข์อยู่คนเดียวฉะนั้นทุกข์เกิดขึ้นเราก็คิดว่าทุกข์อันนี้มันแสนสาหัสเหลือเกินมันเป็นทุกข์อะไรที่เราทนได้ยากแต่ว่าเปรียบกับคนอื่นแล้วคนอื่นเขาทุกข์แสนสาหัสยิ่งกว่าเราอีกฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ต้องกำหนดรู้แล้วก็ทำให้แจ้งเมื่อทำให้แจ้งแล้วเราก็จะละแล้วก็เราได้ปล่อยวางเราก็ไม่ต้องไปยึดว่าเป็นเราเป็นเขาแต่ทุกวันนี้ที่เราคิดยึดเพราะว่าอะไรอ่ะตาเป็นของเราหูเป็นของเราจมูกเป็นของเราลิ้นเป็นของเรากายเป็นของเราใจเป็นของเราอารมณ์เป็นของเราเมื่อเป็นของเราแล้วโยมอะไรเกิดขึ้นก็ทุกข์เท่านั้นแหละนั้นพุทธเจ้าบอกว่าให้ละให้วางให้กำหนดรู้อย่างเดียวเมื่อเรามีสติรู้เนี่ยมันจะมีเป็นอัตโนมัติคือมันจะละไปโดยที่เรานั้นมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาจะละออกได้ทุกสิ่งทุกอย่างกายเวทนาจิตธรรมของเราเนี่ยเราก็ต้องคอยพิจารณาฉะนั้นถ้าเราจะให้เข้าถึงความเป็นจริงหรือว่าจะให้เข้าถึงความสงบจริงๆเราต้องรู้จักกรรมฐานอย่างพวกเรานี้ก็คงไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายว่ากรรมฐานมันคืออะไรถ้าเรารู้จักหลักของสมถะคือความสงบจิตใจเมื่อมีใจที่สงบแล้วถามว่าอะไรเกิดขึ้นตามปัญญาเกิดขึ้นปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าอะไรควรยึดอะไรควรปล่อยอะไรควรละอะไรควรเอาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยศีลธรรมเราต้องเอาไว้ก่อนเพราะปัจจุบันทุกวันนี้คนเราเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะโลกนั้นขาดศีลธรรมคนเรานั้นไม่เห็นตัวแก่คนเรานั้นเห็นแก่ตัวอันไหนที่จะหยิบฉวยได้อันไหนที่ไฟฟ้าได้ที่จะกอบกวยได้เราทำไว้ก่อนถ้าเรามีการกระทำแบบนี้มีกรรมแบบนี้ถือว่าเรานั้นไม่ได้สร้างบารมีนั่นคนที่เกิดมาสร้างบารมีคือคนที่เป็นที่ให้เป็นผู้ให้ยกตัวอย่างเหมือนหลวงพ่อสนองกระตับมุนโยท่านให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสุขแก่พวกเราให้ความรู้แก่พวกเราท่านไม่เคยเอารัดเอาเปรียบพวกเราเลยท่านพยายามสรรหาสิ่งดีๆท่านพยายามฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยท่านเข้าอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำเพื่ออะไรเพื่อสร้างบารมีควากภาคเพียรเพื่อให้ตัวท่านนั้นออกจากสังสารวัฏเพราะท่านรู้ว่าสังสารวัฏนี้มันมีแต่ความทุกข์เป็นวัฏจักรเป็นวัฏวนอยู่เนี่ยเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายกันอยู่เนี่ยทุกเมื่อเช้าวันเมื่อเราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายไปแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้หมดไปมั้ยไม่หมดรุ่นหลังมาอีกแล้วก็รุ่นหลังก็มาอีกทยอยกันมาเรื่อยๆๆๆแต่ถามว่าคนเรานั้นตายจริงหรือเปล่าถ้าเรายังไม่เข้าถึงความเป็นพระนิพพานถึงความดับในการดับสังขารคือความปรุงแต่งเราก็ยังต้องเกิดอีกเรายังมีภพมีชาติมีชรามีมรณะมีโสกะปริโทวัฏทุกขะโทมนัสมีความเสียอกเสียใจสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่ประจำอยู่ในจิตใจของเราใครบ้างไม่เคยเสียใจใครบ้างไม่เคยทุกข์ใจไม่มีแล้วถามว่าสุขกับทุกข์อะไรมันมากกว่ากันโยมก็เปรียบเทียบง่ายๆถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยถามว่าสุขมันมากน้อยทุกข์มันน้อยไหมเราก็กำหนดรู้ของเราว่าถ้าเรานั่งแล้วปวดมันก็คือความเจ็บความปวดของเรานั่นแหละเราคิดว่าอย่างนั้นว่าเป็นของเราแต่ที่จริงเราพิจารณาเรื่อยไปนั่งเรื่อยไปเรื่อยไปมันปวดถามว่าอะไรมันปวดตรงไหนมันปวดใจมันปวดตรงไหนใจเป็นผู้รับรู้อย่างเดียวถ้ารับรู้แล้วมันก็วางเฉยมันไม่ไปสนใจกับทุกขเวทนานั้นแต่ว่าเมื่อเกิดความสุขแล้วเราก็ฝ่ายคว้าหามันอยู่นั่นตรงไหนที่มีสุขเราก็จะหาที่สุขเหมือนกับเรานั่งเนี่ยตรงไหนที่มันลำบากที่มันยากที่มันลำบากที่มันนั่งแล้วไม่สบายแล้วก็หาที่ที่จะให้มันนั่งสบายแล้วถามว่ามันสบายอยู่ตรงไหน
ที่มันนุ่มมันนิ่มมันสบายจริงแต่ใจเราสบายไหมใจเราสงบไหมถ้าใจเรายังไม่สงบไม่สบายฉะนั้นมันเป็นที่ยังไม่เหมาะสมแก่พวกเราฉะนั้นใจของเรานี่เป็นใหญ่ที่สุดเลยจะสุขจะทุกข์จะยากจะลำบากมันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเรารู้จักความเพียงพอเพียงมันไม่ทุกข์หรอกญาติโยมทั้งหลายแต่พวกเรานั้นไม่รู้จักคำว่าพอเขียนตัวพอไม่เป็นจะเขียนแต่ตัวออย่างเดียวคือฉันจะเอารัดเอาเปรียบสังคมเอารัดเอาเปรียบญาติพี่น้องเอารัดเอาเปรียบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกอบโกยความสุขมาให้ตัวเราเองจะถามว่าสุขมันอยู่เที่ยงไหมมันไม่เที่ยงหรอกมันบ่ายคอยไปเรื่อยเหมือนกับตะวันขึ้นแล้วมันก็บ่ายแล้วก็คอยตกลงไปแสงสว่างก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเรานั่งสมาธิต้องให้แสงสว่างมันเกิดขึ้นภายในจิตใจให้ใจเราโปร่งโล่งสบายหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสานี่แหละญาติโยมทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องประคับประคองจิตของเรานั้นให้ไปสู่ความสงบฉะนั้นถ้าเรายังไม่สงบเราต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นที่เครื่องยึดถ้าถามว่ายึดเพื่ออะไรยึดเพื่อปล่อยหรือเพื่อวางไม่ใช่ยึดเพื่อเป็นตัวเป็นตนยึดเพื่อปล่อยวางแล้วก็ว่างสว่างสงบทุกคนรู้จักคำสงบแต่ถามว่าสงบตรงไหนสงบที่วัดสังฆทานหรือเปล่าสงบที่บ้านหรือเปล่าสงบที่ป่าช้าป่าชัดในถ้ำในหุบในเหวที่ไหนหรือเปล่าสงบอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละถ้าใจเรามีสติมีสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างสติตัวรู้เมื่อมีสติตัวสมาธิจะเกิดตามสติรู้สมาธิจิตของเรามั่นอยู่กับอะไรล่ะแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิก็คือเราไม่มีตัวรู้ภาวนาพุทโธก็ไม่รู้นั่งปวดก็ไม่รู้เมื่อยก็ไม่รู้เจ็บก็ไม่รู้พอใจก็ไม่รู้คืออวิชชาความมืดบอดความไม่รู้ในความเป็นจริงทำให้เรานั้นเป็นทุกข์เมื่อเราเป็นทุกข์แล้วเราจะดับทุกข์ได้ตรงไหนล่ะจะดับที่กายได้ไหมดับไม่ได้จะถามว่าดับที่ไหนได้ดับที่ใจของเราดับอย่างไรคือใจไม่ไปยึดเท่านั้นแหละถ้าใจไปยึดเป็นเรื่องเป็นราวมากมายกายกองแต่ถ้าใจไม่ยึดแล้วเป็นไงโล่งเบาสบายเหมือนใครจะสรรเสริญเราใครจะว่าเราใครจะด่าเราถ้าเราปล่อยวางถ้าเราวางเฉยเสียสักแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสักแต่ว่ามันไม่ใช่เราทั้งนั้นแหละอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาคนจะรักคนจะชังเราจะบังคับเขาได้ไหมมันไปเป็นไปไม่ได้แต่เราบังคับใจตัวเองได้ไหมได้ด้วยอะไรด้วยความสงบของเราเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทฉะนั้นจิตเป็นนายกายเป็นเบาแต่ถ้าเราฝึกหัดจิตที่ดีแล้วเนี่ยจะทำให้เรานั้นมีความสุขจิตที่ฝึกหัดดีแล้วเนี่ยย่อมทำให้เรานั้นมีความสุขแต่จิตที่ยังไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยมันก็จะมีแต่ทุกข์เท่านั้นเองทุกกายพอทนแต่ทุกใจทนได้ยากฉะนั้นญาติโยมต้องเข้าใจฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีความภาคมีความเพียรนั่งแบบมีสตินั่งระลึกรู้ลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรแล้วเราก็มาพิจารณาใช้สติปัฏฐาน4กายพิจารณากายของเรากายของเรามีอะไรกายภายนอกกายภายในประกอบด้วยอะไรบ้างพิจารณากายถ้าเราไม่เห็นกายแล้วเนี่ยจิตเราส่งออกไปสู่ภายนอกความสงบก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะไม่พบความสุขสงบที่แท้จริงเมื่อเราพิจารณากายของเราแล้วเนี่ยเราก็เห็นกายตามความเป็นจริงว่ากายของเรานั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นภายในกายของเราเราก็ต้องพิจารณาว่ากายของเราเป็นของที่ไม่สะอาดถ้าเป็นของที่สะอาดแล้วเราทำไมต้องชำระล้างทุกวันเราทำไมตื่นมาต้องล้างหน้าแปรงฟันทำไมต้องสระผมทำไมต้องอาบน้ำพิจารณากายให้เป็นของไม่สะอาดเมื่อพิจารณากายเป็นของไม่สะอาดนี้แล้วมันเกิดความเหนื่อยเบื่อหน่ายมันรู้ตามความเป็นจริงมันไม่ยึดกายกายมันจะเสื่อม
กายมันจะแก่กายจะเจ็บกายมันจะตายก็เรื่องของกายแต่จิตนั้นไม่

เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจิตนั่งยังคงอยู่กับตัวเราดังนั้นการพิจารณากายเนี่ยสำคัญที่สุดกายเป็นพื้นฐานเมื่อมีกายแล้วถามว่าอะไรเกิดขึ้นถามเวทนาญาติโยมทั้งหลายเวทนาอย่างที่เรารู้กันน่ะนั่งนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์อะไรนั่งนานทำนานเป็นทุกข์เท่านั้นแล้วถามว่าเราจะดับทุกข์นั้นได้ไงก็เรากำหนดรูปเนี่ยแล้วตอนนี้สุขเวทนาตรงไหนที่เรานั่งนุ่มนิ่มที่ไหนแล้วนั่งเพลินๆที่ไหนนั่งแล้วภาวนาดีๆใจมาโล่งโปร่งสบายเป็นความสุขอันนั้นคือสุขเวทนาฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องกำหนดรู้และต้องรู้จักสัมผัสกับเวทนาอีกอันหนึ่งคืออุเบกขาเวทนาคือวางเฉยสุขกับทุกข์มันของคู่กันถ้าเราปรารถนาความสุขทุกข์ก็ตามไม่มีใครหรอกปรารถนาความทุกข์ไม่มีทุกคนปรารถนาความสุขแต่สิ่งที่ทุกคนนักปฏิบัติต้องปรารถนาคืออุเบกขาคือการวางเฉยถ้าไม่เฉยแล้วมันจะวุ่นวายไปหมดเลยวุ่นวายอะไรล่ะนั่งก็ปวดนั่งก็เมื่อยงุดงิดร้อนก็ว่าร้อนหนาวก็ว่าหนาวเมื่อยก็ว่าเมื่อยหิวก็ว่าหิวมันทำให้วุ่นวายไปหมดเลยดังนั้นใจของเราเนี่ยต้องรู้จักละรู้จักวางเสียบ้างอันนี้พูดถึงเรื่องกายแล้วกายอาการ32แล้วกายของเราประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมแล้วก็เป็นของที่ไม่สะอาดนะเวทนาก็คือมีเวทนา3ทุกขเวทนาสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนาแล้วก็จิตของเราเนี่ยสำคัญที่สุดตัวจิตตัวที่จะพิจารณาเนี่ยจิตมีความคิดมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยเพราะอะไรเพราะสิ่งที่กระทบอายตนะภายนอกอายตนะภายในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านี้แหละจิตเอามาปรุงแต่งสิ่งที่เรากระทบเรียกว่าผัสสะสิ่งที่มากระทบกายรู้ว่าร้อนรู้ว่าอ่อนรู้ว่าแข็งนะโผฏฐัพพะคือธรรมารมณ์ที่ลุ่มเราเข้ามาสู่จิตใจของเราความพอใจความไม่พอใจความดีใจความเสียใจกิเลสตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามารุมจิตใจของเราเราต้องกำหนดรู้ที่จิตของเราเมื่อเรากำหนดรู้ที่จิตของเราแล้วเราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาสงบความฟุ้งซ่านสงบความปรุงแต่งจากจิตที่มีหลายดวงหลายความคิดหลายความนึกรวบรวมลงไปแล้วหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทภาวนาเลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อยไปจนมีจิตเดียวภาวนาเลื่อยไปเลื่อยไปจากอารมณ์หลายอารมณ์ค่อยๆละไปละไปละไปกำหนดรู้ลงไปรู้ลงไปเหลืออารมณ์เดียวเป็นเอตคตารมณ์ก็เลยเป็นเอตคตาจิตเป็นเอตคตารมณ์จิตเดียวอารมณ์เดียวแล้วเมื่อเราพิจารณารูปเวทนารูปกายเวทนาแล้วจิตแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงธรรมก็เกิดขึ้นพิจารณาธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาความทุกข์เกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาเราก็พิจารณากายของเราเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมไม่สามารถที่กำหนดไปได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละบุคคลนั่นการที่จะเข้าสู่กระแสธรรมเราต้องมีความภาคเพียรไม่ใช่ว่าภาคเพียรเฉพาะเรามาวัดอย่างเดียวไม่ใช่ภาคเพียรเฉพาะเขาบังคับให้นั่งเราต้องทำให้เป็นอุปนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมมีลมหายใจเข้าออกกันหรือไม่ถามว่าเราปฏิบัติธรรมกันได้ไหมการปฏิบัติธรรมต้องเลือกเวลาเลือกการเลือกเวลาเรื่องเพศเรื่องวัยหรือเปล่าไม่จำเป็นเพียงเรากำหนดรู้เท่านั้นเองสำคัญที่สุดการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยอย่าละกายจิตต้องให้เกาะกายไว้อย่างเดียวดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยพอเราภาวนาไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันเกิดนิมิตครูบาอาจารย์บอกว่าให้ยึดกายไว้อย่าส่งจิตออกไปสู่ภาย

ก็ถ้าจิตออกไปสู่ภายนอกแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้ตามความเป็นจริงมันจะเป็นสมุทัยทำให้เกิดทุกข์ถ้าเรารู้กองสังขารของเราแล้วเนี่ยอาการ32ในกายในใจของเราเนี่ยมันไม่เกิดทุกข์หรอกถามว่าไม่เกิดทุกข์ได้มันไม่ใช่ว่าไม่เกิดทุกข์ทุกข์มันมีประจำสังขารอยู่ทุกผู้ทุกนามอยู่แล้วแต่ที่ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะใจไม่ยึดใจไม่หยิบเอามาเป็นของเราของเขาเป็นสักแต่ว่าเท่านั้นแหละเป็นสักแต่ว่าธาตุความคิดก็เราก็เป็นสักแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาความสุขของเราก็เป็นสักแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาสังขารร่างกายของเราก็เป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาสังขารก็คือร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมอาการ32สังขารอีกอย่างนึงความปรุงแต่งของจิตฉะนั้นเราเห็นไหมมันจะทิ้งกันไม่ได้เลยกายกับจิตสังขารคือร่างกายสังขารอีกอย่างคือการปรุงแต่งของจิตจิตเจตสิกที่คิดที่นึกที่ปรุงแต่งไปทำให้เรานั้นว้าวุ่นทำให้เรานั้นสุขกายสบายใจบ้างทำให้เราเสียอกเสียใจบ้างก็เพราะนี่แหละจิตเจตสิกที่เป็นต้นเหตุให้เราคิดให้เรานึกฉะนั้นญาติโยมเมื่อเราประพฤติเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยต้องกำหนดรู้ลงไปสิ่งอะไรเกิดขึ้นที่เรานั่งสมาธิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับเราเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปยึดมันฉะนั้นคนเรานั่งสมาธิก็คิดว่าจะต้องสงบจะต้องได้ความสุขคิดอย่างนั้นทำอย่างนั้นแสดงว่าเรานั้นติดอยู่ในสุขเมื่อเราติดสุขแล้วเนี่ยมันจะแกะออกได้ยากไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าเรานั่งแล้วเกิดความทุกข์นี่แหละมันจะเกิดปัญญาทุกข์เพราะอะไรทุกเพราะมีทุกเพราะยึดทุกเพราะไม่วางทุกเพราะไม่ว่างแต่ถ้าเราไม่ยึดมันก็จะเกิดความว่างความสว่างขึ้นภายในจิตใจสังเกตถ้าเรานั่งแล้วเราปวดเราลองแยกโยมแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนากายกับจิตมันเป็นของที่อยู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นคนละเรื่องคนละราวกันแต่มันอาศัยอยู่ซึ่งกันและกันฉะนั้นถ้าเราไม่มีจิตก็เราก็ไม่มีความคิดไงจิตนี่แหละเป็นผู้คิดผู้นึกที่จะทำให้เกิดพบเกิดชาติถ้าเรามีจิตดีคิดดีเราก็ฝ่ายในกุศลเหมือนอย่างพระที่ท่านสวดกุศลธรรมมาทำที่เป็นกุศลเพราะจิตฝ่ายในกุศลอกุศลธรรมมาจิตไม่ฝ่ายในกุศลเป็นอกุศลแล้วเราก็พยายามทำเป็นอัพยากิจคือไม่มีทั้งกุศลและอกุศลคือพูดง่ายการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติไปแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแม้กระทั่งลมหายใจของเราที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแล้วกระทั่งการบริกรรมภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธเนี่ยพอเราเข้าถึงความสงบจริงแล้วเขาต้องละออกเขาต้องปล่อยวางออกเขาไม่ยึดแต่เมื่อว่าเราตอนเราเป็นเด็กเราจำความได้ไหมเราหัดเดินสมัยก่อนก็จะมีหลักให้เราจับแล้วเราก็เดินเป็นหลักไม้เป็นไม้ไผ่เป็นเสาแล้วก็มีแกนจับแล้วก็จับเดินหมุนไปหมุนไปจนเราสามารถประคับประคองเราได้แล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยหลักแต่ถ้าเราไม่มีหลักแล้วเป็นไงโยมยืนขึ้นก็ยืนไม่ได้งวนเงินล้มแผะล้มแผะแต่เมื่อเรามีหลักของเราแล้วเมื่อเรายังเดินไม่แข็งเรายึดสังเกตเด็กจะจับกำไม่แน่นเลยเพราะกลัวจะล้มนะพอกำไม่แน่นทีนี้มันก็หมุนไปหมุนไปหมุนไปก็เราก็รู้จักการย่างเท้าแต่เราไม่ได้กำหนดว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเพราะเรายังเป็นเด็กเรายังไม่รู้ความแต่เมื่อเราเดินชำนิชำนาญแล้วเนี่ยเมื่อเราเดินสมาธิเรากำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมีสติเหมือนกับลมหายใจเข้าออกของเราทุกคนมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ว่าเราไม่เคยกำหนดรู้ไม่เคยเอาคำว่าพุทโธไว้ในอารมณ์หรือไว้ในลมเข้าลมออกของเราเลยเราหายใจเข้าเราก็ปล่อยให้หายใจเข้าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีสติไม่มีบุญเข้าหายใจออกเราก็ปล่อยให้ใจออกโดยไม่มีสติไม่มีบุญเกิดขึ้นแต่เมื่อเรากำหนดรู้หายใจเข้านึกพุท
หายใจออกนึกโทนี่แหละญาติโยมมันเป็นบุญแล้วแล้วถามว่าหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทมาพุทโทที่วัดหรือเปล่าไม่ใช่ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจยังยืนยังเดินยังนั่งยังนอนได้เรากำหนดรู้หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหรือว่าถ้าเอาหยาบๆหน่อยก็คือพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทนึกในใจนะโยมเมื่อเรามีพุทโทแล้วคืออะไรอ่ะพุทโธก็คือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเราตื่นเบิกบานแล้วอะไรจะเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้กิเลสตัณหาอุปาทานครอบเข้าครอบงำจิตใจเราได้ไหมเพราะเรารู้ทันเขาแล้วเราตื่นที่จะรับแสงธรรมที่เราจะได้พิจารณาแล้วเราก็เบิกบานในธรรมของเราในการประพฤติในการปฏิบัติของเราถ้าไม่เรานั้นตื่นเบิกบานฉะนั้นคำว่าพุทโธนี่โยมความหมายมากมายมีคุณค่ามากมายแต่เราไม่รู้จักเราก็ไปเอาอะไรมาเป็นสารณะไม่เอาพระพุทธไม่เอาพระธรรมไม่เอาพระสงฆ์มาเป็นสารณะเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วต้องนึกใหญ่ๆว่าสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นสารณะของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นสารณะของข้าพเจ้าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือศีลศีลคือข้อละเว้นทั้ง5ศีลอันนี้มันไม่ใช่เป็นของศาสนาพุทธอย่างเดียวเป็นของมนุษย์ร่วมโลกที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทุกคนต้องมีข้อห้ามทั้ง5หรือว่าความเป็นปกติของ5ทั้ง5ข้อนี้คืออะไรทุกวันนี้เราเห็นไหมคนง่อยเปี้ยเสียขาคนยากไร้คนพิกลพิการเมื่ออาตมาไปแจกจานธรรมของวัดสังฆทานนั่นก็ง่อยเปี้ยเสียขาแต่ตัวเองเขาคงนึกไม่ออกว่าที่เขาได้รับวิบากกรรมนี้มันเป็นเพราะอะไรเพราะกรรมของเขาทำมาเพราะศีลของเขาไม่บริสุทธิ์ไปฆ่าไปกักขังไปทำร้ายไปทรมานสัตว์ที่เขาไม่มีความสามารถจะสู้เราได้สัตว์เล็กสัตว์น้อยเราก็ไม่ละเว้นแม้กระทั่งยุงมดแมงเราก็ไม่ละเว้นแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไม่ละเว้นแล้วสะสมไปเรื่อยๆมันเป็นวิบากกรรมให้เรานั้นได้เสวยวิบากกรรมนั้นอันนี้ปาณาติบาตทีนี้บางคนของหายก็ได้บางคนของหายก็ไม่ได้บางคนก็ถูกลักถูกขโมยนะวางของไว้แป๊บเดียวนะเหมือนกับญาติโยมมาวัดสังฆทานเนี่ยวางของไว้แป๊บเดียวก้มลงกราบหลวงพ่อโตพอปังงกหูมาอีกทีนึงโทรศัพท์หายไปแล้วกระเป๋าหายไปแล้วอันนี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญนะมันเป็นกรรมของเราที่เราเคยกระทำไว้กรรมมี2 อย่างกรรมในอดีตชาติกรรมปัจจุบันฉะนั้นกรรมในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากเราเลินเล่อประมาทเราเชื่อใจคิดว่าคนในวัดไม่ใช่คนที่ลักที่ขโมยแต่ก็มีพวกแอบแฝงมิจฉาชีพนะเป็นขาวนกกระยางพอเผลอไม่ได้ก็จิกก็กินเลยนะสิ่งที่น่าอเนจอนาจใจคืออาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์สีขาวมาทำให้แปะเปื้อนในวงของพุทธศาสนาฉะนั้นคนที่คิดอย่างนี้คนที่ทำอย่างนี้ทำในวัดบาปมหาศาลเลยเพราะว่าคนในวัดตั้งใจมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิคนมีศีลแต่นี่เรามาคิดอีกทีว่าเขาอาจจะไม่มีเจตนาครั้งแรกก็ตั้งใจที่จะมารักษาศีลจะมาเอาบุญนั่นแหละแต่บังเอิญเราประมาทเลินเล่อทำให้เขาเกิดกิเลสมีแหวนเพชรมีสร้อยคอทองคำมีอะไรที่มันมาล่อแหลมมาล่อตามาล่อกิเลสคนเราถ้าไม่เห็นมันก็ไม่เกิดกิเลสแต่เมื่อเห็นแล้วมันเกิดกิเลสยับยั้งชั่งใจไม่ได้เพราะว่าจิตของคนเรานี่มันใฝ่ต่ำพอจะให้ขึ้นสูงเนี่ยมันขึ้นได้ยาก
แล้วมีสิ่งมาล่อยิ่งยากที่สุดเลยขาดสติฉะนั้นตมาไปในเรือนจำบุคคลที่อยู่ในเรือนจำถูกจำจองหน้าตาไม่ใช่คิริคิเลมหน้าตาไม่ใช่ว่าไม่ใช่มีแขนไม่มีแขนพิกลพิการไม่ใช่คนมีความรู้เป็นด็อกเตอร์ปริญญาโทปริญญาเอกบางครั้งก็มีอดีตพระอดีตมหาต้องเข้าไปจองจำอยู่ในคุกในตารางเพราะอะไรเพราะขาดสติถ้ามีสติแล้วเราไม่เสียสตังค์หรอกญาติโยมแต่ทุกวันนี้คนเราขาดสติก็เลยเสียสตังค์เสียสตังค์อย่างไรคำพูดตัวเองก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้ก็ไปด่าเขาไปนินทาเขาไปว่าร้ายเขาขึ้นลงขึ้นศาลถูกปรับเสียสตังค์ใช่ไหมฉะนั้นแล้วถ้าเรามีสติแล้วไม่เสียสตังค์เลยนะสติไม่ทำให้ใครได้เสียอะไรทั้งสิ้นสติมีแต่ดีดีกับดีดีอยู่ดีเรื่อยไปดีที่สุดฉะนั้นเราต้องพิจารณานะโยมนะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสแล้วเนี่ยอย่าประมาทในชีวิตชีวิตเราเนี่ยมันไม่ยืนยาวหรอกชีวิตของเรามีค่าแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองโยมแต่ชีวิตเรามีค่ามากที่สุดก็คือชีวิตที่เรานั้นได้พัฒนาจากบุคคลธรรมดาที่ยังไม่มีศีลมีธรรมจากคนที่ไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ถือศีลวางธรรมไม่เคยได้สวดมนต์ไหว้พระเลยเราก็มาพัฒนาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมโอกาสเหมาะๆโอกาสดีๆก็เข้ามาบวชเนกขัมมวัน2วัน3วันเพื่ออบรมบ่มนิสัยพัฒนาจิตใจให้เป็นเหตุให้เป็นปัจจัยสิ่งเหล่านี้แหละมันเกื้อกูลให้เรานั้นได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเทวสมบัติพรหมสมบัติแล้วสุดท้ายคือนิพพานสมบัติเป็นอันหวังได้ทุกคนทุกผู้ถ้าเรานั้นตั้งใจอย่างเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีบุญแล้วแล้วถ้าเราไม่ต่อบุญไม่เติมบุญไม่เสริมบุญแล้วมันหมดนะโยมนะหมดแล้วโยมไปขอใครได้ไหมหมดบุญก็ขอใครไม่ได้เพราะบุญใครบุญเรากรรมใครกรรมเราดีใครดีเราชั่วใครชั่วเราชั่วดีอยู่ที่เราทั้งนั้นเองดังนั้นถ้าเราจะไปยึดว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นมันยึดไม่ได้หรอกแต่เราต้องยึดศีลธรรมไว้ก่อนอย่างที่ตมาว่ายึดเพื่อปล่อยนะไม่ใช่ยึดเพื่อว่าให้ใครสรรเสริญว่าโอ้คนนี้ปฏิบัติธรรมได้ขั้นนั้นขั้นนี้แล้วโสดาบันทติตาคาอนาคาพระอรหันต์เราไม่ต้องไปยึดอย่างนั้นถ้าเราทำดีตัวเราเองรู้ตัวเราเองพิสูจน์ได้ไม่ต้องให้ใครยกย่องเราบางครั้งเขายกย่องเราเขาเพื่ออะไรสรรเสริญเราเพื่ออะไรเพื่อลาภสักการะฉะนั้นเมื่อเราสังเกตตัวเราเองถ้าใครด่าเราแล้วเราโมโหฉุนเฉียวแสดงว่ายังต้องประพฤติยังต้องปฏิบัติแล้วบุคคลใดถ้าเขายกยอปอป้าแล้วหน้าบานเป็นกระด้งใจมันฟูขึ้นแสดงว่ายังยึดติดแม้กระทั่งอาตมาเองมีโยมมาชมมันก็เผลอไม่ได้ฟูขึ้นมาโอ้ยนี่ขนาดดูควบคุมจิตเลยนะแล้วถ้าปุถุชนไอ้ปุถุชนคนธรรมดาโยมไม่ยิ่งใหญ่เข้าไปเหรอขนาดเราคอยดูจิตตัวเองดูกระแสจิตของเราเองเนี่ยพอใครมายกย่องโอ้ว่าวัดวาสวยงามวัดวาพัฒนาได้เร็วมันอมยิ้มนิดๆแสดงว่าก็ยังติดอยู่ใช่ไหมแต่มาไม่เถียงเพราะแต่มาก็ยังเป็นสมมุติอยู่เหมือนกันยังไม่วิมุตติยังไม่หลุดพ้นนะแต่ก็พยายามทำให้มันวิมุตติให้มันหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์เหล่านี้กิเลสตัณหาอุปาทานเหล่านี้ก็พยายามให้มันวิมุตติหลุดพ้นไปสักทีนะแต่ได้ชาตินี้หรือชาติไหนก็แล้วแต่แต่ก็ไม่ลดละเพียรทำไปสร้างไปไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเพราะชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกมันได้พักไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้หลับ
ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นอน

0: ทุกคนหลับนอนแน่ทุกคนที่แน่แน่คือไม่หายใจทุกคนตอนนี้มีลมหายใจก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญนะแต่ไม่ใช่พุทโธพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยมันไม่เกิดกุศลขึ้นภายในจิตใจฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างกุศลร่วมกันเป็นวันครบ 1,147 ที่หลวงพ่อสนองกตบุญโญได้ละสังขารจากพวกเราไปทำให้เรานั้นโศกเศร้าอาลัยอาวรณ์ถึงคุณงามความดีของท่านเราก็เลยมาอุทิศบุญให้ท่านแล้วก็วันนี้ก็มาครบรอบคุณแม่สมศรีแท้เต็งคือเป็นมารดาโยมดาของท่านชัดชัยหรือที่เรียกกันติดปากว่าท่านเจ้ยแล้วก็หมู่ญาติได้ถือโอกาสอันนี้ในวันครบรอบกาละไปของผู้มีพระคุณก็ไม่รู้จะทำอะไรให้ได้ในศาสนาของชาวพุทธเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านนั่นแหละแล้วถามว่าท่านได้รับหรือไม่ได้รับไม่ต้องสงสัยแต่ที่แน่ๆที่สุดตัวเองได้รับล้านเปอร์เซ็นต์นะฉะนั้นบางคนจะมาออกอากาศในการธรรมะสว่างใจก็จะถามกันอยู่ประจำเลยเนี่ยถามกันจังว่าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คนตายไปแล้วคนตายจะได้รับไหมก็ยังไม่เคยตายก็เลยไม่รู้ว่าได้รับหรือไม่ได้รับนะแต่ถามว่าถ้าเขาอยู่กันคนละบ้านคนละภพคนละภูมิแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีสื่อไปถึงเขาเนี่ยเขาก็ไม่รับรู้หรอกแต่ผู้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเชื้อสายเป็นสายเลือดมีความผูกพันสื่อได้ไม่ได้เป็นบางเหตุเป็นกรณีอย่างพ่อแม่เราเนี่ยตอนเป็นมนุษย์เนี่ยท่านถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมท่านเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมท่านไม่เคยทำบาปเลยอันนั้นไม่ต้องอุทิศให้ท่านหรอกท่านไปเสวยบุญของท่านแล้วแต่ทำไมต้องทำเพราะเป็นอุบายถ้าไม่มีอุบาย5วัน7วัน9วัน50วันเราก็ประมาทไม่ทำบุญให้ท่านแต่เป็นอุบายคือให้เราคนเป็นแหละทำเหมือนกับฟังอภิธรรมเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านก็ไม่ฟังแล้วคุณแม่สมศรีก็ไม่ฟังแล้วแต่ให้พวกเราฟังแล้วเอาไปพินิจพิจารณาแล้วของเราฟังแล้วเข้าใจความหมายแต่ยังไม่ลึกซึ้งเพราะอภิธรรมนั้นเป็นธรรมที่ลึกซึ้งต้องคนที่มีภูมิความรู้ต้องได้ศึกษานะแต่ถามว่าจะศึกษาให้รู้ได้ไหมไม่ยากทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิมีสติมีปัญญาแล้วจะเข้าใจในพระอภิธรรม7คัมภีร์วันนี้ก็ถือโอกาสได้มาแสดงสิ่งอันพลาน้อยเป็นปกิณกะธรรมให้ญาติโยมได้มีสติได้มีปัญญาพอเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติตามเหตุตามปัจจัยตามวาสนาบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านก็ขอคุณความดีทั้งหลายแหล่จงมาปกปักรักษาพวกญาติโยมทั้งหลายผู้มีใจในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกปักรักษาให้พวกญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็ที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมเรื่องกรรมแห่งความริษยาความริษยาเกิดจากการขาดมุทิตาที่มีลักษณะคือความชื่นชมหมายความว่าพลอยยินดีในความสุขหรือความสำเร็จของผู้อื่น มุทิตานี้ทำได้ยากกว่ากรุณาบางคนมีเมตตาปรารถนาดีมีความกรุณาสงสารแต่เจริญมุทิตาไม่ได้เพราะเราทุกคนมีอนุสัยกิเลสคือความริษยานอนเนื่องอยู่ในกระแสจิตน้อยคนนักที่จะกำจัดความริษยานั้นได้จะต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆจึงจะบรรเทาลงได้การฝึกฝนนั้นก็ต้องประกอบด้วยโยนิโสมนสิการคือทำความเข้าใจด้วยเหตุผลว่าความริษยาไม่ก่อให้เกิดคุณใดๆผู้มีความริษยานั้นจะได้รับผลคือขาดบริวารแต่ผู้ที่เจริญมุทิตาโดยกำจัดความริษยาได้ย่อมจะได้รับอานิสงส์คือมีบริวารห้อมล้อมมีมิตรสหายห้อมล้อมความริษยานั้นก่อให้เกิดโทษในปัจจุบันและภพต่อไปไม่ว่าเกิดกับผู้ใดก็ทำให้ผู้นั้นตกต่ำไปตลอดยกตัวอย่างกรรมแห่งความริษยาจากพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลมีพระอรหันต์รูปหนึ่งนามว่าโลสกะติสสะตอนท่านถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาบิดามารดาก็ได้รับทุกแสนสาหัสบ้านของท่านเกิดไฟไหม้จนสิ้นเนื้อประดาตัวแต่พวกท่านก็อดทนเลี้ยงดูจนเติบใหญ่รู้ความเมื่อเดินไปไหนมาไหนได้ก็ถูกทอดทิ้งเป็นขอทานอยู่ข้างถนนวันหนึ่งพระสารีบุตรเถระเห็นเข้าก็สงสารพระสารีบุตรได้อย่างรู้ว่าเด็กคนนี้เคยสั่งสมบารมีธรรมมาในชาติปางก่อนจึงได้นำตัวมาวัดและบวชให้เป็นสามเณรต่อมาท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุชื่อโลสกะติสสะภายหลังเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ท่านเกิดมาจนกระทั่งบรรลุอรหัตผลไม่เคยกินอิ่มแม้สักวันหนึ่งเลยทั้งนี้เพราะเวลาที่ท่านบิณฑบาตอยู่เมื่อคนใส่บาตรท่านแล้วอาหารหายไปเองก็มีหรือแม้จะมีอาหารอยู่เพียงเล็กน้อยแต่คนอื่นกลับเห็นอาหารอยู่เต็มบาตรเลยไม่ถวายอีกก็มีซึ่งอกุศลกรรมนี้เป็นผลของความริษยาเรื่องราวในอดีตชาติของพระภิกษุชื่อโลสกะติสสะมีว่าสมัยหนึ่งเมื่อพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระโลสกะติสสะนี้เคยบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาท่านเป็นภิกษุผู้ทรงศีลวันหนึ่งพบพระเถระรูปหนึ่งที่เป็นพระอรหันต์เดินทางมาจากแดนไกลพระโลสกะติสสะไม่ทราบว่าพระรูปนี้สำเร็จสมณกิจแล้วท่านเกรงว่าโยมอุปัฏฐากจะเลื่อมใสพระอาคันตุกะรูปใหม่ด้วยความริษยาจึงแกล้งทำให้พระอาคันตุกะนั้นอดอาหารหนึ่งมื้อผลกรรมนี้ส่งผลให้ท่านตกนรกเป็นเวลานานแล้วมาเกิดเป็นคนที่ไม่เคยกินอิ่มเลยเมื่อท่านใกล้นิพพานพระสารีบุตรอย่างรู้ว่าท่านจะนิพพานในวันนั้นจึงใช้คนนำอาหารไปให้ท่านเพื่อจะได้ฉันอาหารอิ่มก่อนนิพพานแต่ด้วยผลกรรมเก่าทำให้คนนำอาหารลืมเสียแล้วเททิ้งต่อมาพระสารีบุตรนึกขึ้นได้ให้คนไปถามว่าฉันอาหารหรือยัง ท่านตอบว่าวันนี้ไม่ได้ฉันอะไรพระสารีบุตรจึงนำยาจตุมทุไปให้ท่านฉันโดยพระสารีบุตรได้จับบาตรไว้ตลอดเวลาที่ท่านฉันอยู่หากไม่จับไว้ยาจตุมทุอาจหายไปจากบาตรด้วยผลกรรมพระโลสกะติสสะฉันอิ่มวันนั้นเพียงวันเดียวแล้วนิพพานในวันนั้นเองจะเห็นว่าผลของความริษยานั้นส่งผลในปัจจุบันและอนาคตสามารถติดตามให้ผลจนถึงช่วงเวลาที่จะนิพพานอีกด้วยและที่ผลของความริษยาที่เกิดขึ้นกับพระโลสกะติสสะอย่างรุนแรงที่ทำให้ถึงกับตกนรกและมีผลมาจนถึงวันแห่งนิพพานนั้นเพราะท่านทำกรรมที่เกิดจากความริษยากับพระอรหันต์นั่นเองการทำกรรมไม่ดีกับผู้มีศีลผู้มีบุญผู้มีคุณผู้เป็นพระสุปฏิปันโนขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์จึงเป็นบาปมากกว่าผู้ทุศีลผู้ไม่มีบุญผู้ไม่มีคุณแต่จะทำกรรมไม่ดีกับใครก็ตามเป็นบาปทั้งหมดจะบาปมากบาปน้อยก็แล้วแต่มีเจตนาหรือไม่มีเจตนาจะทำกับผู้มีคุณสูงหรือทำกับผู้ไม่มีคุณสูงผลแห่งกรรมจะได้รับแตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัยนั่นเอง

คุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตคือความดีงามความสูงส่งของชีวิตในด้านในชีวิตมีสองด้านคือด้านนอกกับด้านในด้านนอกหมายถึงส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายด้านในหมายถึงส่วนที่เกี่ยวกับจิตใจหมายถึงชีวิตที่ดีนั่นเองทุกคนต้องการชีวิตที่ดีหรืออย่างน้อยก็ดีกว่าเก่าชีวิตจะมีคุณภาพที่ดีได้ก็ด้วยการงานที่เขาทำถ้าการงานที่เขาทำนั้นดีก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นการงานเช่นไรเรียกว่าการงานที่ดีคือการงานที่ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นสุจริตและมีประโยชน์รายได้จะมากบ้างน้อยบ้างก็ไม่สำคัญเท่ากับการรู้จักครองตนของเขาคนมีรายได้มากไม่รู้จักครองตนก็ไม่มีความสุขและมักจะหมุนไปทางความเสื่อมคนมีรายได้น้อยแต่รู้จักครองตนยังสามารถดำรงตนให้ผาสุกเจริญมั่นคงได้ทั้งสองพวกนี้มีให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่ถมไปเขาต้องหมั่นบริจาคทรัพย์ทำบุญหรือช่วยเหลือผู้อื่นบ้างตามกำลังและตามความสมควรหมั่นรักษาศีลกิริยามารยาทให้ดูดีงามเหมาะสมไม่เป็นที่รังเกียจของผู้พบเห็นคบหาสมาคมหมั่นเจริญภาวนาคืออบรมจิตขัดเกลาจิตใจให้มีกิเลสเบาบางเข้าใจเพื่อนมนุษย์และปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างถูกต้องดีงามทำชีวิตของตนให้สงบสุขและมีประโยชน์นี่แหละคือคุณภาพชีวิตที่พึงปรารถนาจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสิษฐ์อินทสัต

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

รมะที่ญาติโยมคล่องใจที่ได้ปฏิบัติกันไปแล้วรู้สึกว่ามีความคล่องใจว่าการปฏิบัติธรรมนั้นจะเกิดผลแก่ตัวเองมากน้อยอย่างใดบางคนนั่งไปแล้วก็รังเลสงสัยว่าทำไมกิเลสตัวเองมันจึงไม่หมดไม่สิ้นไปสักทีนั่งแล้วก็ยังเกิดกิเลสอยู่นั่นเองอันนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วก็ว่ากิเลสนั้นมันไม่จึงหมดง่ายมันเป็นเรื่องที่อยู่ในฝังลึกคืออยู่ในอนุสัยหรือในห้วงลึกของจิตเราถ้าเราไม่มีความเพียรจริงๆแล้วมันก็ต้องเกิดต้องอยู่กับเราตลอดไปทำให้เรามีทุกข์บ้างมีสุขบ้างเอาดีทั้งหมดไม่ได้เรื่องจิตเราต้องพยายามฝึกให้สตินั้นมั่นคงการที่เราจะมีสติเราก็ต้องใช้อริยบททั้ง4อริยบทเดินอริยบทนั่งอริยบทนอนอริยบทยืนอริยบทเคลื่อนไหวต่างๆที่เดินนั่งนอนเราก็รู้ตัวของเรารู้ว่าจะเดินทำไมอย่างนี้เราก็ถามตัวเองเดินไปแล้วเราก็รู้ว่านั่งนั่งเป็นสุขก็รู้นั่งเป็นทุกข์ก็รู้นั่งเฉยๆก็รู้ที่เดินนั่งนอนเราก็มีความรู้ตัวเองอย่างนั้นคือทำให้ติดต่อกันการที่เราทำให้ติดต่อกันนั่นจะทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสงบมีความเยือกเย็นไม่ค่อยใจร้อยไม่ค่อยเผลอไม่ค่อยคิดเรื่องเก่าหรือไม่คิดเรื่องใหม่ไม่ฟุ้งซ่านก็จะมีสติควบคุมมองเห็นอารมณ์ตัวเองว่าคิดอะไรอยู่เรื่องสมาธินี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามดูตัวเองตลอดถ้าเราเผลอตัวจิตมันก็ไปอื่นมันก็ไปเป็นอารมณ์อื่นฉะนั้นถ้าเราสนใจเราก็ต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติให้มันเห็นผลในปัจจุบันในชาตินี้การนั่งสมาธิการเดินการยืนการนอนนี้เราก็ทำได้สม่ำเสมอเหมือนกันอย่าไปนึกว่านั่งแล้วสงบกว่าเดินหรือกว่ายืนแต่ความเป็นจริงเนี่ยอริยบททั้ง4เนี่ยพระอรหันต์เนี่ยสามารถบรรลุได้อริยบททั้ง4ถ้ามันจะสงบอาการอย่างใดก็สงบถ้ามันจะสำเร็จอาการอย่างใดก็สำเร็จจะยืนก็สำเร็จได้จะนั่งก็สำเร็จได้จะนอนก็สำเร็จได้แต่ว่าเราต้องมีสติสัมปชัญญะมีการควบคุมจิตของเราอยู่ตลอดเวลาเรื่องปฏิบัติก็เราต้องพยายามศึกษาจิตของเราให้มากที่ว่ากายเวทนาจิตธรรมกายเป็นอย่างไรกายมันก็มีเวทนาจิตก็มีเวทนาธรรมเป็นผู้ผลจากการปฏิบัติผลจากการพิจารณาจึงรู้ธรรมเห็นธรรมจิตใจที่เราเสื่อมและเจริญก็อยู่ที่จิตทั้งหมดพิจารณาอริยบททั้ง4ยืนพิจารณานั่งพิจารณานอนพิจารณากินพิจารณาคิดนึกก็พิจารณาเคลื่อนไหวอย่างไรก็พิจารณาอันนี้พิจารณากายพิจารณาจนเห็นกายเราเนี่ยมันมีเกิดแก่เจ็บตายมีทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่งอย่างนี้เป็น

นั่งไปนานๆมันเกิดทุกข์ก็ต้องขยับพอขยับไปท่านั้นทุกข์ก็ตามไปอีกพอสุขนิดหน่อยเดี๋ยวก็ทุกข์พอทุกข์ขึ้นมาเราก็เปลี่ยนอิริยาบถไปยืนไปเดินไปยืนไปเดินก็สบายใจดีเดี๋ยวก็ทุกข์ก็ตามมาอีกยืนเดินก็ไม่สบายใจก็ต้องลุกมานั่งลุกต้องกลับมานั่งอีกเราจะมองเห็นเลยว่ามันไม่มีเที่ยงอะไรเลยยืนเดินนั่งนอนตอนนี้เมื่อเราเห็นอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามปฏิบัติให้จิตของเราเนี่ยเข้าไปรู้ในยามบททั้งสี่อยู่เรื่อยไม่จิตเราไปคิดอย่างอื่นเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมเมื่อพิจารณากายก็พิจารณาเวทนาไปด้วยสุขก็

ไม่จิตจะไปคิดอย่างอื่นเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมเมื่อพิจารณากายก็พิจารณาเวทนาไปด้วยสุขก็ดีที่ใจทุกข์ก็ดีที่ใจเมื่อเรามองเห็นใจเราได้จิตมันก็สงบได้จิตก็สว่างได้จิตมันก็ตื่นขึ้นได้คนเราที่ทำอะไรพลั้งพลาดพลั้งเผลอไปก็การคุมจิตไม่อยู่ขาดสติไม่มีสติควบคุมจิตเพราะกำลังสมาธิไม่พอสติจึงอ่อนแอเลวไหลมันเป็นอย่างนี้เราก็พยายามฝึกสติของเราตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมอะไรแล้วก็มีสติรู้กายเคลื่อนไหวของเราการที่เรามีสติรู้กายเคลื่อนไหวอันนั้นเนี่ยทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสงบมากขึ้นอันนี้เนี่ยผลของการปฏิบัติก็จะทำให้เรานั้นมีจิตใจนั้นผ่องใสเบิกบานเมื่อพิจารณากายเราก็พิจารณาได้ทุกอย่างจิตสงบแล้วพิจารณาทั้งกายภายในพิจารณาทั้งกายภายนอกพิจารณาตั้งแต่หยาบไปสู่ละเอียดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกอะไรอย่างนั้นการพิจารณาอย่างนี้จะทำให้เรานั้นเกิดความรู้ความเข้าใจในการปลงละอารมณ์ที่มันไปคิดเรื่องราวต่างๆก็จะทำให้มองเห็นว่าสภาวะร่างกายของเรานี่ก็ยึดถืออะไรไม่ได้ไม่มีของจีรังยั่งยืนไม่มีของอะไรมั่นคงเป็นของต้องเกิดดับแตกสลายในที่สุดการพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสติปัฏฐานก็เริ่มสมบูรณ์เป็นมหาสติปัฏฐาน4ได้มีกายมีเวทนามีจิตรู้จักจิตใจของเราควบคุมเมื่อก็รู้ธรรมธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตธรรมที่เสื่อมไปกับจิตมันก็มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งวางเฉยมีทั้งไปธรรมะมันก็เกิดไปธรรมะก็เสื่อมเราก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นผลของจิตมันไม่มีตัวตนมันก็แตกดับหมดไปสิ้นไปไม่มีอะไรคงทนอยู่ได้ก็มองเห็นสภาวะธรรมเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรจิตเราก็เข้าใจอะไรมากขึ้นเรื่องของการปฏิบัติเราก็ต้องพยายามติดตามดูตัวเองให้มากถ้าเราสนใจในเรื่องของความสงบเราก็ต้องพยายามฝึกยืนเดินนั่งนอนให้ได้ทุกวันอันนี้เป็นครูที่ดีของเราสติปัฏฐาน4ยืนให้รู้กายรู้ใจนั่งให้รู้กายรู้ใจนอนให้รู้กายรู้ใจยืนเดินนั่งนอนให้รู้กายรู้ใจให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรไม่งั้นเราจะเป็นคนหลงไม่รู้ความจริงมหาสติปัฏฐาน4นี้จะช่วยเราได้มากช่วยเราทำให้เราได้เข้าสู่ทางองค์มรรค8ได้ให้มีสัมมาทิฏฐิการเห็นถูกต้องไม่งั้นเราก็จะเห็นในสิ่งที่ผิดสิ่งที่หลอกลวงสิ่งที่งมงายไร้สาระฉะนั้นเวลาปฏิบัตินี่เราจึงต้องละหมดเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมะเนี่ยละหมดไม่มีอะไรติดตัวเลยแต่เป็นพระก็เหลือแต่เพียงบาตรใบเดียวผ้า3 ผืนตอนนั้นเราต้องละให้หมดเลยละไม่ให้มีเหลือเลยเมื่อจิตรู้ธรรมะแล้วก็มองเห็นธรรมะเป็นของถูกต้องแต่ถ้าเราปฏิบัติได้เราไม่ได้ละอะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้เสียทัศนะอะไรเลยพอธรรมะเกิดขึ้นมามันก็ยึดเป็นตัวเป็นตนอีกกับหนักแน่กับหนาแน่นมากกว่าเดิมอีกเพราะอะไรก่อนจะปฏิบัติเราไม่ได้ทำให้ศีลนั้นบริสุทธิ์ไม่ได้ทำให้จิตใจของเรานั้นมีพื้นฐานพออันนี้

ติปัฏฐานสี่นี่ช่วยได้ช่วยทำให้คนได้มีอารมณ์ธรรมะตลอดวันเราจะเห็นว่าเรามีธรรมะตลอดวันเดินเดินนั่งนอนกินคิดนึกอะไรมันก็มีสติควบคุมตัวเองอันนี้เราก็ควรจะทำกันทำให้มันเกิดผลขึ้นมาในตัวเราก็เคยอธิบายไปแล้วเรื่องสติปัฏฐาน4วันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะว่าญาติโยมก็คงจะเข้าใจนะว่าสติปัฏฐาน4นั้นคืออะไรมหาสติปัฏฐาน4ก็มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมมีเวทนานี่ก็เป็นเวทนาที่กายก็คือเจ็บปวดเจ็บปวดเป็นทุกข์สังขารมันเกิดเปลี่ยนแปลงเกิดมีอาการต่างๆขึ้นมาฉะนั้นเราก็รู้ว่ากำหนดกายพิจารณาอย่างนี้มีกายมีเวทนาเราก็รู้เวทนาของก็พิจารณาเวทนาที่ใจเรามีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอุเบกขาเวทนาการปฏิบัติเราก็เรียนรู้ที่ใจเราว่ามีเวทนาอะไรมีกายมีเวทนามีจิตจิตก็อยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่อันเดียวกันคือความคิดนึกกันเดียวกันเราก็รู้ว่าจิตจิตชอบใจไม่ชอบใจถ้าเกิดถ้าจิตชอบใจมันก็แสวงหาสิ่งนั้นไว้ถ้าไม่ชอบใจก็พยายามจะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นไปฉะนั้นเราก็รู้เลยว่าจิตที่มีเวทนาย่อมรู้ว่าสุขทุกข์และวางคือบางทีมันก็วางไม่ได้ส่วนมากมันจะวางไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยคนเราเมื่อเกิดอารมณ์กิเลสขึ้นมาแล้ววางไม่ค่อยเป็นคนที่จะรับความจริงมีน้อยโดยมากก็ปฏิเสธไปเมื่อรู้กายเวทนาจิตธรรมแล้วไม่มีอะไรธรรมะล้วนธรรมะสติปัฏฐาน4ธรรมะมหาสติปัฏฐาน4อันนี้เราก็ต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติเพราะเราเริ่มต้นกันมานั้นไม่มีอะไรเราเริ่มต้นปฏิบัตินั้นไม่มีอะไรจนกว่าเราจะรู้เรื่องของใจเราได้จนจะได้รับความสุขสงบได้นี่เราก็เรียกว่าเราก็มีอะไรมั่งแล้วเราก็ควรจะทำต่อไปไม่ควรทอดทิ้งดังนั้นเมื่อเรามีสติปัฏฐาน4สมบูรณ์แล้วเราก็ต้องพยายามมีอินทรีย์สังวรคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้ระวังเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังเดินเรากำลังนั่งเรากำลังนอนเรากำลังกินกำลังถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ให้เราสำเนียกตนให้พิจารณาตนอยู่เนืองๆไม่ขาดสายเมื่ออินทรีย์สังวรเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการบ่มให้เกิดศรัทธามากขึ้นเกิดความเพียรมากขึ้นเกิดความพยายามมากขึ้นแล้วก็สามารถตัดอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตได้ทำให้ใจนะไม่ค่อยฟุ้งซ่านเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เข้าถึงสติปัฏฐาน4ซึ่งสติปัฏฐาน4นี้เป็นหลักตายตัวที่นักปฏิบัติทุกรูปทุกนามทุกคนจะต้องเอาหลักยึดเพื่อทางพ้นทุกข์ไม่เราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่รู้ว่าทางพ้นทุกข์เป็นอย่างไรมองไม่เห็นทางว่าเราจะช่วยตัวเองได้อย่างไรตอนนี้เมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้จึงว่าเป็นบาดฐานเป็นบาดฐานอันยังดีที่จะทำให้เราก็ไปก้าวไปสู่ความหลุดพ้นเป็นอริยะเจ้าหรือเป็นอริยะสงฆ์อริยะเจ้าอริยะสงฆ์นี่คืออะไรก็คืออริยะคือการทำความเพียรไปจนถึงความไม่มีอะไรเห็นว่าความไม่มีอะไรในโลกไม่มีอะไรเหลืออยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตักแต่ว่าธาตุอาศัยกินเดินนั่งนอนไม่ใช่เราเมื่อเรารู้ว่ากินเดินนั่งนอนนี่เป็นอย่างไรแล้วก็ทำให้เรานะปล่งวางได้เรียกว่าสมถะเป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสนาฉะนั้น
สติปัฏฐาน4นี้นักบวชทุกองค์จะต้องทิ้งไม่ได้เพราะมันมีกำกับอยู่แล้วศีลสังวรอินทรีย์สังวรมันก็เรื่องของการเดินยืนเดินนั่งนอนทั้งนั้นเลยแต่ว่าเราไม่รู้วิธีการกำหนดที่จะให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นจึงว่าอารมณ์ของสมถะก็ดีอารมณ์วิปัสสนาก็ดีก็เกิดจากการปฏิบัติบางคนก็สงสัยว่าสมถะจะเป็นอย่างไรวิปัสสนาจะเป็นอย่างไรคือสงสัยแล้วไม่ได้ทำดูมันก็สงสัยเรื่อยไปแต่ถ้าสงสัยแล้วเราทำดูมันก็หมดความสงสัยได้แต่นี้เราจะหมดความสงสัยก็ต้องมีความเพียรพยายามมีความพยายามที่จะตั้งสติให้มากขึ้นเพราะว่าสติปัฏฐาน4นี่เป็นพื้นฐานอย่างดีที่จะทำให้เรารู้เรื่องอารมณ์สมาธิได้มากขึ้นเราก็ต้องเพียรเช้าเพียรเย็นพยายามนั่งพยายามเดินพยายามยืนพยายามควบคุมใจของเรานะเข้านะเข้ามันก็สงบได้นะเข้าก็เยือกเย็นนะเข้าก็ปล่อยวางได้ท่านี้เองที่เราจะเพียรทำเพื่อความสงบท่านี้สมถะนี้เป็นบาดฐานให้วิปัสสนาถ้าไม่มีความสงบแล้วเราจะพิจารณาอะไรตัดเลิกละอะไรไม่ได้เพราะสิ่งแวดล้อมมันมีมากฉะนั้นเราจะต้องพยายามเจริญสติปัฏฐานให้มากขึ้นสมถะให้มากขึ้นทิ้งไม่ได้สมถะสมถะนี่เปรียบเหมือนคนปลูกต้นไม้นั่นแหละปลูกต้นทุเรียนนะปลูกต้นผลไม้เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยมันเป็นบาดฐานต้นไม้มันเป็นบาดฐานรากแก้วเป็นบาดฐานให้กับลำต้นลำต้นเป็นบาดฐานให้กับดอกใบฉะนั้นเราก็ต้องพยายามขยันหมั่นเพียรพยายามที่จะทำให้มรรคผลเกิดขึ้นให้ลูกให้ต้นนั้นเกิดขึ้นจนพยายามใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินอย่างถึงใส่5ปี6ปี7ปี8ปีบางคนว่านานแต่ความจริงแป๊บเดียวเอาไปทำประโยชน์ตัวเองได้อีกแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องพยายามพิจารณาให้มากว่าสมถะนี่เป็นบาดฐานให้สู่วิปัสสนาได้ผลเราไม่ต้องกลัวร้องว่าเราจะไม่สำเร็จขอให้เราทำถูกต้องเถอะให้เข้าไปในหลักของกรรมฐานทั้ง40ก็แล้วกันตอนนี้ถ้าว่าเรามีแต่วิปัสสนาเจริญบางคนไปถามบอกมีแต่เจริญวิปัสสนากลัวจะติดสมถะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เข้าไขไม่ได้ไม่เข้าใจตัวเองคนเราหลงสมถะก็ไม่เข้าใจตัวเองไปหลงวิปัสสนาก็ไม่เข้าใจตัวเองคือมันไม่เข้าใจตัวเองก็หมายถึงว่าไม่เข้าใจทั้งสมถะและวิปัสสนาตัวเองยืนอยู่ตรงไหนคือไม่เข้าใจตัวเองยืนอยู่ตรงไหนอันนี้ทำให้เราหลงงมหาหลักการไม่ได้ใครมาว่าไงเราก็เฟ่เอาหลักไม่ได้อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้สติปัฏฐาน4ไม่มีพื้นฐานของสมถะคนมีพื้นฐานของสมถะเนี่ยจิตมันแน่นมันแบบมั่นคงมันไม่ค่อยหวั่นไหวจิตแน่นหมายถึงว่าไม่ค่อยยอมรับอะไรง่ายๆคือทำยังไงก็ทำอย่างนั้นเมื่อจิตมันแน่นเป็นอย่างนั้นจะไม่ฟุ้งซ่านจะไม่วุ่นวายจะไม่ปรุงแต่งอะไรท่านนี้ผู้ที่เจริญวิปัสสนานะเมื่อมีสมถะแล้วมันง่ายพอเราสงบแล้วพอมาพิจารณาอะไรมันก็ง่ายมันง่ายไปหมดเพราะอะไรอำนาจของสมถะนั้นทำให้ละกิเลสได้ไปมากมายอันนี้เราจึงต้องพยายามว่าสมถะเป็นบาดฐานที่ดีอย่าไปติเตียนว่าภาวนาสมถะแล้วจะไม่บรรลุสงบแล้วจะไม่บรรลุก็พระพุทธเจ้านั่นน่ะท่านสงบก่อนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระอานนท์พระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระมหากัสสปะหรือมหากัจจายนะหรือโกฏัญญะเนี่ยก็สมถะทั้งนั้นแต่ว่า
ไปเจริญวิปัสสนานั้นเจริญอย่างไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้จักอารมณ์วิปัสสนาอารมณ์วิปัสสนาก็เป็นลักษณะของการที่เราเมื่อเราเจริญฌานได้สมบูรณ์แล้วเราก็ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิปัสสนาก็คือการพิจารณากายนั่นเองพิจารณากายเวทนาจิตธรรมนั่นเองพิจารณากายภายในภายนอกเป็นการตรงเป็นการละเป็นการให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดแต่ถ้ามันสงบมันก็พิจารณาได้ถ้าไม่สงบพิจารณาไม่ได้ฉะนั้นคนเราจะพูดธรรมะว่าสมถะติดอะไรฌานติดอะไรจะไปเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมความจริงไม่เป็นหรอกพรหมไม่ใช่เรื่องเป็นง่ายคนที่ไปติดพรหมนะปิดติดน้อยโดยมากก็ไปติดนรกมากกว่าติดเปรตติดอสุรกายจิตใจมันยังไม่สงบมันจะไปติดพรหมได้ยังไงคนที่ติดถึงขั้นนั้นต้องเป็นคนมีศรัทธาแรงกล้ามีความเพียรแรงกล้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจึงว่าเราต้องพยายามสนใจนะพิจารณาว่ามันเรื่องสมมติขึ้นมาใหม่แต่ความจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนให้ทุกคนรู้หลักของตัวเองอยู่แล้วสมถะนี่ทิ้งไม่ได้นะสมถะเป็นบาดฐานให้วิปัสสนาลาแก้วนี่เป็นบาดฐานให้ลำต้นลำต้นเป็นบาดฐานให้กำดอกใบศีลสมาธิปัญญานี่เป็นบาดฐานให้ฉะนั้นสติปัฏฐานสี่นี้จะทำให้เราฉลาดจะเป็นการควบคุมได้ตลอดวันยืนเดินนั่งนอนจะกินจะคิดจะนึกจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะเคลื่อนไหวไปไหนก็ต้องรู้ตัวของเราการรู้ตัวมากเท่าไหร่มันยิ่งเป็นสติมากเท่านั้นที่จะไปกำจัดอารมณ์ภายนอกที่คุณมัวสมองได้ฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานมากๆแล้วทำให้ใจสงบมากขึ้นแล้วก็พิจารณาได้ง่ายเจริญปัญญาได้ง่ายแต่นี้คนเราไม่รู้นะนึกว่าคนบอกพุทโธแล้วไม่สำเร็จเป็นสมถะต้องไปหนอจึงจะสำเร็จพุทโธจึงพุทโธแค่สมถะหนอจึงจะเป็นวิปัสสนาหรือว่าบางทีบางคนก็บอกต้องพุทโธจึงจะสำเร็จหนอก็เป็นสมถะอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วการบริกรรมภาวนานี่ตามหลักกรรมฐาน40เป็นเหมือนกสิณเป็นเหมือนอนุสติภาวนานี่เป็นอนุสติไปหมดแต่การดูการเห็นนั้นเป็นกสิณการดูหลับตาลืมตานั้นเป็นกสิณแต่ถ้าการภาวนานี่เป็นอารมณ์ของสมถะทั้งหมดถ้ายังมีบริกรรมอยู่เป็นอารมณ์สมถะทั้งหมดยังไม่เป็นวิปัสสนาวิปัสสนานั้นยกจิตขึ้นพิจารณาจิตรู้จิตเห็นจิตตัวเองเห็นความเปลี่ยนไปเห็นความไม่เที่ยงของจิตอันนั้นเป็นอารมณ์วิปัสสนาเห็นความแตกดับไปนั้นคือไม่ใช่ตัวบริกรรมเป็นตัวรู้ตัวเห็นแต่ตัวที่บริกรรมนี่ไม่ใช่นะเป็นบาดฐานเป็นสมถะแต่ก็นี่เนี่ยอันนี้ที่ควบคุมสติทำให้จิตใจของเราไม่ไปฟุ้งซ่านอะไรทำให้เราพิจารณาเห็นหลักความจริงได้แต่เราจะไปจัดว่าเป็นอารมณ์วิปัสสนาไม่ได้เพราะมันยังยึดบริกรรมอยู่แต่ว่าบางทีคนเราบริกรรมมันก็เห็นจิตตัวเองเหมือนกันแต่ว่าถ้ารู้เจตเห็นจิตตัวเองก็เป็นวิปัสสนาได้ฉะนั้นอาการบริกรรมบางทีพุทโธก็เห็นจิตบางคนคิดนึกกับพุทโธพอคิดอดีตก็พุทโธคิดอนาคตก็พุทโธบางคนคิดอดีตก็หนอคิดอดีตหนอคิดอนาคตหนอพุ่งสั้นหนอคิดหนออะไรเงี้ยมันก็เห็นจิตตัวเองมันก็เป็นลักษณะเดียวกันทั้งพุทโธและทั้งหนอมันก็เห็นได้เหมือนกันรู้จิตเห็นจิตรู้ธรรมเห็นธรรมได้เหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องไปสงสัยไม่สงสัยว่า
มันเป็นอารมณ์สมถะหรืออารมณ์วิปัสสนา

เราจะรู้กับตัวเองเลยว่าเราเป็นอย่างอะไรคนเราไม่เคยมีฌานไม่มีเรื่องติดฌานนี่ไม่ใช่เรื่องติดง่ายถ้าติดได้มันใกล้บรรลุแน่นอนคนไหนได้สมาธิเขาออกสมาธินิยมใกล้พระนิพพานถ้าสนใจอย่างนั้นมันก็ใกล้สำเร็จติดถ้าเรามีอารมณ์ฌานอยู่เสมอไปถ้าเกิดมีปัญญามันก็ทะลุปลุกปลงมองเห็นไปทะลุกำแพงไปว่างั้นเถอะปัญญานี่มองเห็นทะลุดินทะลุฟ้าทะลุกำแพงทะลุภูเขาปัญญามันมองทะลุไปหมดมองทะลุไปทุกอย่างมองละเอียดละออไปหมดปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันมองอะไรตัดไปได้หมดแต่ถ้าไม่มีปัญญาแล้วมันก็เหมือนเดิมมันตัดอะไรไม่ได้ก็ยังยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสก็เหมือนคนธรรมดาในเมื่อเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเจริญวิปัสสนามันข้ามอารมณ์นั้นไปได้ก็ย่อมบรรลุได้ฉะนั้นต้องสมถะเราก็มีเหมือนกันวิปัสสนาพวกเราก็มีเหมือนกันรู้จิตเห็นจิตรู้กายเห็นกายรู้เวทนาฉะนั้นจึงว่าเราไม่ต้องมามัวว่ากันเรื่องสมถะวิปัสสนาบางทีเรามันเป็นคนไม่รู้อารมณ์สมถะไปโจมตีคนอื่นว่าเราเป็นอารมณ์วิปัสสนาอยู่เรื่อยทั้งที่ตัวเองก็ทำสมถะอยู่นั่นเนี่ยเพราะมันทิ้งไม่ได้บาดฐานเหลือเกินถ้าทิ้งแล้วเราก็ไม่มีพื้นมั่นเลยจะทำให้เราเลวไหลได้ในการปฏิบัติธรรมอันนี้เราต้องเข้าใจนะว่าวิปัสสนาและสมถะนั้นควบคู่กันอยู่ด้วยกันคนคนเดียวกันแต่ปฏิบัตินำกันไปได้อันนี้ถ้าเรารู้เรื่องของวิปัสสนาขับสมถะแล้วเราก็ไม่รังเกียจไม่โจมตีกันจะภาวนาบทไหนก็เป็นอุบายไปสู่ความพ้นทุกข์จะพุทโธก็ดีสมาหังก็ดีหนอก็ดีรูปนามก็ดีอันนี้แต่ละนานาจิตตังนานาความเห็นก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่จะให้ทุกคนมาเห็นอย่างเดียวกันไม่ได้เห็นหลายๆอย่างนั้นมันก็เกิดประโยชน์ทำให้มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาดังนั้นถ้าเรารู้เรื่องปฏิบัติก็ไม่มีอะไรปฏิบัติก็อยู่ในหลักของสติปัฏฐานสี่นี่เนี่ยรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้พูดรู้คิดรู้นึกรู้อะไรรู้ที่ตัวเองให้ได้รู้เรื่องของจิตใจให้ได้ถ้าเรารู้เรื่องจิตใจไม่ได้นะมันคอยจะลืมตัวคนเราถ้าควบคุมใจตัวเองไม่ได้โดยมากมันก็จะทำอะไรไปตามกิเลสตัวเองทีนี้เราต้องพยายามหัดควบคุมตัวเองให้ได้ถ้าเราควบคุมตัวเองได้มันก็เข้าใจอะไรได้มากขึ้นฉะนั้นปฏิบัติธรรมเราจึงเป็นจำเป็นต้องมีสติให้รอบคอบมีสติให้สมบูรณ์ในการควบคุมไม่ให้มันหลงเกินไปเราพิจารณาความตายมากว่าเราหนุ่มแก่อย่างไรก็ต้องตายต้องพัดพรากจากของรักแล้วก็คิดว่าความตายนี้จะต้องมีขึ้นอยู่กับทุกคนทั้งเราทั้งเขาทำอะไรก็ต้องนึกว่าเป็นบุญทั้งหมดเขานี่ก็ได้อธิบายย่อๆเพียงว่านี่ในอารมณ์ของสมถะและวิปัสสนาหรือว่าการติดจิตเราก็เข้าถึงธรรมะเหมือนกันท่านบอกว่าภิกษุเข้าฌานออกฌานแล้วก็ใกล้พระนิพพานภิกษุรู้จิตเห็นจิตนั่นก็คือใกล้พระนิพพานคือมันรู้มากมากขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรก็เป็นการปล่อยวางได้ก็ใจก็สบายแต่ในเรื่องวิปัสสนาเราอยากบรรลุสำเร็จไม่มีอะไรหรอกวิปัสสนาก็ทำสมถะเป็นบาดฐานให้ดีก็แล้วกันแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณาพอยกจิตขึ้นพิจารณามันก็เข้าใจได้ทันทีแสดงว่าบาดฐานนี่มันตอกเรื่องกันจริงๆสมถะไม่มีแล้วจะเจริญวิปัสสนาไม่ได้ที่คนทำได้นี่เพราะว่าอะไรเพราะมีพื้นอยู่ก่อนดังนั้นถ้าเราจะปฏิบัติให้มันผ่านพ้นอันนี้ไปเราก็ต้องพยายามเข้าใจ

ตัวเองให้มากขึ้นธรรมะเขามองตัวเองเป็นกระจกด้านหน้าที่มองอยู่ตัวเองตลอดวันแล้วเราทำอะไรรับผิดชอบชั่วดีอย่างไรก็ทำให้เรานั้นมองเห็นตัวเองมากขึ้นแล้วเดี๋ยวก็คงจะเข้าใจนะว่าอารมณ์สมถะก็คือความสงบที่เรารู้จักเจริญจิตใจของเราให้เข้าความสงบมากๆเช่นบางคนสงบจนไม่รับเรื่องราวต่างๆอันนี้มันก็จะเป็นบางครั้งสงบจนไม่รับเรื่องราวต่างๆมันก็เป็นเรื่องราวบางครั้งแต่สงบมันก็ต้องรู้เรื่องราวต่างๆแต่ว่าเราไม่ไปใส่ใจคือได้ยินเสียงแต่เราไม่ไปใส่ใจก็ใช้ได้ตอนนี้อาการตัดใจนี่สิสำคัญพอเห็นอะไรเราไม่ค่อยไปติดไปยึดไม่ค่อยได้ปล่อยไม่ค่อยได้วางอาการไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางทำให้เรากลายเป็นคนมีตัวตนมีอุปาทานมากเลยปล่อยวางไม่ได้มันก็เป็นทุกข์อยู่คนเดียวแบกโลกอยู่คนเดียวแบกบ้านอยู่คนเดียวแบกลูกแบกหลานอยู่คนเดียวมันก็ปลงไม่ตกเพราะอะไรเพราะเราไปยึดทุกอย่างทีนี้เราต้องมาหัดฝึกให้มันไม่มีอุปาทานไม่ให้มีอุปาทานอย่างไรอุปาทานแปลว่าความยึดถือตัวตนยึดถือสิ่งของยึดถือต่างๆเมื่อเป็นงี้เราก็ต้องเจริญพิจารณาว่าความแก่ความตายมีกับเราแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่ว่ามันจะแก่มันจะตายเมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่ไอ้เรื่องแก่ตายนี่ 100% อยู่แล้วทุกคนหนีไม่พ้นเมื่อทุกคนหนีไม่พ้นก็ต้องรีบทำความดีกลัวตายก็ต้องรีบทำความดีเพื่อจะเอาความดีไปไม่รอช้าไม่ประมาทไม่อยู่คนเดียวถ้าเป็นอย่างนี้ก็ช่วยตัวเองได้สมถะนี่มันเป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสนาเรียกว่าพาไปส่งถึงฝั่งแต่ว่าเรือไม่ได้ขึ้นไปด้วยคนในเรือนั้นก็ขึ้นฝั่งไปการศึกษาหาความรู้ก็คือการศึกษาหาความรู้ที่จิตเรานั่นเองจิตพุทธะที่ใจเรานั่นเองอยู่ภายในนั่นเองถ้าเรารู้ได้นี่เราก็ไม่หลงก็ไม่มีใครมาหลอกเราได้จะกินจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็รู้เรื่องของเราเราก็พยายามภาวนาของเราให้ใจเราสบายคนเราเพราะฟุ้งซ่านคิดมากแล้วเงินจะปวดหัวมันจะมีการรับผิดชอบสูงฉะนั้นเราก็พยายามตัดปฏิเสธสิ่งนี้ไปการรับอารมณ์ภายนอกเนี่ยสำคัญแต่มากพอเราเผลอตัวเราก็จะรับรูปรับเสียงมาแล้วเราพอมาถึงใจเราก็มาคิดปรุงแต่งด้วยจึงเกิดเล่าร้อนใจแล้วก็ต้องไปให้เห็นให้รู้อย่างนั้นอันนี้เราตามกิเลสจะเคยไม่ได้ควบคุมไม่ได้แก้ไขอารมณ์วิปัสสนาญาณกับสมถะนี่เป็นอารมณ์ของพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติมาก่อนและท่านก็สั่งสอนสาวกให้ปฏิบัติตามท่านก็ไม่รู้อะไรแต่ท่านก็ทำจนรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมท่านจึงได้วางว่าสมถะเป็นบาดฐานให้วิปัสสนากรรมฐาน40นี้พระองค์ท่านวางไว้เพื่อจริตของทุกคนเพื่อเหมาะกับทุกคนฉะนั้นพุทโธก็ดีสมาระหังหรือหนอก็ดีเป็นอนะเป็นบริกรรมภาวนาหรือเป็นอนุสติเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีราจาคานี่ก็หมายถึงว่าให้ระลึกถึงผลทานผลการกระทำของตัวเองให้มากขึ้นการที่เราทำให้มันมากขึ้นทำให้เราไม่หวงแหนไม่เสียดายอะไรอันนี้เป็นการปลงตกก็นี่เนี่ยท่านก็ต้องการให้เราเจริญสติให้เกิดปัญญาพวกนี้บางทีมันก็ได้ผลถ้าเราทำใจของเราได้พยายามเจริญให้มันมากขึ้นวิปัสสนาก็กับสมถะก็ควบคู่กันไปถ้าเราไปแยกไปอะไรอย่างนี้มันก็
กิดความไม่สงบเกิดขึ้นก็ไม่เป็นอะไรถ้าเราได้ปฏิบัติไปนานๆแล้วเราก็รู้เองว่าอารมณ์จิตของเราเป็นอย่างไรเราให้อารมณ์ของเราเนี่ยถูกต้องไหมเราให้อารมณ์ของเราถูกต้องไหมเราให้กรรมฐานตัวเองถูกต้องไหมมันมีฟุ้งซ่านมากไหมมันมีสงบมากไหมแต่ถ้ามันนั่งแล้วฟุ้งซ่านนั่งแล้วฟุ้งซ่านนี่แสดงมันไม่ถูกจริตนั่งแล้วหงุดหงิดนั่งแล้วหงุดหงิดนี่หมายถึงถ้าอย่างนั้นมันไม่ถูกจริตแต่ถ้านั่งแล้วสงบบ้างไม่สงบบ้างมีความเพียรอยู่อย่างนั้นก็แสดงว่ามันถูกจริตฉะนั้นจึงว่ามันไม่พุ่งสั้นทั้งหมดก็ถือว่าแนวทางนั้นใช้ได้ปฏิบัติได้ที่ว่าไม่ถูกจริตกับตัวเองจริต6ที่ว่าพุทธเจ้าไว้สอนกรรมฐานทั้ง40เพื่อให้ถูกจริตตัวเองนั้นเราจะรู้ว่าจริตอะไรนี้กับเราเมื่อเราไม่รู้แล้วก็ไม่สามารถจะเอาโน้มทำวิธีปฏิบัตินำมาใช้ได้เราก็ต้องเข้าใจความหมายนั้นเรียกว่าเราก็ต้องพิจารณาว่าที่ไม่ถูกจริตนั้นเพราะจิตมันไม่สงบเลยมันฟุ้งซ่านกรรมฐาน40นี้เป็นอุบายทั้งหมดการดูดินดูน้ำดูไฟดูลมการเพ่งดูหลับตาลืมตาเนี่ยเป็นอุบายให้ใจสงบพอสงบแล้วเราก็เจริญปัญญาให้มันรู้สภาวะร่างกายจิตใจของเราก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ตอนนี้สมัยนี้เราก็มีผู้มีความเพียรอยู่มีผู้ปฏิบัติอยู่ไม่ใช่มีคนเดียวกับเรามีผู้ปฏิบัติมีผู้สนใจอยู่แต่ว่าให้การบรรลุสำเร็จเรามันรู้โดยเฉพาะตัวเองเช่นเราจะทานข้าวเราก็รู้จะทานอิ่มแล้วเรารู้ก็รู้ว่าอิ่มอร่อยอร่อยยังไงเราก็รู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรอันนี้เท่ากับเราได้รู้ธรรมะเราได้รู้ธรรมะมากน้อยอย่างไรเราก็รู้ธรรมะมันจะเกิดตั้งแต่วันเราปฏิบัติวันแรกมันจะมีธรรมะคุ้มครองเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเนี่ยเราจะเห็นตัวเองตั้งแต่เรามีธรรมะวันแรกจะปฏิบัติจะทำอะไรมันก็เป็นบุญกุศลเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปกลัวติดสมถะแล้วขอให้มันติดแต่สมถะนะไอ้ที่สมถะเขาว่าติดนั้นติดนิมิตมันปล่อยจิตออกข้างนอกเสียเคยแต่ถ้าเรามีครูบาอาจารย์เราไม่ปล่อยจิตออกข้างนอกก็ไม่ติดสมถะหรอกไม่ติดนิมิตเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติคนเดียวเรามีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะแนวทางมันก็ไม่ติดหรอกไม่ติดนิมิตเพราะติดมันก็ละได้เพราะรู้ว่าเป็นนิมิตภายนอกหรือเป็นนิมิตภายในถ้าคนที่นั่งเห็นนิมิตแล้วเอามันน้อมมาพิจารณาร่างกายตัวเองแล้วดีทำให้เกิดอารมณ์วิปัสสนาได้ง่ายเห็นเราเห็นภายนอกแล้วเราก็น้อมมาเป็นภายในกายเรามาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกความไม่สวยไม่งามในร่างกายเราก็มีเมื่อพิจารณางั้นก็ช่วยได้สมถะเป็นบาดฐานอนุสติเป็นบาดฐานเราต้องนึกนะว่าคำว่าบริกรรมนั้นคืออนุสติ10เป็นสมถะทั้งหมดแต่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้ทำอนุสติ10เพื่อต้องการสร้างศรัทธาสร้างศรัทธาสร้างศีลสมาธิสร้างปัญญาในที่สุดสำหรับคนที่มีอินทรีย์อ่อนคนที่มีอินทรีย์อ่อนท่านบอกให้ทำอนุสติ10เพราะอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเช่นพุทธานุสติเหมือนกับเราภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธหรือหนอเนี่ยหายใจตามอารมณ์อย่างเงี้ยพิจารณาไปตามลมหายใจอย่างเงี้ยเพราะอะไรท่านเห็นว่าเราไม่มีพื้นฐานทางด้านจิตใจแล้วสติยังอ่อนไม่สมบูรณ์ก็ให้ใช้บริกรรมอย่างนี้คือให้กระทำอย่างนี้มันก็ได้ผลถ้าเราปฏิบัติแล้วก็ได้ผลอนุสติ10พุทธานุสติภาวนาถึงพระพุทธเจ้าธัมมานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าสังฆานุสติภาวนาระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าหรือว่าอริยสงฆ์จากขานุสติเนี่ยจากขานุสติให้ระลึกถึงฐานเพราะว่า
คนเราทอทำทานน้อยแล้วก็ปีติมันน้อยตอนนี้ก็ให้ระลึกให้กระทำขึ้นพุทธาธรรมาสังขาตอนนี้จากขาเอาไปเรื่อยถึงเทวตานุสติพอเราทำความดีใจมันก็นึกว่าตัวเองเป็นเทวดาเมื่อใจเข้าใจเทวดาแล้วมันก็หมดความสงสัยเทวดาในที่นี้ของสมถะเทวดาของสมถะก็มีตัวตนมีรูปร่างหน้าตาสมณะธรรมดาสมถะในชาติในชาติหน้าเขามีก็เป็นการละตัวตนละรูปละนามที่พัฒนาเป็นตัวตัดเป็นตัวละเป็นตัววิเศษยังไม่เหลือเยื่อใหญ่เมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงว่าเราเจริญอนุสติก็คือการภาวนาเนี่ยเพื่อเป็นการให้คนที่มีบารมีอ่อนๆเนี่ยได้มีบารมีแก่ข้าขึ้นจึงเหมาะกับการเอาอนุสติมาภาวนาเลือกเรียกว่าจัดให้มีประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าเราพิจารณาต่างๆเนี่ยเพิ่งเรื่องจาคาเรื่องมรณานุสติเนี่ยวันสุดท้ายแล้วมาพิจารณาเรื่องให้พิจารณาเรื่องมรณานุสติแสดงว่าภาวนาระลึกถึงความตายเนี่ยมันได้ผลได้ผลกับผู้ปฏิบัติจึงให้ภาวนาให้มรณานุสติทีแรกก็พุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติสีลานุสติเนี่ยเทวตานุสติให้ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณบิดามารดาอันนั้นจิตมันเริ่มมีความสงบขึ้นดังนั้นจึงว่าเมื่อเรามาพิจารณามรณะไอ้มรณาแล้วอนุสติแล้วก็ทำให้เรายกจิตของเราปลงตกได้พอถึงขั้นภาวนามรณานุสติมันก็ไม่มีอะไรแล้วคราวนี้มีสติในการรู้ว่าเราจะต้องตายแล้วอายุ60ขึ้นไปนี้มันก็เลยไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวเตรียมตัวตายได้คนเราไม่อยู่ไปถึง100ปีสักคนเดียวเตรียมตัวได้ต่อลงไว้ได้ทุกคนจะตายกันแบบไหนเท่านั้นเองสมัยก่อนตายแล้วก็ฝากผีฝากใครกันได้แต่สมัยนี้ก็ไม่ฝากกันแล้วสมัยนี้ตายแล้วก็เอาแล้วเอาเข้าใจการเอาไปเผาแล้วก็ไม่ได้อะไรอนุสตินี้มันเป็นเครื่องเป็นพื้นฐานสำหรับคนที่ยังไม่มีศรัทธาไม่ก็ได้เข้าวัดเข้าวามากมายนำหนังสืออันนี้มาพิจารณาเดี๋ยวว่าเรารู้เรื่องของจิตใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากสมถะก็คือการภาวนาให้จิตเป็นหนึ่งให้จิตได้เห็นได้รู้มีแสงสว่างมีโอภาสมีนิมิตต่างๆอะไรนี่ก็เป็นอารมณ์สมถะทั้งนั้นเป็นเห็นโน่นเห็นนี่เห็นบ้านเห็นเรือนเห็นสวรรค์เห็นวิมานเห็นพุทธเจ้าอะไรเห็นนรกอะไรเงี้ยเห็นไปทุกอย่างก็เป็นอารมณ์สมถะพวกนี้เราก็เอาความเห็นนี้เนี่ยน้อมเข้ามาที่ตัวเราไม่ปล่อยให้ไปเห็นอย่างเก่าๆก็เห็นกายเวทนาจิตธรรมก็เห็นกายมีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็พิจารณาในกายของเราพวกนี้พอรู้พอมีความสงบงี้พิจารณาก็เกิดปัญญาทันทีถ้าเราไม่ปล่อยจิตออกไปข้างนอกมันก็ไม่ติดสมถะมันก็มาสู่วิปัสสนาญาณได้ทำให้รู้แจ้งทำให้เข้าใจในสัจธรรมอันนี้ได้เราอย่าไปสงสัยทั้งสมถะและวิปัสสนาต้องพยายามละนิวรณ์อันนี้ให้ได้มันถูกนิวรณ์ฉาบทาที่ปฏิบัติไปบรรลุไม่ได้นะมีความง่วงเหงาความขี้เกียจความหดหู่ท้อถอยความฟุ้งซ่านหนำคานใจมันน้อมธรรมะเข้าไว้ในใจไม่ได้มันก็กลายเป็นคนไกลต่อคำสอนไม่ค่อยได้สนใจอันนี้เราก็ต้องพยายามนะพยายามฝึกของเราไปดังนั้นจึงว่าอนุสติ10นั้นเป็นการบริกรรมการบริกรรมก็คืออนุสติการระลึกถึงอะไรก็ได้ที่เราภาวนาส
ถ้าวิปัสสนานี่เป็นตัวรู้จิตรู้ผล

รู้เกิดรู้ดับรู้ปล่อยรู้วางนั่นคือวิปัสสนารู้ไม่ต้องบริกรรมรู้เห็นจิตที่จิตตัวเองเลยรู้เห็นเวทนาที่จิตเลยเห็นรู้สุขเวทนาที่จิตเลยเห็นอุเบกขาที่จิตเลยรู้กายเวทนาจิตธรรมนี่มันก็รู้ที่จิตดวงเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็สามารถคอนโทรลตัวเองทำให้ใจสงบได้มากขึ้นตอนนั้นเราก็ไม่รังเกียจสมถะแล้วต่อไปนี้เขาว่าสมถะควรจะไปติดอย่าคนเรานะมันไม่ค่อยมีความสงบกันอยู่แล้วขอให้มันรู้จากความสงบมันก็ช่วยตัวเองได้มากเลยไปกลัวสมถะก็เลยกลายเป็นคำสอนพระเจ้าก็เป็นหมันไปคราวนี้พอเจริญวิปัสสนาได้ก็เป็นวิปัสสนึกฟุ้งซ่านแล้วฟุ้งซ่านอีกบางคนมีธรรมะในตู้เอาไปเรียนเอาไปอ่านพอได้พิจารณามากมากขึ้นก็เกิดอารมณ์ธรรมะขึ้นมาอยากเทศอยากอะไรพอจริงๆแล้วเดี๋ยวก็ไม่สงบวิปัสสนาเป็นวิปัสสนึกไปพูดธรรมะไปภาวนาไปเดี๋ยวใจมันก็ฟุ้งซ่านกลับไปสู่รอยเดิมไปไหนไม่รอดเพราะจิตมันไม่มีหลักสมถะไม่มีพื้นแน่นจิตที่จะควบคุมจิตได้มันต้องมีอารมณ์ความสงบมากมันจะควบคุมตัวเองได้มากขึ้นอันนี้ก็ได้บรรยายมาก็ในเรื่องทางสมถะหรือวิปัสสนาก็ควรจะควบคู่กันควรจะให้มันติดต่อกันควรจะให้มันคละเคล้ากันไปอย่าไปบอกว่าวิปัสสนานั้นสมถะนั้นไม่ดีสมถะก็เป็นบาดฐานวิปัสสนาก็เป็นผลจากการปฏิบัติทำให้จิตใจสงบอย่าไปคิดว่าสมถะนั้นถูกหรือวิปัสสนานั้นผิดอย่าไปคิดว่าสมถะผิดวิปัสสนาถูกที่พุทธเจ้าท่านสอนนั้นท่านสอนว่าสมถะนี้เป็นบาดฐานพอเจริญฌานให้จบแล้วพิจารณาจนชนิชนานแล้วก็ให้พิจารณาปล่อยวางแค่นั้นเองเมื่อเราไปติดแล้วเราก็ให้มันปล่อยวางให้รู้จักปล่อยวางเมื่อติดยึดอารมณ์เป็นสุขก็ดีอุเบกขาก็ดีให้รู้จักปล่อยวางเท่านั้นเองให้รู้เข้าไปถึงจิตละเอียดจริงๆนั้นพอมีการปล่อยวางได้มันก็เป็นสุขสงบมันก็บรรลุได้สมัยก่อนพุทธเจ้านะพระท่านภาวนาอย่างเดียวเกสาน่ะอารมณ์สมถะบริกรรมพอไปเห็นปรากฏของนิมิตขึ้นมาไปเห็นเกสาไปอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเหลือเลยพอพิจารณานะครับมันเกิดความไม่รักขึ้นมาก็มาพิจารณายกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ฌานเห็นแปลอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเหลือก็บรรลุได้สำหรับผมเส้นเดียวขนเส้นเดียวฟันเล่มเส้นหนึ่งฟันที่หนึ่งอย่างเงี้ยหรือว่าเล็บวงหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ทำให้รู้เลยว่าอารมณ์สมถะนี้เป็นบาดฐานจริงๆถ้าเราไม่ภาวนาแล้วไม่ได้เหมือนกับภิกษุองค์หนึ่งภาวนาว่าอธิกระดูกไปยืนอยู่ที่ประชาพอดีมีผู้หญิงเขาแต่งตัวสวยๆเขาผ่านมาเขายิ้มให้ท่านก็เห็นว่าเป็นกระดูกก็อธิกระดูกบริกรรมนี่เป็นสมถะอธิกระดูกอธิกระดูกก็เป็นสมถะแต่พอน้อมมาเห็นตัวเองเป็นเกวรากซากศพมีโครงกระดูกมีของไม่สะอาดมีท่อนอยทั้งใหญ่ก็พิจารณาเห็นว่าตัวเองก็เหมือนกันเมื่อเป็นงั้นแล้วก็เลยทำให้ตัวเองบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปทั้งที่ภาวนาบริกรรมในแบบสมถะเนี่ยอธิกระดูกเกสาหรือโลมาขนหรือนาขาเล็บหรือทันตาฟันก็เป็นบาดฐานให้เจริญวิปัสสนาสำเร็จได้อันนี้เราไม่ต้องสงสัยคนเราถ้าไม่มีบาดฐานไม่มีสมาธิไปเล่นวิปัสสนาก็ฟุ้งอยู่นั่นเองไปเชื่อตำราไปเชื่อครูบาอาจารย์เสียตำราครูบาอาจารย์บอกสมถะไม่สำเร็จวิปัสสนาจิตสำเร็จพอเราไปเชื่องั้นเราทำให้เราเขวแต่ความจริงคำสอนพระเจ้าท่านสอนกันไว้ดีแล้วองค์สอนไว้เป็นบาดฐานเป็นเข้ากันได้หมดแล้วกรรมฐานพุทธเจ้าไม่แตกไม่แยกกันแล้ว
มีแต่ว่าใครจะนำไปใช้วิธีใดเท่านั้นเองจะเอาสมถะขึ้นต้นหรือจะเอาวิปัสสนาขึ้นต้นอะไรก็ว่าไปแต่อย่าไปว่ากันว่าอย่างโน้นผิดอย่างนี้ถูกอนุสติสิบมันเป็นการบริกรรมภาวนาจะยกอย่างใดขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ใช้ได้ทั้งนั้นทำให้เราเกิดปีติเกิดสมาธิเกิดปัญญาให้รู้ละปล่อยวางได้นั่นคือการปฏิบัติธรรมบางคนพูดวิปัสสนาได้หลุดพ้นอย่างนั้นหลุดพ้นนี้แต่ตัวเองโลภตัวเองมีความโลภโกรธไม่รู้ตัวตัวเองมีความโลภมากสะสมเสียสละไม่ได้แต่ชวนให้คนอื่นเสียสละได้แต่ตัวเองเสียสละไม่ได้แต่พูดวิปัสสนาได้ละตัวตนได้ละสังขารได้ละวิญญาณนามรูปได้แต่ตัวเองสละอะไรไม่ได้มันก็เป็นวิปัสสนาแต่เพียงปากเท่านั้นเองเป็นวิปัสสนึกเป็นวิปัสสนูไปไม่ใช่รู้แจ้งเห็นจริงเองแต่เข้าใจได้การศึกษาเล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์แล้วก็ไปกีดกันความสงบพอตัวเองไม่สงบตัวเองก็ไม่รู้จิตตัวเองสิตัวเองเจริญแต่วิปัสสนึกอย่างเดียวก็ไม่รู้อารมณ์ตัวเองผลที่สุดก็เอาอะไรไม่ได้เพราะไม่มีพื้นของสติสมาธิมันเลยไม่เห็นกิเลสตัวเองก็ละอะไรไม่เป็นแต่ว่าธรรมะนั้นรู้เข้าใจธรรมะแต่ว่าละอะไรไม่ได้บอกให้คนอื่นสละความโลภแต่ตัวเองสะสมบอกให้คนอื่นละความตณีแต่ตัวเองตณีบอกให้คนอื่นละความโกรธแต่ตัวเองขี้โกรธให้คนอื่นละความหลงแต่ตัวเองยังหลงตัวตนอยู่เข้าใจว่าอันนี้ถูกอันนั้นผิดอันนี้เป็นวิปัสสนาอันนั้นเป็นสมถะตัวเองก็ยังหลงอยู่เพราะเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเราต้องมาให้เข้ากันให้ได้สมถะและวิปัสสนาจะแยกกันไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์เดียวกันพระธรรมองค์คำสอนอันเดียวกันพระอริยสงฆ์เหมือนกันถ้าใครไปแยกไปอะไรกันถือว่าคนนั้นเป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้ไปแยกคำสอนพุทธเจ้าวุ่นวายหมดอันนี้น่าเสียดายที่บุคคลศึกษาแต่เรื่องตำรับตำราที่ตัวเองเรียนมาไม่ศึกษาการละกิเลสการละที่ใจการปฏิบัติที่ใจฉะนั้นญาติโยมไม่ต้องไปสงสัยสมถะวิปัสสนาเป็นบาดฐานให้กันสมถะเป็นเบื้องต้นวิปัสสนาเป็นธรรมบั้นปลายในการให้เราเห็นเหมือนอย่างว่าภาวนาเล็บก็ดีผมก็ดีกระดูกก็ดีนั้นเป็นสมถะเป็นบริกรรมเป็นอนุสติแต่ว่าพอเราชำนิชำนาญสงบมากขึ้นมาแล้วกิเลสมันดับไปมันก็มองเห็นเป็นไตรลักษณญาณเป็นของไม่มีในตัวในตนหมดไปเขาเป็นวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ขอให้เข้าหลักกรรมฐานจริงๆมันไม่มีอะไรมันก็ตรงไปตามนั้นเองการเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายก็คือการเห็นทุกข์นั่นเองการเห็นทุกข์คือการเบื่อหน่ายในร่างกายในสังขารในวิญญาณในนามรูปนั้นก็การที่ทำให้เราเบื่อหน่ายเราก็รู้จักอิ่มจักพอเหมือนคนที่ทานอาหารแล้วรู้สึกว่าเบื่ออาหารก็ไม่อยากจะทานต่อแต่คนที่ไม่เบื่อก็รู้สึกว่ามันมีความทะยานอยากจะทานต่อไปทั้งที่ท้องอิ่มแต่ปากก็อยากใจก็อยากอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เบื่อหน่ายก็เหมือนกับคนที่อิ่มแล้วหรือว่าคนที่ไม่ต้องการรับประทานต่อไปอันนี้ก็จะหมดไปหมดเชื้อหมดสายหมดความต้องการหมดรูปลดไปฉะนั้นเมื่อใจเราเห็นว่ามันเป็นโทษทุกข์เราก็พยายามพิจารณาปรงไม่ยึดถือในกายตัวเองว่าเป็นกายเราแล้วก็พยายามไม่ยึดถือในจิตตัวเองในนามในความรู้สึกว่าไม่ใช่ใจเราใจก็สักแต่ว่าความคิดนึกถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าความคิดของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือกายของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกข์ก็ดีสุขก็ดีฉะนั้นเมื่อเราไม่ยึดทั้งกายทั้งใจแล้วอันนั้นเนี่ยคือทางพ้นทุกข์คือทางไม่มาเกิดอีกคือทางไม่มาแก่ไม่มาเจ็บมาตายฉะนั้นเรื่องความคิดนึกอันเนี้ยเราก็ต้องพยายามรู้เท่าทันใช้สติสัมปชัญญะให้มากโด
ได้ตามได้ตามได้ได้ตามความรู้ความเห็นของจิตเราอันนี้คนเราที่จะตามความรู้ความเห็นของจิตเราให้รอบครอบให้เท่าถึงหรือให้เท่าทันต่ออารมณ์พวกนี้ก็ต้องใช้สติปัฏฐานสี่กินภาวนาคิดนึกภาวนาบางทีก็เดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธทำอะไรก็พุทโธคิดนึกก็พุทโธอันนี้เรียกว่าเราทำสติเข้าไปรู้เรื่องของจิตใจเราเป็นบาดฐานที่จะทำให้เรานั้นมีที่ยึดเหนี่ยวทำให้เราพ้นทุกข์ได้ทางใจแต่ถ้าเราเบื่อหน่ายความเกิดเบื่อหน่ายร่างกายเราเบื่ออย่างนั้นมันก็เบื่อไม่พ้นมันก็เป็นเบื่ออยากเป็นเบื่อที่ไม่ถาวรเป็นเบื่อที่ไม่ได้ละสังโยชน์เป็นเบื่อที่ยังไม่ได้ละสังขารดังนั้นถ้าหากว่าเราเบื่อแล้วเราปฏิบัติตามนี่มันจะได้ผลคือเราได้ฝึกสมาธิคนเราเกิดมาจะอยู่สักเท่าไหร่สมัยนี้เกิดมาก็ไม่ถึง100ปีสักคนเดียวแค่80กว่าปีนี่ก็แย่แล้วแก่อีกเจ็บแล้วเจ็บอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกเราคนเราโดยมากก็ปรารถนาอายุยืนยาวนานแต่ไม่รู้หรอกว่าไอ้อายุยืนยาวนานมันมาทรมานเราอีกทีนึงมันมาทรมานทั้งตามาทรมานทั้งหูมาพอทรมานทั้งจมูกมาทรมานทั้งปากมาทรมานทั้งอวัยวะตีนมือน้อยใหญ่เพราะอะไรมันทรมานมันไม่สะดวกเคยใช้สะดวกแล้วมันไม่สะดวกเช่นเคยหูเคยฟังอะไรมันชัดแจ้งมันก็ไม่สะดวกในการฟังเสียแล้วฟังอะไรแล้วคลุมเครือบางทีฟังดีเป็นร้ายฟังร้ายเป็นดีมันแย่ซะแล้วหูตาที่เคยใช้ได้คล่องแคล่วว่องไวเห็นอะไรภาพได้ชัดแจ๋วมันมืดมันมัวมันฟ้าทำให้เกิดความรำคาญเกิดให้ความงุนงงแล้วก็เลยแบบเราเคยใช้ของดีแต่แล้วเนี่ยเคยใช้ของสว่างเคยใช้ของดีแต่ตอนหลังมันกลับไม่ดีเงี้ยเหมือนกับเราเอากระจกมาส่องหน้าเรามันมองไม่เห็นเงี้ยกระจกมันเสียเงี้ยมันก็ไม่ดีใจเสียแล้วไอ้แววตาที่เราเคยมองอะไรได้ไกลๆมองอะไรได้ชัดไม่ต้องพึ่งใครใช้ไปแล้วมันเกิดเป็นทุกข์เพราะตามันเสียเรามาทุกข์เพราะอย่างนี้ตาก็ดีจมูกก็ดีร่างกายก็ดีเคยคล่องแคล่วว่องไวเคยทำอะไรได้สมใจจะกระโดดโลดเต้นไปไหนก็คล่องตัวแต่ตอนหลังมันกลับไปเจ็บปวดกลับเฉื่อยชามันจะยกแข้งขาอะไรมันไม่ว่องไวเสียแล้วมันก็เป็นทุกข์มันทำให้เราเป็นทุกข์อีกทุกข์ทั้งหูทุกข์ทั้งตาทุกข์ทั้งจมูกทั้งปากปากที่เคยขบกัดอะไรได้เข้มแข็งต่อไปมันก็ฟันฟางมันก็หลุดหักไป

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

โอวาทของหลวงปู่คำดีประภาโสแห่งวัดถ้ำผาปูนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติศีลธรรมต้องมีเหตุมีผลเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุร้ายผลก็ร้ายเปรียบเหมือนของภายนอกอย่างผลไม้ต่างๆมันก็เกิดจากต้นของมันถ้าไม่มีต้นก็ไม่มีผลจะเป็นข้าวกล้าผลไม้ในไร่สวนก็เช่นกันดอกหรือผลของมันพวกชาวสวนทั้งหลายเขาก็ปฏิบัติตกแต่งแต่ลำต้นของมันเท่านั้นคือเขาต้องใส่ปุ๋ยดายหญ้ารด

น้ำและรักษาสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ต้นไม้ของเขาทั้งนั้นเมื่อเขาปฏิบัติลำต้นของมันดังกล่าวเรื่องของดอกและผลมันก็เป็นเองดังนี้ที่นี้การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็คล้ายคลึงกันถ้าเราอยากเป็นคนมีเงินมีทองอยากร่ำรวยเหมือนเขาอยากมีร่างกายสวยเหมือนเขาอยากมีลาภและมียศเหมือนเขาเราจะไปปฏิบัติตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติกายวาจาใจถ้ากายของเราดีวาจาของเราดีจิตใจของเราดีได้ลาภมาก็มากและใหญ่ได้ยศศักดิ์ก็ใหญ่ได้อะไรมาก็มีแต่ของดีทั้งนั้นถ้ากายวาจาใจดีแล้วเมื่อกายวาจาใจของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้น

ก็มากและใหญ่ได้ยศศักดิ์ก็ใหญ่ได้อะไรมาก็มีแต่ของดีทั้งนั้นถ้ากายวาจาใจดีแล้วเมื่อกายวาจาใจของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้น

ก็มากและใหญ่ได้ยศศักดิ์ก็ใหญ่ได้อะไรมาก็มีแต่ของดีทั้งนั้นถ้ากายวาจาใจดีแล้วเมื่อกายวาจาใจของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้น

็มากและใหญ่ได้ยศศักดิ์ก็ใหญ่ได้อะไรมาก็มีแต่ของดีทั้งนั้นถ้ากายวาจาใจดีแล้วเมื่อกายวาจาใจของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้น

ก็มากและใหญ่ได้ยศศักดิ์ก็ใหญ่ได้อะไรมาก็มีแต่ของดีทั้งนั้นถ้ากายวาจาใจดีแล้วเมื่อกายวาจาใจของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้น

ก็มากและใหญ่ได้ยศศักดิ์ก็ใหญ่ได้อะไรมาก็มีแต่ของดีทั้งนั้นถ้ากายวาจาใจดีแล้วเมื่อกายวาจาใจของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้น

ก็มากและใหญ่ได้ยศศักดิ์ก็ใหญ่ได้อะไรมาก็มีแต่ของดีทั้งนั้นถ้ากายวาจาใจดีแล้วเมื่อกายวาจาใจของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้น

ก็ขอให้เราปฏิบัติขอให้มีความเห็นถูกต้องก็แล้วกันคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือธรรมสรณะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทวะวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

าจะเทศเวลาเทศกรุณางดการถ่ายภาพทุกประเภทนะ อย่าให้มีในขณะเทศการถ่ายภาพเป็นอันตรายต่อการเทศอย่างแรงทีเดียวสำหรับเทศภาคปฏิบัติไม่เหมือนภาคปริยัตินะ ภาคปริยัติหลวงตาก็เคยเรียนมาเคยเทศมาแล้วเทศปริยัตินี้จิตจะสายแสหาข้าวต้มขนมตามถาดตามอะไรเขามายกเป็นกันเทศแต่เทศภาคปฏิบัติไม่สนใจอะไรนอกจากความเมตตาต่อโลกเท่านั้นจิตจึงหมุนอยู่ภายในให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าเทศทางปริยัติกับเทศทางปฏิบัตินั้นต่างกันหลวงตาก็เคยเรียนปริยัติมาแล้วพี่น้องทั้งหลายก็ทราบว่าหลวงตามหาบัว นี่คือผ่านปริยัติมาแล้วเรียบร้อยเต็มกำลังความสามารถนะเวลาเรียนหนังสือก็ค้นพระไตรปิฎกเพื่อจะนำออกปฏิบัติไม่ใช่ค้นเพื่อ เอาชื่อเอาเสียงกิตติศัพท์ปีคุณอย่างนั้นเราค้นเพื่อหาหลักหาเกณฑ์ คัดลอกออกมาจากพระไตรปิฎกเล่มนั้นๆมาจดใส่ในสมุดพกเอาไว้ เป็นอักษรย่อๆว่าข้อนี้เรื่องนี้อยู่ในเล่มนั้นพระไตรปิฎกเล่มนั้นเล่มนั้นหน้านั้นหน้านั้นเวลามีความจำเป็นจะค้นดูก็ง่ายดูสมุดพกนี่แล้วก็กระเทือนถึงพระไตรปิฎกเล่มที่ระบุเอาไว้ นี่ได้พยายามเรียนจริงๆเพราะฉะนั้นทางปริยัติจึงเรียกว่าไม่สงสัยก็ไม่ผิดเพราะได้เรียนมาแล้วที่นี่เทศทางปริยัติ ก็ได้เทศมาแล้วขณะที่เทศจิตวิ่งใส่คัมภีร์ใบลานวิ่งใส่เล่มนั้นเล่มนี้สูตรนั้นสูตรนี้ไม่ได้อยู่กับตัวจิตวิ่งตามตำรับตำราที่เรียนมาจากเล่มใดหน้าใดคัมภีร์ใดบทธรรมภาษิตใดจะต้องวิ่งไปตามตำรับตำรานี้เรียกว่าปริยัติคือเราจดจำเอามาจากคัมภีร์ใบลานแล้วมาพูดมาจาจึงต้องวิ่งหาคัมภีร์จิตไม่เข้าอยู่กับตัว เมื่อเป็นเช่นนั้นการเทศนาว่าการจะมีเรื่องมีราวมีเสียงอะไรมากระทบกระเทือนไม่สนใจเพราะเราจดจำมาแล้วจากคัมภีร์ใบลานเล่มนั้นจิตก็วิ่งตามคัมภีร์ไปเลยไม่ได้วิ่งไปเกี่ยวกับเสียงรถเสียงราอะไรแหละแต่พอมาภาคปฏิบัติแล้ว จิตรวมกระแสเข้ามาตั้งแต่เริ่มภาคปฏิบัติเพราะจิตนี้ฟุ้งซ่านรำคาญครอบแดนโลกธาตุกระแสของจิตความวุ่นวาย ย้อนเข้ามาหาตัวเอง รบกวนตัวเองตลอดเวลาทีนี้เวลาเราบำเพ็ญจิตตภาวนาจึงต้องตีตะล่อมกระแสของจิตที่วุ่นวายสายแสทั่วแดนโลกธาตุนั้นให้เข้ามาสู่จุดรวมคือใจใจแปลคือผู้รู้ที่เรียกว่าจิตจิต นี่หมายถึงผู้รู้ที่ครองร่างอยู่เวลานี้ธรรมชาติที่รู้จริงๆนั้นคือจิตจิตนี่แหละเป็นตัวการครองร่างเป็นเจ้าของของร่างกายเวลากระจายออกไปก็เรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายเป็นอาการ

เป็นเรือนร่างของจิตทั้งนั้นตัวจิตแท้ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟผสมกันเข้าแล้วมีจิตเข้าไปประสานเป็นผู้ครองในร่างนั้นๆแล้วก็เรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลขึ้นมา นี่ไม่ใช่จิต เป็นเครื่องใช้ของจิตเป็นเรือนร่างของจิตต่างหากตัวจิตแท้คือผู้รู้อย่างเดียวเท่านั้นผู้รู้นี่แหละที่ พาให้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารไม่มีวันสิ้นสุดยุติลงได้เพราะผู้รู้นี้ไม่เคยตายไม่เคยมีป่าช้า ถึงจะเผาร่างกายแต่ละร่างของสัตว์ของบุคคลจมดินไปก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นธาตุเดิมของเขาไปส่วนจิตที่ออกจากร่างนั้นแล้วก็ไปถือกำเนิดเกิดในสถานที่ต่างๆตามอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของตนที่สร้างไว้มากน้อย เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงมีการเกิดการตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงสับสนปนเปกันไปด้วยความสุขความทุกข์มากน้อยตลอดภพตลอดชาตินี่เรียกว่าเกิด คือเข้าจิตนี้เข้าไปในร่างใดเรียกว่าเกิดในร่างนั้นๆแต่ตัวจิตเองไม่เคยเกิดเคยตาย หากเข้าไปอาศัยร่างนั้นเมื่อร่างนั้นหมดสภาพแล้วเรียกว่าตายจิตก็ออกจากร่างนั้นไปสวมสู่กับร่างต่อไปตามบุญตามกรรมของตนจะได้ร่างประเภทใดก็ตาม ร่างเปรตร่างผีร่างสัตว์นรกร่างสัตว์เดรัจฉานเอาเพศต่างๆทั่วแดนโลกธาตุจิตนี้ไปสมสู่ไปเกิดได้หมดเพราะอำนาจแห่งกรรมพาให้ไปไปที่ไหนความทุกข์ก็ต้องเจือปนกันไปตลอดตามอำนาจแห่งบุญกรรมที่ตนสร้างไว้ในทางใดมากน้อยเช่นผู้สร้างบาปมากไปเกิดที่ใดบาปนั่นแหละเป็นฟืนเป็นไฟเผาผู้ทำไปตลอดภพชาตินั้นๆผู้มีบุญก็บุญนั่นแหละเป็นเครื่องสนับสนุนไปในภพชาตินั้นๆ นี่ท่านเรียกว่าวิบากแห่งกรรมคือผลที่เราจะได้รับได้แก่ความสุขความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำดีทำชั่ว ส่วนจิตนั้นไม่มีคำว่าตายแม้จะไปตกนรกหลุมมหันตทุกข์สุดยอดก็ตามตกนรกอยู่นั้นไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันก็ตามยอมรับความทุกข์ด้วยอำนาจแห่งกรรมชั่วของตนที่ทำมาตลอดไปเลยจนกระทั่งกรรมที่ตนทำอันหนักนั้นค่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรียกว่าค่อยหมดสภาพลงไปเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังในนรกก็มีความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะเป็นโลกสมมุติย่อมอยู่ในกฎแห่งอนิจจังอันเดียวกัน แม้จิตนี้จะไปตกนรกตามคัมภีร์ท่านแสดงไว้ว่านรกมีถึง25หลุมหลุมสุดยอดเรียกว่ามหันตทุกข์นั้นเป็นอันดับหนึ่ง แล้วก็เลื่อนขึ้นมา2 3 4 5จนกระทั่งถึง25หลุมสัตว์ตัวนั้นรายนั้นที่สร้างกรรมหนักในเบื้องต้นก็ลงไปตกนรกหลุมมหันตทุกข์นั้นก่อนพอทุกข์นี้ค่อยเบาลงก็เลื่อนขึ้นมานรกหลุมนี้เลื่อยไปจนกระทั่งถึง25หลุมล้วนแล้วตั้งแต่จิตดวงเดียวที่สร้างกรรมชั่วช้าละมกใส่ตัวเองแล้วเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองตลอดจนกระทั่งถึงสุดท้ายได้เกิดนรกหลุมที่25นี่กล่าวตามตำราที่ท่านแสดงไว้ตำรานี้ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าคำว่าพระโอษฐ์ก็คือปากของเรานั่นแหละพระองค์ทรงแสดงเองด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์จากความบริสุทธิ์แห่งใจที่รู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอมาถึงนรกหลุมนี้แล้วแทนที่กรรมจะสิ้นไปหมดโดยประการทั้งปวงแล้วยังต้องกลายมาเป็นเปรตอีกประคำว่าเปรตมีถึง13จำพวกด้วยกันจำพวกที่หนักมากใน
กำเนิดของเปรตนั้นได้แก่จำพวกที่หลุดออกไปจากนรกหลุมสุดท้ายนี้ที่เรียกว่าเป็นกรรมเบาแต่ก็กลายเป็นกรรมหนักในกำเนิดแห่งเปรตเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามไปถึง13ประเภทแห่งเปรตจากนั้นก็มีอีกประเภทหนึ่ง ที่มีช่องทางจะรับส่วนบุญส่วนกุศลกับบรรดาญาติมิตรพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ทำบุญอุทิศให้ท่านเรียกว่าปรัตตุปชีวีเปรตเปรตประเภทนี้ได้รับความเยียวยาได้รับการบำรุงได้รับการอุทิศให้แห่งส่วนบุญของญาติพี่น้องทั้งหลายและพ้นจากโทษนี้แล้วก็เรียกว่าพ้นไปจากความเป็นเปรตจากนั้นก็ควรเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดหรือบุญกุศลของตนที่แทรกอยู่เวลานั้นแต่ไม่มีโอกาสที่จะสนองได้เพราะอำนาจแห่งกรรมแห่งบาปนั้นหนักมากก็ยอมฟักตัวอยู่ในจิตนั่นแหละพอบาปกรรมจางลงไปจางลงไปบุญกุศลที่มีอยู่ภายในใจนี้ก็หนุนขึ้นพอพ้นจากเปรตนี้แล้วไปสวรรค์ได้เลยก็มี บางรายก็ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลประเภทต่างๆตามอำนาจแห่งวิบากกรรมจะจำแนกแจกไปนี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งความจริงของสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้จากจิตดวงไม่ตายดวงเดียวนี้ นี่แหละคำว่าจิตครองอยู่ในร่างของเราทุกคนทุกคนนี้ท่านเรียกว่าจิต จิตดวงนี้ไม่เคยมีคำว่าตายตั้งแต่เริ่มแรกท่านบอกว่าเป็นอจินไตยจิตนี้มีมาแต่เมื่อไรพระพุทธเจ้าไม่ให้คุยเขี่ยขุดค้นหาเพราะไม่เกิดประโยชน์อันใดสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้บำรุงรักษาจิตใจของตนด้วยคุณงามความดีคือการสร้างบุญสร้างกุศลนี้นี่เป็นฐานะที่จะเป็นประโยชน์แก่จิตดวงนี้นี่ ที่พูดถึงเรื่องจิตที่ว่าไม่เคยตายจิตดวงนี้มีความวุ่นวายสายแสเพราะอำนาจแห่งกิเลสประเภทสำคัญสำคัญฝังอยู่ภายในใจผลักดันออกไปให้ดีดให้ดิ้นเพื่อความโลภเพื่อความโกรธเพื่อราคะตัณหาประเภทต่างๆแตกแขนงออกไปหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นกระแสของจิตนี้จึงคิดได้ครอบโลกธาตุไม่มีขอบมีเขตแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงถึงจะกว้างแสนกว้างลึกแสนลึกยังมีทางวัดกันได้แต่กระแสของจิตใจแห่งสัตว์ทั้งหลายที่ถูกกิเลสผลักดันออกไปให้คว้าโน้นคว้านี้ยึดนั้นยึดนี้วุ่นวายตลอดเวลานี้ไม่มีขอบเขตแล้วจิตดวงนี้แหละ ที่ได้ประมวลเข้ามาด้วยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนา เรียกว่าจะตามร่องรอยของจิตดวงนี้ให้ถึงตัวของมันเพราะจิตดวงนี้พาเกิดพาตายมากี่ภพกี่ชาติแต่รับความทุกข์ความทรมานแสนสาหัสไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันหาร่องรอยไม่ได้เลยจึงต้องได้พิสูจน์ตามหลักธรรมดังพระพุทธเจ้าทรงพิสูจน์มาแล้วตั้งแต่เริ่มสร้างพระบารมีเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั่นก็เรียกว่าเริ่มพิสูจน์เริ่มแกะรอยแห่งความเกิดตายของพระองค์เองเรื่อยมาและทรงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า เมื่อได้ถึงขั้นถึงภูมิถึงตัวของภพของชาติได้สังหารจากพระทัยลงโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกเรียกว่าเป็นศาสดาขึ้นมาเต็มภูมิคำว่าศาสดานั้นคือความเป็นผู้ตรัสรู้เป็นครูสอนโลกชั้นเอกไม่มีใครเสมอเหมือนในสามแดนโลกธาตุนี้นี่เรียกว่าศาสดาแปลว่าครูสอนโลกก่อนที่จะเป็นศาสดานั้นทรงบำเพ็ญพระบารมีมาเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเรานี้ทรงสร้างพระบารมีมาสี่อสงไขยแสนหมากับ จ
จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่เรียกว่าตามร่องรอยแห่งความเกิดตายของจิตดวงนี้ถึงตัวมันแล้วได้แก่อวิชชาปัจจยาสร้างขาราฝังจมอยู่ภายในจิตของสัตว์ให้พาเกิดพาตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้สิ้นซากลงไปในคืนวันเดือน6เพ็ญเรียกว่าได้ตรัสรู้ขึ้นมาขณะนั้นอวิชชาที่พาให้เกิดให้ตายไม่มีจุดหมายปลายทางนี้ได้สิ้นซากลงไปแล้วในคืนวันนั้นหากเราจะพูดเรียก ตามภาษาตลาดของเราที่ถนัดใจก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าได้ประหารกิเลสให้สิ้นซากลงไปแล้วในคืนวันเดือน6เพ็ญเผาศพของมันด้วยตปธรรมสุดสิ้นลงไปแล้วเป็นศาสดาขึ้นมาอย่างเต็มอกนี่คือจิตดวงที่พาท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ตามร่องรอยแห่งความเกิดตายของจิตดวงนี้จนถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดของจิตดวงนี้แล้วสิ่งคือเชื้อที่พาให้เกิดให้ตายได้ถูกสังหารบรรลัยลงไปจากพระทัยแล้วกลายเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาทั้งดวงจิตที่บริสุทธิ์นี้ก็ไม่ตายเข้าสู่นิพพานนะคำว่าเข้าสู่นิพพานนั้นจึงขอเปรียบเทียบให้พี่น้องทั้งหลายฟังพอเป็นที่เข้าใจ แม่น้ำมหาสมุทรดังที่เราท่านได้พบได้เห็นกันทั่วโลกนี้เป็นที่รวมแห่งแม่น้ำสายต่างๆทั่วแดน โลกอันนี้ไหลลงสู่จุดเดียวแม่น้ำสายต่างๆให้ชื่อว่าสายนั้นชื่อนั้นชื่อนั้นเป็นลำดับลำดามาเมื่อแม่น้ำสายต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรเทหลวงแล้วคำว่าแม่น้ำสายนั้นๆก็หมดความหมายไปเรียกได้คำเดียวว่าแม่น้ำมหาสมุทรเท่านั้นนี่ คำว่าแม่น้ำสายต่างๆก็เราก็ทราบแล้วเช่นอย่างในเมืองไทยของเราก็ถือแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพไหลลงไปสู่ทะเลหลวงเมื่อถึงนั้นแล้วก็เรียกว่าแม่น้ำมหาสมุทรคำว่าแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางปะกงเหล่านี้หมดความหมายไปทันทีนี่ฉันใดก็เหมือนกัน จิตของท่านผู้บำเพ็ญทั้งหลายร่างพี่น้องชาวไทยของเราชาวพุทธของเราบำเพ็ญอยู่ว่าเวลานี้ด้วยการให้ทานไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าให้ทานมากน้อยเพียงไรมานานเท่าไหร่ทั้งที่แจ้งที่รับมากี่กับกี่กันนี่เรียกว่าการให้ทานเรียกว่าการสร้างบารมีการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการสร้างคุณงามความดีซึ่งเทียบกับแม่น้ำสายต่างๆของผู้บำเพ็ญทานศีลภาวนาแล้วไหลลงไปสู่จุดสุดยอดจุดสุดท้ายคือมหาวิมุตติมหานิพพานซึ่งเทียบกันได้กับน้ำมหาสมุทรทะเล เมื่อต่างคนต่างบำเพ็ญคุณงามความดีมาก็เท่ากับแม่น้ำสายต่างๆไหลใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาสู่มหาวิมุตติมหานิพพานเมื่อวาสนาบารมีแก่กล้าสามารถแล้วก็ไหลเข้าถึงมหาวิมุตติมหานิพพานสายใดก็ตามถ้ายังไม่ถึงก็ไหลมาเรื่อยๆเพราะผู้บำเพ็ญคุณงามความดีซึ่งเทียบกับแม่น้ำลำคลองสายต่างๆไหลอยู่โดยสม่ำเสมอนี่ก็บำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอไหลเข้าจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายแล้วได้แก่มหาวิมุตติมหานิพพานเนี่ยจิตทั้งหลายของท่านผู้บำเพ็ญมาซึ่งเทียบกันกับแม่น้ำสายต่างๆไหลลงมาสู่มหาสมุทรนี่ก็ไหลลงสู่มหาวิมุตติในจุดเดียวกันเมื่อบารมีแก่กล้าแล้วพอน้ำใจของเราถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานนั้นเรียกได้คำเดียวว่ามหาวิมุตติมหานิพพานหรือธรรมธาตุเท่านั้นจะเรียกว่า
ผู้นั้นบำเพ็ญผู้นี้บำเพ็ญแม่น้ำสายนั้นแม่น้ำสายนี้จากผู้บำเพ็ญทั้งหลายอย่างแต่ก่อนนั้น

เรียกมาได้แล้วเพราะเข้าถึงจุดเดียวจุดใหญ่จุดสุดยอดแล้วเรียกว่ามหาวิมุตติมหานิพพานเช่นเดียวกันเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลหลวงแล้วเรียกว่าน้ำมหาสมุทรคำเดียวเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันผู้บำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายเมื่อถึงจุดสุดท้ายแล้วก็สังหารภพชาติที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายโดยสิ้นเชิงแล้วไหลเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานทีนี้เราเทียบดูนี่แหละที่ว่าไม่เคยสูญสิ้นไปไหน จิตไม่เคยตายเวลาทนทุกข์ทรมานก็ไม่เคยชิบหายไม่เคยตายตกนรกบกไหม้กี่กับกี่กันก็ไม่เคยตายไม่เคยชิบหายทีนี้พอถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติเต็มที่แล้วก็ไม่มีคำว่าสูญเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานเช่นเดียวกับน้ำมหาสมุทรที่รวมที่เป็นที่รวมแห่งแม่น้ำทั้งหลายในที่นั้นมหาสมุทรไม่สูญไม่สิ้นไปชั้นใดมหาวิมุตติมหานิพพานของจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็ไม่มีสิ้นไม่มีคำว่าสูญเช่นเดียวกันนั้นนี่แหละจึงเรียกว่ามหาสมุทรก็ไม่มีศูนย์มหาวิมุตติของจิตดวงที่ท่องเที่ยวในวัฏสงสารมากี่กัจจุกันเมื่อเข้าถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่ศูนย์เรียกว่าบรมสุขนี่อำนาจแห่ง การอบรมจิตใจของเรามีคุณค่าประจักษ์ให้เห็นวันนี้เริ่มเทศถึงเรื่องธรรมะปริยัติกับธรรมะปฏิบัตินั้นต่างกัน นี่เข้าถึงขั้นธรรมะปฏิบัติแล้วบำเพ็ญจิตรวมเข้าอย่างนี้อย่างนี้ตลอดมากระแสของจิต กระจายออกไปด้วยอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงไม่มีประมาณตีต้อนเข้ามาด้วยความภาคความเพียรด้วยสติปัญญาทุกด้านทุกทางรวมกระแสเข้ามากระแสจิตทั้งหลายซึ่งก่อกวนมากๆนั้นให้ตีรวมเข้ามาสู่จุดรวมคือใจดวงเดียวนี้ ทีนี้เมื่อกระแสของจิตที่เป็นสิ่งก่อกวนได้ไหลรวมตัวเข้ามาสู่จิตดวงเดียวนี้แล้วจะปรากฏเป็นจิตที่เด่นดวงขึ้นมาในตัวของเราเองขอเรียนให้ทราบชัดเจนว่ารวมอยู่ที่ท่ามกลางอกของเราผู้รู้แท้ๆอยู่ท่ามกลางอกไม่ได้อยู่บนสมองดังที่เข้าใจกันว่าจิตอยู่บนสมองดังนี้ไม่มีคำว่าสมองนั้นเป็นที่ทำงานของความจดความจำเรียนเราเรียนมากเรียนน้อยเท่าไหร่จะไปทำงานที่สมองเมื่อเรียนให้หนักเข้าหนักเข้าสมองก็ทื่อไปเลยไม่สามารถจะรับความจดจำอะไรได้ จึงต้องพักสมองคือพักเรียนนี่หมายถึงว่าจิตทำงานอยู่บนสมองแต่จิตแท้อยู่ท่ามกลางอกไปทำงานอยู่บนสมองสมองเป็นสำนักงานใหญ่โตของความคิดความปรุงความจดความจำทั้งหมดทีนี้เวลาประมวลจิตเข้ามาแล้วนี่จิตจะรวมตัวเข้าสู่ท่ามกลางอกแห่งเดียวความรู้เด่นอยู่ที่นี่ ความสงบเย็นใจไม่ต้องไปถามใครเมื่อเราได้ตั้งหน้าตั้งตาอบรมจิตใจของเราทางด้านจิตตภาวนา มากเข้ามากเข้าจะตีกระแสของจิตอันเป็นกระแสของกิเลสนั่นเข้ามาสู่จุดรวมเรียกว่ามัดจิตไว้ด้วยสมถะธรรมคือความสงบใจความสงบใจเป็นโอชารสอันหนึ่งให้ผู้บำเพ็ญได้รับความสุขความเย็นใจเป็นสง่าราศีเป็นความอัศจรรย์ในขั้นสงบนี้เป็นขั้นเริ่มแรก ต่อจากนั้นก็อบรมใจให้มีความแน่นหนามั่นคงความรู้นี้ยิ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นตามสรพางร่างกายต่างๆที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นจิตเหมือนกันหมดนั้นถอนตัวเข้ามามือก็ทราบเป็นมือแขนทราบเป็นแขนร่างกายทุกส่วนทราบว่าเป็นอาการนั้นๆแต่ไม่ใช่จิตนี่หมายถึงจิตรวมเข้าเป็นตัวของตัวในขั้นนี้แล้วย่อมทราบว่าตัวแท้คือจิตอาการของจิตได้แก่ร่างกายส่วนต่างๆ

นี้เราเริ่มทราบเรื่องใจกับเรือนของใจเรือนร่างของใจเป็นลำดับลำดาไป ด้วยภาคปฏิบัติ ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและทรงรู้มาแล้วมาสั่งสอนสัตว์โลกมีสาวกเป็นผู้รับเทิดทูนสนองเป็นอัครสาวกเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาเป็นลำดับลำดาล้วนแล้วตั้งแต่ผู้บำเพ็ญเพียรเข้ามาตีกระแสของจิตที่เป็นไปด้วยกิเลสตะล่อมเข้ามาสู่จิตใจเมื่อเข้ามาสู่จิตใจแล้วใจมีความสงบเย็นใจก็มีพลัง ความเชื่อก็ฝังลึกเชื่อต่อบุญต่อกรรมเชื่อต่ออัตต่อธรรมเชื่อต่อมรรคผลนิพพานก็หนักแน่นขึ้นไปโดยไม่ไปถามผู้ใดถือเอาหลักฐานคือความมั่นคงความสง่างามของจิตนี้เป็นพยานตัวเองแล้วพยายามมีความขยันหมั่นเพียรอันนี้จะค่อยไหลตามกันมาความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามความบึกความบืนเพื่อจะให้ได้ผลที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้มีความหนักแน่นก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับความเพียรจึงแก่กล้าไปโดยลำดับเพราะเห็นเป็นของอัศจรรย์ขึ้นที่ใจดวงนี้เพราะตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นความสุขความแปลกประหลาดอัศจรรย์อย่างนี้เลยวิ่งหาตั้งแต่ความสุขความเจริญไม่ว่าผู้ใดก็ตามตามีมองหารูปเพื่อความสุขฟังเสียงเพื่อความสุขจมูกลิ้นกายพุ่งหาแต่สิ่งสัมผัสสัมพันธ์เพื่อความสุขความเจริญส่วนมากมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาไม่เคยเจอความสุขดังที่ปรากฏในเวลาที่จิตสงบนั่นเลย เมื่อจิตสงบแล้วต้องปล่อยวางสิ่งที่เคยคว้าเคยยึดเคยเกาะเคยเกี่ยวเหล่านั้นมาเป็นลำดับจนเป็นความยึดเกาะจิตดวงที่มีความสงบร่มเย็นนี้แน่นหนามั่นคงขึ้นไปความภาคความเพียรยิ่งหนักยิ่งแน่นเนี่ยจากนั้นก็ขยายตัวออกเป็นความสง่างามเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งทางด้านปัญญาสมาธิเป็นความสงบเย็นใจขั้นหนึ่งเป็นความสว่างสวัยขั้นหนึ่งของสมาธิแต่ไม่ใช่เป็นความสว่างสวัยเพื่อแก้กิเลสแต่พอปัญญาได้ออกเคลื่อนไหวตัวออกไปโดยพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายตั้งแต่ร่างกายของเราร่างกายของเขาร่างกายของสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสสิ่งที่มาเกี่ยวข้องพิจารณาเป็นอสุภะอสุภังความปฏิกูลโสโครกนี่เรียกว่าปัญญาจะขยายตัวออกไปเพื่อเห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้ที่กิเลสมันเสกมันสรรปั้นยอว่านั้นสวยนี่งามอันนั้นสดสวยอันนี้งามอันนั้นกิรังถาวรอันนั้นดีอันนี้ดีหลอกตลอดไปปัญญาตามต้อนกันเห็นตามความเป็นจริงทีนี้เมื่อเวลาเราค้นดูในร่างกายของเรานี้มันก็มีแต่กองอสุภะอสุภังเต็มตัวของหญิงของชายของสัตว์ของบุคคลคำว่าสวยว่างามมีที่ไหนมีแต่ความหลอกลวงของกิเลสลมๆแรงๆเมื่อปัญญาอย่างทราบตามหลักความจริงแล้วปัดสิ่งลมๆแรงนั้นออกไป จิตก็ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้เข้ามาจิตปล่อยวางเข้ามาความยึดความถือของกิเลสที่มันเป็นอุปทานก็ถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามานี่เรียกว่าฆ่ากิเลสแล้วทีนี้เริ่มฆ่ากิเลสตัวก่อเป็นฟืนเป็นไฟตลอดเวลาตีเข้ามาปล่อยเข้ามาเป็นลำดับสามแดนโลกธาตุส่วนใดก็ตามไม่เป็นสาระสำคัญเป็นกฎอนิจจังทุกขังกาตีตะกราไว้แล้วทั้งนั้นไม่เป็นสิ่งที่จะไว้ใจได้ตายใจได้นอกจากเราธรรมชาติคือความสงบผ่องใสความสง่างามของจิตที่ฉะนั้นเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายจิตมาเกาะอันนี้แล้วทีนี้ไม่เกาะสิ่งใดอีกแล้วปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามา ยิ่งสั่งสมกำลังความสามารถฉลาดรู้ฉลาดแหลมคมละเอียดละออเข้าไปทำลายความมืดความดำความมัวหมองของจิตออกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกเข้าไประดับท่านจึงแสดงว่านัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาของเราทั้งหลายนี้มันก็มองไปตามกระแสของกิเลสเท่านั้นมันไม่ได้มองไปตามกระแสของธรรมส่วนปัญญาของธรรมนี่มองทะลุกิเลสให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นดีเห็นชั่วไปตามหลักความจริงโดยสิ้นเชิงแล้วปล่อยวางเข้ามาเป็นลำดับนี่เรียกว่าจิตเป็นความบัจจันแล้วเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้จะเป็นความบัจจันสง่างามอยู่ภายในหัวอกนี้
อยู่ที่ไหนสบายไม่สนใจกับการอยู่การกินการหลับการนอนการใช้การเหนาะสอยในสิ่งต่างๆที่เคยฟุ้งเฟ้อเหื่อมเป็นบ้าไม่มาไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นปล่อยวางเข้ามาหมดรู้เนื้อรู้ตัวเพราะยึดหลักสำคัญได้คือใจอันเป็นของแปลกประหลาดจันทร์อยู่ที่ใจของเราเองก็ยิ่งหมุนตัวเข้าไปซักฟอกจิตใจนี้ให้แน่นแน่นหนามั่นคงขึ้นไปลำดับนี่กิเลสที่เป็นฝ่ายหยาบก็ชำระสาดสางฟาดฟันกัน

ของแปลกประหลาดสัจจ์อยู่ที่ใจของเราเองก็ยิ่งหมุนตัวเข้าไปซักฟอกจิตใจนี้ให้แน่นั่นหนามั่นคงขึ้นไปลำดับนี่กิเลสที่เป็นฝ่ายหยาบก็ชำระสาสางฟาดฟันกันลงอย่างหนักมือกระจายออกไปกิเลสส่วนกลางก็ปัญญาส่วนกลางต้อนกันเข้าไปฟาดฟันแห่เข้าไปจนกระทั่งถึงกิเลสส่วนละเอียดสติปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวเพื่อซักเพื่อฟอกเพื่อสังหารสิ่งเหล่านี้ไปจนกระทั่งถึงกิเลสมุดมอดนี่แหละกิเลสตัวนี้ละพาให้พาเกิดพาตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเริ่มไปจากอวิชชาปัจจยาสังขาราขาดสะบั้นลงจากจิตใจแล้วจิตสว่างจ้าขึ้นมาในเวลานั้นนี่คือแดนแห่งความอัศจรรย์ของจิต จิตไม่ตายทรงความอัศจรรย์เอาไว้เป็นอนันตกาลท่านจึงเรียกว่านิพพานเที่ยงนี่เที่ยงที่ตรงที่จิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีสมมุติใดๆเข้าเครือบแฝงเลยจึงเรียกว่านิพพานเที่ยงกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาพังทลายลงไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งมวลหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธนั้นเป็นวิมุตติไม่มีมันจึงไม่อยู่กับวิสัยของสิ่งใดที่จะมาทำความแปรปรวนให้ได้เลยท่านจะเรียกว่านิพพานเที่ยง นี่ละจิตคำว่าจิตตั้งแต่เริ่มแรกวุ่นวายสายแสเมื่ออาศัยการอบรมการบำรุงรักษาจากเราผู้รับผิดชอบใจแล้วใจเราจะค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งเห็นชัดเจนว่าที่พึ่งอันสุดยอดของเราได้ถึงขั้นพอแล้วคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นจิตขั้นพอแล้วเรียกว่าเข้าถึงมหาวิมุตติมหานิพพานเต็มดวงแล้วนั่นคือความพอความพออันเลิศเลยไม่มีสิ่งใดเสมอคำพอแห่งจิตที่บริสุทธิ์นั่นเลยนี่คือพระพุทธเจ้าท่านทรงทำประเภทนี้ไว้แล้วและส่องสว่างกระจ่างแจ้งด้วยดูสัตว์ทั้งหลายโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงทั้งภายนอกภายในภายในได้แก่กิเลสตัณหาประเภทต่างๆขาดกระเด็นออกไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือรู้แจ้งหมดแล้วภายนอกรอบด้านบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานทั่วแดนโลกธาตุเปรตผีชนิดต่างๆทรงรู้แจ้งเห็นจริงไปหมดไม่มีสิ่งใดปิดบังลี้ลับนี่เรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกและจะสิ่งรอบพระจิตสิ่งรอบใจรู้แจ้งทั้งภายในได้แก่กิเลสประเภทต่างๆได้สิ้นซากลงไปจากจิตใจแล้วเป็นผู้นำธรรมมาสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความแม่นยำไม่มีสิ่งใดผิดพลาดเพราะทรงรู้แล้วเห็นแล้วค่อยมาแนะนำสั่งสอนไม่ได้สั่งสอนแบบลูกๆคำกำดำคำขาว ดังที่ท่านสอนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเปรตผีสัตว์ประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุมีทรงรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดว่าสิ่งเหล่านี้มีมาตั้งกับตั้งกันแล้วไม่มีเพียงขณะที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเจอเขาเท่านั้นเขามีมาดั้งเดิมแล้วแต่ก่อนถูกกิเลสปิดบังพระทัยคือใจไว้เหมือนกับคนตาบอดสิ่งใดจะเห็นอยู่มีอยู่รอบตัวก็มองไม่เห็นแต่พอลืมตาขึ้นเท่านั้นสามารถเห็นหมดในวิสัยของตาแต่ในวิสัยของพระญาณอย่างทราบของพระพุทธเจ้ากับตาเนื้อของเรานั้นผิดกันมากทรงรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีมาดั้งเดิมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตรัสรู้แล้วทรงเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งที่เป็นภัยทั้งที่เป็นคุณเช่นบาปเป็นภัยสอนให้พวกเราทั้งหลายละนรกหมกไหม้ประเภทต่างๆเป็นสถานที่เสวยกรรมของผู้ทำบาปจาบช้าหลามกเราจึงต้องรับฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงชี้บอกและฉุดลากเราให้ออกจากทางที่จะไปเป็นลงนรกอเวจีได้จากการสร้างบาปสร้างกรรมแล้วสอนวิธีการสร้างคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนา อย่าปล่อยอย่าวางอย่าลดอย่าละเชื่อพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกพกลมใครๆมาแต่ไหนแต่ไรมาเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองไปโดยลำดับลำดาจนเป็นที่แน่ใจในตัวเองแล้วย้อนเข้ามาเราก็เป็นที่พึ่งของเราได้ต
ถึงเราจะไม่มีที่พึ่งขั้นสุดยอดดังที่ทรงแสดงไว้แล้วนั่นก็ตามย่อมเป็นที่พึ่งสำหรับความดีทั้งหลายนี้ย่อมเป็นที่พึ่งของเราตามขั้นตามภูมิ แห่งความดีที่เราสร้างไว้แล้วนั้นแหละจะพาเราไปสู่สถานที่ดีคติที่สมมักสมหมายเพราะบุญนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีเราอย่าหวังพึ่งสิ่งใดว่าจะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีรอบแดนโลกธาตุเต็มไปหมดนี้เป็นที่พึ่งไม่ได้แต่เป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจผู้ลุ่มหลงนั้นได้รอบด้านเหมือนกันทำให้สารโลกทั้งหลายลุ่มหลงสิ่งเหล่านี้ไม่มีความอิ่มพอดีดดิ้นเกาะนั้นเกาะนี้เกาะตลอดเวลาสุดท้ายก็พังไม่มีสิ่งใดติดเนื้อติดตัวไปเลยเนี่ยนอกจากบุญจากกุศลและบาปเท่านั้นบาปนี่ก็ติดแนบกับใจไปใครมีความสมัครใจรื่นเริงบันเทิงในการทำบาปทำกรรมแล้วผู้นั้นแหละคือความผู้ชอบกองฟืนกองไฟจะเผาไหม้ตลอดไปผู้ใดรู้ว่าไฟเป็นไฟเป็นโทษแล้วให้พยายามระมัดระวังสร้างแต่คุณงามความดีเข้าสู่ตนแล้วผู้นั้นจะสมมากสมหมายใจนี่แหละจะพาไปเราอย่าไปอวดพระพุทธเจ้านะว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีเปรตผีประเภทต่างๆที่เสวยกรรมอยู่เต็มโลกธาตุนี้ไม่มีเราอย่าอวดอย่าท้าทายพระพุทธเจ้านี่คือองค์ศาสดาทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาสั่งสอนสารโลกด้วยความเมตตาล้วนเราผู้กำลังตกทุกข์ลำบากหาที่ยึดที่เกาะยึดให้รีบเกาะรีบยึดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ยึดให้เกาะเช่นบุญกุศลคุณงามความดีอย่าปล่อยอย่าวางและอย่าไปสมัครรักใคร่พอใจกับความชั่วช้าละโมบนั่นคือมหามารเป็นเครื่องสังหารเราแล้วก็จะเสวยทุกข์ในตัวของเราเองพระพุทธเจ้าท่านพอทุกอย่างแล้วสอนสัตว์โลกนี้สอนเพื่อสัตว์โลกล้นล้วนไม่ได้สอนเพื่อพระพุทธเจ้าจะแบ่งสรรพันส่วนเอาแม้แต่น้อยทั้งบาปทั้งบุญนรกสวรรค์อะไรพระพุทธเจ้าไม่มีส่วนเพราะทรงพอทุกอย่างแล้วก็ทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความเมตตาเท่านั้นเราชาวพุทธขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตนสมความเป็นชาวพุทธนะชาวพุทธคืออะไรให้เชื่อบุญเชื่อบาประวังบาปบำเพ็ญบุญนี่เรียกว่าชาวพุทธเราอย่าอาถานชาญชัยต่อบาปต่ออกุศลทั้งหลายนั่นคือฟืนคือไฟเราดื้อด้านต่อพระพุทธเจ้าก็จะมาสังหารตัวเองนั่นแหละถ้าเรายอมรับตามคำสอนพระเจ้าแล้วเอายากลำบากเอาทำลงไปเพราะกิเลสย่อมสร้างความยุ่งยากลำบากให้แก่ผู้จะสร้างความดีเสมอไปไม่เคยลดละฝีก้าวการขีดขวางการกีดบังคับผู้จะทำความดีกิเลสต้องเป็นข้าศึกวันยั่งคำเราอยากเข้าใจว่ากิเลสจะถอยทับกลับศึกลงไปแพ้แก่การทำความดีของเราไม่มีต้องต่อสู้สุดเปี่ยมเราจะทำอะไรขึ้นที่ว่าความดีแล้วกิเลสจะเข้าขวางทันทีแต่เราไม่รู้ว่ากิเลสเข้าขวางเพราะกิเลสมาเป็นเราเสียแล้วในหัวใจของเราเงินบาทหนึ่งจะให้ทานนี้แย่งกันกับกิเลสเอาคนละ50ตังค์บาทนี้เราจะแบ่งไปให้ทาน50ตังค์50ตังค์นี้กิเลสจะเอานี่กิเลสมันจะยึดเอาหมดทั้งบาทเลยมันไม่ยอมให้แม้50ตังค์สลึงหนึ่งมันก็ไม่ยอมนี่คืออำนาจแห่งความตนีที่เหนียวซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนมันจะยึดอำนาจไว้หมดเวลานั้นอำนาจอยู่กับมันฝังอยู่ที่หัวใจบังคับหัวใจของเราให้ตนีที่เหนียว

การทำบุญให้ทานนี่เป็นเรื่องตาฝากเป็นเรื่องนอกบ้านไปแล้วเป็นเรื่องแขกนอกบ้านนอกเรือนไม่ใช่คนในบ้านในเรือนเป็นข้าวนอกนาปลานอกแหนอกสุ่มไปแล้วเนี่ยกิเลสมันปัดออกไปอย่างนั้นให้พากันเข้าใจทุกคนนะเราเป็นชาวพุทธกิเลสเป็นตัวอำนาจยึดครองอยู่ภายในหัวใจของเรามีแต่จะฉุดลากให้ไปพากันทำความชั่วช้าละโมบต่างๆนี้เป็นที่สมใจของกิเลสทำจนกระทั่งวันตายก็มีวันอิ่มพอในการทำความชั่วช้าละโมบครั้นเวลาตายลงไปแล้วก็จมไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกันเพราะอำนาจแห่งกรรมนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องได้แยกได้แยกต่อสู้กันกับกิเลสนะเบื้องต้นต้องเอากันหนักไม่หนักไม่ได้นะกิเลสมันเต็มหัวใจเราจะแยกใจของเราออกไปสู่คุณงามความดีคือการทำคุณงามความดีนี้มันเป็นการจะออกจากอำนาจของมันเพราะผู้จะหลุดจากอำนาจแห่งกิเลสนี้ต้องเป็นผู้มีคุณงามความดีบุญญาภิสมผลผ่านมากแล้วก็เล็ดลอดออกจากอำนาจของกิเลสได้ส่วนอื่นไม่มีทางที่จะเล็ดลอดออกจากอำนาจของกิเลสได้นอกจากความดีคือการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่เท่านั้นเป็นทางออกจากอำนาจของกิเลสด้วยเหตุนี้เวลาเราจะสร้างคุณงามความดีประเภทใดก็ตามมันจะกีดขวางห่วงห้ามไว้ทันทีมันมาเป็นเราในหัวใจของเราเองเราก็เลยเป็นตัวยิ่งใหญ่ว่าไม่ให้ไม่ทำนี่สิขึ้นจะว่าความดีทั้งหลายนี่มันไม่ยอมทำนี่อำนาจของกิเลสครองหัวใจเรากับกิเลสเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นเราอะไรก็เลยเอาเราเป็นอำนาจเนี่ยกิเลสเป็นอำนาจไม่รู้ตัวเลยนี่จึงต้องให้พากันฟาดกันเหวี่ยงรบกันนะเวลาจะทำบุญให้ทานประเภทใดก็ตามให้ดูใจของเจ้าของเองอย่าไปดูใจคนอื่นนะใครเป็นเหมือนกันหมดเพราะกิเลสอยู่ในหัวใจเช่นเดียวกันนอกจากว่าผู้ได้ชำระสสารกิเลสเบาบางลงไปแล้วการทำบุญให้ทานเป็นที่พออกพอใจมีความตื่นเต้นชุ่มเย็นอบอุ่นภายในใจนี่คือผู้ที่ได้รับชัยชนะจากกิเลสความตริมาแล้วเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นที่ว่า วันหนึ่งไม่ให้ทานอยู่ไม่ได้ต้องให้ทานไม่มากก็น้อยแม้ที่สุดไม่ได้ให้ทานได้ใส่บาตรพระเพียงองค์เดียวก็พอใจแล้ววันนี้พออบอุ่นนี่คือนักบุญจิตมีอำนาจทางด้านคุณงามความดีเฉพาะอย่างยิ่งชนะกิเลสด้วยการให้ทานไม่ได้ให้ทานวันหนึ่งอยู่ไม่ได้นี่คือทางความดีของเราเบิกกว้างออกไปแล้วความตนีทีเหนียวนี่ค่อยติดตันลงไปติดตันไปเราก็ชนะมันไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อมีคุณงามความดีเต็มหัวใจแล้วนี่ทำชั่วไม่ได้นะคนเราอำนาจแห่งธรรมจะสะกิดจะกระตุกจะเตือนทันทีนั่นแหละเมื่อทำมีมากแล้วคอยเตือนเราไม่ทำความชั่วช้าละโมบคนนั้นก็มีแต่ความขยันหมั่นเพียรมีความบึกบึนในทางคุณงามความดีสวรรค์นิพพานอยู่ชั่วเอื้อมในความรู้สึกของผู้มีความดีมากๆเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้ไกลนะอยู่ที่ใจจะไปนิพพานก็ดีสวรรค์ชั้นใดก็ดีหรือลงนรกก็ดีไม่มีคำว่าเท่านั้นเส้นเขาเท่านี้กิโลเท่านั้นกิโลมันอยู่กับหัวใจตรงนี้ดีทีเดียวถึงเลยผู้ทำความชั่วช้าระบกมากๆนี่ดีพับลงถึงนรกอเวจีทันทีผู้ทำคุณงามความดีนี่ดีทีเดียวถึงนิพพานทันทีถึงนิพพานแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายนี่เราอยู่กับใจเมื่อใจมีอำนาจในทางที่ดีแล้วย่อมมีความขยิ่งยิ้มย่องตลอดเวลานี่อำนาจแห่งความดีมีมากทำเราให้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขจะทำหน้าที่การงานอะไรก็มีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์เพราะมีสติธรรมเป็นเครื่องเตือนอยู่เสมอสติธรรมปัญญาธรรมจะทำอะไรคิดอะไรจะนอกลู่นอกทางสติจะเตือนธรรมท่านจะเตือนว่าไม่ควรทำไม่ควรทำนี่คือผู้มีธรรมรักษาถ้ามีแต่กิเลสรักษาแล้วทำชั่วเท่าไรเอาจนเป็นจนตายมันไม่มีคำว่าอิ่มพอยิ่งปล่อยตามมันด้วยแล้วยิ่งไปใหญ่เลยนะไอ้เรื่องกิเลสที่จะพอแล้วนี่ไม่มีได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอนี่เรียกว่ากิเลสเช่นความโลภเอาได้เท่าไรเอาถึงตายสมบัติเงินทองกองเท่าภูเขาเอามานี่ไม่พอให้มากยิ่งกว่าภูเขาอีกสุดท้ายแดนโลกธาตุนี้ให้เป็นสมบัติของตัวผู้เดียวนั้นก็ยังจะไม่พออีกดีไม่ดีมันจะเป็นลบกับชั้นดาวดึงขึ้น
สวรรค์6ชั้นจัดเตียพังให้มันเป็นของมันทั้งหมดตีขึ้นถึงพรหมโลกตีนรกอเวจีให้แตกไม่ยอมให้มาเผามันกิเลสตัวนี้มันเก่งขนาดนั้นแหละแต่ผู้รับกรรมนั้นไม่ใช่กิเลสนะตัวเราเองเป็นผู้รับกรรมให้ระวังตรงนี้นะอย่าโลภเท่าไหร่ได้มากเท่าไหร่ไม่พอความไม่พอมันแผดมันเผาหัวใจเราแล้วสุดท้ายก็เรานั่นแหละรับเคราะห์รับกรรมจากความไม่พอความหิวโหยรุนแรงความผิดหวังความทุกข์ทรมานแต่มีที่หัวใจเราไม่ได้อยู่ที่กิเลสนะทีนี้อันเรื่องมาจะไปโลกสวรรค์ชั้นพรหมโลกที่ไหนตลอดนรกอเวจีมันก็คุยโม้อวดไปอย่างนั้นเพราะกิเลสมันชอบโม้ชอบอวดใครไปตำหนิไม่ได้นะกิเลสต้องยอมันเสมอยอมันเสมอถึงได้นะแม้ที่สุดนักโทษอยู่ในเรือนจำแล้วลองไปถามดูที่น่ะทำไมชื่อแจนะชื่อบุญมาชื่อนายพรหมเออมีแต่ชื่อสูงสูงหยดย้อยตดแมกนะแล้วทำไมชื่อกับขนาดนั้นแล้วยังต้องมาตกเป็นเรือนคุกเรือนจำมาติดคุกติดรางอย่างนี้ล่ะเขาหาว่าหนูน่ะเห็นไหมเขาหาว่าอย่างนั้นถามว่าคือหมายคำว่าเขาไม่ได้ทำแต่ถูกเขาข้อหาเขาหาว่าแล้วจริงๆแล้วเป็นยังไงได้ทำจริงแล้วทำจริงๆนั่นแหละครับนานเห็นไหมทั้งที่ไม่อยากตอบแต่ทนความจริงไม่ได้ถูกบีบให้เอาความจริงออกมาบอกก็ทำจริงๆนั่นแหละครับเห็นไหมกิเลสมันยอมตัวเมื่อไหร่วะเออกิเลสไม่ยอมตัวต้องยกชอบยกชอบยอเสมอทำไม่เป็นอย่างนั้นดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกตรงไปตรงมาเป็นความแน่นอนที่สุดคือธรรมจึงเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของโลกได้เป็นที่ตายใจของโลกได้คือธรรมกิเลสตายใจไม่ได้นะมันเอาให้แหลกจนได้แหละให้พากันระมัดระวังพี่น้องทั้งหลาย วันนี้ก็ได้มาเทศนาว่าการเกี่ยวกับเรื่องทางด้านปริยัติเทศทางปริยัติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเทศทางภาคปฏิบัตินี้มันเข้าทางภายในใจ เมื่อประมวลเข้ามาการอบรมสั่งสอนจิตใจตัวเองโดยลำดับดาธรรมที่ตามปริยัติทั้งหลายที่เราเรียนมานั้นไหลเข้าใจเอาฟังให้ดีพี่น้องทั้งหลายหลวงตาเป็นมหาบัวเรียนมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่สงสัยจนกระทั่งถึงบอกว่าค้นพระไตรปิฎกเอาจนแหลกนั่นล่ะทีนี้เวลาประมวลมาแล้วความจดความจำทั้งหมดนั้นวิ่งเข้ามาความจริงภายในใจของเราที่ได้ปฏิบัติผลปรากฏขึ้นเป็นความจริงเริ่มตั้งแต่สมาธิขึ้นมา ตะกอนเรียนสมาธิท่านสอนสมาธิคือความมั่นคงสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจความตั้งมั่นของใจท่านว่าไงแต่เวลาเรียนได้นั้นใจไม่ได้ตั้งมั่นนะตั้งมั่นแต่ความจำที่เรียนมาเฉยว่าสมาธิคือความตั้งมั่นหัวใจมันวอกแวกควงแขงลีงร้อยตัวสู้ไม่ได้นั่นเพียงความจำไปอย่างนั้นนะปัญญามีความรอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญามันไม่ได้รอบรู้ในกองสังขารในหัวใจของเราจริงๆแล้วมันรอบรู้ตั้งแต่ความจำเฉยๆจิตมันวอกแวกควงแขงโง่ยิ่งกว่าหมาตายนี่แหละมันไม่ได้มีความคล่องรอบรู้ในกองสังขารนะทีนี้เวลาเรามาปฏิบัตินี่สิที่มันเห็นได้ชัดพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนอันเป็นแบบแปลนแผนผังมาเรียบร้อยแล้วปฏิบัติให้นำแบบแปลนแผนผังเช่นเราจะสร้างบ้านสร้างเรือนนั้นออกมากลางจะปลูกบ้านหลังขนาดไหนกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับเอาแปลนออกมากลางแล้วสร้างตามแปลนนั้นนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติคือการปลูกสร้างบ้านเรือนขึ้นมาตามแปลนนั่นแหละเรียกภาคปฏิบัตินี่ทางด้านธรรมะเราศึกษาเราเรียนมาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นนี่ล้วนแล้วตั้งแต่แปลนแห่งมรรคผลนิพพานทั้งนั้นแล้วนำแปลนนั้นออกมากลางใส่หัวใจเราพยายามจิตใจเราที่มันฟุ้งซ่านลำคาญตีให้เข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิขึ้นที่ใจของเรานี่เรียกว่าภาคปฏิบัติเริ่มสร้างบ้านคือสมาธิขึ้นมาแล้วในใจนี่เริ่มเป็นก่อเป็นร่างขึ้นมาจิตไม่เคยสงบก็เริ่มสงบนะสงบขึ้นมามากๆสร้างปัญญาดังที่ว่าดังที่สีแดงไปแล้วตะกี้เนี่ยสร้างปัญญาขึ้นมาด้วยภาคปฏิบัติปัญญาแตกกระจ่างขึ้นภายในจิตใจฆ่ากิเลสไปโดยลำดับนี่เห็นประจักษ์นี่เรียกว่าภาคปฏิบัติท่านสอนไว้ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสามประเภท
ปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนมาปฏิบัติได้แก่การดำเนินกิจการเหมือนกันกับเราจะปลูกบ้านสร้างเรือนปฏิเวทย่อมปรากฏผลขึ้นมาตั้งแต่เริ่มระวางรากฐานบ้านเรือนของเราเริ่มตั้งแต่ขุดดินเริ่มแต่ทาเสาเทคานขึ้นมาเป็นต้นเป็นเสาเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาปฏิเวทคือความรู้รู้ตลอดว่าทำบ้านทำเรือนนี่ถึงขั้นไหนแล้วขั้นไหนแล้วปฏิเวทคือความรู้รู้ประจักษ์ไปโดยลำดับดานี่คำว่าปฏิเวททางธรรมะก็เหมือนกันเมื่อจิตเริ่มสงบปฏิเวทก็ในขั้นสงบนี้ก็รู้ขึ้นมาอ๋อจิตสงบแล้วจิตเป็นปัญญามีความฉลาดเฉลียวฉลาดแหลมคมขนาดไหนนี่ปฏิเวทคือความรู้ติดตามกันไปเรื่อยๆอย่างนี้จนกระทั่งมีมุตต์หลุดพ้นหลุดพ้นแล้วกับฉันทิติโกประกาศก้องขึ้นรู้เองในธรรมอันสุดยอดด้วยฉันทิติโกเห็นเองนี่เรียกว่าปฏิเวทเนี่ยศาสนาพุทธเจ้าให้สมบูรณ์ปุญผลต้องมีทั้ง3ประเภทนี้นี่แต่เพียงปริยัติเรียนจำมาเฉยๆก็เป็นนกขุนทองเรียนก็กลายเป็นหนอนแทะกระดาษไปได้ถ้าไม่สนใจปฏิบัติเหมือนอย่างเรามีแต่แปลนบ้านแปลนเรือนมีเต็มห้องเต็มหับก็ไม่มีความหมายเพราะไม่นำมาปลูกบ้านสร้างเรือนเมื่อเรานำมาปลูกแล้วเราจะเอาบ้านชนิดใดชั้นกี่ชั้นกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับแปลนบอกไว้เรียบร้อยแล้วสร้างตามนั้นสำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาโดยสมบูรณ์นี่ก็เหมือนกัน ท่านสอนตั้งแต่สมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นล้วนแล้วตั้งแต่แปลนของธรรมแปลนของมรรคผลนิพพานแล้วปฏิบัติตามนั้นสมาธิก็เริ่มรู้ปัญญาเริ่มรู้จนกระทั่งปัญญาขนาดไหนฆ่ากิเลสไปได้เท่าไหร่เหมือนกับเราปลูกบ้านสร้างเรือนหนาแน่นขึ้นไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงสุดยอดแห่งการปลูกสร้างเรือนใจ ถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นแล้วถึงวิมุตติมหานิพพานแล้วเป็นปฏิเวทธรรมเต็มดวงนี่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยทั้ง3ประเภทนี้กลมกลืนกันไปเรียกว่าศาสนาสมบูรณ์ถ้าศาสนามีแต่การศึกษาเรียนเฉยๆศาสนาก็ขาดบาทขาดตาเต็มไม่เต็มบาทเต็มเม็ดเต็มหน่วยผู้ปฏิบัติศาสนาไม่มีก็มีแต่ชื่อมีแต่ตำรับตำราเป็นนกขุนทองเป็นหนอนแทะกระดาษไปได้แต่ถ้านำนั้นมาปฏิบัตินั่นละเป็นผู้จะทรงมากทรงผลเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินะไม่ใช่เกิดขึ้นจากการเรียนจำได้เฉยๆแล้วเป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาขึ้นมาถ้าไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านจึงสอนให้มีปริยัติแล้วให้มีปฏิบัติดำเนินปฏิเวทจะเป็นผลปรากฏขึ้นมาในหัวใจของแต่ละคนละคน นี่เราพูดถึงรากฐานแห่งศาสนาที่มีพร้อมทั้งแปลนทั้งบ้านเรือนจากการก่อสร้างของเราทุกคนนี่เราถือศาสนาก็อย่าเพียงถือเฉยๆให้มีภาคปฏิบัติ ด้วยท่านสอนให้ทำทานก็อย่าตนีทีเหนียวให้ทำเป็นเรียกว่าการทำงานเหมือนกับการปลูกบ้านแล้วเราให้ทานนั่นเรียกว่าเราปลูกบ้านด้วยการให้ทานรักษาศีลด้วยการดำเนินตามจนกระทั่งถึงเจริญเมตตาภาวนาทำจิตของเราให้มีความสงบแจ่มใสขึ้นมาภายในใจนี้จะสมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธไม่ใช่ชาวพุทธตั้งแต่ปากแต่พูดลมปากเฉยๆใครพูดก็ได้แต่ผลประโยชน์ไม่มีจากความเป็นชาวพุทธเราต้องปฏิบัติเนี่ยรักใหญ่อยู่ที่จุดนี้วันนี้ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเริ่มต้นตั้งแต่ภายนอกคือปริยัติออกมาเข้าภายในใจเมื่อภายนอกไหลเข้าสู่ภายในใจซึ่งเป็นความจริงล้วนๆปรากฏประจักษ์ขึ้นภายในใจแล้วธรรมะภายในใจนี้ไหลออกไปตลอดไม่ต้องไปหาคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้เรียกว่าพระไตรปิฎกนอกก็ได้พระไตรปิฎกในก็ได้พระไตรปิฎกนอกได้แก่การศึกษาเราเรียนจดจำเอาตามคัมภีร์ไบลานที่ท่านจดจารึกมาจากพระไตรปิฎกในคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านนั้นท่านจดจารึกออกมาซึ่งเพิ่งเกิดมีมาเมื่อสังขายนายครั้งที่3ถ้าเราจำไม่ผิดนั่นแหละเป็นจดจารึกออกมาเป็นพระไตรปิฎกปิฎกแปลว่าภาชนะภาชนะรองรับธรรมพระวินัยปิฎกพระสูตรต่างๆปิฎกพระอภิธรรมปิฎกนี่เรียกว่าภาชนะรับรองเป็นรับรองพระวินัยพระสูตรพระปรมัตถ์ท่านจึงเรียกว่าพระไตรปิฎกไตรแปลว่า3
ปิฎกคือภาชนะ3รับรองพระวินัยพระสูตรพระปรมัตถ์นี่ท่านจดจารึกออกไปเป็นคัมภีร์บาลีเรียกว่าพระไตรปิฎกนอกพระไตรปิฎกในได้แก่ท่านพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านทรงไว้ภายในจิตใจของท่านด้วยความบริสุทธิ์ล้วนๆภายในใจนี่เรียกว่าพระไตรปิฎกในถ้าเมื่อได้เกิดขึ้นในพระไตรปิฎกในนี่แล้วประจักษ์แจ้งชัดเจนหายสงสัยไม่ต้องไปถามใครแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าท่านผู้ทรงพระไตรปิฎกประเภทนี้ก็ไม่ทูลถามเพราะเป็นธรรมชาติเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเป็นความจริงอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรนี่นี่เราเรียกว่าความจริงเมื่อเข้าถึงใจแล้วไม่สงสัยบาปไม่สงสัยบุญไม่สงสัยนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไม่สงสัยเปรตผีสัตว์ประเภทต่างๆเต็มโลกธาตุนี้ไม่สงสัยประจักษ์ในหัวใจหมดแล้วด้วยพระไตรปิฎกในนั่นพระไตรปิฎกนอกยังสงสัยนะรู้อะไรสงสัยไปตรงนั้นเรียนบาปมีมีหรือไม่มีนะเรียนไปถึงบุญบุญมีหรือไม่มีนะเรียนไปถึงบาปบาปมีหรือไม่มีนะนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีนะพรหมโลกมีหรือไม่มีนะสัตว์ทั้งหลายเทพบุตรเทวดาอินพรหมมีหรือไม่มีนะสุดท้ายก็ลบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีนี่แหละความจำมันลบล้างได้นะไม่เป็นตัวจะสัตว์ตัวจริงพอจะพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้นะรูปคำคำเรียนไปที่ไหนสงสัยไปที่นั่นเรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญเพียงคำจำไม่เฉยแก้ตัวเองไม่ได้นะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาไม่ได้ต้องเป็นภาคปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเข้าไปแล้วอ๋อทันทีเลยตั้งแต่เริ่มความสงบของใจขึ้นไปขึ้นไปก็จางแจ้งไปถึงเรื่องนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานสัตว์ประเภทต่างๆก็จางแจ้งภายในใจนี้ถามใครก็สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วเมื่อความรู้รับกันภาพฉะนั้นจะปฏิเสธไปได้หรือว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านรู้โลกท่านรู้อย่างนั้นท่านเห็นอย่างนั้นนำมาสอนเราตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้เราอย่าอวดดีบวดดีทั้งที่ตาบอดหูหนวกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีถ้าไม่อยากจมอย่าอวดถ้าต้องการว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราอยู่

สิ่งภายนอกเป็นเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นแต่เวลานี้จิตใจของเรามันหมุนติ้วไปสู่ภายนอกเป็นด้านวัตถุไปเสียมากต่อมากยิ่งกว่าด้านธรรมธรรมคือธรรมภายในใจไม่ค่อยเสาะไม่ค่อยแสวงนะพุทโธธัมโมสังโฆไม่เคยพูดก็มีเยอะเนี่ยชาวพุทธของเรานั่นแหละขี้เกียจพูดขี้เกียจระลึกสู้ระลึกสิ่งภายนอกวัตถุนั่นอันนั้นดีที่นั่นดีนานั่นดีร้านนั้นดีตึกนั้นดีถนนหนทางดีเครื่องใช้ไม้สอยดีเครื่องสำอางต่างๆดีดีดีเท่าไหร่ก็กว้านเงินเราไปซื้อจนแหลกจนเหลวมีแต่ดีทั้งนั้นเจ้าของตมไปช่างมันขอแต่ว่าอันนั้นดีอันนี้ดีแล้วจ่ายไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวจนสิ้นเนื้อประดาตัวก็ยังมาดีดีอยู่นี่เห็นไหมเรื่องกิเลสหลอกคนนี่หาตั้งแต่ภายนอกแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะสมหวังนะสิ่งที่กล่าวเรานี้ทั้งนั้นแหละส่วนที่สมมากสมหมายคือทำภายในใจเรือนของใจให้มีอย่าให้มีแต่เรือนของกายที่พึ่งของกายที่อาศัยของกายดังที่กล่าวมาแล้วนี้อาหารการอยู่การกินสถานที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยเหล่านี้เป็นที่อาศัยของร่างกายเท่านั้นไม่ใช่เป็นที่อาศัยของใจโดยแท้ต้องระลึกถึงคุณงามความดีขั้นการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่คือสร้างหลักใจเรือนใจก็อยู่ตรงนี้ไปที่ไหนอย่าปล่อยคำว่าพุทโธพุทโธนี่กระเทือนถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์น้อยเมื่อไหร่ธรรมโมก็คือธรรมธาตุมหาวิมุตติมหานิพพานสังโฆก็รวมเข้าในธรรมธาตุเมตตาธรรมมันยิ่งใหญ่ปรากฏในหัวใจของเราที่ท่านที่เราระลึกว่าพุทโธธรรมโมสังโฆแต่ละบทบาทในเวลานั้นนี่คือการสร้างใจขอให้พากันสร้างใจอย่าลืมเนื้อลืมตัวนะเวลานี้ชาวพุทธเรารู้สึกห่างเหินมากต่อทางด้านจิตใจจึงเป็นที่วิตกวิจารณ์น่าห่วงใยมากจริงเดียวทีเดียวหลวงตาไปเทศนาว่าการในที่ทุ่งแห่งเกี่ยวกับเรื่องวัตถุเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองของเราเราก็เห็นเป็นความจำเป็นในสิ่งนั้นถึงต้องมาตะเกียกตะกายมาช่วยพี่น้องทั้งหลายดังที่เห็นอยู่นี้แต่ส่วนสำคัญที่หนักมากกว่านั้นคืออะไรคือเรื่องใจกับธรรมนี่เป็นสำคัญมากนะถ้าธรรมไม่มีในใจใจไม่มีธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วถึงจะขนมาสักเท่าไหร่ก็ตามอย่าว่าแต่เงินที่ได้แล้วนี่จะให้เป็นแสนแสนแสนแสนล้านก็ตามเอามาพอกพูนในชาติ

ของเรานี้ไว้โดยที่ชาติไทยหาหลักใจไม่ได้มีความเลวแหลกแหวกแนวตลอดเวลาก็เท่ากับเอาไฟเผาชาติบ้านเมืองเราตลอดสมบัติที่ออกมานั้นไม่มีความหมายเนี่ยถ้าใจขาดธรรมที่อย่างเดียวใจจึงเป็นของสำคัญมากควรจะมีธรรมการประหยัดฟังให้ดีความประหยัดนั้นประหยัดอะไรบ้างให้รอบตัวของเราแล้วเกี่ยวข้องกับสิ่งใดให้รู้การประหยัดอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมสถานที่อยู่อาศัยก็อย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเกินไปตึกรามบ้านช่องอย่าสร้างจนหรูหราฟูฟ่าจนเงินไม่มีติดเนื้อติดตัวติดที่ธนาคารเขากลายเป็นดอกเบี้ยจากดอกเบี้ยแล้วก็ดอกบี้ไปตลอดเวลาเจ้าของจะจมเพราะความหวังมันหลอกลวงหวังอย่างนั้นหวังอย่างนี้หวังจะเป็นเศรษฐีจะจมในตกนรกทั้งเป็นไม่ได้คิดเนี่ยคือกิเลสหลอกคนเนี่ยอย่าตื่นเกินไป

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัด

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุมองอย่างไรมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้ขอนหรือมองคนถ้าค้นหามีสิ่งสอนเสมอกันมีปัญญาจะพบว่าล้วนมีพิษอนิจจังจะมองทุกข์หรือมองสุขมองให้ดีว่าจะเป็นอย่างที่คนเราหวังหรือเป็นไปตามปัจจัยให้ระวังอย่าคลุ้มคลั่งจะมองเห็นเป็นธรรมดามองโดยในให้มันสอนจะถอนโศกมองแยกโยกมันไม่สอนนอนเป็นบ้ามองไม่เป็นจะโทษใครที่ไหนมามองถูกท่าทุกข์ก็คลายสลายเอง

อย่างโน้นคาดว่าอย่างนี้รู้ก่อนเกิดมันก็เลยไม่เกิดสักทีกรรมฐานเปรียบเหมือนยาโอสถขนานเอกเราต้องเป็นหมอฉลาดหมอฉลาดคือสติปัญญานี่แหละหมอใหญ่ถ้าเราขาดสติเราก็ไม่มีหมอรักษาตนเท่านั้นโรคอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้สมถะคือความสงบความสงบเป็นฐานที่ตั้งของวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นฐานที่ตั้งของมรรคผลนิพพานคือความรู้แจ้งเห็นจริงพระพุทธเจ้าท่านประสูติที่ป่าออกบวชที่ป่าตรัสรู้ที่ป่าปรินิพพานที่ป่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วประกาศพระธรรมเทศนาแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นประถมเทศนาครั้งแรกก็แสดงที่ป่าโอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษโฐวัดเจติยาคิรีวิหาร

เผาไฟทิ้งเสียก่อนทางพระกรรมฐานท่านสอนให้ปฏิบัติไปภาวนาไปวันหนึ่งก็รู้เองเห็นเองมัวไปคาดว่าอย่า

นั่งเหนือเมฆรู้สึกว่าหน้าดูอยู่เหนือเมฆแสนวิเวกสุขใจดั่งในฝันเหมือนเมฆนอกเมฆในไม่ผัวพันเป็นสุขครันสิ่งใดไม่มีปานนั่งเหนือเมฆแล้วบางคนยังก่นเศร้าอะไรเล่าติดมาลองว่าขานหรือเงินทองติดตังทั้งการงานก็ตามมารังควานเป็นฐานไฟเห็นไม่เล่าเมฆนอกยังหลอกลวงดึงใครลวงเลยได้ก็ไม่ไหวยังไม่พ้นทุกทนหม่นหมองใจพ้นเมฆในจึงจะเอกวิเวกจริงดูป่วยการที่จะผ่านเพียงเมฆกายไม่ทุกทนมากมายดอกชายหญิงส่วนเมฆจิตปิดบังควรชังชิงยิ่งกว่าลิงหลอกเจ้าทำเราเพียอันเมฆกายที่จะกลายเป็นเมฆจิตก็เพราะความคุ้นคิดจนจิตเสียถ้ารู้เท่าทันทั่วไม่งัวเงียหยุดนัวเนียก็เย็นเหลือ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระธรรมโกษาจารย์ท่านพุทธทาสภิกขุขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องธรรมะเล่มน้อยต่อไปตามเดิมจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าสังขารและวิสังขารขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าธรรมะเล่มน้อยอีกตามเคยกล่าวคือเป็นการพูดสรุปรวมหลักพระพุทธศาสนาทั้งหมดมาไว้ในที่เดียวกันในข้อความสั้นๆจินความครอบคลุมหมดทุกเรื่องในพระพุทธศาสนาดังนั้นเราจึงเรียกว่าธรรมะเล่มน้อยฉันครั้งก่อนก็ได้พูดว่าอะไรๆก็สักแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตเมื่อได้บรรยายถึงเรื่องของจิตทุกๆชนิดแล้วมันก็เป็นการหมดทั้งสิ้นในเรื่องของพระธรรมหรือของพระศาสนาหรือจะพูดว่าอะไรๆก็สักแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติอย่างนี้ก็เป็นการกล่าวรวบหมดไม่มีอะไรเหลือในพระพุทธศาสนาที่ฝุ่นอนุหนึ่งก็เป็นธาตุสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงพระนิพพานก็เรียกว่าธาตุถ้าเราพูดถึงเรื่องธาตุก็เป็นอันว่าพูดหมดทุกเรื่องส่วนในวันนี้จะมีหัวข้อว่าสังขารและวิสังขารซึ่งก็มีลักษณะเดียวกันอีกว่าถ้าเรารู้เรื่องสังขารและวิสังขารแล้วก็เป็นอันว่ารู้หมดทุกเรื่องในพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าสังขารกันน้อยเกินไปแล้วก็เข้าใจว่ารู้หมดแล้วแล้วก็ไม่สนใจบางทีเข้าใจผิดเสียก็มีจึงต้องนำมาพูดจากันอีกเรื่องหนึ่ง คำว่าสังขารก็แปลว่าสิ่งปรุงตรงกันข้ามกับคำว่าวิสังขารแปลว่าสิ่งที่ไม่ปรุงในพระพุทธศาสนาทั้งหมดไม่ได้กล่าวถึงเรื่องอื่นเลยนอกจากสองเรื่องนี้เรื่องสิ่งที่มีการปรุงเป็นสัตว์เป็นบุคคลจนมีความทุกข์แล้วไม่มีการปรุง ก็ไม่เกิดทุกข์และเป็นเรื่องของนิพพานคำที่จะต้องทำความเข้าใจจึงมีอยู่สองคำคือสังขารและวิสังขารแม้จะมีคำอื่นแปลกออกไปความหมายก็อย่างเดียวกันเช่นคำว่าสังคตะมันก็แปลว่าสิ่งที่ถูกปรุง อสังคตะก็แปลว่าสิ่งที่ไม่ถูกปรุงเช่นเดียวกับคำว่าสังขารและวิสังขารถ้าเรารู้จักทั้งสองสิ่งนี้แล้วเป็นอันว่ารู้หมดไม่มีอะไรเหลือ อะไรๆในสากลจักรวาลหรือนอกไปจากนั้นคือพูดว่าทั้งหมดก็แล้วกันมันมีของสองสิ่งเท่านั้น คือสังขารและวิสังขาร สังขารก็เป็นไปตามการปรุงแล้วก็มีผลจากการปรุงวิสังขารไม่มีการปรุงก็มีผลเป็นการไม่ปรุงคือความสงบในเมื่อสังขารมันมีการปรุงมันก็ไม่สงบสำหรับคำนี้คำนี้ที่จะต้องทำความเข้าใจกันก็คือว่า ในภาษาไทยเราตามธรรมดาคำว่าสังขารทุกคนรู้ความหมายแต่เพียงว่าร่างกายสังขารคือร่างกายนอกนั้นไม่เข้าใจไม่ค่อยรู้และก็ไม่ได้พูดคำว่าสังขารในความหมายอื่นเช่นพูดว่าดับสังขารก็หมายถึงตายอย่างนี้เป็นต้น มันยังเป็นหลักธรรมะที่ผิดกันอยู่มากดับสังขารนั้นไม่ต้องตาย ซึ่งจะได้อธิบายกันต่อไปสังขารในภาษาไทยหมายถึงร่างกายนี่เกือบจะไม่ต้องบอกก็ทราบกันอยู่ดีทีนี้ก็จะได้ดูถึงสังขารในภาษาบาลีนี่แหละเรื่องมันมากคำว่าสังขารในภาษาบาลีคำนี้แปลว่าการปรุงก็ได้คือกิริยาอาการที่เป็นการปรุงก็เรียกว่าสังขารได้ สิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งอื่นมันปรุงแต่งสิ่งอื่นให้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เรียกว่าสังขารได้หรือสิ่งที่มันถูกสิ่งอื่นปรุงแต่งขึ้นมาสิ่งนี้ก็เรียกว่าสังขารได้ สิ่งที่มีการปรุงอยู่ในตัวมันเองแล้วก็เรียกว่าสังขารได้ทั้งนั้นมันยังมีความหมายพิเศษออกไปว่าเป็นเครื่องกระตุ้นเช่นคำบาลีว่าสสังขาริกแปลว่ามีเครื่องกระตุ้นสิ่งที่เป็นเครื่องกระตุ้นก็เรียกว่าสังขารเหมือนกันคือเป็นการปรุงชนิดหนึ่งหรือว่าอำนาจของการปรุงก็เรียกว่าสังขารได้อำนาจที่สามารถปรุงแต่งอะไรก็เรียกว่าสังขารได้ความหมายในภาษาบาลีจึงมีตั้งหลายอย่างอย่างน้อยก็เช่นว่ามันเป็นการปรุงมันเป็นสิ่งที่ปรุงสิ่งอื่นมันเป็นสิ่งที่ถูกสิ่งอื่นปรุงมันเป็นสิ่งที่มีการปรุงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นสิ่งอื่นหรือว่ามีอำนาจในการปรุงเนี่ยขอคิดดูเถอะว่าคำว่าสังขารในภาษาไทยนั้นมันแคบนิดเดียวหมายถึงสังขารร่างกายแต่ในภาษาบาลีมีความหมายครบไปทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทำให้เกิดขึ้น และมีคำที่ควรจะทราบเสียในคราวเดียวกันว่าคือคำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการปลงสังขารหรือปลงอายุสังขารสังขารคือการปรุงคือสิ่งที่มีอำนาจปรุงทีนี้เมื่อปลงสังขารก็หมายความว่าหยุดอำนาจการปรุงสลัดเสียซึ่งอำนาจของการปรุง ถ้าเติมเข้ามาว่าปรุงอายุสังขารก็หมายความว่าหยุดเสียซึ่งการปรุงแต่งอายุสังขารแปลเครื่องปรุงแต่งอายุแปลว่าอายุสังขารแปลว่าเครื่องปรุงแต่งให้อายุยังคงอยู่พอปรุงอายุสังขารก็หมายความว่าหยุดเสียซึ่งการปรุงแต่งแห่งอายุนี่เมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานยังอีก3เดือนท่านมีการปลงสังขารหรือปลงอายุสังขารสังขารในความหมายนี้หมายถึงสิ่งที่ปรุงแต่งให้อายุมีอยู่ได้ท่านหยุดเสียหรือมีการตั้งพระฤทัยว่าหยุดการปรุงแต่งเสียซึ่งอายุหลังจากนี้3เดือนก็จะปรินิพพานนี่คำว่าอายุสังขารหมายความอย่างนี้ถ้าเราหยุดได้อายุก็จะสิ้นสุดลง ทีนี้คำว่าสังขารมันคืออะไรบ้างก็ลองคิดดูยกเว้นพระนิพพานตัวอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่สังขารมีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดีอยู่ภายในตัวเราก็ดีอยู่ภายนอกตัวเราก็ดีสิ่งที่เป็นเหตุก็ดีสิ่งที่เป็นผลก็ดีสิ่งที่เป็นกรรมก็ดีเป็นผลกรรมก็ดีจะไม่ยกเว้นอะไรเลยก็ล้วนแต่เรียกว่าสังขารที่นี่การป ล่าวไว้ในที่ต่างๆนั่นทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนได้

เช่นคำว่าเช่นคำในปฏิจจสมุปบาทมีถึง12คำมีคำว่าสังขารรวมอยู่ด้วยคำหนึ่งคือคู่แรกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปเป็นถึง12อาการแต่มีคำว่าสังขารอยู่คำเดียวใน12อาการนั้นแต่โดยที่แท้แล้วทั้ง12อาการนั้นก็เป็นสังขารปฏิจจสมุปบาททั้ง12อาการนั้นก็เป็นสังขารคือสิ่งปรุงและถูกปรุงสิ่งซึ่งเป็นผู้ปรุงและสิ่งที่ถูกปรุงทั้ง12อาการเป็นอย่างนั้นอวิชชาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีนามรูปก็ดีอายตนะก็ดีผัสสะก็ดีเวทนาก็ดีตัณหาก็ดีอุปาทานก็ดีภพก็ดีชาติก็ดีความทุกข์ทั้งปวงก็ดีหมดนี่เป็นสังขารทุกอย่างเลยแต่มีการเอ่ยถึงคำว่าสังขารเพียงคำเดียวคือคำที่สองคนที่เรียนไม่ดีหรือว่าไม่รู้ก็จะคิดไปว่าสังขารมีแต่อย่างเดียวคือข้อที่สองที่จริงทั้งหมดนั่นเรียกว่าสังขาร แต่ท่านไปใช้คำว่าสังขารแก่อาการที่สองคืออำนาจการปรุงแต่งอวิชชาทำให้เกิดอำนาจการปรุงแต่งคือสังขารสังขารอำนาจการปรุงแต่งก็ทำให้วิญญาณทำหน้าที่เป็นจิตจิตก็ปรุงแต่งให้นามรูปเกิดนามรูปเกิดอายตนะเกิดผัสสะเกิดเวทนาไปตามลำดับนี่คือขอเตือนให้ทราบว่ามีคำว่าสังขารเพียงคำเดียวเรียกชื่อว่าสังขารเพียงคำเดียวในหมู่สังขารตั้ง12ชนิดที่นี่จะมาดูที่เบญจขันธ์ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีสังขารอยู่คำเดียวคือคำที่4แต่ว่าทั้ง5ทั้งขันธ์นะทั้ง5ขันธ์ขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5นั้นเป็นสังขารทั้งนั้นรูปก็เป็นสังขารคือการถูกปรุงแต่งคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งเวทนาคือสังขารถูกปรุงแต่งสัญญาเป็นสังขารถูกปรุงแต่งสังขารคือตัวสังขารเป็นความคิดคิดปรุงแต่งวิญญาณก็เป็นตัวสังขารเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งเ นี่ยขอให้เข้าใจว่าทั้ง5ขันธ์นั่นแหละเป็นสังขารแต่มีคำเดียวเรียกชื่อว่าสังขารเป็นคำที่4อยู่ในขันธ์5อย่างนี้ก็ทำให้คนเข้าใจผิดได้แล้วว่าสังขารมีอยู่อย่างเดียวในขันธ์ทั้ง5โดยไม่ได้เฉลียวว่าทั้ง5นั่นมันก็เป็นสังขารเสมอกันหมดคำกล่าวในภาษาบาลีมีความยุ่งยากอย่างนี้ถ้าศึกษาไม่ดีก็จะงงหรืองงหรือเข้าใจไม่ได้หรือเข้าใจผิดเอาทีเดียวทีนี้ก็จะมาดูให้ละเอียดลงไปถึงคำว่าสังขารสังขารโดยพยัญชนะโดยคำพูดในภาษาบาลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งพุทธกาลคำว่าสังขารนั่นเป็นภาษาบาลีถ้าแปลภาษาไทยเราอย่างถูกต้องที่สุดแล้วก็ต้องแปลว่าปรุง สังขารคืออะไร สังขารคือสิ่งที่ปรุงสิ่งที่ถูกปรุงการปรุงอำนาจแห่งการปรุงสิ่งกระตุ้นให้เกิดการปรุงเหล่านี้มันเป็นการปรุงคำว่าปรุงคือทำอย่างไรนี่เอาภาษาชาวบ้านธรรมดาก็ได้ปรุงคือเอาของหลายๆอย่างมารวมกันข้าวให้เกิดของใหม่ขึ้นมาเช่นปรุงอาหารเป็นต้นในครัวปรุงอาหารจะเป็นแกงสักอย่างหนึ่งมันก็มีหลายอย่างมารวมกันข้าวโดยวิธีปรุงก็เกิดเป็นแกงขึ้นมาคำว่าปรุงนั่นแหละคือสังขารคำว่าสังขารนั่นคือปรุง จะเล็งถึงการปรุงก็ได้สิ่งที่ถูกปรุงก็ได้สิ่งที่ปรุงสิ่งอื่นก็ได้มันทำหน้าที่พร้อมๆกันไปยกตัวอย่างในร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราคนคนหนึ่งเนี่ยดูให้ดีมีสังขารคือการปรุงในร่างกายนี่มีการปรุงกันอยู่เรื่อยนั่นปรุงนั่นนี่ปรุงนี่จนเกิดเป็นอะไรต่างๆขึ้นในร่างกายหลายสิบระบบเรียกว่ามีการปรุง ทีนี้บางอย่างมันทำหน้าที่ปรุงสิ่งอื่นมันก็มีอยู่เช่นว่าตา

ายมันจะปรุงอะไรออกมามันก็เป็นผู้ปรุง แล้วมันปรุงอะไรออกมาปรุงเป็นน้ำดีปรุงเป็นน้ำเหลืองน้ำน้องออกมามันก็คือสิ่งที่ถูกปรุง มีอำนาจกระตุ้นให้เกิดการปรุงมีการปรุงมีวิธีปรุงมีสิ่งที่ถูกปรุงมีสิ่งที่ปรุงสิ่งอื่นในร่างกายเรานี่เต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกโดยภาษาบาลีว่าสังขารยุบยิบไปหมดไม่รู้กี่สิบเรื่องกี่ร้อยเรื่องมันน่ะเรียกว่าปรุง ทีนี้ถ้าเราดูข้างนอกไม่สากลโลกเนี่ยมันก็มีแต่การปรุงอยู่เรื่อยแสงแดดปรุงอะไรน้ำปรุงอะไรธาตุดินน้ำไฟลมปรุงอะไรแล้วไม่ใช่ปรุงแล้วหยุดมันปรุงต่อกันไปในลักษณะที่ว่าเป็นเหตุตัดใจแห่งกันและกันมีเมฆฝนมันก็ต้องทำให้เกิดมีฝนตกลงมาฝนตกลงมาก็ทำให้แผ่นดินมันเปียกชื้น หรือว่ามันจะทำให้ถนนลื่น ทำให้แผ่นดินเปียกชื้นมันก็เกิดสัตว์เกิดพืชพันธุ์เกิดอะไรต่างๆกระทั่งว่าเป็นที่อยู่อาศัยแห่งปลาแล้วก็มีอะไรต่างๆในน้ำ ไม่ว่าทางหนึ่งมันทำให้ถนนลื่น คนมันล้มลงศีรษะแตกแล้วมันต้องไปหาหมอหมอก็ต้องทำงานการทำงานของหมอก็ยุ่งกันไปหมดนี่เรียกว่ามันปรุงทยอยกันเป็นลำดับก็เรียกว่าปรุงกันแล้วกัน ดูให้ดีจะพบว่ามันเป็นหน้าที่มันทำหน้าที่ปรุงแล้วมันยังถูกปรุงด้วยมันปรุงให้เกิดขึ้นมามันถูกปรุงให้เกิดขึ้นมาแล้วมันยังจะปรุงสิ่งอื่นต่อไปอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเช่นปรุงให้เกิดเป็นต้นไม้ขึ้นมาต้นไม้ก็ปรุงให้เกิดสิ่งอื่นต่อไปอีกปรุงให้เกิดเป็นสัตว์ขึ้นมาสัตว์ก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปอีกนี่เป็นสายติดต่อกันไปยืดยาวเรียกว่าเหลือที่จะกำหนดถ้ามีสติปัญญามองเห็นก็จะมองเห็นว่าสังขารเป็นอย่างนี้คำว่าการปรุงเป็นคำพูดสั้นๆแต่การกระทำของมันนั้นมหาศาลเต็มไปทั้งจักรวาลหรือจะเรียกว่าเต็มไปทั้งโลกธาตุหมดทุกจักรวาลมีแต่การปรุงขอให้คิดดูว่าคำว่าปรุงหรือคำว่าสังขารเพียงคำเดียวนั้นมันหมายถึงทุกสิ่งอย่างไรและมีอยู่อีกสิ่งเดียวนั้นคือสิ่งที่ตรงกันข้ามคือไม่ปรุงสิ่งนั้นอธิบายยากหน่อยแต่ก็พอจะเข้าใจกันได้สังขารแปลว่าปรุงคือทำหลายสิ่งให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งใหม่เรื่อยไปเรียกว่าปรุงเป็นลักษณะเฉพาะของธรรมชาติแล้วก็ปรุงโดยธรรมชาติแล้วก็ปรุงเพื่อธรรมชาติก็ได้มันเป็นหน้าที่หรือเป็นกิริยาอาการของธรรมชาติฝ่ายสังคตะธรรมชาติฝ่ายสังคตะคือปรุงเรื่อยธรรมชาติฝ่ายสังคตะไม่มีการปรุงแต่นั่นมันมีแต่นิพพานอย่างเดียวนอกจากนั้นมันมีการปรุงเพราะธรรมชาติทั้งหลายจึงเป็นการปรุงให้เกิดสิ่งที่เรานับไม่ขาดไว้นับไม่ถ้วนมันเป็นการกระทำของธรรมชาติแล้วก็ทำโดยธรรมชาติแล้วก็ทำเพื่อธรรมชาติฟังดูคล้ายๆกับระบบประชาธิปไตยของคนสมัยนี้แต่ที่จริงมันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยแต่มันจริงกว่าของธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาตินี่จริงกว่าที่จะพูดว่าของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนนี่มันโกหกจะโดยมากแต่ถ้าว่าเรื่องของธรรมะนี่แล้วมันจริงโดยส่วนเดียวมันเป็นการปรุงของธรรมชาติเพื่อธรรมชาติโดยธรรมชาติอย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยเพื่อบอกให้รู้ว่ามันการปรุงของใครมันเป็นการปรุงของใครมันเป็นการปรุงของธรรมชาติเป็นลักษณะเฉพาะของธรรมชาติซึ่งจะมีการปรุง
มันก็มีผลขึ้นมาขอให้มองให้เห็นจนเข้าใจได้ว่าถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในสากลจักรวาลนี้ถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นใครจะเชื่อว่ามีดวงอาทิตย์ขึ้นมาก่อนสิ่งใดมันก็ต้องมีอะไรปรุงดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็คือธรรมชาติเพื่อธรรมชาติโดยธรรมชาติปรุงดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วดวงอาทิตย์ก็ปรุงต่อไปให้เกิดอะไรขึ้นมาอย่างที่เขาเชื่อว่าออกมาเป็นโลกนั่นโลกนี้กระทั่งมาเป็นโลกเรานั่นในโลกเราปรุงอะไรขึ้นมาก็ดูเอาเองกันแล้วกันไม่มีปัญญาจะแจกแจงจารณัยรู้ได้แต่เพียงว่ามันเป็นการปรุงมาตามลำดับทีแรกก็มีดวงไฟแล้วเย็นลงแล้วก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็เป็นพืชพันธุ์ศึกษาชาติเป็นสัตว์เป็นคนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วแต่จะมีมันล้วนแต่เป็นกระแสแห่งการปรุงเป็นผลแห่งการปรุงจนเราพูดได้ว่าถ้ามันไม่มีการปรุงมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแม้แต่ดวงอาทิตย์นั่นแหละถ้ามันไม่มีกฎเกณฑ์แห่งการปรุงของธรรมชาติแล้วแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าดวงอาทิตย์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นต้นตอแห่งสิ่งทั้งปวงมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นและอะไรๆก็มันก็ไม่ได้เกิดขึ้น นี่เราจะพูดกันมันละเอียดไปว่าอะไรปรุงดวงอาทิตย์มันก็ลำบากมันก็เสียเวลาไม่คุ้มค่าถ้าเรามองเห็นได้แล้วว่ามันต้องมีการปรุงนี่เราจะดูที่การปรุงซึ่งเป็นตัวปัญหาที่ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่มีการเกิดนี่พูดได้ว่าถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่มีการเกิดโดยทางวัตถุเนี่ยก็ถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่มีเกิดสัตว์คนสิ่งของอะไรทางจิตใจถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่เกิดจิตวิญญาณไม่เกิดสัตว์คนอะไรถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่มีการเกิดเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่มีอำนาจการปรุงถ้าทางวัตถุก็มีธาตุดินน้ำลมไฟมีเหตุปัจจัยที่ปรุงดินน้ำลมไฟให้เป็นนั่นเป็นนี่มากมายเหลือประมาณ ที่นี่ทางภายในทางจิตใจคือสิ่งที่รู้สึกได้มันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับจะรู้สึกที่นั่นมีจิตสำหรับทำความรู้สึกมันก็มีอารมณ์สำหรับตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีการเสวยอารมณ์เพราะมีอารมณ์ก็มีการเสวยอารมณ์เพราะมีการเสวยอารมณ์มันก็เกิดเป็นผลขึ้นมาเช่นเป็นกิเลสโดยเฉพาะเกิดกิเลสแล้วก็ให้ทำกรรมมีการกระทำไปตามอำนาจของกิเลสก็เกิดผลกรรมเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดปรุงแต่งต่อไปอีกก็อยากได้สุขอยากได้ทุกข์ก็ทำกันต่อไปอีกเป็นกระแสแห่งการปรุงผลปรากฏออกมาอย่างที่เห็นอยู่ความสุขความทุกข์ของคนของสัตว์หรือว่าตัวสัตว์คนพืชนั่นเองกระทั่งว่าเป็นโลกนี่แล้วเป็นหลายหลายโลกเป็นจักรวาลหรือหลายหลายจักรวาลเป็นโลกธาตุมันก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีการปรุง เนื้อแท้ตัวแท้ของมันก็คือการปรุงไม่ใช่การหยุดนิ่ง เพียงแต่ละเอียดบางทีตาเรามองไม่เห็นหรือเราไม่ฉลาดเราไม่มองเห็นว่าทุกสิ่งนี่มันปรุงกันอยู่เรื่อยหรือมันไหลไปเรื่อยในกระแสแห่งการปรุงเนี่ยสังขารเป็นอย่างนี้สังขารคือการปรุงหยุดการปรุงเสียเมื่อไรก็จะไม่มีความทุกข์เราไม่ต้องตายช่วยหยุดการปรุงแต่งทางภายในจิตใจแต่รับอารมณ์เสวยอารมณ์ก็ไม่ปรุงแต่งให้เกิดเวทนาที่ยินดียินร้ายมันก็ไม่มีเรื่องถ้ามีปัญญาหยุดจะได้ไม่ปรุงแต่งความยินดียินร้ายมันก็หยุดจะได้มันก็ไม่มีความทุกข์ถ้าหยุดไม่ได้มันเกิดความยึดมั่นถือมั่นในความสุขและความทุกข์มันก็ต้องเป็นทุกข์
พราะการยึดมั่นถือมั่นจึงกล่าวได้ว่าในการปรุงนั้นเป็นความทุกข์อยู่ในตัวมันเองในตัวการปรุงอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นมีความทุกข์อยู่ในตัวมันเองเพราะว่าถ้ามีการปรุงมันก็ไม่มีอิสรภาพไม่มีเสรีภาพเพราะมันถูกปรุงปรุงมันก็เปลี่ยนการปรุงมันก็คือการเปลี่ยนมีแต่กระแสแห่งการเปลี่ยนไหลไปนี่แล้วก็ไม่มีอิสรภาพดังนั้นมันจึงเป็นความทุกข์อยู่ในการปรุงหรือการถูกปรุงจึงมีพระบาลีว่าสังขาราปรมาทุกขาการปรุงเป็นทุกข์อย่างยิ่งท่านตรัสว่าอย่างนี้ถ้าไม่มีการปรุงจะไม่มีความทุกข์เลยสังขาราปรมาทุกขาการปรุงหรือสิ่งปรุงหรือของปรุงโดยสรุปแล้วคือการปรุงเป็นทุกข์อย่างยิ่งในทุกความหมายแหละการปรุงนี่เป็นทุกข์ในทุกความหมายคำว่าทุกข์ทุกข์นี่มีหลายความหมายคำว่าทุกข์ในความหมายทั่วไปก็คือเจ็บปวดทุกข์ในความหมายที่สองก็คือมองดูแล้วมันน่าเกลียดน่าชังสิ่งอะไรที่มองดูแล้วเห็นว่ามันแตกมันปรุงแต่งเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยก็เรียกว่ามันน่าเกลียดแล้วก้อนหินก้อนนี้ถ้าดูเป็นเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยในก้อนหินนี้คือหลอกลวงอยู่เรื่อยคือมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยก็เรียกว่ามันน่าเกลียดคำว่าทุกข์คำว่าทุกข์นี่แปลว่าดูแล้วน่าเกลียดอย่างนี้ก็มีคำว่าทุกข์อีกความหมายหนึ่งแปลว่ามันว่างอย่างน่าเกลียดคือมันว่างจากสิ่งที่ควรจะยึดถือว่าตัวตนมันไม่มีเลยมันไม่มีสาระที่ควรจะยึดถือว่าตัวตนเลยนี่เรียกว่าว่างอย่างน่าเกลียดก็เรียกว่าทุกข์เหมือนกันอย่างน้อยความทุกข์ก็มีสามความหมายว่าเจ็บปวดทนทรมานนี่อย่างหนึ่งดูแล้วน่าเกลียดน่าชังอย่างหนึ่งแล้วมันว่างจากสาระอย่างน่าเกลียดนี่อีกอย่างหนึ่งสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้สังขารที่มีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกคิดนึกได้ก็มีความทุกข์ชนิดที่เจ็บปวดนี่สังขารที่ไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีความรู้สึกได้เช่นก้อนหินอย่างนี้มันก็มีลักษณะที่ดูแล้วน่าเกลียดที่สังขารมีชีวิตหรือสังขารไม่มีชีวิตก็ตามมันว่างจากสาระที่ควรจะเรียกว่าตัวตนไม่มีความหมายแห่งตัวตนโดยกันทั้งนั้นจึงเรียกว่ามันว่างอย่างน่าเกลียดนี่ขอช่วยกำหนดจดจำไว้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับศึกษาเรื่องความทุกข์ว่าสังขารที่มีชีวิตจิตใจมันมีความทุกข์อย่างเจ็บปวดทนทรมานแม้แต่การดำรงชีวิตอยู่นี่มันก็ต้องทนทรมานที่สังขารที่ไม่มีชีวิตจิตใจมันก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วมันน่าเกลียดจะก็เป็นทุกข์ก็ดูแล้วน่าเกลียดและทั้งชนิดที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนี่มันว่างจากตัวตนว่างจากสิ่งที่ควรเรียกว่าตัวตนตัวตนนั่นจิตมันนึกเอาเองมันสำคัญเอาเองมันเข้าใจผิดเอาเองเพราะจิตมันยังประกอบด้วยอวิชชาจิตจึงหมายมั่นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวตนเป็นตัวตนเป็นของตนและจิตนี้ก็ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะไปหมายมั่นอะไรว่าเป็นตัวตนข้าวอย่างน้อยก็ต้องยึดถือว่าเป็นตัวตนมันก็แบกมันก็เหมือนกับแบกของหนักก็เป็นทุกข์เมื่อไปยึดมั่นเข้าสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปอำนาจไม่เป็นไปในอำนาจของใครสิ่งต่างๆไม่เป็นไปในอำนาจของจิตดังนั้นจิตก็ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตเพราะไปยึดถือเข้าจึงเป็นทุกข์การปรุงเป็นทุกข์อยู่ในการปรุงฉันนี้ที่ดูในทางฝ่ายตรงกันข้ามคือไม่ปรุงไม่ปรุงปราศจากการปรุงไม่มีการปรุงเรียกว่าวิสังขารเติมตัววิเข้าไปข้างหน้าพยางค์หนึ่งเท่านั้นสังขารแปลว่าการปรุงวิสังขารแปลว่าปราศจากการปรุงนั่นแหละเป็นนิโรธธาตุเป็นนิพพานธาตุหรืออสังขตธาตุแปลว่าธาตุที่ไม่มีการปรุงธาตุเป็นที่ดับธาตุเป็นที่ดับเย็นไม่มี

การปรุง ท่านจึงกล่าวเป็นหลักว่านิพพานังประมังสุญญัง นิพพานว่างอย่างยิ่งเพราะไม่มีการปรุงนิพพานคือวิสังขารคือไม่มีการปรุงมันจึงว่างอย่างยิ่งว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากความยึดถือก็เลยว่างจากสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วแต่มันไม่ใช่ไม่มีอะไรมันก็มีความว่างนั่นแหละเป็นตัวธรรมะแล้วก็มีบาลีตรัสว่านิพพานังปรมังสุขังนี่พูดภาษาชาวบ้านพูดให้ชาวบ้านสนใจมันก็พูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะพวกชาวบ้านเขาชอบความสุขจะพูดว่านิพพานเป็นที่สุดแห่งความทุกข์ชาวบ้านไม่สนใจฟังดูคล้ายๆก็จะไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าว่าพูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งชาวบ้านก็สนใจดังนั้นในบางคราวพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่นับว่าน้อยมากก็จะหาไม่ค่อยพบแห่งสองแห่งแต่ที่ตรัสว่านิพพานเป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์เนี่ยเต็มไปหมดทั่วไปหมดในพระคัมภีร์นั่นพูดความจริงภาษาคนผู้รู้ว่านิพพานเป็นที่สุดแห่งความทุกข์คือการไม่ปรุงหยุดปรุงเป็นที่สุดแห่งความทุกข์แต่ถ้าพูดให้ชาวบ้านสนใจก็ต้องพูดว่านิพพานหรือไม่ปรุงนี่เป็นสุขอย่างยิ่งเพราะคนทั่วไปเขารู้จักความสุขเขาชอบความสุขเขาพอใจในความสุขเมื่อพูดว่าเป็นสุขอย่างยิ่งเขาก็สนใจและพอใจแล้วก็ติดตามถ้าติดตามแล้วปฏิบัติไปก็จะพบว่าโอ้ไปสู่ความไม่ยึดถืออะไรคือไม่ปรุงอะไรแล้วก็ไม่มีความหมายแห่งความทุกข์หรือความสุขหรือซ้ำไปมันว่างไปซะเลยไม่มีทั้งความสุขไม่มีทั้งความทุกข์เพราะว่ามันไม่มีการปรุงขอให้จำหลักกันได้ว่าการปรุงเป็นความทุกข์อยู่ในตัวการปรุงนั่นเองคือมันยุ่งสับสนวุ่นวายให้เกิดการเจ็บปวดแก่สิ่งนั้นถ้ามันมีชีวิตจิตใจหรือให้เกิดอาการที่น่าเกลียดอยู่ในสิ่งนั้นแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่มีชีวิตจิตใจนี่สังขารทั้งปวงคือของปรุงก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวการปรุงนั่นเองทีนี้ดูกันสักนิดหนึ่งว่าการปรุงมีได้เพราะอะไรมีได้เพราะอวิชชา นี่เป็นการตรัสสำหรับคนเราในระดับมนุษย์เราคนเราที่มีการปรุงมันเพราะอำนาจอวิชชาคนเราเกิดมาแล้วเป็นคนแล้วเป็นมนุษย์แล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มาสัมผัสอยู่เสมอแล้วแต่มันมีอวิชชามันไม่รู้ตามที่เป็นจริงพอรูปมากระทบตาเสียงมากระทบหูจะกลิ่นมากระทบจมูกเป็นต้นมันก็เกิดการปรุงด้วยอวิชชาคือปรุงไปในทางให้เกิดกิเลสตัณหาและเป็นทุกข์มีการปรุงที่เป็นตัวปัญหาสำหรับมนุษย์จะเป็นทุกข์นั้นมันมีด้วยอำนาจอวิชชาบางคนอาจจะถามต่อว่าที่ไม่ใช่ของคนที่เป็นของไอสัตว์วัตถุก้อนหินอย่างนี้เป็นต้นมันปรุงด้วยอะไรนี่มันก็ตอบยากแต่ก็ต้องตอบว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างนั่นเองซึ่งเรารู้ไม่ได้เป็นอวิชชาของเราที่รู้ไม่ได้ว่าทำไมมันธรรมชาติมันจึงมีหน้าที่ปรุงหรือปรุงโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติหรือปรุงของธรรมชาติก็เพราะว่าในธรรมชาตินั้นมันยังปราศจากอวิชชาไม่ปราศจากวิชามีแต่อวิชชาในธรรมชาติตามธรรมชาติมันไม่มีวิชาเพราะมันไม่ได้อบรมเพราะมันไม่อาจจะอบรมมันจึงเปลี่ยนแปลงเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยด้วยอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาอวิชชาในลักษณะอย่างนี้ควรจะแปลว่าสิ่งที่เราไม่รู้จักมันจะเรียกว่าอะไร ก็ไม่ทราบเรียกมันก็มีแต่ยุ่งจะเรียกว่าพระเจ้าหรือจะเรียกว่าอะไรก็จะถูกทั้งนั้นคือมันปราศจากวิชามันไม่มีวิชาในสิ่งเหล่านั้นมันจึงเปลี่ยนเรื่อยด้วยการปรุงปรุงเรื่อยจนมีการเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อย
ไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้เป็นคนคิดนึกอะไรไม่เป็นแต่มันก็เปลี่ยนเรื่อยคือปรุงเรื่อยก้อนหินก้อนนี้เมื่อก่อนมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ที่เป็นตัวภูเขาก้อนข้างบนนู่นแหละนั่นมันค่อยๆมาอยู่ที่ตรงนี้ทีหลังอะไรทำให้มาอยู่ที่นี่ก็คือการปรุงของธรรมชาติฝนฟ้าอากาศพายุมันก็แยกตัวมาเป็นหินก้อนนี้มาวางอยู่ที่นี่อย่างนี้เป็นต้นแม้ธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตจิตใจมันก็มีการผลักไสปรุงแต่งอยู่ในตัวมันเองไม่เท่าไรก้อนหินก้อนนี้ก็จะสลายออกไปเป็นกรวดทรายกระทั่งเป็นขี้ฝุ่นไปในที่สุดแล้วมันจะไปเป็นอะไรต่อไปข้างหน้าอีกเราก็ไม่ต้องรู้ต้องเรียนก็พวกนักวิทยาศาสตร์เขารู้ว่าไอ้ฝุ่นหินตะกอนโคลนนี่มันจับตัวเป็นก้อนหินแล้วมันสลายตัวเป็นฝุ่นเป็นดินเป็นโคลนแล้วมันจับตัวเป็นก้อนหินที่ตรงโน้นมีอยู่ก้อนนึงเรียกว่าเซนติเมนตารีร็อกจะเห็นว่ามีหินหลายๆชนิดก้อนเล็กก้อนน้อยรวมกันอยู่ในนั้นเพราะมันเคยสลายตัวแล้วจับกลุ่มกันใหม่แล้วสลายตัวแล้วจับกลุ่มกันใหม่จนปนกันอยู่ได้หลายหลายชนิดนี่ใครทำพระเจ้าหรือใครทำถ้าเชื่อพระเจ้าก็ว่าพระเจ้าทำแต่ถ้าไม่เชื่อพระเจ้าก็คือธรรมชาติมันทำสรุปความว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มีชีวิตก็มีเรื่อยไปคือการปรุงไปตามแบบของสิ่งที่มีชีวิตนี่การเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่ถึงขนาดที่เป็นชีวิตมันก็มีเรื่อยปรุงแต่งเรื่อยไปตามแบบของสิ่งที่ไม่มีชีวิตเราเรียกว่าได้อำนาจของอวิชชาคืออำนาจของสิ่งที่ไม่มีวิชาไม่มีความรู้ สำหรับมนุษย์เนี่ยมีคำพูดมีคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างน่าประหลาดน่าสนใจอย่างยิ่งคือว่ามันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้องเด็กทารกมันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้องคือมันมีอวิชชามันไม่มีวิชามันไม่รู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็คือมันไม่รู้ว่าถ้าไปปรุงกันแล้วมันจะเป็นทุกข์ถ้าไปปรุงกันแล้วมันจะเป็นทุกข์ที่จะว่าจะหยุดการปรุงเสียด้วยอำนาจของเจโตคือจิตก็ได้หรือจะหยุดอำนาจการปรุงเสียด้วยอำนาจปัญญาก็ได้เรียกว่าปัญญาวิมุตติเด็กทารกอยู่ในท้องไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแล้วมันก็ปรุงกันมาเรื่อยคลอดออกมาก็ยังปรุงเรื่อยออกมาเป็นเด็กทารกวัยรุ่นหนุ่มสาวแก่เฒ่าแล้วมันก็ยังปรุงอยู่เรื่อยเพราะมันขาดความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติในความขาดความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินั่นแหละคือตัวอวิชชาเพราะมันเป็นเกลอกันมาเรื่อยโดยอวิชชามันจึงมีการปรุงแต่งเรื่อยย่อมมีแล้วมีทุกข์มีความทุกข์อยู่ในการปรุงแต่งนั่นเองอย่างน้อยก็เพราะความเปลี่ยนแปลงนั่นเองเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เราจะมองให้เห็นชัดโดยเฉพาะเมื่อเดี๋ยวนี้ที่ไม่จิตยังไม่บรรลุนิพพานเดี๋ยวนี้มองไปทางไหนมองไปทางไหนก็ขอให้เห็นกระแสแห่งการปรุงมองไปที่ก้อนหินเห็นว่ามันมีกระแสการปรุงไหลเรื่อยมองไปที่ต้นไม้ก็เห็นกระแสการปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยมองไปที่คนด้วยกันก็เห็นเป็นการปรุงแต่งเรื่อยไหลเรื่อยมองไปที่สัตว์เดรัจฉานก็เห็นเป็นการปรุงแต่งไหลเรื่อยเดี๋ยวนี้เราไม่มีวิชาไม่มีปัญญามากพอจะเห็นอย่างนั้นเราจึงเห็นเป็นการหยุดบ้างเป็นการเคลื่อนไหวบ้างเป็นการไปบ้างเป็นการมาได้มาบ้างเป็นการได้บ้างเป็นการเสียบ้างเป็นการได้กำไรบ้างเป็นการขาดทุนบ้างเป็นความร้อนบ้างเป็นความหนาวบ้างเป็นอะไรเป็นคู่ไปล้วนแต่เกิดความหมายแก่จิตใจที่จะยึดถือขอให้ฉลาดตามรอยของพระพุทธองค์สามารถมองไปทางไหนเห็นแต่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง
มองไปข้างนอกเนี่ยทั่วไปที่เห็นอะไรอยู่ด้วยตาเนี่ยเห็นเป็นกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงไหลเรื่อยไปเป็นการเปลี่ยนแปลงมองเข้าไปข้างในในตัวเราเนี่ยก็เห็นแต่กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าจะมองกันข้างนอกหรือมองกันข้างในมองของตัวเองมองของผู้อื่นมองใกล้มองไกลมองของหยาบของละเอียดของแต่ก็ตามมันล้วนแต่เป็นกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง เรา ไม่มองเห็นกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่เรามองเห็นเป็นความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดความรู้สึกสองประการสองประการคือยินดีหรือยินร้ายถ้าสวยก็รักไม่สวยก็ไม่รักถ้าไพเราะก็รักไม่ไพเราะก็ไม่รักถ้าหอมก็รักถ้าเหม็นก็ไม่รักอยู่กันแต่อย่างนี้มันก็มีการปรุงเรื่อยเพราะเห็นอย่างนั้นจึงมีการปรุงเรื่อยนับตั้งแต่ปรุงให้เกิดความรักหรือความไม่รักเนี่ยแต่คะแนนออกไปเป็นความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงต่างๆนานาที่มันเกิดแก่จิตใจของมนุษย์ในที่สุดมันไปจบอยู่ด้วยเป็นโรคประสาทมันเกือบทั้งนั้นถ้ามันไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็จะไปจบลงด้วยความวิปริตทางจิตใจนับตั้งแต่เป็นโรคประสาทซึ่งเป็นกันมากขึ้นทุกทีเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่มีความรู้เรื่องเจโตมุตปัญญามุตเลยหมอเขาบอกว่ามันเป็นโรคประสาทเพิ่มขึ้นเร็วมากไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องยุยั่วให้ปรุงมันมากเกินไปคนในโลกนี้จะต้องเป็นโรคประสาทกันมากขึ้นทุกทีควรจะเรียนเรื่องนี้กันบ้างเห็นว่ามันเป็นการปรุงอย่างไรและอย่าเข้าไปเอากับมันอย่าไปติดพันกับมันอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นกับมัน เราบอกให้ทุกคนพอมาในป่ามานั่งอยู่ในป่าซึ่งเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่ว่าให้ ได้รับความรู้จากสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันดูจะปรุงน้อยกว่าคนเราเช่นต้นไม้นี่ให้ต้นไม้บอกว่าหยุดกันซะบ้างหยุดกันซะบ้างอย่าวุ่นกันนักอย่าปรุงกันนักหรือบางทีมันอาจจะใช้คำว่าอย่าบ้ากันให้มากนักต้นไม้ก้อนหินนี่มันจะพูดว่าอย่าบ้ากันให้มากนักหยุดกันซะบ้างเย็นๆกันซะบ้างแต่ว่าเราไม่ได้ยินต้นไม้พูดก้อนหินพูดว่าอย่ายุ่งอย่าวุ่นอย่ารุ่งอย่าบ้ากันนักเราก็ไม่ค่อยได้ยินแต่ถึงอย่างไรก็ดีคอยสังเกตว่าถ้าเรามานั่งอยู่กับก้อนหินหรือต้นไม้อย่างนี้มันหยุดของมันเองไม่มากก็น้อยมันเย็นของมันเองไม่มากก็น้อยถ้าไปคบหาสมาคมกับต้นไม้กับก้อนหินหรือธรรมชาติล้วนๆ นี่ดูเถอะจะรู้สึกว่ามันหยุดลงเองชะงักลงเองข้อนี้เป็นเหตุให้คนเขาต้องไปตรัสรู้กันในป่าไม่มีศาสดาองค์ไหนตรัสรู้ในมหาวิทยาลัยหรือในบ้านในเมืองในศาสดาทุกองค์ไปตรัสรู้ในป่าในที่เงียบสงบซึ่งมันมีลักษณะแห่งการหยุดเย็นหยุดปรุงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในป่าพระพุทธเจ้าประสูติในป่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้กันในป่าพระเจ้าสอนอยู่เที่ยวอยู่กันในป่าพระเจ้านิพพานลงก่อนในป่าเพราะว่าไอ้ป่าตามธรรมชาตินั่นมันมีการปรุงน้อยกว่ามันแสดงให้เห็นการปรุงที่น้อยกว่าฉะนั้นเราไปคบหากับสิ่งเหล่านี้เราจึงเย็นเราจึงสบายบางคนโดนบ่นว่าพอเข้ามาถึงที่นี่แล้วรู้สึกเย็นสบายบอกไม่ถูกสบายอกสบายใจบอกไม่ถูกนั่นคือเขาไม่รู้ว่าพอเข้ามานั่งอยู่กับก้อนหินต้นไม้เหล่านี้แล้วการปรุงมันลดลงอำนาจแห่งการปรุงมันก็ลดลงทั้งคนจึงรู้สึกสบายหรือเย็นบ้างไม่มากก็น้อยไม่เหมือนอยู่ในบ้านเมืองอันวุ่นวาย
มาอยู่กับป่าตามธรรมชาตินี่มันจะรู้สึกหยุดเย็นลงทั้งคนที่ชอบเที่ยวป่าก็มีเหตุผลอยู่เพราะเที่ยวไปในป่านะมันหยุดมันเย็นลงได้โดยง่ายถ้าติดตามให้ต่อไปก็จะพบว่าโอ้ยมันเป็นทุกข์ร้อนก็เพราะว่ามันยึดมั่นถือมั่นมันปรุงแต่งมากเกินไปต่อไปนี้เราจะปรุงแต่งให้น้อยเราจะควบคุมการปรุงแต่งไม่ให้มีการปรุงแต่งมากมายด้วยอวิชชาประโยชน์ของการอยู่ป่ามันก็เกิดขึ้นเพราะอยู่ในที่ที่มันสอนการปรุงแต่งน้อยไม่เหมือนกับอยู่ในที่ที่มันยั่วยุแต่การปรุงแต่งเสียตลอดเวลาทีนี้มาดูกันถึงพูดอย่างภาษาธรรมดาหน่อยภาษาวัตถุก็ว่าสำนักงานการปรุงมันอยู่ที่ไหนถ้าปรุงแกงสำนักงานการปรุงมันก็อยู่ในครัวทำขนมทำอาหารทำอะไรสำนักงานการปรุงมันก็อยู่ในครัวอย่างนี้สำนักงานการปรุงจนเกิดความทุกข์เกิดปฏิจจสมุปบาทเกิดขันธ์เหล่านี้มันอยู่ที่ไหนมันก็ตอบได้ว่ามันอยู่ในจิตในขอบเขตของจิตในมณฑลของจิตชนิดที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาจิตที่ยังไม่รู้จิตที่ยังโง่เขลายังมีอวิชชามันมีขอบเขตอย่างไรที่ไหนเท่าไรในขอบเขตนั้นล่ะจะเป็นสำนักงานแห่งการปรุงถ้าจิตมันมีวิชชาแต่แล้วมันไม่ปรุงมันต้องเป็นเรื่องของจิตที่ยังไม่มีวิชชาหรือเป็นเวลาที่มันไม่อาจจะมีวิชชาจิตของคนเรานี่มีวิชาก็ได้ไม่มีวิชาก็ได้บางทีศึกษามีความรู้แล้วแต่พอเอาก็จริงความรู้ไม่รู้หายไปไหนหมดความรู้มาไม่ทันสติไม่พอความรู้มาไม่ทันจิตชนิดนั้นก็เป็นจิตที่มีอวิชชาอยู่นั่นแหละ อย่างว่าเคยเรียนพระไตรปิฎกอ่านรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พอเอาก็จริงมันไม่มาเพราะสติมันไม่พอมันไม่เอาความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามาช่วยทันเวลาจิตนี้ก็ต้องโง่ปรุงต่อไปด้วยอวิชชามันก็มีความทุกข์ได้ทั้งที่เคยเล่าเรียนพระไตรปิฎกมาจึงพูดว่าในมณฑลแห่งจิตที่ประกอบไปด้วยอวิชชานี่คือสำนักงานแห่งการปรุงสำนักงานแห่งการปรุงเมื่อจิตในขั้นต้นที่เรียกว่าจิตประพัดสอนจิตเริ่มแรกยังไม่ทันเกิดกิเลสในจิตประพัดสอนนั่นก็ยังมีโอกาสแห่งอวิชชาเพราะจิตนี้ยังไม่เคยถูกฝึกเลยเปิดโอกาสให้อวิชชาเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ทั้งแม้ในจิตประพัดสอนก็ยังเป็นสำนักงานแห่งการปรุงจึงพูดว่าในมณฑลแห่งจิตที่ปราศจากวิชามีแต่อวิชชาเป็นสำนักงานแห่งการปรุงถึงแม้ภวังคจิตที่เรียกกันว่าจิตล้วนๆไม่มีอะไรเลยนี่ยังเป็นสำนักงานแห่งการปรุงเพราะว่าภวังคจิตก็เปลี่ยนเป็นวิถีจิตเมื่อไรก็ได้ตามที่อารมณ์มันมากระทบเมื่อจิตนั้นมันมีแต่อวิชชามันก็เป็นสำนักงานแห่งการปรุงได้แม้จิตชนิดประพัดสอนแม้จิตชนิดภวังคจิตก็เป็นสำนักงานแห่งการปรุงของใหม่ๆออกมาได้คือเป็นกิเลสแหละเป็นความทุกข์นั่นขอให้ถือเสียว่าจิตที่ปราศจากวิชาเป็นจิตที่มีแต่อวิชานั่นแหละเป็นโรงครัวสำหรับปรุงความทุกข์ปรุงแต่งออกมาแต่ความทุกข์ทีนี้เครื่องประกอบในการปรุงเปรียบเสมือนหนึ่งว่าไอ้วัตถุต่างๆที่มีอยู่ในห้องครัวจะปรุงเป็นอะไรก็ได้นะเพราะมันมีอยู่ในโลกนี้ในมณฑลของจิตนี่มันก็เกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เป็นองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบที่โดยตรงก็คืออารมณ์ในภายในมีจิตรอบจิตก็มีอารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าอารมณ์หรือว่าก่อนที่จะมีอารมณ์ให้มีอายตนะอยู่ก่อนแล้วสำหรับจะรับอารม
อายตนะข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะ

ข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธัมมารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้อารมณ์เกิดมีความหมายหรือมีฤทธิ์เดชขึ้นมารูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันจะมาเป็นตัวเครื่องปรุงในชั้นแรกมันก็เป็นอารมณ์เมื่อกระทบทางอายตนะแล้วมาเกิดผัสสะผัสสะนั่นจะเป็นเครื่องปรุงหรือบางทีไปรู้สึกตัวเอาตอนที่เป็นเวทนาแล้วเวทนาสุขเวทนาทุกข์เวทนาไม่สุขไม่ทุกข์แล้วมันก็เป็นเครื่องปรุงมันอายตนะก็ดีอารมณ์ก็ดีผัสสะก็ดีเวทนาก็ดีมันเป็นเครื่องปรุงถ้ามีความเชื่อเรื่อง

เวทนาทุกเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์แล้วมันก็เป็นเครื่องปรุงทั้งอายตนะก็ดีอารมณ์ก็ดีผัสสะก็ดีเวทนาก็ดีมันเป็นเครื่องปรุงถ้ามีความเชื่อเรื่องโลกอื่นก็จะถือว่าผลกรรมในโลกอื่นในชาติอื่นเป็นเครื่องปรุงอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่เป็นสันทิฏฐิโกที่มองเห็นได้เดี๋ยวนี้แต่ถ้าเชื่อก็มีประโยชน์ทางศีลธรรมคนที่เขาเชื่อผลกรรมในชาติก่อนมาช่วยจะทำให้มาช่วยปรุงให้ดีหรือชั่วก็ดีเหมือนกันจะได้มีศีลธรรมแก่กล้าแต่ถ้าพูดอย่างปรมัตถธรรมแล้วต้องเป็นสันทิฏฐิโกเห็นได้เองตรงนี้เฉพาะหน้าว่าอารมณ์เข้ามาปรุงอย่างไรเกิดผัสสะปรุงอย่างไรเกิดเวทนาปรุงอย่างไรแล้วเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดทุกข์ปรุงอย่างไรนี่คือการปรุงหรือเครื่องปรุงเครื่องประกอบการปรุง ถ้าผู้ใดเป็นวิทยาศาสตร์มากหน่อยก็ต้องว่าเวลาด้วยอวกาศคือพื้นที่เนื้อที่ด้วยมันต้องมีขนาดแห่งเวลามีขนาดแห่งเนื้อที่ที่พอเหมาะสมพอดีมันเจียบปรุงออกมาเป็นความรู้สึกน่ารักน่ายินดีน่าพอใจถ้ามากเวลานานเกินไปมันก็ไม่สวยไม่ไพเราะไม่น่ารักไม่น่าพอใจต้องเวลาก็พอดีรูปร่างหรือขนาดก็ต้องพอดีจึงจะเกิดเป็นอารมณ์ที่น่ารักน่าพอใจนั่นส่วนภายนอกโดยอ้อมไกลออกไปต้องถือว่าอากาศอวกาศคือการกินเนื้อที่ก็ต้องพอดีเวลาที่มันจะใช้ปรุงก็ต้องพอดีเหมือนอย่างว่าจะต้มจะแกงเนี่ยขนาดก็ต้องพอดีเวลาก็ต้องพอดีไม่ใช่นั่นไอ้กับข้าวที่ทำขึ้นมานั่นอาจจะกินไม่ได้ก็ได้ถ้าเวลามันเกินขนาดไปหรือขนาดมันเกินขนาดไปไม่พอดีท่านเราจะต้องถือว่าวัตถุก็มีความถูกต้องแห่งขนาดแห่งเวลาก็มีมารวมกันเข้าแล้วปรุงให้เกิดอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งรวมเรียกกันง่ายๆว่ากามคุณบ้างกามารมณ์บ้างเพื่อเกิดรสในทางที่จะให้หลงรักหลงพอใจหลงยินดีนี่คือผลของการปรุงที่มันปรุงสำเร็จประโยชน์สำหรับจะให้เกิดกิเลส ส่วนการปรุงที่จะให้เกิดกิเลสให้ไม่เกิดกิเลสมันไม่มีมันต้องไม่ปรุงมันจึงจะไม่เกิดกิเลสถ้ามีการปรุงแล้วมันก็จะต้องเป็นกิเลสและเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแหละขอให้จะระวังให้ดีอย่าไปหลงไหลกับมันนักเรื่องสวยทางตาไพเราะทางหูหอมทางจมูกอร่อยทางลิ้นนิ่มนวลทางผิวหนังด้วยความรู้สึกที่กล่อมอารมณ์ทางจิตใจนี่อย่าไปหลงกับมันนักมันจะปรุงชนิดที่นำไปสู่กองทุกข์ที่จะดูพฤติหรือกรรมวิธีของการปรุงเอาเฉพาะมนุษย์เรากันดีกว่าสำหรับไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันนักสำหรับมนุษย์เรามันก็มีมาตั้งแต่ในท้องตั้งปฏิสนธิในท้องมีไข่ของมันดามีเชื้อของบิดาปรุงกันตอนนี้ยังไม่ใช่จิตยังไม่เป็นจิตยังไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนแต่ก็เป็นการปรุงแล้วคือไข่ของมันดากับเชื้อของบิดาถึงกันข้าวด้วยการอยู่ร่วมกันมันก็มีการปรุงแล้วนี่ไข่นี่มันเจริญจนเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณธาตุเข้าไปอาศัยได้ในสังขารก่อนนี้เดี๋ยวนี้มันก็รู้สึกอะไรได้แล้วมันก็ได้อาศัยธาตุครบทั้ง6ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันจนเป็นตั้งต้นชีวิตทารกนิดๆขึ้นมาในครรภ์เป็นกลุ่มชีวิตขึ้นมาในครรภ์แล้วก็เจริญขึ้นด้วย

ึกมีความรู้สึกมากออกไปเท่าไรความเจริญทางจิตใจก็มากขึ้นเท่านั้นนั่นแหละคือการปรุงคือมันปรุงให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดินน้ำลมไฟก็ปรุงเป็นดีขึ้นจิตก็วิญญาณก็ดีขึ้นการรวมหน่วยกันก็ดีขึ้นมันเลยเป็นทารกที่มีความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ในที่สุดก็คลอดออกมาเป็นทารกนี่คือการปรุงจิตก็เจริญด้วยไอ้สิ่งที่เข้ามาแวดล้อมทารกนี่ไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญามุตติมาในท้องเพราะมันจึงคิดไปในทางที่จะให้เป็นทุกข์เพราะมันไม่รู้ว่าเป็นทุกข์ขั้นต่อมามันเกิดเป็นคนเป็นอะไรขึ้นมาแล้วมันก็ปรุงไปแต่ในทางที่เป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์จนเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเต็มไปด้วยความทุกข์เป็นชีวิตแห่งความทุกข์ทีนี้มันจะเริ่มต้นปรุงอีกชนิดหนึ่งคือว่าเกิดสติปัญญาขึ้นมาว่าอย่างนี้ไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวคือปรุงนี่ไม่ไหวปรุงนี่ไม่ไหวก็เกิดสติปัญญาขึ้นมาว่าไม่ปรุงน่ะดีกว่าไม่ปรุงน่ะดีกว่าคืออย่าไปติดยึดมั่นถือมั่นอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นจะดีกว่าจนคนเรานะมีความรู้เรื่องว่าไม่ปรุงนั่นแหละดีกว่าท่านจึงขนขวายไปในทางที่จะไม่ปรุงคิดว่าครองบ้านครองเรือนอยู่เนี่ยมันทำยากมันปรุงเรื่อยไปออกไปบวช ดีกว่าไปอยู่ในป่าในถ้ำในเขาดีกว่ามันจะง่ายขึ้นในการที่จะไม่ปรุงเขาก็ไปบวชเขาค้นหาการที่จะไม่ปรุงจึงเกิดบุคคลขึ้นมาประเภทหนึ่งคือพบไอ้ความที่ไม่ปรุงพบวิธีที่จะไม่ปรุงนี่เป็นพระอริยเจ้ากระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าพบเรื่องไม่ปรุงมันก็เกิดขึ้นมาถ้ายังปรุงยังเป็นทุกข์ต่อเมื่อไม่ปรุงจึงจะไม่เป็นทุกข์แม้ว่ายังรับอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันแท้ๆแต่คนหนึ่งมันปรุงคนหนึ่งมันไม่ปรุงนี่คิดดูเนี่ยมันจะพบกันได้กันที่นี่ว่าไม่ต้องตายละไม่ต้องตายละเราก็ไม่ปรุงได้เราหยุดปรุงได้เพราะเรามีสติปัญญาพอที่จะไม่หลงในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่มากระทบแล้วเราก็ไม่ปรุงไม่ปรุงเนี่ยคือว่าดับสังขารหยุดสังขารสังขารแปลว่าปรุงหยุดสังขารดับสังขารคือไม่ปรุงดับสังขารจะได้โดยที่ไม่ต้องตายยังมีชีวิตอยู่ที่นี่แต่ควบคุมการปรุงแห่งจิตใจได้นี่เรียกว่าดับสังขารจะได้โดยที่ไม่ต้องตายภาษาไทยนั้นพูดกันมาผิดๆว่าถ้าดับสังขารแล้วก็ต้องตายในภาษาธรรมะนั้นดับสังขารก็คือไม่ปรุงแล้วก็ไม่ตายด้วยแล้วก็ไม่มีความทุกข์ด้วยได้เสวยสุขโดยสมมติที่ว่าสุขอย่างยิ่งสุขสูงสุดคือพระนิพพานด้วยนี่คือการไม่ปรุงหรือวิสังขารจะเห็นได้ว่ามันเป็นจิตล้วนๆจิตที่ไม่รู้อะไรมาแต่ในท้องแล้วก็จิตมารู้ผิดๆสำหรับจะยึดมั่นถือมั่นแล้วปรุงพอปรุงกันจนเข็ดฟันจึงค่อยๆรู้ว่าไม่ปรุงดีกว่ารวมแล้วเป็น3ขั้นตอนคือว่าจิตล้วนๆทำอะไรไม่เป็นไม่ถูกแล้วก็ต่อมาจิตทำเป็นแต่ในทางที่จะปรุงจนเจ็บปวดถึงที่สุดแล้วต่อมาจิตก็รู้ว่าไม่ปรุงดีกว่านี่เป็นเรื่องทั้งหมดของชีวิตมนุษย์เราตั้งแต่ต้นจนนิพพานจิตล้วนๆในสักตอนหนึ่งและจิตโง่ที่ตอนหนึ่งแล้วก็จิตฉลาดที่สุดถึงที่สุดที่ตอนหนึ่งก็รู้เรื่องความไม่ปรุงทีนี้ก็จะพูดถึงในคำพูดที่เป็นปัญหาคือคำว่าไม่ใช่ตัวตนอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนตามพระบาลีแล้วสังขารก็เป็นอนัตตาวิสังขารก็เป็นอนัตตาหมายความว่าเรื่องปรุงก็เป็นของปรุงนี่ก็เป็นอนัต
ตาของไม่ปรุงก็เป็นอนัตตาทั้งสองอย่างนั้นอย่าได้เข้าใจว่าเอามาเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นของของตนได้วิสังขารนั้นน่ะมันเห็นชัดอยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยเอามาเป็นตัวตนไม่ได้เพราะมันปรุงเรื่อยแต่แม้พวกที่ไม่ปรุงหยุดเย็นสงบอยู่ก็จะยึดถือว่าตัวตนไม่ได้เพราะมันเป็นของธรรมชาติเป็นของธรรมชาติเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นนิพพานธาตุเป็นนิโรธธาตุอยู่ตามธรรมชาติอย่าเอามาเป็นตัวตนของตนเช่นเดียวกับทางฝ่ายวัตถุนี่เราถือว่าดินน้ำไฟลมเป็นธาตุอยู่ตามธรรมชาติเอามาเป็นตัวตนไม่ได้แต่ถึงแม้นิโรธธาตุนิพพานธาตุวิสังขารอสังขตธาตุนี่มันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเอามาเป็นตัวตนไม่ได้ถ้าเอามาเป็นตัวตนก็คือเข้าใจผิดแล้วก็ทำผิดแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องใหม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เอามาเป็นตัวตนไม่ได้มาว่าเป็นตัวตนของตนดังนั้นคำว่าอนัตตาของธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตานะมันเข้าใจยากสังขารก็อนัตตาวิสังขารก็อนัตตาจะพูดให้เป็นภาษาธรรมดาหน่อยก็ว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาแม้สิ่งที่เที่ยงและไม่เป็นทุกข์ก็ยังเป็นอนัตตาเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติโดยกันทั้งนั้นหนทางที่จะไปเอาอะไรมาเป็นตัวตนเป็นอัตตานี่ไม่มีเพราะมันเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติถ้าใครจะไปเอามาเป็นตัวตนเป็นของตนมันก็เป็นความคิดที่ผิดก็เรียกว่าอวิชชาถ้ามันก็กัดเอาคือมันจะเป็นทุกข์เพราะคิดผิดหวังผิดยึดมั่นถือมั่นอย่างผิดด้วยอำนาจอวิชชาไปยึดถืออะไรเอามาเป็นตัวตนมันก็กัดเอาทั้งนั้นคือทำให้เป็นทุกข์ในสิ่งที่ว่ามันไม่มีค่ามันก็ยึดถือไม่ได้สิ่งที่มีค่าก็ยึดถือไม่ได้เพราะให้ขอให้อยู่อย่างที่ไม่ยึดถืออะไรนี่มันเลยไปถึงว่าเรื่องดีเรื่องชั่วนั่นน่ะไม่ต้องยึดถือชั่วก็ไม่ทำไอ้ดีก็ทำตามที่จะต้องทำเพื่อใช้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแต่ก็ไม่ต้องยึดถือเช่นว่าข้าวของเงินทองเพชรพลอยแพงที่สุดนี่จะใช้เพื่อความสะดวกได้แต่อย่าไปยึดถือถ้าไปยึดถือมันจะกัดเอาก็ต้องเป็นทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจเพราะความยึดถือในสิ่งเหล่านั้นมันจึงมีได้ใช้ได้กินได้อาศัยประโยชน์ได้แต่อย่าไปยึดถือมันข้าวมันจะกัดเอาความดีความชั่วนี่ก็เหมือนกันชั่วนี่ไม่ต้องทำถ้าทำมันกัดเอาแต่ความดีเนี่ยใช้เป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าไปยึดถือเข้ามันก็จะกัดเอาในชั้นสูงในธรรมะชั้นสูงจึงไม่ยึดถือทั้งความชั่วและความดีก่อนพระพุทธเจ้านะเขายึดถือความดีดีที่สุดไปพรหมโลกชั้นสูงสุดแล้วก็ยึดถือแล้วก็ได้เวียนว่ายอยู่ที่นั่นนี่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านตรัสว่าไม่ได้คือไม่มีอะไรที่ควรจะยึดถือก็เลยเนื้อพรหมโลกขึ้นไปเป็นนิพพานนั้นนิพพานจึงพ้นดีพ้นชั่วพ้นบาปพ้นบุญพ้นกรรมพ้นผลกรรมนิพพานคือวิสังขารคือไม่ปรุงนั่นคือเนื้อชั่วเนื้อดีเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อกรรมเนื้อผลของกรรมการไม่ปรุงนี่เป็นกรรมที่สี่ในพระพุทธศาสนาก่อนพระพุทธเจ้าเขาสอนกันแต่ว่ากรรมดีกรรมชั่วกรรมดีชั่วละคนกันใช้ภาษาวัตถุในพระบาลีใช้คำว่ากรรมดำอย่างหนึ่งกรรมขาวอย่างหนึ่งกรรมปนกันดำทั้งขาวนี่อย่างหนึ่งเป็นสามกรรมนี่เขาสอนกันอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้ามันก็ต้องไปตามกรรมอ่ะทำกรรมชั่วก็ไปตามกรรมชั่วทำกรรมดีก็ไปตามกรรมดีทำกรรมชั่วดีปนกันมันก็ระหกระเหินไปตามกรรมชั่วกรรมดีปนกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ขึ้นมาว่าโอ้ยกเลิกคือเราจะอยู่เนื้อกรรมจะหมดกรรมจะสิ้นกรรมเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวกรรมไม่ดีไม่ชั่ว
ไม่ดำไม่ขาวเป็นที่จบแห่งกรรมดำและกรรมขาวนี่คือคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือจะเรียกว่าอัตถังคีกมรรคหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้มองเห็นว่ามันเป็นกรรมที่ทำให้หยุดปรุงเมื่อไม่ปรุงอะไรขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรชั่วไม่มีอะไรดีหรือไม่มีอะไรปนกันทั้งชั่วทั้งดีคนที่มองเห็นอย่างนี้มันก็กล้าพูดนะว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรีซึ่งคนธรรมดาไม่กล้าพูดใครพูดก็ถูกด่าอาตมาก็เคยถูกด่าเมื่อพูดว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรีนี่ก็มีคนนึกด่าบางคนก็ด่าไม่ได้ยินว่าพูดผิดแล้วสอนผิดแล้วนี่เพราะว่ามันรู้กันแต่แค่ชั่วและดีเนื้อขึ้นไปนั่นมันไม่รู้ชั่วหรือดีนั้นมันอยู่ในวิสัยแห่งการปรุงปรุงแล้วก็มีผลเป็นชั่วเป็นดีเพราะไม่มีการปรุงนั่นแหละมันจึงไม่มีชั่วไม่มีดีพ้นชั่วพ้นดีเนื้อชั่วเนื้อดีนิพพานนั่นคือภาวะที่อยู่เนื้อชั่วเนื้อดีเมื่อจิตเข้าไปถึงภาวะนั้นแล้วจะไม่มีความทุกข์เลยชั่วก็เป็นที่ตั้งความยึดถือดีก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือพอไปยึดถือเขาแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นแหละไม่ว่าชั่วหรือไม่ว่าดีจึงปัดไปหมดเลยว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรีคำว่าอัปปรีแปลว่าไม่น่ารักปรียะหรือปรีนั่นแปลว่าน่ารักอับแปลว่าไม่อับปรีแปลว่าไม่น่ารักทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อับปรีหมายความว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่ไม่น่ารักไปรักมันข้ามันจะกัดเอานี่ในเรื่องชั่วนี่มันไม่มีใครรักอยู่แล้วแต่เรื่องดีนี่ก็มีคนรักจนเป็นบ้าจะทมทุกข์เพราะว่าไปยึดมั่นในความดีเรียกว่าไม่หลุดพ้นเข้าไปติดอยู่ในกองทุกข์นั้นอย่าไปยึดเป็นตัวตนเป็นของตนทั้งความชั่วและความดีคือไม่ปรุงไม่ปรุงให้เกิดความรักความยึดถือทั้งในความชั่วและความดีนี่เรียกว่าไม่ปรุงคือวิสังขารไอ้ที่ปรุงมาแล้วทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างนั้นก็เป็นสังขารก็ไหลเรื่อยไปมีลักษณะความทุกข์เรื่อยไปเดี๋ยวนี้วิสังขารก็คือตรงกันข้ามไม่มีอวิชชาเหลืออยู่แล้วก็ไม่มีความหมายมั่นเรื่องตัวตนเรื่องของตนมันก็ไม่ปรุงอะไรขึ้นมาสำหรับจะรักหรือจะโกรธหรือจะเกลียดหรือจะกลัวหรือจะทรมานใจทุกๆอย่างนี่เรื่องนี้เราไม่ค่อยจะสนใจกันว่าไอ้ความสิ้นสุดแห่งความทุกข์นั่นคือความไม่ปรุงเป็นวิสังขารคือความไม่ปรุงท่านไม่ปรุงแล้วมันก็ไม่เป็นชั่วไม่เป็นดีไอ้ชั่วหรือดีนี่มันอยู่ที่การปรุงมันอยู่ในขอบเขตของการปรุงถ้ามันออกไปนอกขอบเขตของการปรุงแล้วมันไม่มีชั่วมันไม่มีดีนั่นแหละคือความหลุดพ้นเป็นกรรมที่4ซึ่งไม่มีสอนในศาสนาอื่นมีสอนแต่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่เราก็ไม่เคยเอามาสอนกันเราไม่ค่อยเอามาสอนกันเรื่องกรรมที่4กรรมที่ไม่ปรุงให้เป็นดีหรือเป็นชั่วเราสอนกันแต่เรื่องกรรมที่เป็นชั่วและเป็นดีแล้วสอนให้ยึดมั่นหมายติดอยู่ในกรรมดีแล้วมันก็กัดเอาคนเป็นโรคประสาททั้งหมดก็ว่าได้มันเพราะยึดมั่นในความดีทั้งนั้นไม่ได้เป็นเพราะยึดมั่นในความชั่วความวิตกกังวลทั้งหลายมาจากความยึดมั่นในความดีเป็นความอิจฉาริษยาก็มาจากความยึดมั่นถือมั่นในความดีนั่นเป็นโรคประสาทกันก็เพราะว่ายึดมั่นถือมั่นในความดีนั่นแหละเรียกว่าไอ้ความดีมันกัดเอาเรายังอยู่ใต้อำนาจของความดีมันก็กัดเอาคือมันทำให้เราปรุงเรื่อยทนทรมานเรื่อยและเมื่อไม่ได้อย่างที่ต้องการมันก็เป็นโรคประสาทเป็นบ้าหรือตายนี่เรารู้กันแต่เรื่องฝ่ายการปรุงแล้วหลงไหลอยู่แต่ในฝ่ายการปรุงไม่ประสีประสาในเรื่องที่นอกออกไปจากการปรุงคือไม่ปรุงเรียกว่าวิสังขาร
นะดังนั้นเราจึงมีเรื่องเพียงสองเรื่องที่เราจะต้องรู้ให้ดีวิคือสังขารกับวิสังขารสังขารกับวิสังขาร สังขารคือเรื่องความทุกข์ทั่วไปเหตุให้เกิดทุกข์ทั่วไปวิสังขารนั่นก็คือนิพพานไม่ปรุงไม่มีทางที่เกิดความทุกข์ได้เป็นนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นเมื่อไม่ปรุงจึงจะเย็นถ้าปรุงไม่ปรุงดีก็ยังไม่เย็นมันก็วุ่นวายไปตามแบบของความดีมันร้อนแบบไม่แสดงอาการมันร้อนเพราะยึดมั่นถือมั่นจริงๆความดีมันไม่ทำอะไรเอาความดีก็สักว่าความดีความชั่วก็สักว่าความชั่วแต่ถ้าไปยึดถือเข้าน่ะมันจะกัดเอานั่นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ไม่ยึดถือแม้ในความดีแม้ความดีจะมีมาหรือท่านจะได้รับทนุบำรุงบำเรอบูชาอย่างไรมันก็ไม่ทำให้เกิดความดีชนิดที่ทำให้ท่านจะต้องเดือดร้อนแหละเป็นทุกข์นี่เรียกว่าอยู่ฝ่ายวิสังขารฝ่ายไม่ปรุงเนื้อการปรุงเรื่องมันจบเรื่องสังขารปรุงนี่มันมากมากมากนับยืดยาวไม่หวาดไหวตั้งต้นเมื่อไรจบเมื่อไรยุติยากแต่ถ้าวิสังขารแล้วมันจบทันทีคือมันไม่ปรุงมันหยุดปรุงมันก็เย็นคำว่านิพพานคำนี้ตัวหนังสือแปลว่าเย็นเพราะไม่มีของร้อนคือโลภะโทสะโมหะเพราะไม่มีการปรุงจึงไม่มีโลภะโทสะโมหะไม่มีโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นของร้อนชีวิตนี้ก็เย็นมันก็เลยพูดได้เป็นคู่กันว่าว่าสังขารก็เป็นชีวิตร้อนเพราะมันปรุงวิสังขารก็เป็นชีวิตเย็นเพราะมันไม่ปรุงเนี่ยเรื่องทั้งหมดของพระพุทธศาสนาโดยสรุปแล้วมันเหลืออยู่เพียงสองคำนั้นว่าสังขารกับวิสังขาร ที่ดับการปรุงหยุดการปรุงไม่ต้องตายอาตมาสังเกตเห็นว่าไปที่ไหนในงานศพเคยเป็นไปสวดศพก็ดีหรือว่าไปอย่างอื่นก็ดีที่เขาได้ยินคำพระสวดว่าเตสังบูปัสโมสุโขสังเกตดูผู้ฟังเข้าใจผิดกันทั้งนั้นเข้าใจผิดว่าตายอยู่ในโลงนั่นแหละเป็นสุขอนิจจาวาตะสังขาราสังขารไม่เที่ยงหนอเขาไม่แปลนี่เขาเอาสังขารเป็นสังขารร่างกายทั้งหมดนี่พระสวดว่าอนิจจาวาตะสังขาราสังขารไม่เที่ยงหนอไอ้ชาวบ้านผู้ฟังก็ฟังว่าไอ้ร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงที่จริงพระบาลีไม่ใช่ว่าอย่างนั้นพระบาลีว่าการปรุงหรือสิ่งปรุงหรือของปรุงสังขารทั้งหลายคือสิ่งที่มีการปรุงทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วดับไปทีนี้กระเตสังบูปัตโมสุโขดับเข้าไประงับเสียซึ่งสังขารทั้งหลายเป็นความสุขไม่ใช่ว่าดับร่างกายดับสังขารแล้วมานอนในโลงได้เป็นความสุขท่านบอกว่าไม่ปรุงหยุดปรุงที่ไหนเมื่อไรก็ได้จะเป็นความสุขแต่มันเอามาสวดผิดกาละผิดเวลาผิดสถานที่เอามาสวดเมื่อมีคนนอนอยู่ในโรงคนฟังก็เข้าใจว่าเมื่อเข้าไปนอนอยู่ในโรงมันก็ดับสังขารคือเป็นความสุขที่แท้พระบาลีนี่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นว่าดับสังขารเสียคือหยุดปรุงเสียที่ไหนก็ตามใจที่อื่นก็จะไม่มีความทุกข์จะมีความสุขเมื่อพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้จัดคำนี้ไว้สำหรับมาสวดเมื่อคนนอนอยู่ในโรงท่านจัดไว้เป็นหลักทั่วไปที่ไหนเมื่อไรก็ได้ถ้าปรุงจะต้องเป็นทุกข์ระงับเสียถึงการปรุงคือสังขารทั้งหลายนะจะเป็นสุขหวังว่าไปฟังพระสวดศพอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมินโนปชิตวายรุจันติเตสังวูปัสโมสุโขถ้าได้ยินคำนี้แล้วขอจับใจประทับใจว่าหยุดการปรุงเสียเป็นความสุขไม่ใช่ว่าตายนอนในโรงนี่จะเป็นความสุขเดี๋ยวจะได้ชวนกันฆ่าตัวตายไม่นอนในโรงเป็นความสุข
มันคือวิสังขาร

0: หยุดการปรุงเสียแม่ครัวก็หยุดปรุงแกงเสียก็ไม่ต้องมีเรื่องยุ่งวุ่นวายคนทั้งหลายก็หยุดการปรุงแต่งชีวิตนั่นนี่เสียมันก็เป็นความว่างความหยุดความเย็นความสงบความเป็นอิสระไม่ต้องหมุนไปตามกรรมไม่ต้องเวียนว่ายไปตามกรรมกรรมนั่นคือการปรุงไม่ปรุงก็ไม่มีกรรมไม่ทำกรรมก็มันก็ไม่มีปัญหาไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความทุกข์นี่ฝ่ายวิสังขารฝ่ายสังขารคือการปรุงฝ่ายวิสังขารคือการไม่ปรุงสังคตะคือสิ่งที่ถูกปรุงอสังคตะคือสิ่งที่ไม่ถูกปรุงมันมีสองสิ่งเท่านั้นในจักรวาลแห่งพระพุทธภาษิตคำสั่งสอนในพระไตรปิฎกมันมีอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องปรุงกับเรื่องไม่ปรุงมันจึงถือว่าเป็นธรรมะเล่มน้อยธรรมะเล่มเล็กๆย่อยสั้นที่สุดเหลือแต่คำพูดเพียงสองคำว่าปรุงกับไม่ปรุง ปรุงนั่นคือกระทำไปด้วยอวิชชาไม่ปรุงจะทำไปด้วยวิชาต้องการอะไรอยากได้อะไรแล้วทำอะไรกินอะไรใช้อะไรก็ตามจะคอยทำไปด้วยวิชาอย่าหมายมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูมันก็ไม่ปรุงเราจะทำอะไรจะไปที่ไหนจะมาที่ไหนจะกินอะไรจะใช้อะไรจะเก็บอะไรจะรักษาอะไรจะสะสมอะไรก็อย่าให้เป็นการปรุงคืออย่าทำด้วยอวิชชาให้ทำไปด้วยสติปัญญาว่าทำอย่างนั้นเพื่อประโยชน์อย่างนั้นทำอย่างนั้นเพื่อประโยชน์อย่างนั้นเพื่อความสะดวกอย่างนั้นแล้วก็ไม่เอาเป็นของเราทั้งความสุขความสะดวกความอะไรก็ตามเป็นเรื่องของธรรมชาติไปหมดจิตนี้ต้องการแต่จะไม่เป็นทุกข์อย่างเดียวไอ้ที่เรียกว่าเราตัวเรานั้นมันไม่มีอะไรนอกจากจิตจิตมันคิดเอาเองว่าเราว่าของเราเมื่อยังโง่อยู่จิตมันก็เป็นตัวเราเป็นของเราพอมันถึงที่สุดฉลาดแล้วมันก็เหลือแต่จิตไม่มีความคิดว่าตัวเราหรือของเราอย่างนี้เลยจิตมันหลุดพ้นแล้วจากความยึดถือว่าตัวเราว่าของเรานี่คือจิตที่หมดการปรุงเรียกว่าวิสังขารคตังจิตตังจิตนี้ถึงแล้วซึ่งวิสังขารคือการไม่ปรุงไม่ต้องตายไม่ต้องตายเข้าลงจิตไม่ปรุงจิตหยุดหมดแล้วซึ่งสังขารดับสังขารคือการปรุงแล้วส่วนดับสังขารคือดับร่างกายคือการตายนั้นก็มีอยู่ส่วนหนึ่งคนละเรื่องนั่นมันเป็นธรรมดาแม้เราจะรู้อะไรหรือไม่รู้อะไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นสัตว์เดรัจฉานมันก็ดับสังขารของมันได้ตามแบบของสัตว์เดรัจฉานมนุษย์มันควรจะทำได้ดีกว่านั้นคือดับสังขารชนิดที่เป็นจิตเป็นภายในเป็นเครื่องปรุงให้เกิดสุขทุกข์ในภายในเรียกว่าสังขารชนิดที่เป็นภายในที่ละเอียดที่เข้าใจยากที่ต้องศึกษากันมากหน่อยอย่าให้เกิดการปรุงในกระแสแห่งจิตใจแล้วมันก็เย็นโดยที่ไม่ต้องตายท่านไปถึงวาระที่ร่างกายมันจะต้องตายนี่เป็นสังขารวัตถุสังขารร่างกายนี่มันก็ต้องดับไปตามธรรมดาเมื่อไม่มีการปรุงว่าตัวเราไม่มีการปรุงว่าของเราไอ้สังขารก็ตายไปตามธรรมดาสังขารร่างกายสังขารร่างกายแตกดับไปตามธรรมดาสังขารฝ่ายจิตไม่มีการปรุงว่านั่นเป็นของเรานี่เขาเรียกว่าออกมาเสียได้จากความตายจิตออกมาเสียได้จากการปรุงจิตไม่คิดปรุงว่าเราตายเราอยู่เราได้เราเสียเราแพ้เราชนะหรือเราอะไรก็ตามนี่จิตออกมาจะได้จากการปรุงโดยประการทั้งปวงก็ไม่เป็นทุกข์สรุปความว่าเรายังเคยเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำว่าสังขารจนเข้าใจธรรมะไม่ได้เรารู้จักแต่สังขารร่างกายอย่างเดียวไม่รู้จักสังขารฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณ เราจึงเข้าใจผิดว่าดับสังขารก็คือตายแล้วก็ไม่รู้เมื่อไรจะมีความสุขกันได้มันก็ปรุงอยู่เรื่อยงั้นรู้จักเรื่องสังขารฝ่ายจิตอย่าให้จิตปรุงก็ดับสังขารฝ่ายจิตจิตนี้ก็ไม่เกิดกิเลสแล้วก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้อนเมื่อไม่รู้จักก็ต้องหลงพูดกันได้ทันๆง่ายๆถ้าไม่รู้จักไม่เข้าใจก็ต้องหลงหลงผิดตรงกันข้ามจากความจริงเห็นเป็นตัวตนเป็นตัวกูเป็นของกูไปหมดตามความหลอกลวงของอวิชชาเมื่อจิตมันคบกันอยู่กับอวิชชามันก็ต้องหลงเป็นตัวกูของกูในทุกสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องพอจิตมันทำลายอวิชชาได้วิชชาเข้ามาแทนมันก็ไม่หลงในอะไรไม่หลงว่ามีตัวตนหรือของตนในอะไรมันก็เป็นจิตที่เย็นเป็นนิพพานจิตที่เข้าถึงนิพพานคือความเย็นมันจะเรียกว่าชีวิตเย็นก็ได้ถ้ามีสังขารมีการปรุงก็เป็นชีวิตร้อนถ้าไม่มีสังขารไม่มีการปรุงก็เป็นชีวิตเย็นใครจะชอบอย่างไหนก็มีสิทธิที่จะเลือกตามความพอใจพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้สำหรับเลือกสำหรับให้เลือกให้เรามันมีหน้าที่ที่จะเลือกเราต้องรับผิดชอบในการเลือกของเราถ้าเราเลือกไม่ถูกมันก็ต้องได้รับสิ่งที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวใช้คำว่าอย่างนั้นไม่ออกจากกองทุกข์ได้ก็ต้องไปหลงในสิ่งที่มีอยู่มากมายสำหรับจะหลอกให้เราหลง นั่นอยู่ด้วยความไม่หลงอยู่ด้วยความไม่หลงในสังขารคือการปรุงหรือของปรุงอยู่ด้วยความรู้เท่าทันในสังขารไม่ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้สังขารมาเป็นของสนิทจิตมาเป็นของคู่จิตคู่ใจแล้วมันกัดเอาต้องเอาวิสังขารคือการไม่ปรุงมีความหมายเป็นพระนิพพานนั่นแหละมาเป็นของคู่จิตคู่ใจชีวิตนี้ก็เย็นตลอดไปแล้วเรื่องมันก็จบจบเพราะรู้จักคำเพียงสองคำคือคำว่าสังขารกับคำว่าวิสังขารนี่ธรรมะเล่มน้อยในวันนี้พูดกันด้วยเรื่องคำสองคำคือคำว่าสังขารกับวิสังขารและหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายคงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำสองคำนี้มากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วก็จะก้าวหน้าไปในทางไม่ปรุงจะก้าวหน้าไปในทางไม่ปรุงคือก้าวหน้าไปในทางของวิสังขารหรือพระนิพพานธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาแล้วเรามาขอยุติการบรรยายนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายท่านจะได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายเพื่อส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายให้มีความกล้าหาญในการที่จะไม่ปรุงกล้าที่จะไม่ปรุงก่อนนี้ขี้กลาดต่อไปนี้จะกล้าในการที่จะไม่ปรุงให้เจริญงอกงามไปตามทางของพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอยู่ตลอดกาลนานเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระธรรมโกษาจารย์ท่านพุทธทาสภิกขุค่ะ
2: สัพเพเหระธรรมตอนตัวกูของกูโดยแอนเรื่องมีอยู่ว่าดิฉันได้ปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่สถานที่นี้มีการจัดระเบียบไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเวลาจะเดินจงกรมผู้ปฏิบัติธรรมจะมีหมายเลขและล็อกที่จะเดิน ให้ทุกคนเดินในที่ที่จัดไว้ให้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดิฉันได้เดินในล็อกที่จัดไว้ให้เป็นเวลา3วันแล้วพอเข้าวันที่4ของการปฏิบัติธรรมดิฉันก็ได้ประสบกับเหตุการณ์จริงในขณะที่ดิฉันพักจากการเดินจงกรมชั่วคราวเพื่อไปห้องน้ำและกลับมายังล็อกที่ดิฉันเดินจงกรมประจำก็เห็นผู้ปฏิบัติธรรมหญิงคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ในล็อกที่ดิฉันเดินเป็นประจำทันทีที่เห็นก็รู้สึกร้อนวูบขึ้นที่ใบหน้ารู้ทันทีว่านั่นคืออาการโกรธแต่จิตก็บอกว่าดูไปก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรอีกใจหนึ่งก็แย้งว่ายายนี่จะเดินในล็อกฉันอีกนานไหมพอเห็นผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเดินจนสุดล็อกเพื่อไปหยิบฟูกรองนั่งที่อยู่ริมหน้าต่างซึ่งต้องเดินผ่านล็อกที่ฉันเดินเป็นประจำนั้นความรู้สึกอีกแบบก็วูบขึ้นมาในใจน่าละอายใจจริงๆเขามาแค่เดินผ่านเพื่อไปหยิบฟูกรองนั่งดิฉันไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าเขาในใจก็บอกตัวเองว่าล็อกที่เดินอยู่นี้ก็ไม่ใช่ของเราเขาแค่จัดไว้ให้เราเดินชั่วคราวรู้สึกได้ประจักษ์ในธรรมของท่านพระพุทธทาสที่ว่าด้วยเรื่องตัวกูของกูเป็นเช่นนี้เองและได้นำมาเป็นคติธรรมสอนตนเองจวบจนทุกวันนี้ค่ะบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่71คอลัมน์สัพเพเหระธรรมอ่านโดยวรรณรัตน์

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลม

เราอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดไปที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพระจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อย

วางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็

ขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

ิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมาผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ2พุทลมเข้าโทออกนับ3พุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงใหม่ผู้พูดตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ2พูดลมเข้าโทออกนับ3พุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมา

คือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนนะก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใจอันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยคุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเรามันมีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนนั่นหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคงใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันยามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกศาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาริบตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาริบโรมาขนเกศาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บผนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อคลายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาฟันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระเขามีความสกปรกตาโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บขนหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บขนหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเราเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์ก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสัตว์แต่ธาตุตรีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญญาณเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นจะเกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเติดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิหัวต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้กันไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พอเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

แล้วก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะครับนะครับนะครับจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องใสพยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งพยายามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุวิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวแล้วก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมาบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

อิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตติยัมปิไมยังพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: กัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทังสมา

0: านาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทัง

0: ตาเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: เจริญนิพพติงติตัสสะมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินทางไปร่วมพิธีราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยมีกำหนดการอย่างนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคมรถบัสออกจากวัดสังฆทานในเวลา19นาฬิกาวันเสาร์ที่16พฤษภาคม6นาฬิกาชมบรรยากาศตลาดยามเช้าเมืองสกลนครทำบุญใส่บาตรทานอาหารตามอัธยาศัยจากนั้นพาไปไหว้หลวงพ่อองค์แสนกราบพระธาตุเชิงชุมพาไปไหว้พระวัดถ้ำพระพุทธสายญาติจากนั้นเดินทางสู่วัดป่าศรีพนมรวมพิธีสวดพระอภิธรรมฟังธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมเวลา7นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรรับประทานอาหารตามอัธยาศัยอยู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมเสร็จพิธีเดินทางกลับวัดสังฆทานโดยสวัสดิภาพท่านที่มีความสนใจจะร่วมเดินทางสำรองจองที่นั่งโดยด่วนรับจำนวนจำกัดเดินทางโดยรถบัสค่าเดินทางท่านละ 1,600 บาทสำรองที่นั่งได้ที่คุณจูน092

0: 0926698821 0926698821จึงขอเชิญญาติธรรมร่วมเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา8นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา11นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา12นาฬิกา30นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา16นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา19นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา24นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา13นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้ ดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: ไม่ต้องพนมมือนั่งตามธรรมชาตินั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้เพราะนั้นการที่เรามีพลังในการทำความดีให้กันเนี่ยถือว่าเป็นญาติในธรรมะคนที่เป็นญาติในธรรมะนี่ถือว่าคิดถึงกันก็ดีเห็นหน้ากันก็ดีเขาย่อมมีเมตตาให้ซึ่งกันและกันชีวิตก็เกิดความสงบสุขในการพบกันการที่เราเอาธรรมะมาเป็นเครื่องรองรับในชีวิตเราวันนี้เพราะเรารู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมที่ยกฐานะจิตคนไม่ให้มีทุกข์หรือว่าไม่ให้ตกไปในที่ชั่วอย่างเรามีศีลเนี่ยเราไม่ทำชั่วเลยเพราะศีลงดเว้นความชั่วด้วยกายอยู่แล้วด้วยวาจาอยู่แล้วแล้วก็ใจอยู่แล้วก็ไม่มีบาปถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์กายวาจาใจคนที่บริสุทธิ์กายวาจาใจนี้ก็คือคนที่ใจเย็นย่อมมีสติสมบูรณ์ไม่เป็นคนเก็บกดไม่เป็นคนขุนหันพันแล่นไม่เป็นคนใจร้อนฉะนั้นการที่เรามาบวชเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติได้ประโยชน์ทั้งปัจจุบันและประโยชน์ทั้งอนาคตและเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเราทุกวันนี้คนเรามีปัญหาเพราะว่าขาดธรรมะขาดศีลขาดธรรมโรคจึงเดือดร้อนโรคจึงวุ่นวายการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วก็ไปตรงตามที่พุทธเจ้าสอนทั้งหมดแต่คนไทยเราเนี่ยมันเป็นประเพณีเสียครึ่งหนึ่งเป็นปฏิบัติตามประเพณีเสียมากแต่ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยมีน้อยถ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยคนก็จะรู้มรรคผลหมดจะเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์กันหมดนั่นคือพวกปฏิบัติตามพุทธเจ้าโดยตรงแต่ปฏิบัติตามประเพณีก็เพียงให้ทาน

รักษาศีลเจริญสวดมนต์ภาวนานี่ถือว่าตามประเพณีปู่ย่าตายายตามครูบาอาจารย์ไปเป็นการสร้างบารมีก็ไม่เข้าถึงมรรคผลชั้นสูงหรือไม่เข้าถึงแก่นฉะนั้นจึงว่าการประพฤติปฏิบัติโดยมากเราก็ตามประเพณีกันมากกว่าที่จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นก็ต้องทำตามพุทธเจ้ามากพระพุทธเจ้าเนี่ยออกบวชเนี่ยสละทุกอย่างสละความสุขส่วนตัวเพื่อโปรดสัตว์แต่ธรรมะที่ท่านสอนนั้นก็เป็นธรรมดับทุกข์เป็นอริยสัจคือรู้จักวิธีดับทุกข์คือรู้จิตของท่านหรือรู้จิตตัวเองก็เรียกว่าธรรมของท่านเป็นธรรมชั้นสูงแต่ที่จริงไม่สูงเกินความคิดนึกของชาวบ้านหรอกเพราะว่าชาวบ้านมีทุกข์อยู่ชาวบ้านมีทุกข์เพราะว่าความปรารถนาไม่ได้ความปรารถนาไม่ได้เนี่ยคือตัวตัณหาคือตัวสมุทัยก็เรียกว่าเป็นตัวทุกข์วิธีดับของท่านก็คือให้เจริญสติเจริญสมาธิและเจริญกรรมฐานเจริญกรรมฐานจึงจะเป็นมรรคองค์8ถ้าไม่เจริญกรรมฐานจะไม่พบมรรคองค์8มรรคองค์8นี้ต้องเจริญสติสมาธิปัญญาคือเห็นจิตเห็นกายเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณ พอรู้จักวิญญาณเกิดวิญญาณดับจึงจะเป็นมรรคสมังคีจึงเข้าไปถึงดับทุกข์ทางใจได้ไม่เลือกฐานะคนจะมีจะจนจะโง่ฉลาดก็ขอให้ถึงมรรคสมังคีก็คือว่ามีปัญญาเห็นชอบเป็นสมาธิฐิไปรู้วิธีดับความอยากได้ความอยากนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงใจเราไปในทางที่ชั่วก็จะทำเป็นคนมีเพื่อนผู้ให้เป็นผู้บริจาคหรือเป็นผู้เสียสละหรือเป็นผู้ไม่ผูกเวรกับคนอื่นย่อมรู้ทันความโกรธในขณะที่เกิดย่อมรู้ทันความเกลียดความรักความชังรู้จักความวุ่นวายใจรู้จักกรรมรู้จักเวร

อยู่คนที่สร้างก็คือพ่อแม่ถ้าช่างดีช่างฉลาดช่างฝีมือดีก็จะสร้างบ้านได้มั่นคงสวยงามอยู่สุขสบายแล้วก็ถาวรนี่คือช่างเราได้ช่างดีแต่ถ้าเราเจอช่างไม่ดีก็บ้านก็จะไม่สมบูรณ์ไม่ถาวรอาจจะผุพังอาจจะทรุดอาจจะเสียหายเพราะบ้านเราช่างไม่ดีคำนวณไม่ดีผู้อยู่ก็เดือดร้อนตัวเราก็เหมือนคนอยู่บ้านอาศัยบ้านพ่อแม่ก็เป็นช่างสร้างบ้านให้เราอยู่ตัวเราก็ได้กำเนิดมาจากพ่อแม่วันนี้เรานี่ถือว่าได้ช่างดีแล้วได้ช่างดีคือพ่อแม่ดีมีศีลมีธรรมมีสติปัญญาเลี้ยงเรามาโตแล้วก็พาเข้าหาศีลธรรมนี่ถือว่าได้ช่างสร้างที่ดีแต่ว่าเมื่อได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องได้องค์ประกอบที่ดีแล้วก็รู้ว่าบ้านเนี่ยมันอาศัยอยู่คงไม่มีใครอยู่กันไปตลอดยาวนานเป็นของเขาให้มาสร้างมาเพื่อให้โลกนี้ได้รู้ว่าเนี่ยได้ประตูหน้าต่างได้ที่อยู่อาศัยอย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นเนี่ยเขาเรียกประตูหน้าต่างใจก็คือเจ้าของอยู่กายนี่ก็เปรียบเหมือนเสาบ้านข้างขวาบ้านแขนขานี่ช่างฉลาดช่างประณีตก็สร้างให้เราคือพ่อแม่ตกแต่งให้ดีแต่ตัวเราก็ต้องดูแลบ้านเราต่อไปให้ดีเพราะก็ให้เรามาแล้วนิมนต์พระมาทำบุญบ้านคนที่อยู่บ้านนั้นก็คือคนดีทั้งหมดจะเป็นลูกเราเป็นสามีภรรยาเราเป็นมงคลในบ้านคิดแต่เรื่องดีในบ้านนี้บ้านนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้าบ้านนั้นไม่มีคนอยู่ดีเขาให้มาดีแต่คนอยู่นั้นใจร้ายใจไม่มีศีลใจไม่มีธรรมใจไม่เข้าวัดเข้าวาใจไม่เข้าถึงศีลธรรมก็รุ่มร้อนอยู่ในบ้านนั้นก็กลายเป็นคนทำลายบ้านบ้านจะดีไงแต่เจ้าคนอยู่ไม่ดีก็หาความสุขเยือกเย็นสงบไม่ได้เพราะไม่นำคนดีเข้าไปนำแต่ขี้เหล้าเมายานำแต่คนที่พูดจาไม่ดีเข้าไปคิดไม่ดีเข้าไปฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนถึงว่าบ้านนี้ต้องอาศัยอยู่ให้ดีพระพุทธเจ้าท่านมาอาศัยช่างดีท่านลงมาเกิดจากชั้นดุสิตท่านสร้างบารมีไปรออยู่ชั้นดุสิตในวันที่ท่านเทวดาและอินพรหมนิมนต์ท่านอัญเชิญท่านมาลงประสูติเนี่ยท่านเลือกไหนช่างจะมีในช่างชั้นต่ำไม่เอาในช่างมี4ประเภทช่างชั้นยอดชั้นเยี่ยมช่างชั้นกลางช่างชั้นเลวช่างชั้นต่ำท่านเลือกชั้นดีเลยคือสิริมหามายากับสุโธธนะที่จะสร้างบ้านให้ท่านอยู่ท่านลงมาเกิดนั้นคือลงมาด้วยบุญกุศลที่ทำไว้ก็ได้ร่างกายที่ดีเพราะช่างนั้นสมบูรณ์จิตของท่านนี่ประเสริฐกว่ามนุษย์และเทวดาพอลงมาเกิดแล้วไม่เหมือนพวกเราเกิดพวกเราลงมาเกิดนี่เราไม่รู้จักว่ามาจากไหนแต่พุทธเจ้านี่รู้ว่ามาจากไหนพอลงมาจุติอยู่ในครรภ์มารดานี่ตั้งแต่เกิดนี่ไม่ลืมตัวเองเลยอาศัยได้ก่อนข้าวน้ำจากแม่แล้วก็มาเป็นแข้งขามาเป็นอายตนะทั้งหมดแต่จิตนั้นได้มาจากบริสุทธิ์ได้มาจากเทวดาที่สร้างบารมีมาจาก4อสงไขยสร้างมาจนสมบูรณ์

นี่พูดถึงว่าคนที่มีบุญบารมีได้มาอาศัยบ้านดีเด็กที่เกิดพระองค์เกิดในนั้นก็ไม่ได้นั่งแบบขาดสตินอนแบบขาดสติพระองค์ทรงนั่งขัดสมาธิหันหน้าออกไม่มีเด็กคนไหนจะเหมือนเตรียมตัวว่าเมื่อไรครบทศมาส10 เดือนจะออกจากที่นี้ให้ตัวเองสมบูรณ์ก่อนถึงจะออกไปทำหน้าที่สักที่สุดของบารมีพอแล้วเหมือนกับแม่ทัพที่เก่งกล้าเนี่ยที่มีฝีมือเชิงรบที่ฉานฉลาดทุกอย่างไม่กลัวข้าศึกเตรียมตัวพร้อมเมื่อไรข้าศึกมาเมื่อไรเขาจะออกประตูเมืองไปจับข้าศึกมาทันทีไม่ใช่ไปให้ข้าศึกจับคือมีความกำลังอย่างนั้นคือความสามารถอย่างนั้นไม่ได้กลัวอะไรเลยพระองค์ก็ทรงออกประสูติเอาเท้าลงคลอดลงมาด้วยเท้าตัวใหญ่ไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่ด้วยบารมีเนี่ยแม่ไม่เจ็บปวดเลยเกิดมาก็บอกเลยมีผมเต็มมีฟันเต็มมีสติปัญญาเต็มเหมือนเด็กอายุ20 ขวบเหมือนบุรุษหนุ่ม20 ขวบกำลังก็สมบูรณ์เลยฉันบอกว่าออกมานั้นเหมือนบุรุษอายุ20 ขวบมีฟันฟางเต็มสติปัญญาเต็มบอกว่าเราจะมาเป็นศาสดาเอกในโลกครั้งชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพราะคนฟันเต็มนี่พูดได้เด็กที่พูดไม่ได้ฟันไม่มีเหมือนคนแก่ฟันหลุดเลยนี่พูดไม่ชัดนี่คือเรียกว่าท่านทำบารมีแม้จะอยู่ในครรภ์ก็ยังมีสมาธิมีสติมารดาก็รู้มารดาก็เห็นมารดาก็ทำสมาธิมานับชาติไม่ถ้วนเคยเป็นฤาษีชีพายตามบวชกับลูกมาไปเป็นโพธิสัตว์มาด้วยกันเป็นฤาษีเป็นบำเพ็ญตบะมาจนสติสมบูรณ์ไปเป็นเมียพระอินทร์มาทำบารมีมันจะครบสมบูรณ์มีพร10 ประการติดตัวก็ไม่ต้องทำสมาธิอะไรนึกอธิษฐานจะดูรูปตัวเองก็ดูได้ทันทีเห็นใสมันแก้วกระจกมองเข้าไปทะลุกระจกเห็นรูปตัวเองนั่งอย่างไรสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้นต้องนั่งดูตัวเองอย่างนั้นนั่งดูกายตัวเองอย่างนั้นนั่งดูจิตตัวเองอย่างนั้นแต่มันง่ายสำหรับคนที่สร้างบารมีมาเยอะสติสมบูรณ์มากนี่ถ้าเราตามพุทธเจ้าก็ต้องเป็นอย่างนี้พอ7 ขวบก็นั่งสมาธิเป็นแหละเพราะท่านเป็นมานานแล้วที่ไปนั่งแรกนาขวัญนะไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรหรอกอาจจะอัศจรรย์สำหรับคนธรรมดาแต่ที่จริงแล้วพระองค์อัศจรรย์มากมายเพราะบารมีที่ท่านสะสมไปมากมายนั่งก็สงบตั้งแต่เช้ายันบ่ายก็ไม่กระดุกกระดิกเพราะจิตนั้นดูลมหายใจได้ชัดคนมีสมาธินี่คนมีบารมีนี่เอาจิตไปดูลมหายใจดูได้เลยโหยคนสมัยนี้นะให้ดูลมสัก5 นาทีก็อยู่ไม่ได้ใจมันวอกแวกคนทีนี้กิเลสหนาเยอะเพราะจิตมันไม่อยู่คนเดียวก็ตัวแล้วจะว่าแต่ครึ่งวันเลยแค่5 นาทีก็สับสนวุ่นวายนั่นเด็ก7 ขวบพระองค์ทรงมีสติสมบูรณ์มาตั้งแต่อยู่ในท้องพอมาจับลมหายใจกันได้เลยเห็นลมตัวเองชักเข้าชักออกเคลื่อนในลมหายใจจนจิตเบาสบายจนสว่างสวัยหมดคนเราพอสงบแล้วจะสว่างจิตจะสว่างตัวจะเบากายจะเบาจิตจะสบายความสุขจะเกิดปิติจะเกิดสุขนี่ทำด้วยใจพอลมหายใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยจิตมันจะไม่วอกแวกถ้าจิตวอกแวกลมก็หายใจหยาบจับลมไม่อยู่พอจับลมหายใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าเนี่ย
กายเขาเบาเหมือนปุยนุ่นจะนั่งกี่ชั่วโมงก็ไม่เจ็บไม่ปวดเพราะจิตมันเบากายก็เลยเบาจิตละเอียดลมก็เลยละเอียดพระองค์ทำตั้งแต่เช้ายันบ่ายก็ทำอนาปานสตินั่นเองทำอนาปานสตินั่นไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนแต่บุญเก่าบารมีเก่าสะสมมาแต่อดีตชาติที่เคยทำสมาธิมามากสอนให้เกิดสติสมบูรณ์ทำจนได้ปฐมฌานปฐมฌานนี่หมายถึงว่าสามารถเอาสติเนี่ยมาดูลมหายใจได้เขาเรียกวิตกสามารถเอาสติเนี่ยมาจับพิจารณาลมหายใจจนเกิดความเห็นชัดว่าหายใจเข้าสั้นเข้ายาวออกยาวออกสั้นสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นจิตใจไม่วอกแวกไปคิดอย่างอื่นรู้แต่ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเหมือนจะหมดลมคือเหมือนลมไม่มีดูแต่ก็ยังรู้ว่าลมนั้นอยู่ที่ไหลอยู่ตรงช่องจมูกอยู่จนจิตนั้นหมดลมหายใจหมดความรู้สึกลมหายใจจนไปอยู่กับจิตภายในวิจารณ์แปลว่ารู้ชัดในลมจนละเอียดเรียกว่าวิจารณ์เป็นภาษาบาลีเราก็ไม่รู้ว่าวิจารณ์คืออะไรวิตกแต่ว่ามีสติรู้ที่ลมหายใจก็รู้สองช่องจมูกปฐมฌานเริ่มสร้างขึ้นมาตรงวิตกแล้วก็วิจารณ์ในพิจารณาจนลมชัดรู้จนลมนี่ชัดละเอียดจนลมไม่หายใจไม่มีพอลมหายใจดับไปเนี่ยพอลมหายใจเนี่ยเหมือนลมหายใจหมดปิติเกิดเลยปิติเกิดมากจึงขนลุกขนชันบางคนน้ำตาไหลบางคนก็ตัวเบาเหมือนลอยไปปิติตัวนี้ต้องระวังปิติตัวนี้บางคนพอเกิดปิติปุ๊บเนี่ยจะเห็นตัวเองนั่งอยู่ตรงนี้กลายไปว่าตัวเองเนี่ยถอดจิตไปอีกที่หนึ่งจะไปปรากฏที่บ้านตัวเองบ้างไปเห็นคนที่ตัวเองคุ้นเคยบ้างบางทีก็ไปเที่ยวที่ไหนไม่เคยไปก็ไปตามภูเขาตามไปเห็นภาพวิมานอะไรนี่ปิติพอจิตมันสงบแล้วเนี่ยอารมณ์ปิตินี้จะจิตจะออกจากร่างจะไปอยู่ที่อื่นจะไปปรากฏเห็นภาพต่างๆเขาเรียกว่าขณะนี้คือจิตเริ่มมีพลังปิตินี้จิตเริ่มมีพลังแล้วจะไปไหนก็ได้ตอนนี้เมื่อผู้มีสติมากขึ้นก็ไม่ปล่อยจิตออกไกลตัวเองก็เห็นรูปตัวเองนั่งอยู่เห็นรูปตัวเองเหมือนตัวเองส่องกระจกดูตัวเองหรือเห็นกายเห็นจิตตัวเองก็ไม่ปล่อยให้ไปตามนิมิตไม่ตามนิมิตข้างนอกตอนนี้มิตรมันจะเห็นร่างตัวเองเนี่ยไปเขาเรียกว่าทั้งพวกธรรมกายเขาเรียกว่าถอดกายทิพย์ถ้าพวกธรรมกายแต่พวกฤาษีชีไพรเขาเรียกถอดกายทิพย์สมาธิพวกนี้ทำได้ทุกศาสนาพอเกิดวิตกวิจารปิติเกิดแล้วจะมีการถอดกายทิพย์คือจิตจะไปจะมีนิมิตเหมือนร่างกายตัวเองไปเที่ยวไปไกลบางคนติดจนเข้าตัวเองไม่ได้พอเกิดปิติก็ไปล่องลอยไปเที่ยวไปปัญญาจะไม่มีแต่จะมีพลัง บางทีมีโรคก็หายโรคได้ที่วักกะลิมีปิติมากก็ตรงเนี้ยพุทธเจ้าถ้าให้ดับปิติแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อปิติเกิดขึ้นกับพระองค์พระองค์ก็มีสติมากปิตินั้นก็ดับก็เป็นสุขพอปีติดับจะสุขพอกลับเข้ามาเนี่ยพอนิมิตกลับเข้ามาเนี่ยไม่ไปเที่ยวที่ไหนพอเราไปเที่ยวพอนิมิตออกไปกายทิพย์เราออกไปพอเราดึงกายทิพย์กลับมาที่ว่าเป็นจิตเนี่ยเป็นนิมิตกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่ก็จะมีความสุขมากสุขไม่มีอะไรจะปานเท่ากับการกลับมาดูกายตัวเองนั่งจิตตัวเองสงบนี่เรียกว่าเกิดปีติสุขวิตกวิจารณ์หายไปเหลือแต่ปีติสุขเอตคตาพอสุขมันมากก็อารมณ์ก็
ไม่คิดไปไหนความพุ่งสั้นดับไปหายไปจากปีติพอปีติเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นเวทกตาเกิดขึ้นความพุ่งสั้นจะหายทันทีเลยไม่มีเดือดร้อนอะไรทั้งคนเนี่ยบางทีเครียดเนี่ยพอเข้าตรงนี้ได้ก็ถือว่านั้นอยู่สุขสบายแล้วเหมือนคนกินข้าวอิ่มแล้วไม่หิวแล้วได้รสชาติที่ดีแต่นี่จึงว่าพวกเราบวชเรียนพวกเราทำบุญพวกเราไปตามประเพณีเราไม่ตามพุทธเจ้าตรงนี้เราไม่เจอถ้าญาติโยมผู้นักบวชทั้งหลายพระภิกษุทั้งหลายได้เข้าไปพบตรงนี้ได้ก็จะรู้จักว่าพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างนี้พุทธเจ้าเกิดตรงนี้แล้วพระองค์ก็นั่งเอตกตาอารมณ์ก็จะเป็นเองก็จะเป็นเอตกาดิ่งก็มีความดับเวทนาได้หมดแล้วก็จะกลับมาตั้งต้นมีความสุขแล้วก็จะมามีปีติแล้วก็ทบทวนไปถึงเอตกตาอารมณ์ก็จะเปลี่ยนไปเกิดดับดับเกิดเกิดบางคนก็ตั้งมั่นในเอกตาตลอดไม่ติดในฌานอนันต์ฌานอนันต์นี้จะเกิดขึ้นจนติดหลับตาลืมตาก็เกิดอารมณ์เดียวฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพุทธเจ้าจึงสำเร็จปฐมฌานนี่เป็นวิธีปฏิบัติของศาสนาครูบาอาจารย์เบื้องต้นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นไม่เคยมีความสุขก็จะมีความสุขไม่เคยมีปิติก็มีปิติไม่เคยสบายใจก็สบายใจไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะเราไปสู่สภาวะนี้แล้วมันปฏิเสธไม่ได้ใครจะว่าธรรมะไม่มีจริงมันก็ไม่ปฏิเสธแล้วมันจะไปกลายเป็นพยานเขาเรียกปัจจตังรู้เฉพาะตนรู้เฉพาะตนถ้าไม่รู้ถ้าไม่ทำตรงนี้ก็ถือว่ารู้ตามตำรารู้ตามครูบาอาจารย์รู้ตามเขาพูดรู้ตามเขาบอกแต่เราไม่เคยเจอปีติสุขเอตคตาตอนนี้ก็เรียกว่าเราไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมไม่เข้าใจธรรมรู้แต่ในประเพณีที่เขาบอกว่าบุญทำบุญทำบุญก็ทำตามกันมาไม่งั้นเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ไม่งั้นศาสนาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพุทธเจ้าไม่ผ่านปฐมฌานตรงนี้ไปแต่พระองค์ทรงลืมเพราะพระบิดาพระองค์ทรงแยกพระองค์ให้ไปติดสุขให้ได้สุขทางโลกีสุขโลกีนี้ก็เป็นสิ่งรอหลอมคนทำให้ลืมตัวได้เป็นลาภเป็นยศเนี่ยบางคนตอนที่ยังไม่ตอนลำบากด้วยกันก็รู้จักเราดีแต่พอไปมียศมีสะดวกสบายไปคบคนใหญ่คนโตก็ไม่อยากคุยกับเราเพราะรู้ว่าเราต่ำต้อยกว่าหลีกไปกลัวเราจะอาศัยพึ่งพาอันนี้ก็ถือทำให้หลงไปแต่พระองค์ไม่ซึ่งหลงไม่ใช่หลงกลับไปไม่ได้พระองค์หลงกลับได้พระองค์ก็ติดสุขมาจนถึงอายุ29ปีสะดุดมาสะดุดตอนอายุ29ปีไปเจอคนแก่จนตายเจ็บจนตายไปเจอคนคลอดลูกในป่าลำบากคลอดลูกไม่มีใครช่วยคลอดลูกคนเดียวไปเจอคนคลอดลูกคนเดียวร้องให้พ่อแม่ช่วยพ่อแม่ก็ไม่มีองค์ไม่เคยเจอความน่ากลัวตรงนั้นไม่เคยไปเจอคนคลอดลูกร้องโหยหวนคลอดยากเพราะสมัยก่อนนี่คลอดลูกมันถึงกับชีวิตไม่เหมือนสมัยนี้มียาฉีดมีเครื่องช่วยมีวิธีการรุ่นใหม่คลอดลูกก็ง่ายแต่สมัยก่อนนี่ถือว่าผู้หญิงก็ต้องต่อสู้กับการคลอดลูกก็เทวดาแสดงให้ดูวิสัยทัศน์เกิดขึ้นทันทีมองเลยว่าคนเรานี่ทุกคนหรือที่จะได้เกิดมาเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องผ่านตรงนี้มาเลย
แสดงว่าคนจะเกิดมาไม่ว่าหญิงไม่ชายต้องผ่านทุกตรงนี้ทุกคนพระองค์ทรงรู้แล้วว่าทุกข์ไม่ใช่สุขจริงๆจะมาเป็นหนุ่มเป็นสาวได้พระองค์จะต้องผ่านตรงนี้มาพ่อแม่จะต้องทุกข์ลองคนข้างขนาดนี้เราไม่เห็นเลยเราไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ขนาดนี้คือการคลอดลูกทรงสลดสังเวชเพราะหน้าที่ของพระอินทร์หน้าที่ของเทวดาต้องมาแสดงคอยแสดงให้กับพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะมาตรัสรู้จะต้องเห็นเทวทูตทั้งสี่สร้างนิมิตขึ้นมาได้เพราะเป็นวิสัยของเทวดาจะต้องรองรับตรงนี้ทำให้น่ากลัวให้สลดขนลุกขนพองได้เหมือนจริงๆพระองค์ก็ทรงกลัวคือความทุกข์ตรงนี้แล้วก็ไปเห็นคนเจ็บร้องครวญครางจนลั่นป่าร้องเรียกหาแม่คนที่เจ็บมาเรียงแล้วร้องเรียกใครช่วยไม่ได้สมัยนี้ร้องเรียกหาหมอสมัยก่อนต้องเรียงลอกร้องเรียกหาแม่แม่จ๋าแม่จ๋าแต่เดี๋ยวนี้คนไม่เหมือนสมัยก่อนคนสมัย 40-50 ปีเมื่อก่อนนั้นเจ็บป่วยต้องร้องเรียกหาแม่แม่จะตายยังร้องเรียกหาแม่เลยแม่จ๋าช่วยลูกด้วยเจ็บดิ้นทุรนทุรายแต่ที่สุดก็ตายไปเห็นเจ็บแล้วก็แก่คนแก่ก็เดินสั่นทั้งตัวมีไม้เท้าถือสั่นหมดเห็นคนแก่สั่นพระองค์ก็ทรงรู้ว่าคนที่เรียกเรียงไม่ได้เลยตรงนี้และที่สุดก็ตายพระองค์ทรงเห็นเทวทูตทั้งสี่เนี่ยจึงว่าน่ากลัวสำหรับมนุษย์ทุกคนต้องพบพระองค์ก็ทรงรู้ว่าเราก็ต้องเกิดมาตายหรือทำไมจึงถามว่าทำไมพระองค์จึงเกิดอยู่ในเมื่อชาติก่อนเป็นโพธิสัตว์ก็ต้องแก่ต้องตายทำไมพระองค์ไม่เห็นเลยท่านเห็นถ้าที่ท่านมีบารมีท่านเห็นแต่ท่านจึงได้รีบสร้างบารมีเพราะมันไม่มีทางออกท่านก็สร้างบารมีรู้ว่านิพพานเท่านั้นที่จะพ้นตายได้ท่านเกิดสลดสังเวชจนคิดว่าอยู่ในบัลลังก์นี้ไม่ได้แล้วใครป้องกันตัวเองไม่ได้เพราะความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในหัวใจเราแล้วอยู่ในสมองเราแล้วบารมีที่ท่านจางสะสมมานานนับกับนำกันนั้นกลับคืนมาหมดเลยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์กลับคืนมาก็รู้ว่าเราต้องไปจากตรงนี้ไปจากตรงเกิดแก่เจ็บตายให้ได้ถ้าไม่งั้นก็จะต้องกลับมาเจ็บตรงนี้อีกมองไปถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องถึงลูกถึงเมียตัวเองก็ทุกคนต้องร้องไห้แน่นอนต้องเสียใจเพราะว่าเรื่องความตายนี่ทำใจยากใครมีแม่ตายก็ต้องเสียใจใครมีลูกตายก็ต้องเสียใจใครมีพ่อตายก็ต้องเสียใจใครมีเพื่อนตายมีผัวตายมีเมียตายไม่มีใครบอกดีใจหรอกถ้าที่รักถ้ารักมากก็เสียใจมากพระองค์ทรงรู้เลยรวมวิเคราะห์เลยว่าทุกคนต้องเสียใจร้องไห้ก็อีกนานร้องไห้กันหลายครั้งเพราะมันมีญาติเยอะพระองค์มีญาติต่างประเทศเนี่ยรู้จะต้องเสียใจกับคนทุกคนที่จากเราไปผลที่สุดก็ไม่มีอะไรนอกจากสมณะที่นั่งอยู่โคนไม้ไม่คิดถึงเรื่องอื่นคิดจะดับทุกข์คิดจะไปนิพพานพระองค์ก็เห็นว่าสมณะนี้ใช้ได้ออกจากทุกข์ได้จึงทรงคิดว่าบวชเท่านั้นนะที่จะช่วยได้พระองค์ก็ทรงบวชมานานบวชมาหลายๆชาติแต่ว่าชาตินี้ก็ถือว่าชาติสุดท้ายที่ท่านบารมีท่านเต็มบวชไปนิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยบวชแล้วถือว่าเสียสละหมดแล้วจึงไปได้ท่านให้ฐานหมดแล้วท่านให้มาตั้งแต่เป็นพระเวสสันดรในชาตินี้ไม่ต้องให้แล้วรักษาศีลมาตั้งแต่เป็นพระวิทูลเป็นพระเตมีใบเป็นสวรรณ30 10เป็น10ชาติเป็นร้อยๆชาติรักษาหมดแล้ว
สังฆทานศีลภาวนาถึงอุเบกขาบารมี30ทัศน์

ท่านถือว่าไม่ต้องทำแล้วทำเพียงใช้ค้นหาสัจธรรมเท่านั้นเองถือว่าเป็นชาติสุดท้ายจงออกบวชค้นหาตอนนี้ท่านเป็นทำให้ท่านลืมหลงท่านคิดท่านเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนพุทธเจ้านะเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่ไม่ลืมตัวเองก็ไปแสวงหาครูบาอาจารย์คิดว่าครูบาอาจารย์เขาเกิดก่อนเราก็เคยเรียนศิลปศาสตร์มาก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์นึกว่าอาจารย์ต่างๆนี่จะช่วยแนะนำให้สำเร็จมรรคผลได้ท่านก็ไปแสวงหาจนหมดอาจารย์ไหนที่ดังในแคว้นชมพูทวีปท่านก็ไปหาแต่ได้แค่ฌานสมาบัติแค่นั่งแล้วเป็นหัวต่อฌานสมาบัตินี่แค่หัวต่อแค่นั่งแล้วจิตเขาเรียกนิพพานพรหมนั่งแล้วก็สงบเฉยๆก็ออกมาก็คิดเหมือนเดิมออกมาก็ยังมีโลภโกรธหลงออกมาก็ยังมีรักมีชังแต่พอเข้าสมาธิก็จะสงบมีฤทธิ์มีพลังแต่ไม่ละกิเลสด้วยปัญญาได้พระองค์ทรงรู้พระองค์มีบารมีธรรมดาคนอื่นเขาติดหมดพวกพรหมพวกพราหมณ์ต่างๆนี่ติดหมดติดว่าสำเร็จแล้วแต่พุทธเจ้าไม่ติดพุทธเจ้าไม่ติดรู้ว่านี่ไม่ใช่ขั้นสุดท้ายไม่ใช่นิพพานไม่ใช่ดับทุกข์เพราะเรายังแม้แต่อาจารย์ยกย่องว่าเราเก่งแล้วเราเป็นอาจารย์ได้แล้วก็รู้ว่ายังถูกสรรเสริญอยู่ยังติดสรรเสริญยังเขายกย่องว่าเราสำเร็จแล้วเราเก่งแล้วแต่รู้ว่านี่เรายังดีใจชอบใจเสียใจอย่าคิดถึงครอบครัวอยู่ยังจิตยังไม่มีอะไรหมดไปพระองค์ทรงรู้ว่าจิตไม่หมดก็เลยกลับมาพิจารณาว่าอาจารย์คงจะรู้สุดท้ายแค่นี้เราคงอยู่กับอาจารย์ไม่ได้คงต้องไปต่อไปให้มันมากกว่านี้จึงได้รีเร้นมาอยู่ที่ป่าอิสิป่าดงคสิริที่แขวงเมืองขยาตำบลอุเวลาเสนานิคมแฝงเมืองขยาอยู่ใกล้เมืองขยาที่พระองค์เกิดสำเร็จก็มาพงปฏิบัติอยู่ต้อง6ปีด้วยการทรมานก็ไม่สำเร็จทรมานกายไม่สำเร็จก็มันนึกว่าเอจนสลบแล้วสลบอีกก็ยังไม่สำเร็จรู้ว่านี่ไม่ใช่ทางคนทุกทรมานกายนี่กายมันไม่ใช่กายนี่มันเป็นที่อาศัยของจิตนะจิตเท่านั้นที่มันเกาะกลุ่มมาจากชาติต่างๆที่มันหลายภพหลายชาติมันก็มาจากจิตมันไม่ใช่มาจากกายกายนี่มันเพียงชาติเดียวเมื่อจิตมันดับแล้วก็เมื่อกายมันดับจิตมันก็แยกกันไปก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องกายพวกฤาษีชีพายทรมานกายหมดบางคนนี่ไปดึงองคชาตตัวเองจนเสียเลยไม่ให้เกิดอารมณ์ทางกามบางคนก็ไปทรมานให้อดบางคนไปขังตัวเองตายขังจนตายอดทรมานจนตายคิดว่าตายแล้วจะไปนิพพานมีฤาษีบางตนทรมานจนพิการจนตาบอดเป็นพิการจนตายคิดว่ากายนี่มันมีกิเลสเยอะบางคนถึงก็ไม่ใหญ่ดีเลยเอาขี้เถ้าทาตัวให้มุกให้หม่อมเพื่อบูชาความดีพุทธเจ้าท่านแยกแยะว่ารู้ว่านี่จิตทั้งนั้นก็ลงว่าจิตแล้วมันอยู่ตรงไหนอ๋อเมื่อตอนเป็นเด็กเคยทำที่ตอนแรกนาขวัญตอน7ขวบเคยทำปฐมฌานเกิดเคยกำหนดมีความสงบที่สุดแล้วก็รู้วาระจิตตัวเองตอนนั้นถ้าอย่างนั้นเรากลับมาทำใหม่เถอะหลวงพ่อเลยทรงกลับมานั่งอธิษฐานพอได้ย่าคาในกุกุสะมานพเนี่ยก็เอามาปูนั่งทิศไหนก็ไม่สะดวกเท่ากับทิศตะวันออกเป็นทิศอุดมมงคลก็เลยทรงว่าถ้าไม่สำเร็จก็จะไม่ลุกจากตรงนี้ขอให้
ตายจากตรงนี้ไปร่างกายจะเหือดแห้งหายไปก็ขอไม่ลุกจากตรงนี้พอถือว่าสุดท้ายวันนี้เนี่ยทรงนั่งเลยอธิษฐานจะแล้วหันหลังให้ต้นโพก็ทรงนั่งก็จับเรื่องเดิมจับตอนเป็นเด็กเลยไม่เอาของอลาระดาบทนี่เข้าไปเลยไปนั่งแบบหัวต่อนั่งแบบหัวต่อทุกขดาบทก็ไม่ได้นั่นไม่รู้ทันจิตตัวเองไม่รู้ทันก็เลยว่าเอาตอนเป็นเด็กดีกว่ากำหนดลมให้ใจชัดขึ้นชัดขึ้นขึ้นพระองค์ทรงบอกว่าในนั้นน่ะฉันเห็นกายตัวเองพระองค์ทรงเห็นกายตัวเองก่อนเห็นกายตัวเองชัดบ้างไม่ชัดบ้างมีนิมิตและนั่งดูลมหายใจจนมีนิมิตแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่ในสกลกายจนชัดหมดเลยเห็นร่างกายตัวเองทุกส่วนเลยตั้งแต่ลมเนี่ยวิ่งทุกสุมคุ้มขนพระองค์เห็นหมดเลยลมเนี่ยวิ่งไปทั่วร่างกายเลือดลมวิ่งไปพระองค์ทรงตามดูเลือดลมวิ่งไปทั่วสารพังกายเห็นทุกสัดส่วนในร่างกายมันยิ่งกับเอ็กซเรย์ยิ่งกับอุลตราซาวด์ตรงจึงนับกระดูกได้กี่ท่อนกี่ท่อนม้ามเป็นยังไงตับเป็นไงพังผืดเป็นไงหัวใจเป็นไงสมองเป็นไงอาหารเก่าอุจจาระปัสสาวะเป็นไงพระองค์ทรงเห็นกายเหมือนเข้าไปเดินในบ้านตัวเองรู้หมดเลยพระองค์ทรงเข้าไปเดินในบ้านรู้ห้องไหนเป็นห้องไหนรู้แม้แต่เนื้อไม้ตรงนั้นรู้แต่ว่าหลังคาตรงนั้นทำด้วยอะไรในไม้นั้นเก่าใหม่ยังไงตรงไหนดีตรงไหนเสียไปเดินตรวจในบ้านตัวเองจนครบหมดทุกอย่างไม่มีอะไรหลงเหลือที่พระองค์จะไม่รู้เลยในกายตัวเองเห็นหมดแม้แต่ลมวิ่งจากเบื้องสูงไปสู่เบื้องล่างก็เห็นลมพัดผ่านในทุกเซลล์ในร่างกายทำไมนี่เขาเรียกเซลล์ทำไมก่อนเขาเรียกว่าในขุมขนในผิวหนังไม่มีใครจะเห็นเท่าพระองค์คิดว่ามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเห็นชัดมากครูบาอาจารย์บางองค์ก็เห็นแต่ว่าบางคนก็เห็นภาพแล้วก็มีเห็นเป็นซากศพไปเลยหรือเห็นบางคนก็เห็นแต่ที่จะเห็นได้ละเอียดละอออย่างพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าญาณญาณได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นเกิดนั่งแล้วหลับตาไม่มืดแสงสว่างก็เข้าไปกำหนดเห็นรูปตัวเองนั่งเห็นทุกสัดส่วนในร่างกายดูข้างหลังก็เห็นดูข้างหน้าก็เห็นรับอาการ32ที่เห็นว่าเห็นอาการ32ในพระพุทธเจ้าแสดงนะพระพุทธเจ้าแสดงนี้คือเห็นจริงเห็นด้วยญาณปัญญาของพระองค์ไม่ใช่ว่าพระองค์ไปพูดตามใครไม่ใช่พระองค์ไปเรียนตามใครพระองค์เห็นเองสมณะชีพรามอื่นพูดไม่ได้สมัยนั้นไม่มีใครรู้เท่าพุทธเจ้าพุทธเจ้ามาเทศคนถึงได้อัศจรรย์ว่ารู้ได้ยังไงการแพทย์สมัยนั้นยังไม่เจริญหมอโกมารพัฒน์ว่าเก่งถึงผ่ากระโหลกคนได้ผ่าท้องคนได้รู้แต่ตำรารู้แต่นึกเอาเดาเอาหรืออาจจะรู้ด้วยกันเรียนบางขั้นตอนจากสัตว์แต่ไม่สามารถจะรู้ตัวเองเท่ากับพุทธเจ้าอันนี้พุทธเจ้าก็มาดูเสร็จแล้วตั้งแต่ปฐมฌานก็ดูละเอียดหมดแล้วที่สุดพระองค์ก็ทรงปล่อยทิ้งให้ร่างกายของพระองค์เนี้ยหายไปทีละส่วนเห็นกระดูกเห็นหนังลอกไปก็พระองค์ก็ญาณเขาเกิดเองญาณพระองค์เกิดเองก็เกิดเห็นร่างตัวเองเนี่ยหนังลอกไปเหลือแต่เนื้อลอกไปเหลือแต่กระดูกเส้นเอ็นหลุดไปเหลือหัวใจปอดมาก็ละลายไปทีละชิ้นละชิ้นจนกลายเป็นธาตุสี่พอทำจำนี้จำนานแล้วพระองค์ก็ทรงสำเร็จฌานขั้นสูงพอละกายได้แล้วพอไม่ยึดกายแล้วพอไม่ยึดกายได้พระองค์ก็รู้เลยว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นเครื่องอาศัยพอเที่ยงคืนพระองค์ก็ส่งระลึกชาติได้หมดเลยจตุปาทยานรู้จิตของมนุษย์หมดรู้จิตของเทวดา

รู้จิตของสัตว์นรกรู้หมดเลยพระพุทธเจ้ารู้หมดทุกอย่างจึงหมดความสงสัยเลยในชาติภพจะย้อนไปดูสักกี่อสงเท่าไหร่ก็ดูได้ดูจนไม่มีประมาณเรื่องชาติภพเรื่องจิตคนญาณอันนี้ไม่มีเสื่อมครับพุทธเจ้าเรียกว่าญาณที่ดับขายญาณตรงที่พุทธเจ้าสำเร็จแล้วมาเทศนาให้คนฟังเนี่ยคนที่ฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยคิดอะไรพุทธเจ้าจะรู้หมดเลยคิดดีรู้คิดชั่วรู้ใครจะเป็นยังไงคิดอะไรพระองค์จะทรงรู้ไขด้วยขายญาณพระองค์ที่ต้องการจะรู้เหมือนด้วยว่าพร้อมที่จะมาปฏิบัติสอนคนเป็นครูผู้สอนเนี่ยอย่างที่เราสวดอิติปิโสภควาเนี่ยแปลแล้วว่าครูผู้สอนไม่มีครูสอนอื่นยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือไม่มีครูฝึกไม่มีสารถีคนใดที่ฝึกมาให้เก่งเท่ากับพระพุทธเจ้าครูผู้นี้สอนตามจิตคนเลยพุทธเจ้าพอระลึกชาติได้ก็หมดลงก็ทรงเห็นเลยที่ว่าไปเห็นเปรตเห็นนรกเห็นนรกทุกขุมท่านก็เห็นหมดเลยสวรรค์ทุกชั้นเห็นหมดวันเดียวเห็นหมดพระองค์ไม่มีอะไรจะเหลือเลยสมัยนี้ก็เหมือนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไวกันเนี่ยภาพป๊อกกดดูได้ที่สุดพอตอนเช้ามืดพระองค์ก็ส่งเข้าฌานละเอียดจตุตฌานเรียกว่าไม่มีลมหายใจจตุตฌานนี่ไม่ต้องใช้จิตไปข้างนอกเลยไม่มีลมหายใจลมหายใจอยู่ข้างในเข้าอากาศานัญญาอากินัญญายะเนวสัญญานะคือละเวทนาละสัญญาละไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าจักแต่ว่ากายจักแต่ว่าจิตจักแต่ว่าคิดจักแต่ว่าพระองค์ก็ทรงละได้จนหมดสัญญาไม่ยึดติดอะไรทั้งหมดแล้วก็ส่งจิตเข้าถึงพระนิพพานเจริญวิปัสสนาคือไม่ติดแล้วว่านี่กายไม่ใช่กายเรานี่ไม่ใช่จิตแล้วพอสว่างก็สำเร็จเป็นพุทธเจ้าทรงทรงเสวยวิมุตติสุขอีกหนึ่งสัปดาห์อยู่โคนโพยืนเพ่งพระเนตรอีกหนึ่งสัปดาห์เดินจงกรมอีกหนึ่งสัปดาห์พิจารณาอภิธรรมอีกหนึ่งสัปดาห์จนแตกฉานในอภิธรรมหมดจนเกิดรัศมีกายข้างละวาเลยแล้วไปอยู่ที่สระมุจจรินฝนตก7คืน7วันมีพญานาคมาแผ่พังผ่านให้ท่านแล้วก็พิจารณาวิเสมอวิมุตติสุขแล้วก็ไปพิจารณาที่สัปดาห์ที่7นั้นพิจารณาดอกบัว4เหล่าทรงรู้เลยว่าหน้าที่ของท่านเนี่ยคือมาสอนวิธีปฏิบัติธรรมให้แก่คนทุกคนเป็นพุทธเจ้านี่สอนกรรมฐานนะหน้าที่พุทธเจ้าสอนบวชแล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมทีนี้คนไม่รู้ว่าพุทธเจ้าคือสอนอะไรพุทธเจ้าเนี่ยสอนคนให้ปฏิบัติกรรมฐานท่านจะไม่สอนอยู่แค่โดยมากเนี่ยสอนศีล5แต่ท่านบอกว่าศีล5เนี่ยไปแค่สวรรค์ฐานนี่แค่เศรษฐีท่านบอกว่าท่านจะสอนอนุปุพพิกถา4สอนวิธีการให้ทานให้แล้วจะมีความสุขให้แล้วจะมีบริวารให้แล้วจะมีทรัพย์มากญาติมากในโลกนี้ก็มีบริวารในโลกหน้าก็มีบริวารนี้ท่านก็พูดให้กล้าให้ทานแต่เจตนาท่านเนี่ยไม่ใช่สอนแค่ให้ทานพอท่านสำเร็จแล้วเนี่ยท่านไปสอนคนเนี่ยแต่เบื้องต้นจริงๆท่านก็สอนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าให้มั่นก่อนจะมีอานุภาพแต่คนเราบางทีเป็นติดแค่นี้ก็ไม่รู้อะไรรู้แต่ว่าศรัทธาศาสนาอื่นเนี่ยเป็นศาสนาศรัทธาหมดเช่นพวกข้าเจ้าพระสงฆ์เนี่ยศรัทธาพวกข้าเจ้าข้าทรงนี่เรียกศรัทธาทำได้พวกศรัทธานี่ทำให้เกิดฤทธิ์ได้ทำให้เกิดปฏิหาริย์ได้ทำให้เกิดอะไรได้แต่ว่าไม่ใช่คำสอนที่ดับทุกข์ไม่ใช่ของจริงแค่ศรัทธา

ตอนนี้องค์ทรงเลือกสอนตรงนี้ก็คือต้องสอนให้หมดให้ทานรู้จักการให้เสียสละเพราะโสดาบันเนี่ยจะไม่ตนีเพราะคนตนีนี่ตายไปแล้วจะไม่สบายตายไปแล้วจะทิ้งสมบัติไม่ได้จะไม่ไปเกิดชั้นสูงจิตจะต่ำคนที่ตนีนี่จิตจะห่วงสมบัติจิตจะไม่ไปไหนตนีลูกตนีหลานตนีบ้านตนีเรือนเนี่ยจะไม่เป็นเทวดาเพราะว่าจะเป็นสัมภเวสีจะอยู่กับครอบครัวเพราะจิตไม่สละประการให้ทานเนี่ยเพื่อต้องการให้จิตสละไม่ให้ผูกพันกับมนุษย์ให้จิตมีปีติไปถึงสวรรค์โดยการให้ทานเนี่ยเพื่อให้ไปไกลไม่วนเวียนไม่มากำเนิดในสัตว์เดรัจฉานเพราะเดรัจฉานเนี่ยเป็นพวกที่พวกห่วงที่กินที่นอนพวกนี้ติดยึดฉะนั้นการให้ทานเนี่ยพ้นภาวะจิตที่หยาบจิตจะละเอียดจะนึกถึงความบุญที่ตัวเองทำพอให้ทานนี้จะนึกถึงบุญที่ตัวเองทำแล้วก็จะมาประกอบกับศีลที่ว่าใจจะไม่ฟุ้งซ่านคนมีศีลเนี่ยใจจะปกติพอมีศีลแล้วเนี่ยจะหยุดการฟุ้งซ่านไม่ร้อนใจเป็นคนใจเย็นลงศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล10ก็ดีศีล207ก็ดีจะเป็นคนสติสมบูรณ์เท่าเดิมกลับมายังไงก็ไปอย่างนั้นแต่คนที่ไม่มีศีลเนี่ยจะขาดสติอยู่ตลอดวันเพราะฟุ้งซ่านเพราะจะมีโรคกดหลงเข้ามาครอบงำคิดผิดๆตลอดเพราะตัวเองอยู่นอกระบบของความคิดจะคิดแต่เรื่องไม่ดีแต่พอมีศีลเราจะคิดแต่เรื่องดีๆมากไม่คิดเรื่องไม่ดีก็ตัดไปได้เพราะรู้ว่าตัวเองมันทำไม่ได้พูดไม่ได้คิดไม่ได้ทำไม่ได้ก็ไม่คิดเรื่องไม่ดีก็กลายเป็นคนที่ปกติคือเย็นหลงเย็นหลงเย็นหลงบางทีแค่ระลึกถึงศีลบริสุทธิ์เนี่ยก็มีสมาธิเลยก็มีบ่งทรงสอนอย่างนั้นว่าทานศีลภาวนาสมัยนั้นท่านสอนให้ออกบวชบางคนสอนให้ออกบวชท่านจึงได้คนบวชเยอะแค่พรรษาเดียวเนี่ยพุทธเจ้าสอนคนให้ออกบวชเป็นพันคนได้ปัญจวัคคีย์ได้ชดินเป็นพันคนจนได้พระสาวกต้อง 1,200 50ลูกแล้วพออีกไม่นานพระองค์ก็ได้บริวารอีกต้องหลายพันลูกดังนั้นถึงว่าพระองค์ทรงสอนให้บวชเพราะรู้ว่าคนบวชเนี่ยจะมีเวลานั่งสมาธิได้มากท่านสอนยังไงท่านสอนมหาสติปัฏฐาน4คนเข้าวัดเนี่ยท่านสอนมหาสติปัฏฐาน4ให้ทานแล้วยังไม่พอท่านสอนให้รักษาศีลเท่าชีวิตตัวเองคือสละแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็สอนให้คิดไปสวรรค์แล้วก็เมื่อสวรรค์แล้วก็ยังมีการตายการเกิดก็ให้คิดว่ายังมีอีกนิพพานนั่นคือไม่เกิดทุกข์ทางใจต้องทำไม่โกรธทำไม่โกรธทำไม่พยาบาททำไม่โลภไม่หลงทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำจิตให้ว่างจึงจะไม่เกิดทุกข์อีกต่อไปดังนั้นจึงว่าเมื่อพระองค์ทรงสอนอย่างนี้แล้วก็สอนวิธีปฏิบัติเดินทางเดินตามยุคนบาทเดินตามต่างท่านคือมรรค8ก็สอนให้ปฏิบัติคือให้เจริญมหาสติปัฏฐาน4ในโพคิยะปักธรรม37ประการถ้าก็สอนอริยสัจ4มรรค8ก็คือสอนให้เดินจงกรมสอนให้เดินจงกรมด้วยนะอย่างเช่นพระบวชใหม่สอนให้เดินจงกรมเลยพระองค์สำเร็จเลยสอนเดินจงกรมญาติโยมก็สอนให้เดินจงกรมบอกเดินให้มีสตินั่งให้มีสตินอนให้มีสติกินให้มีสติคิดนึกพูดอะไรก็สอนให้สติเป็นหลักศาสนาอื่นเขาสอนให้ทำสมาธิบางศาสนาสอนให้แค่ศรัทธาสอนให้สวดวิงวอนพระเจ้าอย่างเดียวคนสวดมากๆเนี่ยสวดได้จะสั่นนะเมื่อสมัยก่อนเรามาเคยไปสวดพอสวดแล้วสั่นเลยครูขึ้นเลยครูขึ้นอะไรขึ้นของขึ้นพอสวดออกมาเนี่ยสั่นเลยเพราะเราศรัทธามาก